0: วัฒนธรรมมาประยุกต์เป็นบอร์ดเกมรวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดระดับโลกโดยวิทยากรชั้นนำอาทิมิสเตอร์คอลลินสแปนเบอร์เกอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Peak BGM Manager และผู้ก่อตั้งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดที่มาบรรยายในหัวข้อยาดมหงไทยบอร์ดเกมซอฟต์พาวเวอร์นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเป้าหมายของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้มุ่งยกระดับวงการบอร์ดเกมไทยให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดวัฒนธรรมพื้นบ้านถ่ายทอดและประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบเกมที่ร่วมสมัยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และตลาดโลกด้านนายวัฒนชัยตรีเดชานายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมในปีนี้ว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมถึง194ทีมโดยมีไอเดียที่หลากหลายและสะท้อนความเป็นไทยก่อนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ10ทีมสุดท้ายซึ่งทุกทีมได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะจากเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญถึง4ครั้งโดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนให้นำไปจัดแสดงในงานแฟร์ระดับนานาชาติที่ไต้หวันและงานแสดงที่เมืองเอเซนในปีหน้าสำหรับรางวัล TBDC 2026มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ6รางวัล นะคะโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่เกมซ่อนหาจากทีม Time to Play รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เกมคุณเปรตขาย่าวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เกมตีจับจากทีม Remembered รางวัลชมเชยได้แก่เกม Above the Cloud จากทีม Miscellaneousรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนหรือว่า Popular Vote ได้แก่เกมผีตาโขนจากทีม Go Voice และรางวัล Artwork and Presentation หรือรางวัลการออกแบบศิลป์และนำเสนอยอดเยี่ยมได้แก่ทีมเกมคุณเปรตขาย่าวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดได้2รางวัลเลยนะคะสำหรับทีมนี้ยินดีด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้เข้าสู่ช่วงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ยังต้องจับตาพายุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยังต้องจับตาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูกูดอนธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน

0: ฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBTI World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NPT World Brief you're with me ทราธีรักเอาสันThe House has begun debating the 2027 budget bill, with the budget committee cutting around 11 billion baht. Prime Minister Anutin Chanwinakun says the government will consider lawmakers' recommendations. The House began its first day of debate yesterday on the 2027 budget bill following the completion of the ad hoc budget committee's review and adjustments to allocations proposed by government agencies. Prime Minister Anutin Chanwirakun attended the session in the morning before leaving for Norway to pay respects to the late King Harald V.He said he would continue to closely monitor the parliamentary proceedings and coordinate with the government team while abroad. The Prime Minister said Deputy Prime Minister and Finance Minister Igniti Thanprapat, who chairs the Budget Committee, would respond to issues raised during the debate. He described the discussions as constructive politics, saying that the government would consider lawmakers' recommendations and apply those that could benefit the country.
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: The finance minister said the committee had cut around 11 billion baht from the proposed budget. Based on value for money, agencies' readiness and spending capacity, as well as actual performance. Cuts focus on delayed projects, funds unlikely to be dispersed on time, items that no longer match current circumstances, and spending that could be postponed without affecting public services.Additional funding was allocated to priority areas, including the Central Emergency Reserve, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Education, the Royal Thai Police, Education in Remote Areas, the Village Fund, and the National Science Research and Innovation Fund. Minister Igniti said the adjustments aim to reduce duplication, prioritize agencies that were ready to spend, and support measures that could stimulate the economy and directly improve people's livelihoods. The House voted to retain the committee's proposed allocation without amendment.The Commerce Ministry is pushing three key reforms to create a more open and fair competitive environment, while seeking a six-month freeze on platform fees to ease costs for SMEs. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan says Thailand needs to reform competition policy to ensure businesses of all sizes have opportunities to compete and grow, especially SMEs. Speaking at TCCT Competition Day 2026, she said that SMEs account for 99.5% of registered legal entities, but generate just 34.8% of total revenue. The Commerce Ministry is focusing on three key principles: taking a proactive approach to identify market risks before problems emerge, shifting from protecting businesses to protecting fair competition, and strengthening coordination among government agencies. One key issue is digital platform fees, or GP charges, which have increased costs for businesses. The government has sent letters to six major platforms asking them to freeze fee increases for 6 months under a cease and desist measure, while requesting data to review their fee structures. The ministry is also promoting credit returns, requiring large businesses to give smaller operators up to 30 days for agricultural products and 45 days for general goods. Minister Supachi says the reforms aim to give SMEs more working capital, improve their ability to compete, and create opportunities for sustainable growth.
4: สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าใน6เดือนนี้ที่เราขอให้ cease and desist ก็คือว่าให้ยังไม่ขึ้นราคาแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขอแค่นั้นแต่เราต้องร่วมกันดูนะคะว่าในนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กลไกอำนาจของทางคณะกรรมการแข่งขันและการค้าด้วยทั้งกกร.ด้วยเนี่ยขอข้อมูลของแพลตฟอร์มนั้นมาดูมีการทำregulator dialogue มีการคุยกันนะคะว่าทำไมถึงคิดแบบนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรแบบไหนอาจจะยังไม่ทันใจผู้ประกอบการแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเหม็นธรรมเป็นธรรมนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องโปร่งใสตามกฎระเบียบ
2: The Tourism Authority of Thailand and the Ministry of Tourism and Sports have unveiled a series of measures to stimulate travel during the final quarter, covering September through December.The campaign will target quality tourists while promoting wellness and high-value tourism, alongside measures to strengthen safety and restore confidence among visitors and Thai travelers. The government expects Thailand to welcome around 33 million visitors this year, generating more than 2.7 trillion baht in tourism revenue.Domestic tourism is expected to generate 1.1 trillion baht, while international visitors are forecast to contribute 1.6 trillion baht, a 7% increase from last year. For 2027, the government is targeting at least 35 million visitors and tourism revenue of 3.3 trillion baht.Meanwhile, the Ministry of Tourism and Sports has submitted its proposed Thai Teo Thai Plus travel subsidy scheme to the Ministry of Finance for consideration. The scheme would have a budget of 4 billion baht and offer 1 million entitlements worth 4,000 baht each, including 3,000 baht for accommodation and 1,000 baht travel voucher. The proposal is expected to be considered tomorrow.If approved, it will be submitted to the cabinet next week, with registration potentially opening on October 1st and benefits available towards the end of the year. The ministry has also rejected concerns that a flat rate accommodation subsidy could encourage hotels to raise room prices.It says that accommodation prices are already expected to rise during the year-end high season, while authorities will continue monitoring prices to prevent businesses from taking advantage of the government scheme.Customs Department and the Office of the Narcotics Control Board have destroyed more than 68 tons of chemicals and drug precursors in a move to prevent them from reaching drug production facilities or being smuggled to neighboring countries. The seized chemicals included 120 drums of benzyl cyanide weighing 24 tons seized by Massoud Customs after being illegally transited to Myanmar and 236 drums of benzene weighing 44 tons. The chemicals were destroyed to ensure they could no longer be used in the production of illegal drugs or smuggled to other countries.The operation was funded by the Narcotics Prevention and Suppression Fund with more than 1.56 million baht allocated for destruction. Customs Department Director General Panthong Loy Kun Nan says that Customs is stepping up efforts to intercept drugs and chemicals that could be used as drug precursors, especially along the border areas of Massoud, Masai, Chiang San and Chiang Khong.Meanwhile, Customs has also handed over seized Starlink equipment from cases that have reached final judgment to the Office of the Narcotics Control Board and military agencies. The equipment will be used to support communications in border areas with limited internet coverage, as well as operations against scam networks.
5: ก็วันนี้เนี่ยเรามาทำลายสารเคมี68ตันประมาณ69ตันเป็นเบนซินไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายมากเราก็คงทราบกันเรื่องไซยาไนด์นะครับก็จำนวน24ตันแล้วก็เบนซินอีก44ตันแล้วก็มีสารเคมีอื่นๆพวกกรดซัลฟูริกอีกหลายร้อยกิโลรวมๆก็เกือบ69ตันนะครับที่อัคคีปาการแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำลายที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชน
2: And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำอิสราเอลที่มีคำสั่งให้ชาวยิวรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีคำสั่งให้ชาวยิวรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานบางแห่งในเขตเวสต์แบงค์เนื่องจากว่าก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชุมชนที่เข้าข่ายคำสั่งนี้มักจะมีลักษณะก่อตั้งขึ้นอย่างง่ายๆโดยบ้านสำเร็จรูปหรือรถบ้านเพียงไม่กี่หลังแต่ว่าทางการอิสราเอลก็ย้ำว่าคำสั่งของเนทันยาฮูไม่เป็นที่เห็นชอบจากทุกฝ่ายเท่าใดนักขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าคำสั่งของเนทันยาฮูอาจมาจากแรงกดดันของสหรัฐที่มองว่าการขยายถิ่นฐานของชาวยิวทั่วเวสต์แบงค์นับร้อยแห่งมีขึ้นอย่างไม่ชอบธรรมเนื่องจากขัดต่อข้อตกลงออสโลเมื่อช่วงทศวรรษที่1990ที่อนุญาต

0: มาณ340แห่งในเวสต์แบงก์นอกเหนือจากนิคมที่รัฐบาลอิสราเอล
1: พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อคว้าชัยชนะที่ 43% ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐซักเซิร์นอันฮันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดคุณริสริกมันหัวหน้าพรรคได้เปิดเผยแผนจะตั้งรัฐบาลผสมโดยพรรคคว้าชัยชนะได้39ที่นั่งจาก83ที่นั่งในสภาท้องถิ่นและยังขาดอีกเพียง3ที่นั่งก็จะได้ครองเสียงข้างมากซึ่งก็มีรายงานว่านายซิกมันกำลังเจรจากับกลุ่มการเมืองในสภาหรือส.ส.เป็นรายบุคคลด้านความเคลื่อนไหวจากพรรคการเมืองกระแสหลักทั้งพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU พรรคสังคมประชาธิปไตยหรือ SPD และพรรคกรีนยืนยันว่าไม่เข้าร่วมอุดมการณ์การเมืองกับ AFD จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า AFD อาจต้องหันไปพึ่งพาเสียงจากพรรคประชานิยมใหม่อย่าง BSW ซึ่งมี5ที่นั่งชัยชนะของ AFD ครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเยอรมนียุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และรัฐซักเซิร์นอันฮันอาจกลายเป็นรัฐแรกของประเทศที่มีพรรคการเมืองขวาจัดก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำหลักในการบริหารประเทศโดยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดนโยบายสำคัญระดับภูมิภาคอาทิการศึกษาวัฒนธรรมกิจการตำรวจและการควบคุมผู้อพยพซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้ยังตึงเครียดและต้องจับตาส่วนประชาชนในท้องถิ่นก็มีจำนวนหนึ่งที่หวั่นว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มคนที่มีแนวคิดขวาจัดเกิดความฮึกเหิมมากขึ้นและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนถนนอย่างเป็นทางการและก็เปิดเผยนับจากนี้ซึ่งจะทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนแปลงไปครับ
0: แห่งหนึ่งในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเปลี่ยนเมนูกาแฟอเมริกาโน่ที่จำหน่ายในร้านให้เป็นแคนาเดียโน่โดยทางร้านบอกว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงออกถึงการร่วมต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจากการที่ทรัมป์ได้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ต่างๆให้เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐไปเสียทั้งหมดโดยที่แคนาดาเผชิญก็คือการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาทั้งที่เป็นชื่อที่เรียกขานกันมานานถึง400ปีแล้วทั้งนี้ทะเลสาบออนทาริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ทั้ง5แห่งของทวีปอเมริกาเหนือโดยมีพื้นที่ติดรัฐออนทาริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้ก็มีผลบังคับใช้เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีผลผูกพันต่อการเรียกชื่อของแคนาดาองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ
1: สงครามในฉนวนกาซาทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งไปเกือบทั้งหมดแต่ก็ยังมีผู้เลี้ยงบางรายที่พยายามทำอาชีพนี้ต่อไปท่ามกลางซากปรักหักพังติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: คำกล่าวที่ว่าความพินาศในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลทำให้แม้กระทั่งฝูงผึ้งแทบไม่มีที่จะอยู่นั้นดูเป็นความจริงแต่ผู้เลี้ยงผึ้งอย่างอิบราฮิมอัลดับบาก็ยังไม่หมดหวังเขาใช้ดาดฟ้าของซากอาคารที่อยู่อาศัยของเขาในเมืองกาซาซิตี้เป็นที่เลี้ยงพวกมันอย่างประคบประหงมอัลดับบาและลูกชายของเขาต้องสวมหมวกตะข่ายป้องกันและถือเครื่องรมควันผึ้งตรวจสอบรังผึ้งที่เรียงรายอย่างเบามือเมื่อยกแผ่นรังผึ้งแต่ละแผ่นออกก็จะเห็นได้ว่าพวกมันหลายร้อยตัวจะพากันบินออกมาช่างดูเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์มผึ้งแต่อย่างใดแต่อัลดับบาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอัลดับบาซึ่งเคยเป็นหัวหน้าสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งในฉนวนกาซาบอกว่าสงครามที่ปะทุขึ้นในเดือนตุลาคม2566ได้ทำลายวัฒนธรรมการเลี้ยงผึ้งของดินแดนปาเลสไตน์ไปจนหมดสิ้นก่อนสงครามที่นี่มีรังผึ้งมากกว่า 40,000 รังและผู้เลี้ยงอีกกว่า450คนแต่เมื่อเกิดสงครามการเลี้ยงผึ้งก็ถูกทำลายไปมากกว่า 95% เพราะผู้เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนที่ถูกอิสราเอลโจมตีอย่างหนักส่วนตัวเขาก็สูญเสียรังผึ้งไปประมาณ400รังโดยเขาเลี้ยงไว้ในพื้นที่เกษตรกรรมทางตะวันออกของเมืองกาซาซิตี้สงครามได้ทำให้เขามีรังผึ้งเหลืออยู่เพียง35รังเท่านั้นเขาจึงเลือกที่จะย้ายรังพวกมันขึ้นมาไว้บนดาดฟ้าแห่งนี้เนื่องจากจุดที่เลี้ยงเดิมเสียหายและอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารอิสราเอลไปแล้วแต่เขาก็ยอมรับว่าสภาพสถานที่เลี้ยงที่เป็นอยู่เวลานี้ยังห่างไกลจากสภาพความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสงครามทำลายล้างในฉนวนกาซาเริ่มต้นจากการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7

0: ตุลาคม2566ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,221 คนตามการนับจำนวนของทางการอิสราเอลเมื่ออิสราเอลรณรงค์ทางทหารตอบโต้กลุ่มฮามาสเข้ามาในฉนวนกาซาได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 73,000 คนตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์และตัวเลขนี้ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าน่าเชื่อถือแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่การนองเลือดก็ยังคงดำเนินต่อไปในดินแดนเล็กๆแห่งนี้โดยกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีชาวปาเลสไตน์ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสราเอลกล่าวว่าขณะนี้กองทัพของตนสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่า 60% ของฉนวนกาซาแล้วขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงเลวร้ายโดยมีผู้คนหลายแสนคนอาศัยอยู่ในเต็นท์และอิสราเอลควบคุมการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดอย่างเข้มงวดอัลอับบาบอกว่าเราขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเพราะการนำเข้าอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเขาจึงต้องติดต่อองค์กรภายนอกและกระทรวงต่างๆในกาซาและเวสต์แบงก์เพื่อขอความช่วยเหลือแม้จะเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายในการย้ายรังผึ้งไปยังพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยอัลอับบาก็ยังมีความหวังที่จะเห็นว่าฝูงผึ้งสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้และในวันที่เขายังเห็นฝูงผึ้งที่เขาเลี้ยงดูสามารถบินไปมาก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากก็เกิดเป็นความหวังส่วนตัวในวันหนึ่งเขาจะได้พบกับความสงบสุขและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเหมือนในประเทศอื่น
1: ๆได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ต้องมีผลวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียมาฝากแน่นอน
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้นัดที่2ของเรานะครับเฉือนชนะเกาหลีใต้ไปได้ตอนนี้ผ่านไป2นัดการันตีเข้ารอบ8ทีมแล
3: ้วโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นเอาแฟนวอลเลย์บอลใจหายใจคว่ำเลยนะคะก็นำไปก่อน2-0ตลาดโดนตามมาแล้วสุดท้ายมาชนะในเซตที่5ก็เรียกได้ว่าสะใจแฟนวอลเลย์บอล
1: ใช่ค่ะสุดมันมากๆเลยเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เกมที่2ของทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้หลายคนเห็นฟอร์มของไทยช่วง2เซตแรกที่ว่าจะปิด3เซตรวดนะ
3: ไม
2: ่แต่ว่าเกมยืดเยื้อนะครับต้องเล่นถึง5เซตเลย
3: ใช่นะคะเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยอันดับโลกเขาก็ดีกว่าเรานะคะก่อนแข่งเนี่ยไทยอยู่อันดับที่52ของโลกเกาหลีใต้อยู่อันดับที่25ของโลกนะคะก็เกมนี้โค้ชปาร์คกิวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยเลือกผู้เล่นชุดแรกก็คือบุญฤทธิ์วงศ์ทองนะคะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธนะคะแล้วก็นครินทร์อินทนูค่ะ
2: นะครับในช่วง2เซตแรกเราชนะไปก่อนนะครับ25-18แล้วก็25-16หลังจากนั้นเกาหลีใต้ฟอร์มดีขึ้นมานะครับเซต3ชนะเราไป25-20เซต4ก็เฉือนชนะเราไป25-22ต้องเล่นเซตที่5นะครับซึ่งเกมสูสีมากๆช่วงต้นเซตที่5เนี่ยเกาหลีใต้มีช่วงเขานำไหมนะ
3: ใช่
2: แต่เรามาแรงในช่วงท้ายเซตนะครับสุดท้ายชนะไป15-12
3: นะคะเรามีลูกบล็อกสวยๆได้หลายลูกเหมือนกันนะคะแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ตัดไปนี่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยไปให้กำลังใจในสนามด้วยเพราะว่าพวกเธอเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นที่เมืองฟุกุโอกะพอดีด้วยนะคะก็สำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงที่สุดในเกมนี้ก็คือนภาเดชพินิจดีค่ะทำไปได้25คะแนนชัยวัฒน์ถุงคำทำ20คะแนนขณะที่ธนัทบำรุงพักดีทำ13คะแนนแล้วเมื่อวานนี้ทูปประดิษฐ์พระพุทธนะคะก็มีลูกบล็อกสวยๆหลายลูกทำไปอีก11คะแนนค่ะ
2: ครับไทยก็เก็บเพิ่มอีก2คะแนนชนะรวด2นัดตอนนี้รวมมี5คะแนนนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ชนะ1แพ้1มีอยู่4คะแนนอันดับ3เป็นไต้หวันนะครับชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนอันดับ4ตอนนี้เป็นกาตาร์แพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนเลย
3: ค่ะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มในสาย C นี่ยังเหลืออีก1นัดนะคะซึ่งทีมหนุ่มไทยจะลงแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยกับไต้หวันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นก็นักกีฬาบอกมีความหมายกับการเจอกับไต้หวันก็ยังมีความหมายอยู่เพราะว่าอยากจะชนะให้ได้ทุกที
2: เพราะว่าแข่งเสร็จเดี๋ยวเขาจะเอาแต่ละกลุ่มมาจัดอันดับ 1-8 นะครับแล้วก็มาประกบคู่กัน
3: ถูกต้องนะคะก็โจทย์เดียวกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็คือแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ขณะที่อันดับที่1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2027ค่ะแล้วก็อันดับโลกของเราเนี่ยหลังจากที่เอาชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้อันดับขึ้นรัวๆเลยนะคะจาก52ก่อนแข่งตอนนี้อันดับอยู่ที่48ของโลกแล้ว
2: ครับ ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีม

0: ชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เข้ามารายงานตัวแล
1: ้
0: วหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องรับใช้ให้กับต้นสังกัดก่อนนะครับเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกเพิ่งเปิดฤดูกาล
1: ค่ะแต่ว่าก็ยังมาไม่ครบสักทีเดียวนะคะยังมีอยู่ประมาณ 5-6 คนที่ยังรับใช้ต้นสังกัดอยู่นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมทาราปากริสโตเทลนะคะเป็นนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางไปรายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งแรกนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: นี่ครับนี่โค้ชโชคนะครับโชคทวีพรหมรัตน์ก็เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของทางโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับแล้วก็มีพันษามีสัตย์ธรรมด้วยอันนี้ก็อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมงานสตาฟโค้ช
1: ค่ะก็โค้ชวังนะคะธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็บอกนะคะว่าความพร้อมตอนนี้เกือบ 100% แล้วค่ะก็ชุดนี้เนี่ยเขาเคยเข้าแคมป์ด้วยกันมาก่อนและตอนนี้เนี่ยลีกก็เพิ่งจะเปิดเรื่องความฟิตน่าจะพร้อมนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสปรีซีซั่นกับสโมสรกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเป้าหมายเลยคือการเก็บ6คะแนนใน2เกมแรกให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอคีกิสถานเจอฮ่องกงแล้วก็เจอญี่ปุ่นนะคะเก็บ6คะแนนเก็บชัยชนะให้ได้2เกมแรกก่อนนะคะส่วนการเจอกับญี่ปุ่นก็อาจจะมีการโรเตชันนะคะถ้าไม่เป็นตามแผนก็จะมีแผน2ในการบริหารจัดการนักเตะที่มีอยู่นะคะถึงตอนนั้นเดี๋ยวต้องมาดูความฟิตสมบูรณ์ของนักเตะกันอีกครั้งนึง
0: ฟุตบอลชายจะแข่งก่อนการแข่งขันที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับนัดแรกเราจะเตะวันที่16กันยายนนะครับจากนั้นช่วงเย็นก็ลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็ชุดนี้ก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งเล่นกับต้นสังกัดมา
1: ใช่นะคะก็มีนักเตะอย่างธนกิจโชติเมืองปากนะคะกองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกว่าความฟิตตอนนี้ก็ซ้อมมาดีกับสโมสรนะคะก็คิดว่าทีมที่เจอกันในเอเชียนเกมเนี่ยเป็นทีมที่ดีมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถมากๆก็จะพยายามสู้กับทุกทีมให้ได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวมาดูสายแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะของเราอยู่กลุ่ม A นะคะร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกเนี่ยเราจะเจอกับคีกิสถานก่อน
0: 16กันยา
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็นัดที่2 20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3วันที่23กันยายนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็เหมือนอย่างที่โค้ชวังบอกไว้นะครับแผนก็คือเน้น2เกมแรกที่เจอกับคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับถ้าเราชนะทั้ง2นัดเจอกับญี่ปุ่นก็ไม่กดดันละ
1: ค่ะก็มีข่าวดีก็คือชุดนี้เนี่ยเราได้ยศกรบุรพามาร่วมทีมด้วยนะคะโค้ชวังเนี่ยก็ไปพูดคุยกับแอนโทนีฮัสสันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับฟีฟ่าเดย์ด้วยนะคะก็อ่ะมานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชุดนี้ในการลุยศึกเอเชียนเกมเราไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินเลยนะคะเราใช้ U23ค่ะ
0: ขณะที่ฟุตบอลลีกของอาร์เจนตินานะครับไปชมเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองโรซาริโอตอนนี้ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาเนี่ยพอถึงช่วงนาทีที่10จะมีการหยุดนะครับหยุดพักให้เกียรติลีโอเมสซี
1: ่
0: ที่รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่เป็นลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาช่วงครึ่งฤดูกาลหลังมีแฟนบอลจำนวนมากเข้าชมเลยเพราะว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองโรซาริโอโรซาริโอเซนทันเจอกับนิเวลโอสบอยนะครับนิเวลโอสบอยเนี่ยเป็นอดีตทีมของลีโอเมสซี่ด้วยเนี่ยครับผ่านไป10นาทีนะครับผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมให้เกียรติลีโอเมสซี่คือไม่ใช่แค่คู่นี้นะทุกคู่เลยสำหรับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินานะครับพอถึงนาทีที่10จะมีการหยุดเกมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วแต่ว่าเบอร์เสื้อเบอร์10เป็นยังรีไทร์ไม่ได้มันมีกฎของฟีฟ่าอยู
1: ่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะหลังจากที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก็เนี่ยต้องมีการแบบปรบมือให้หน่อยนะ
0: ครับก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับจากลูกเตะมุมเป็นทางแกสตันอาวิล่าทำประตูให้โรซาริโอเซ็นทรัลออกนำก่อน 1-0แล้วก็ครึ่งหลังเกมน่าจะจบด้วยชนะของเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่90+3เป็นแมทเทียสค็อกคาโรหลุดเข้าไปยิงให้นิเวลโอสบอยตีเสมอ 1-1 ผู้ตัดสินต้องไปเช็ค VAR นะครับและสุดท้ายยืนยันให้ประตูไป
1: ค่ะก็เป็นสุดท้ายเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะนี่เวลส์เนี่ยแข่ง8นัดมี12คะแนนอยู่ที่6ของสาย A ส่วนโรซาริโอมี12คะแนนนะคะอยู่อันดับที่7ของสาย B ค่ะ
0: ก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆเนา
1: ะ
0: เมสซี่รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับผ่านฟุตบอลโลกมา6ครั้งเข้าชิง3ครั้งได้แชมป์1ครั้งนะสำหรับทางลีโอเมสซี่
1: ลงเล่นไปถึง207นัดทำประตูไปถึง125ประตูเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลลาลิก้าสเปนอีก2คู่นะคะเกตาเฟ่เสมอกับเซลตานะคะ1ประตูต่อ1 ค่ะ

0: ดีเจ้าบ้านมีใบเหลืองใบแดงแล้วน
1: ะ
0: โดนเหลืองแดงไปนาทีที่67เกตาเฟ่ก็อยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนนส่วนเซลต้าอยู่อันดับ16มีอยู่3คะแนน
1: ค่ะส่วนเอลเช่นะคะก็เมื่อวานนี้แพ้อีกแล้วนะคะแพ้เรอัลโซซาดาด2ประตูต่อ3ตอนนี้เอลเช่เนี่ยอยู่จมรองบ๊วยเลยอันดับ 19มีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะคะขณะที่เรอัลโซซาดาดค่ะอยู่อันดับที่9มี7คะแนนค่ะ
0: คือเอลเช่เมื่อวานก็มีฮึดน
1: ะ
0: เพราะว่าโซซิดัดนำก่อน 2-0 แล้วตามตีเสมอได้ 2-2 นะครับโซซิดัดมาได้ประตูชัยช่วงนาทีที่90แหละ
1: ค่ะส่วนกาโชซาราอิตาลีนะคะผลกาเยอรี่ชนะเลเช่1ประตูต่อ0นะคะอูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1ประตูต่อ2ค่ะ
0: ลาซิโอฤดูกาลนี้มาดีนะครับโอ้โหตอนนี้3นัดมี9คะแนนเต็มแต้มเท่ากับกลุ่มนำอย่างโรม่าแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับลาซิโอเมื่อคืนนี้โดนยิงนำก่อนแล้วก็ยิงคืน2ลูกรวดเลยผลงานดีเลย
1: ไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ20ปีกันบ้างนะคะแชมป์เก่าเกาหลีเหนือค่ะก็เอาชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อ0ในแข่งกันที่ประเทศโปแลนด์นะคะ
0: นี่เป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับแชมป์เก่าเกาหลีเหนือลงสนามเจอกับโปรตุเกสรายการนี้เนี่ยถ้าดูจากสถิติทีมจากเอเชียผลงานดีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแทบจะทุกครั้งเลยต้องมีทีมเอเชียที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้และนี่เป็นจังหวะได้จุดโทษนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเป็นจังหวะทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นคังระยูมียิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ครึ่งหลังนาทีที่50เป็นคังระยูมีทำประตูที่2ของตัวเองให้เกาหลีเหนือชนะไป
1: ค่ะรายการนี้เกาหลีเหนือเมื่อปี2024เป็นแชมป์เก่านะคะแล้วนี้ก็มาเจอกับโปรตุเกสก็เก็บชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงามนะคะชนะไป2ประตูต่อ0ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกในรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้สำเร็จนี่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม E นะคะเดี๋ยวนัดต่อไปในกลุ่ม E เกาหลีเหนือจะพบกับคอสตาริกาในวันที่10กันยายนที่เมืองลอสประเทศโปแลนด์นะคะนัดแรกนี่คอสตาริกาแพ้โคลอมเบียมา1ประตูต่อ3ค่ะ
0: ก็การแข่งขันจะแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับนำอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมกับอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมจาก6กลุ่มด้วยรอบ2จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้กลับมาเตะกันแล้วนะครับคู่ใหญ่ก็จะเป็นเรอัลมาดริดเจอกับทางอินเตอร์มิลานโจเซ่มูรินโญ่เจอกับอดีตทีมเก่าเคยพาอินเตอร์ได้ทริปเปิลแชมป์รวมทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
1: ค่ะก็เมื่อปี2010นะคะโจเซ่ผู้เคยนำทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้มานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะพาเรอัลมาดริดมาเจอกับทีมเก่าของเขาก็คืออินเตอร์มิลานนะคะก็จริงโจเซ่มูรินโญ่ก็เคยคุมทีมมาดริดเนี่ยแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะคะเมื่อปี2010ถึง2013ครั้งนี้จะเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนะคะ
0: ก็เกมล่าสุดของมาดริดพึ่งแพ้ไปนะครับเป็นการแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้สำหรับลาลีกาสเปนแพ้เบติสไป 0-1 ก่อนหน้านี้เปิดฤดูกาลมา3นัดชนะรวดเลยนะมาแพ้ในเกมที่4นะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเขามีสื่อไปสัมภาษณ์คิลิยันเอ็มบัปเป
1: ้
0: บอกว่าฤดูกาลนี้สถานการณ์ของตัวเองตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างเขาบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาถึงขั้นลุ้นบอลลงดอเลยเพราะว่าผลงานส่วนตัวกับเรอัลมาดริดฤดูกาลที่แล้วที่ข้ามปีมาเน
1: ี่
0: ยเจ้าตัวก็ยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับ42ประตูจาก44เกมในฟุตบอลโลกก็ยิงได้ด้วยได้รองเท้าทองคำนะครับแต่ว่าไปแย่งบอลลงดอเนี่ยอาจจะต้องแย่งกับแฮร์รี่เคนลามียามาลแล้วก็โรดรีซึ่ง3คนนี้เนี่ยถ้าดูผลงานของทีมเนี่ยจะได้เปรียบกว่า
1: ค่ะแล้วดูเหมือนว่าการได้โจเซ่มูรินโญ่มาเนี่ยก็เขาน่าจะถูกอกถูกใจด้วยนะคะก็สำหรับความพร้อมของเรอัลมาดริดนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในลาลิก้าเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมแต่ว่าเพิ่งจะแพ้มานะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของแดนกลางมีทั้งติดโทษแบนแล้วก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าขุมกำลังทั้งอิริยานเอ็มบัปเป้จูดเบลลิงแฮมวินิซิวจูเนียนะคะก็น่าจะเป็นกำลังหลักของเรอัลมาดริดนะคะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอินเตอร์มิลานค่ะที่มีคริสเตียนคีวูวัย45ปีเป็นอดีตนักเตะกองหลังทีมชาติเยอรมนีนะคะอาโรมาเนียนะคะมาคุมทีมพาทีมชนะรวดเลย3เกมก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่าเปิดฉากสวยสำหรับกาโชเซเรียอานะคะล่าสุดก็เพิ่งชนะนาโปลีมา3ประตูต่อ2โดนนาโปลีนำไปก่อน2ลูกแล้วก็แซงกลับมาชนะ
0: อินเตอร์นี่ตั้งแต่คีวูเข้ามาทำผลงานดีได้แชมป์กาโชเซเรียอาฤดูกาลที่แล้วนะครับบรรดานักเตะของทีมก็จะมีอย่างนิโคโลบาเรลล่าเฟเดริโกดิมาโก้ลาวตาโร่มาร์ตินเนสเบนจามินปาวามาคุสตูรามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ออกสตาร์ทมาค่อนข้างสวยงาม นะครับ3นัดในเกาโชซาริอาในชนะรวดมี9คะแนนเต็ม
1: ค่ะก็สถิติทั้ง2ทีมนะคะเจอกันมา6ครั้งหลังสุดเป็นเรอัลมาดริดชนะ5นัดนะคะส่วนอินเตอร์มิลานชนะครั้งเดียวนะคะแมตช์ล่าสุดนี่ในการเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยตอนนั้นเรอัลมาดริดก็เปิดซานดิเอโกเบอร์นาเบลเนี่ยละค่ะเอาชนะไป2ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2021ค่ะ
0: ครับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันนี้นะครับจะเริ่มเตะกันแล้วมีคู่5ทุ่ม45ครับรูสเจอกับแอสตันวิลล่า AKA 10เจอกับ LASK ตี2ก็จะมีปอร์โตเจอแมนซิตี้มาดริดเจออินเตอร์ดอร์ทมุนด์เจอบียาริอัลและก็ลิลเจอกับรือเบติส
1: ค่ะ
0: มีข่าวของทีมฟิโอเรนติน่านะครับหลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลผลงาน3นัดแพ้รวดเสียประตูค่อนข้างเยอะยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับตอนนี้ปลดโค้ชฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งแล้ว
1: นี่คือโค้ชคนแรกนะคะใน5ลีกยุโรปที่โดนปลดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นการโดนปลดคนแรกนะคะฟาบิโอกรอสโซนะคะก็ทำผลงานได้น่าผิดหวังอย่างที่บอกนะคะว่าแพ้รวด3นัดนะคะเริ่มจากการแพ้โรม่า0ประตูต่อ4แพ้ฟอร์ซิโนเน่0ประตูต่อ3แล้วก็แพ้โตริโน1ประตูต่อ2แล้ว3นัดเนี่ยเสียไปถึง9ประตูย
0: ิ
1: งได้ลูกเดียวเท่านั้นเอง
0: นะครับ DKR พรุนเลยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือช่วงซัมเมอร์ช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยก็มีการทุ่มเงินประมาณ150ล้านยูโรในการเสริมทัพนะครับคือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปัญหาของฟิโรติน่าก็คือไม่มีปีกไม่มีตัวริมเส้นนะครับก็เลยซื้อมาเยอะก็จะมีอย่างเปโตอาร์เธอร์อัตตาราดูดรากูชินวิลเฟตยอนโตแล้วก็ฟรังโกมาสตันตัวโน่แต่พอซื้อมาแล้วผลงานไม่ดีโอ้โหสามนัดไม่มีแต้มยิงได้แค่ลูกเดียว
1: ค่ะทีมในพรีเมียร์ลีกก็มีนะคะ3 4นัดแรกนี่ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะคะก็สำหรับตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อนะคะน่าจะเป็นเปาโลวาโลนี่ค่ะอดีตกุนซือที่เคยพาฟิโอเรนติน่ารอดพ้นจากการตกชั้นฤดูกาลที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็แต่งตั้งกรอสโซเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายในการไปเจรจาดึงตัวมา
0: อัปเดตล่าสุดนะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าวาโนลี่จะเป็นเฮดโค้ชคนใหม
1: ่
0: ของฟิโอเรนติน่าย้ายมาปุ๊บก็จะลงฝึกซ้อมทันทีนะครับเพราะยังมีโครงจากชุดเก่าเหลืออยู่เยอะอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ระบบการเล่นของเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาเล่นระบบ 4-3-3 แต่ว่าฤดูกาลที่แล้วไม่มีปีกธรรมชาติใช่ไหมตอนนี้เขาซื้อมาให้แล
1: ้
0: ว
1: มีกำลังให้นะคะเหลือแค่มาแบบนิดหน่อยประคับประคองไป
0: ข่าวบอกว่าเซ็นกัน2ปีนะครับพร้อมออปชั่นในการเซ็นเพิ่มเติมออปชันเพิ่มอีก1ปีนะครับก็เซ็นเบื้องต้นก่อน2ปี
1: นะคะก็มาคุมทีมแล้วก็เดี๋ยวเกมต่อไปนะคะจะบุกไปเยือนเวเนเซียทีมน้องใหม่ก็คือคืนวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เลยค่ะ
0: ครับขณะที่ทาง FIFA นะครับมีการแถลงยืนยันว่าจานนี่อินฟานติโน่จะลงชิงประธาน FIFA อีกสมัยแน่นอนนะครับการเลือกตั้งประธาน FIFA จะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้า
1: ค่ะ
0: ตัวแม้ว่าจะโดนกดดันหลายทิศทางเหลือเกิน
1: ใช่
0: แต่ยังจะลงชิงตำแหน่งอยู
1: ่ถูกต้องนะคะก็เรียกได้ว่าฝากกระแสดราม่าเลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะไม่พูดถึงอนาคตของเขาตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่โปแลนด์เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง FIFA ก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกครั้งนึงนะคะว่าหลังจากที่เดือนเมษายนที่มีการประชุมใหญ่ FIFA นะคะว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในปี2027แน่นอนไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตาม
0: ครับเจ้าตัวดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016
1: 10ปี
0: นะครับและหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี2031อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากำลังเผชิญแรงกดดันจากแผนที่ถูกยกเลิกในการเปิดทางให้บริษัทลงทุนเอกชนเข้ามาถือหุ้นในรายการแข่งขันของฟีฟ่าซึ่งแผนดังกล่าวสร้างเสียงคัดค้านอย่างหนักในวงการฟุตบอลรวมถึงโดยเฉพาะเลยแหละก็คือทางยูฟ่านะครับที่ไม่เห็นด้วยถึงขั้นกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง
1: ใช่นะคะก็โดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์ไอร์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโน่เลยนะคะอย่างเปิดเผยเลยด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันคือเส้นบางๆเนี่ยมันอยู่ตรงเรื่องของการประกาศลงทุนเกี่ยวกับฟีฟ่าให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมนะคะแต่ว่าเขาก็ประกาศยกเลิกไปแล้วนะ ะคะซึ่งทางยูฟ่าเองก็มั่นใจนะคะอ่ะอินฟานติโนจะลงก็ลงไปแต่ทางยูฟ่าเนี่ยจะหาคนมาลงสมัครแข่งกับอินฟานติโนให้ได้
0: คือตอนแรกทุกคนกลัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่โปแลนด
1: ์
0: ตอนแรกยูฟ่ามีขู่ว่าจะบอยคอตทีมจากยุโรปจะไม่ไปแข่งขันนะครับแต่สุดท้ายก็แข่งกันตามปกติคือในเรื่องของการบอยคอตไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการของฟีฟ่าที่จะจัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งยุโรปนะแต่ชาติเนี่ยยังไม่มีถึงขั้นออกมาพูดประมาณนั้นแต่ยุโรปขู่ไว้เฉย
1: แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้าเนี่ยในการประชุมเนี่ยก็คือที่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยอินฟานติโน่ลงสมัครแน่นอนแต่ว่าจะมีใครมาท้าชิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับอีก้าสวีเทคไปแพ้ในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าแพ้ให้กับนักเทนนิสดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกแพ้กับเจิ้งฉินเหวินนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าใครดูนะครับในเซตแรกสวีเทคนำก่อน5-0เกมนะ
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นเจิ้งฉินเหวินเนี่ยชนะ7เกมรวดเลยปิดเซตแรกชนะไป7-5แล้วมาชนะในเซต2อีก6-3
1: นะคะนี่เป็น US Open นะคะรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่สหรัฐอเมริกาค่ะหญิงเดี่ยวรอบ16คนนะคะอีก้าสวีเทคจากโปแลนด์มือวางอันดับ8ของรายการแชมป์การสแลม6สมัยเจอกับเจิ้งฉินเหวินมืออายุ23ปีนักเทนนิสจากจีนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024นะคะปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะสเวเทคไปได้นะคะ2-0เซตเลย7-5 6-3เข้ารอบ8คนสุดท้ายค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เจิ้งฉินเหวินอันดับโลกตกลงมาเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่นะครับใน US Open ปีนี้ผ่านการเล่นรอบคัดเลือกจนเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นนักเทนนิสคนแรกที่มาจากรอบคัดเลือกและเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับตั้งแต่เอมมาราดูคานูทำได้ตอนได้แชมป์ US Open ปี2021เลย
1: แล้วเป็นแชมป์เดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะ
0: นะครับก็สุดยอดเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เซตแรกได้ตาม0-5แต่กลับมาชนะได
1: ้ค่ะส่วนในรอบ16คนสุดท้ายอีกคู่นึงนะคะเอเลน่าริบาคิน่าวัย27ปีมือวางอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานพบกับนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ13ของรายการดีกรีแชมป์ US Open เมื่อปี2018แล้วก็2020นะคะปรากฏว่าเอลินาริบากิน่าแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันเมื่อปี2022เอาชนะโอซากะไปได้2-0เซต6-1แล้วก็6-4นะคะก็ทำให้ริบากิน่าเข้ารอบ8คนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอกับเจิ้งชินเหวินนี่แหละค่ะที่เอาชนะอิกาเซเวเทคมานะคะถ้าริบากิน่าสามารถชนะเจิ้งชินเหวินแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนที่อารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสทันทีค่ะ
0: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งแข่งกันที่จังหวัดชลบุรีครับรายการนี้มีนักกีฬาจาก8ประเทศเข้าร่วมเป็นการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569รายการแฮนด์กันคิงส์คัพนะครับแข่งกันที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี
1: ค่ะก็มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน213คนจาก8ประเทศนะคะก็จะมีจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะคะสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดแข่งปืนสั้น7ดิวิชั่นโดยรายการแฮนด์กันดิวิชั่นโอเพ่นประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏว่าในประเภทชายเดี่ยวแชมป์เก่าวิริวิทย์จารุเกียรติพงษาเจ้าของเหรียญทอง SEA Games ครั้งที่33ทำผลงานได้ดีที่สุดคว้าแชมป์แล้วก็ถ้วยพระราชทานไปครองได้อีกสมัยค่ะก็ป้องกันแชมป์ได้นะคะ
0: ขณะที่มินตราปราโมทแชมป์เก่าปี2567คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะทางด้านนายชลิตลัตจันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ออสเตรเลียเลเชียครั้งที่11ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียออสเตรเลียในเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่สมาคมจะเข้าร่วมจัดการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ในกีฬาสูงอายุนานาชาติครั้งที่7ค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ตอนนี้ได้แชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล All Thailand Domestic Power รอบแกรนด์ไฟนอลหรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยนำแชมป์ของแต่ละรุ่นทั้ง15สนามนะครับมาแข่งขันกันที่ ที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
1: ค่ะก็รอบรองชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีชายนะคะทีม BBC Ultra เสื้อสีเข้มนะคะพบกับทีม KJA Black นะคะปรากฏว่า BBC Ultra จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเอาชนะไปได้13ต่อ9คะแนนค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่ในรุ่นเดียวกันนะคะทีม E-Fit เสื้อสีส้มเอาชนะ SG นะคะ15ต่อ8

0: คะแนนเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีม BBC Ultra นะคะซึ่งทีม BBC Ultra เนี่ยเอาชนะไปได้อีก20-16คะแนนก็ทำให้ BBC Ultra คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองนะคะซึ่งหลังจบการแข่งขันดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์ประธานคณะทำงานโครงการนี้นะคะก็ชื่นชมนักกีฬาทุกทีมที่มาแข่งขันค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระกัชปคิรินนะคะผู้อำนวยการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะเจ้าบ้านก็บอกว่ารู้สึกยินดีมากที่ได้ทำงานร่วมกันกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลนะคะได้มีการจัดบาสเกตบอล TOA 3x3 รอบแกรนด์ไฟนอลซึ่งช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ประโยชน์มากๆค่ะ
1: ก็มรังสิตตอนนี้นอกจากส่งเสริมบาสเกตบอลแล้วเห็นว่าจะมาทำฟุตบอลอาชีพด้วยนะครับก็จะส่งตามระบบของสมาคมกีฬาฟุตบอลไป
0: ค่ะ
1: นะนี่บาส 3x3 ในระดับอาเซียนเราก็ระดับเหรียญทองกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นที่นิยมตอนนี
2: ้ครับนี่อนาคตของชาติเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพพิธีเปิดสะพานแห่งแรกที่ใช้ข้ามพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือค่ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่แนบแน่นจากที่มีเส้นทางคมนาคมระหว่างการทางรถไฟและทางอากาศอยู่แล้ว
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งและประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไม
2: สวัสดีค่ะข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการ
1: ทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานีค่ะพบกันในวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะอยู่กับพี่กุ้งณภาพรต่อพลและน้องแหม่มวาริสนวาทีค่ะ
0: คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานเซานีกันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวียุบาลค่ะกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะอยากเบิ่งผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันค่ะเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBTUBON เนี่ยว่าหรือว่าจะชมย้อนหลังก็ได้คือกันค่ะที่ช่อง YouTube ของ NBT 11อุบลก็ได้คือกันสะดวกที่จะเบิ่งผ่านแพลตฟอร์มใดก็สามารถที่จะเบิ่งกันได้นะคะเพราะว่ามีข่าวสารเรื่องเล่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามในพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งประเด็นต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลเฮาก็จะเอามาสื่อสารนั่นเองค่ะ
1: แม่นค่ะสําหรับข่าวสารมื้อนี้นะคะเฮาก็ยังเกาะติดในเรื่องของภารกิจต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆแล้วก็ยังมีการมาอัปเดตนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวข่าวแรกมื้อนี้พาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นข่าวสารที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะที่วัดวิมลนิวาสอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาทเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2569โดยมีนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวปราณีวงศ์บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้นำผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนเข้าร่วมในพิธีภายในงานก็มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ผู้เสียสละอดทนและก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูบุตรพร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและก็เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และก็มีความประพฤติดีเพื่อบรรเทาภาระครอบครัวและก็ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาซึ่งทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งที่จะส่งเสริมสถาบันครอบครัวเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นตลอดจนซอยเหลือเยาวชนและก็ผู้อยากไร่เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
1: เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะขยับไปที่จังหวัดอำนาจเจริญกันแน่ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิรวมจิตน้อมเกล้าที่อำเภอเสนางคนิคมและอำเภอชานุมานค่ะนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับนางพุษณีสมเขียวหวานประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญและคณะกรรมการมูลนิธิรวมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2569จำนวน3รายในพื้นที่ของอำเภอเสนางคนิคมและอำเภอชานุมานสำหรับการลงพื้นที่เทอนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อติดตามความเป็นอยู่และสอบถามปัญหาด้านการเรียนครอบครัวรวมถึงการดำเนินชีวิตพร้อมให้คำแนะนำและกำลังใจกับนักเรียนทุนซึ่งทั้ง3รายค่ะมีผลการเรียนและความประพฤติดีและมาจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านรายได้ในโอกาสนี้เองท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจึงมีการมอบเงินทุนจากชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญรายละ 2,000 บาทเพื่อซอยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวส่วนทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็บอกว่าทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตน้อมเกล้ามีเป้าหมายส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษานำความรู้และคุณธรรมไปพัฒนาตัวเจ้าของและสังคมพร้อมขอให้ผู้ปกครองร่วมถึงสถานศึกษาร่วมการเบิ่งแย่งเยาวชนให้ตั้งใจศึกษาเราเรียนและบ่ละทิ้งการศึกษากลางขั้นเพื่อให้เยาวชนสามารถเติบโตและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: พาไปเบิ่งข่าวสารที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะทางทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกะโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญพวงมาลาประธานไปว่างที่หน้าหีบศพนางสาลีชูว่าอายุ82ปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ไหว้ชนและกะครอบครัวค่ะที่บ้านเลขที่72หมู่ที่6ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญพวงมาลาประธานไปว่างที่หน้าหีบศพนางสาลีชูว่าอายุ82ปีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ไหว้ชนและกะครอบครัวในการนี้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีร่วมประกอบพิธีและก็แสดงความอาลัยแก่ผู้ไหว้ชนพร้อมกับน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและก็ได้รับประทานพวงมาลาในเทือนี้ยังความปราบปื้มและก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนางสาลีชูว่าและก็ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นล้นพ้นค่ะ
1: พาวาบึงที่จังหวัดอำนาจเจริญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากันแน่ค่ะโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการมอบอุปกรณ์พัฒนาทักษะการเว้าการอ่านการเขียนภาษาไทยให้กับนักเรียนพื้นที่ห่างไกลสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนบ้านหินขันอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับนางภูสนีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์เสริมทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียนจำนวนกว่า58รายสำหรับการสนับสนุนเทือนี่ค่ะจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลพร้อมกันนี้ยังมีการ อุปกรณ์นะคะที่มอบให้กะซอยในเรื่องของส่งเสริมทักษะการเว้าการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและก็คล่องแคล่วตลอดจนกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสมองและจินตนาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดอำนาจเจริญยังได้มีการนำอาหารกลางเว้นมาเลี้ยงกับนักเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษา 5,000 บาทให้กับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ไปเบิ่งศูนย์มอนไม้เฉลิมพระเกียรติ

0: กันต่อค่ะที่จังหวัดสกลนครค่ะจากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยราษฎรในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการปลูกมอนเลี้ยงไหมเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมและก็อนุรักษ์เรื่องของหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ศูนย์มอนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากแนวพระราชดำริเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานสร้างอาชีพพร้อมกับยกระดับคุณภาพและก็มาตรฐานของผ้าไหมไทยรายละเอียดสิเป็นแนวใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: เลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบต่อกันมาเป็นเวลานานอีกด้วยไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรการพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไปพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่19มกราคมปีพุทธศักราช2542เห็นได้ว่าพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกล้อมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นทั่วประเทศโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครเป็นหนึ่งในศูนย์หลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้งานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการปลูกหม่อนพันธุ์สกลนครเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองและการทอผ้าอย่างครบวงจร
2: นโยบายของกรมหม่อนไหมต้องผลิตพันธุ์หม่อนพันธุ์ไหมให้มีคุณภาพนะครับโดยบริการประชาชนให้มีความเพียงพอทุกปีนะครับโดยเฉพาะพันธุ์ไหมที่เราทำการวิจัยได้นะครับเราก็จะทดสอบในเรื่องของความแข็งแรงของพันธุ์ที่จะนำไปเลี้ยงไหมในพื้นที่นะครับในเรื่องของหม่อนก็เช่นกันนะครับ อย่างเช่นหม่อนที่ใช้โดยทั่วไปในการเลี้ยงไหมเป็นหม่อนที่ถูกปรับปรุงพันธุ์ขึ้นที่จังหวัดสกลนครชื่อหม่อนพันธุ์สกลนครนะครับในส่วนตรงนี้คือเมื่อเกษตรกรได้รับพันธุ์หม่อนพันธุ์ไหมที่ดีแล้วนะครับกระบวนการผลิตนะครับทางกรมหม่อนไหมเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรให้มีทักษะในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้รอดพอเลี้ยงไหมให้ได้เป็นรังไหมส่วนนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการสาวไหมเพื่อผลิตเส้นไหมเส้นไหมเป็นวัตถุดิบที่จะนำไปผลิตผ้าไหม
1: ภายในยังมีศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหมที่ได้มีการรวบรวมเรื่องราวของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมทั้งการจัดแสดงผ้าไหมล้ำค่าที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครก็คือการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การเลี้ยงไหมการสาวไหมไปจนถึงการทอผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้เสริมพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผ้าไหมไทยโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานแก่ผ้าไหมที่ผลิตด้วยเส้นไหมแท้จากธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นผ้าไหมแท้ของไทยโดยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด
2: จะเห็นได้ว่ากว่าที่จะมาเป็นผ้าไหมผืนงามเรื่องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเยอะมากนะครับผมนี่คือความท้าทายแล้วก็ความอุตสาหะของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นตรานุยงพระราชทานนั่นคือเราเล็งเห็นว่านะครับผ้าไหมที่ผลิตทั่วไปนะครับยังไม่มีเครื่องการันตีในเรื่องของคุณภาพซึ่งเรื่องของคุณภาพก็จะสะท้อนไปถึงในเรื่องของมูลค่าของผ้าไหมใช่ไหมครับถ้าเกษตรกรในพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเนี่ยผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราจะไปผลิตเราจะไปส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เพิ่มมูลค่าของผ้าไหมก็ย่อมทำได้ง่ายขึ้นนะครับเราจึงมีตรานุยงพระราชทานที่จะตรวจรับรองอยู่4ชนิดนะครับมีนกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ำเงินแล้วก็นกยุงสีเขียวนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะเฉพาะในการตรวจรับรองเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ให้บริการกับเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยในพื้นที่
1: ผ้าไหมไทยจึงนับเป็นสิ่งที่ได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความงดงามของชนชาติไทย ได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของ

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
1: จากเรื่องพานะคะยังอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะแต่ว่าไปเบิ่งเรื่องของการเจริญจิตภาวนากันแน่โดยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะเพิ่นได้มีการนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เฮ็ดวัดเย็นและเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันพระค่ะที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนายสราวุฒิสุวรรณจุฑะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ฮิตวัดเย็นและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันพระจังหวัดสกลนครประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน9โอกาสนี้พระเทพวชิระรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์และสามเณรร่วมสวดมนต์เฮ็ดวัดเย็นและเจริญจิตตภาวนาเพื่อความสงบและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เคารพในกิจกรรมเทื่อนี้ทั้งนี้ค่ะกิจกรรมดังกล่าวเองก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภาครัฐและประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างความสงบทางจิตใจและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
2: ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่ค่ะโดยเฉพาะรายใหม่ค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องเร่งยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC นะคะภายใน30กันยายนหากต้องการที่จะเริ่มใส่สิทธิ์นั่นก็คือ1ตุลาคมนี้ในขณะที่ยังมีผู้ที่บ่ทันดำเนินการอยู่กว่า 500,000 รายค่ะโดยนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่าทางรัฐบาลขอให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตรวจสอบสถานะและก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC หากต้องการเริ่มใส่สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ควรที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายใน30กันยายนนี้ซึ่งข้อมูลของทางกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569ก็พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายดำเนินการแล้วกว่า 2,600,000 รายในขณะที่ยังมีผู้ที่บ่ทันได้ดำเนินการอยู่ 500,000 กับอีก 87 รายและก็ยืนยันตัวตนบ่สำเร็จอีก 26,000 กับอีก 93 รายก็ขอให้เร่งตรวจสอบและก็ดำเนินการโดยเร็ว

0: สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมบ่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ส่วนผู้ที่บ่ผ่านเกณฑ์และก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้ภายใน20 กันยายน 2569ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารของรัฐอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธ.ก.ส.ท.อ.ส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยในวันที่30 กันยายนเป็นกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1 ตุลาคมกะบ่แม่นวันปิดการยืนยันตัวตนทุกช่องทางค่ะรัฐบาลกะขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานะของเจ้าของแล้วก็เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อบ่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าไปนั่นเองค่ะ
1: ขยับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีกันแน่ค่ะมาเบิ่งบรรยากาศของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับกับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่86ถ่ายทอดประสบการณ์บริหารราชการโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและการรับมือกับภัยพิบัติค่ะที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทศเสนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือว่านปส.รุ่นที่86ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้แนวทางการบริหารราชการในพื้นที่ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้มีการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพของพื้นที่รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนอกจากนี้เองยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งด่านความมั่นคงการเบิ่งแย่งความสงบความเรียบร้อยการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด่านความมั่นคงสาธารณสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงภาคประชาชนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างไวและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะการศึกษาเบื้องงานที่เกิดขึ้นกับมุ่งให้ผู้ที่เขารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริงจากพื้นที่และนำองค์ความรู้ด้านการบริหารพื้นที่ชายแดนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนรวมถึงการจัดการภัยพิบัติเอาไปประยุกต์ใส่ในการบริหารราชการของตัวเจ้าของต่อไปค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเพิ่นก็มีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือทางสำนักงานกกต.มหาสารคามได้เปิดเวทีพบสื่อมวลชนสร้างความเข้าใจภารกิจด้านการเลือกตั้งและก็การออกเสียงประชามติพร้อมกับประสานความร่วมมือด้านการสื่อสารเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจในปี2570ค่ะที่โรงแรมสยามทาราพาเลทอำเภอเมืองมหาสารคามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดกิจกรรมสำนักงานกกต.จังหวัดพบสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านการเลือกตั้งและก็การออกเสียงประชามติพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็วางแนวทางความร่วมมือด้านการสื่อสารพร้อมกับภารกิจในปี2570โดยมีเรือเอกไตรสอนผาสุขผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและก็สื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งข้อกฎหมายแนวทางปฏิบัติงานและก็การเผยแพร่ข้อมูลการออกเสียงประชามติเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเอาไปสื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและก็เข้าใจง่ายนอกจากนี้แล้วนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงยืนก็ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยปี2569ก็ได้ร่วมถ่ายทอดผลงานสะท้อนบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางประชาธิปไตยโดยกกต.มหาสารคามกมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งและก็ประชามติให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงในปี2570

0: จังหวัดอุดรธานีได้มีการปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรัวสาธารณาสุขหน่วยงานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งการประชุมได้มีการเว้าถึงเรื่องของสถานการณ์หารือและกระจุดเสียงในสถานศึกษาความพร้อมของระบบต่างๆในการควบคุมการเข้าออกกล่องวงจรปิดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินรวมถึงช่องทางการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเอาอาวุธหรือว่าสิ่งของอันตรายเข้าสู่สถานศึกษานอกจากนี้เองยังให้ความสำคัญกับการเบิ่งแยงสุขภาพจิตของนักเรียนและครูค่ะรวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาความเครียดปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงพร้อมเสนอให้มีช่องทางให้คำปรึกษาและซอยเหลือทีสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของด้านสุขภาพจิตนั่นเองทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีจะนำขอเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปถอดบทเรียนและจัดเหตุแผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังการเกิดเหตุรวมถึงการซักซ้อมแผนเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนครูบุคลากรทั้งด้านศึกษาและกับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนกันแน่ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2569เผยผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมที่จะส่งต่อความช่วยเหลือสร้างอาชีพและก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากค่ะที่ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีร้อยตรีสระมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569พร้อมกับมีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและการเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใส่ข้อมูลจากระบบที่พี่แมปเป็นแนวทางซอยเหลือขั้วเรื่องเป้าหมายและก็ขอบคุ้มหามิตินั่นก็คือสุขภาพรายได้ความเป็นอยู่การศึกษาและก็การเข้าถึงบริการของภาครัฐผ่านการบูรณาการของหน่วยงานทุกระดับและก็ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งภายในงานนะคะก็มีการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและก็เครือข่ายที่เข้าร่วมทั้งมีการจัดเวทีเสวนาอุบลราชธานีบอทีมไผ่ไว้ข้างหลังเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็นำเสนอผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนนอกจากนี้ยังมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย50ครัวเรือนพร้อมกับจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จและก็สาธิตอาชีพ5อาชีพเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้และก็พึ่งพาตนเองโดยโครงการนี้ค่ะกระทอนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดอุบลราชธานีบ่ทิมไผไว้ข้างหลังเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องผาที่จังหวัดนครพนมกันแน่ค่ะโดยบ้านน้องสังที่อำเภอหน้าแกจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นแหล่งภูมิปัญญาการทอผ้าลายคิดกว่า100ปีปัจจุบันนี้ค่ะได้มีการพัฒนาลวดลายมากกว่า10แบบและก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมเห็นให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้สิเป็นจังได๋ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ภูมิปัญญาการทอผ้าลายขีดของช่างทอผ้าบ้านหนองสังหมู่ที่1ตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเป็นหัตถกรรมที่สืบทอดกันมานานกว่า100ปีเทคนิคการทอและลวดลายอันประณีตถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและในปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลายเพิ่มขึ้นมากกว่า10แบบโดยเกิดจากการสืบค้นภูมิปัญญาดั้งเดิมทั้งจากลายผ้าโบราณที่ใช้ห่อคัมภีร์ทางศาสนารวมถึงลายดอกมะซ่านซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของดอกไม้พื้นถิ่นนำมาฟื้นฟูและต่อยอดผ่านการส่งเสริมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมเดิมทีชาวบ้านหนองสังนิยมทอผ้าลายขีดไว้ใช้ในครัวเรือนและงานบุญพิธีไม่ได้ทอเพื่อจำหน่ายเช่นในปัจจุบันต่อมาเมื่อมีการรวมกลุ่มช่างทอผ้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาการทอผ้าลายขีด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเช่นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอและของที่ระลึกเพื่อตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ให้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมของชุมชนปัจจุบัน

0: ลุ่มสามารถสร้างรายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวและได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจำนวนหลายรายการ
1: ก็ดีค่ะก็ดีแล้วก็มีความรู้แต่ก่อนก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่ได้เข้าสังคมเท่าไหร่ประมาณนี้แหละค่ะก็แค่อยู่กับชุมชนแต่พอได้ออกพื้นที่หรือลงอบรมประชุมอะไรต่างๆก็จะได้รู้ส่วนว่าการงานของทางด้านพัฒนาชุมชนเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะจะเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มทอผ้าและก็ชุมชนมีรายได้เพิ่มและก็มีความรู้มากมายเพิ่มขึ้นค่ะและก็ลวดลายต่างๆ
0: สำหรับการส่งเสริมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมต่อกลุ่มทอผ้าบ้านหนองสังมีการสนับสนุนในหลายมิติผ่านโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะการแนะนำให้ใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติจากวัสดุในท้องถิ่นทดแทนสีเคมีที่เคยใช้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มให้มีความรู้ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ผ้าทอลายขีดบ้านหนองสังเป็นที่รู้จักและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน
2: คือเราเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลักนะคะโดยที่เราต้องให้เขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาปัญหาที่เขาเกิดขึ้นต้องการแล้วก็จัดมาทำเป็นแผนที่เขาจะใช้ในการแก้ปัญหาของเขาเองนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นการระเบิดจากข้างในของเขาถ้าเขาก่อเกิดความต้องการของเขาเองโดยที่เราเป็นส่วนที่จะมาหนุนเสริมกระตุ้นให้เขาได้ระเบิดสิ่งที่เขาต้องการออกมาให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการตอบโจทย์ว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆซึ่งกลุ่มก็สามารถเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดได้เป็นผลิตภัณฑ์มากมาย
0: ผ้าลายขีดบ้านหนองสังไม่เพียงเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านแต่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐที่ช่วยกันต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงนำไปสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาวสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอาทินัชชัยวงศ์ทีมข่าว APT TV ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดนครพนม
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งในชุมชนนั่นเองนะคะที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเรื่องของปัญหาที่ดินกันแน่ค่ะเพิ่นบอกว่าปัญหาที่ดินซับซ้อนนะคะเส้นเขตบ่ชัดเจนหรือว่าการกำหนดแนวเขตที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานของรัฐก็กลายเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและก็ความขัดแย้งให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานแล้วนะคะมื้อนี้จะพาไปติดตามบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแสวงหาข้อเท็จจริงและก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ร่วมที่จะคลี่คลายปัญหาความบ่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความถูกต้องและก็เป็นธรรมจากภาครัฐสิเป็นแนวใดติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะ
4: ถนนสายเล็กๆในชุมชนลำคลองที่ผู้คนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือพื้นที่สาธารณะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนานล้วนเป็นทรัพยากรส่วนรวมที่มีคุณค่าและควรได้รับการดูแลรักษาแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทการบุกรุกหรือความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตของพื้นที่เหล่านี้คำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าพื้นที่ใดเป็นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์จึงเป็นขั้นตอนที่ช่วยยืนยันขอบเขตของพื้นที่สาธารณะให้ถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถคุ้มครองดูแลและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการดำเนินการรังวัดในหลายพื้นที่กลับเผชิญข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในบางกรณีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พื้นที่ที่มีแนวเขตซับซ้อนหรือพื้นที่ที่มีที่ดินติดต่อกับเอกชนจำนวนมากขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งโดยเฉพาะท้องถิ่นขนาดเล็กมีงบประมาณที่จำกัดบางพื้นที่สภาพจริงเปลี่ยนไปจากเดิมมากจนไม่สามารถรับรองแนวเขตได้รวมถึงปัญหาเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ให้ความร่วมมือหรือมีผู้คัดค้านขัดขวางจนการรังวัดไม่อาจเดินหน้าได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ประเด็นด้านขั้นตอนการดำเนินงานการจัดคิวรังวัดปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันรวมถึงจำนวนช่างรังวัดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นก็ยังเป็นข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้การรังวัดล่าช้าเมื่อการรังวัดไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์การระงับข้อพิพาทหรือการนำพื้นที่สาธารณะกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงอาจใช้ระยะเวลามากกว่าที่ประชาชนคาดหวังส่งผลให้ปัญหาหลายเรื่องค้างคาและยืดเยื้อกว่า

0: ที่ควรจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมร่วมประชุมหารือกับกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมการปกครองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจปัญหานี้อย่างรอบด้านและเห็นว่ายังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติบางประการที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายในการรังวัดซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายให้ชัดเจนรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยเสนอให้จัดระบบการยื่นคำขอรังวัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมแยกประเภทงานรังวัดที่เป็นการบริการประชาชนออกจากงานดูแลที่สาธารณประโยชน์เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวและช่วยให้การแก้ปัญหาในพื้นที่เดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเสนอให้เสริมกำลังช่างรังวัดสนับสนุนเครื่องมือบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นควบคู่ไปกับการสำรวจเชิงรุกเพื่อให้มีแนวเขตที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นป้องกันปัญหาที่อาจกลายเป็นข้อพิพาทในอนาคตเพราะเส้นเขตที่ชัดเจนไม่ได้เพียงแค่กำหนดขอบเขตของพื้นที่แต่ยังช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์และได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนหากมีปัญหาอยากเก็บไว้ร้องเรียนได้แล้ววันนี้ที่สายด่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ1676โทรฟรีทั่วประเทศผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: คุณคิดดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันตอนนี้ช่วงหน้าค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจ

0: ับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิ่งข่าวสารนี้กันแน่ค่ะทางประธานขออภัยค่ะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถได้มีการลงพื้นที่ที่ตำบลหนองพอกอำเภอธวัชบุรีไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมเงินซอยเหลือให้กับแม่ผู้ยากไร้ซีไร่หนึ่งในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะที่ตำบลหนองพอกอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถพร้อมคณะได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพมอบเงินซอยเหลือให้กับแม่ผู้ยากไร้ซีไร่ตามโครงการเทิดพระเกียรติหนึ่งในวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสเดียวกันนี้นางสมจิตชาติบัญชากรประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับการซอยเหลือในเทือนี้ค่ะกำมุงบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับแม่ผู้ยากไร้และครอบครัวโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จากนั้นในช่วงค่ำค่ะคณะเดรวมกันได้ร่วมงานแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569พร้อมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนรับชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดค่ะ
1: จากร้อยเอ็ดไปเบิ่งข่าวกันต่อที่ขอนแก่นกันแน่ค่ะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนั่นก็คือโขนหม้อดินแดงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็ลงมือปฏิบัติจริงมุ่งที่จะพัฒนาทักษะชีวิตควบคู่กับการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะที่เวทีกลางแจ้งหอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมโขนหม้อดินแดงโดยมีผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.สุขสันติแว่งวันผู้ซอยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สำนักการสังขีปกรมศิลปากรสถาบันอุดมศึกษาและก็สถานศึกษาระดับพื้นฐาน19แห่งกลุ่มชมรมนาฏศิลป์จิตอาสาจังหวัดขอนแก่นคณาจารย์นักศึกษาและกับประชาชนเข้าร่วมซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะใส่นาฏกรรมโขนนะคะเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการศิลปะการแสดงทั้งการฝึกทักษะความมีวินัยความรับผิดชอบการเฮ็ดงานเป็นทีมและก็ทักษะชีวิตนอกจากนี้ก็ยังคงมุ่งที่จะสร้างความหักความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เป็นทั้งผู้เรียนผู้ปฏิบัติและก็ผู้สืบทอดศิลปะการแสดงโขนเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยได้รับการสืบสานและก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: ขยับมากันต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันแน่ค่ะไปเบิ่งเรื่องของการเตรียมการแข่งขันกันแน่โดยท่านจังหวัดเองเพื่อที่มีการเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ที่สนามแข่งขันเรือยาวลำน้ำเปล่าค่ะนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นายกเทศมนตรีตำบลกำมะลาไซนายอำเภอกำมะลาไซ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมกันแถลงความพร้อมถึงการแข่งขันนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17-20กันยายนที่สนามการแข่งขันเรือยาวล่ำน้ำเปล่าที่อำเภอกำมะลาไซเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างความสามัคคีและกระจายรายได้สู่ชุมชนด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นบอกว่าปีนี้ค่ะมีการแข่งขัน4ประเภทนำกันรวม27ลำได้แก่เรือยาวใหญ่ทั่วไปบ่เกิน55ฟีพาย6ลำเรือยาวกลางทั่วไปบ่เกิน40ฟีพาย8ลำเรือยาวกลางท้องถิ่น5ลำและก็เรือเล็กท้องถิ่นบ่เกิน10ฟีพาย8ลำโดยมีเรือจากสปป.ลาวนะคะเขารวมนำอีก2ลำทั้งนี้สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือยาวใหญ่ทั่วไปและก็เรือยาวกลางทั่วไปจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัล 60,000 บาทและก็ 30,000 บาทส่วนเรือยาวกลางท้องถิ่นจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมกับเงินรางวัล 30,000 บาทส่วนเรือเล็กท้องถิ่นนะคะจะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมกับเงินรางวัลอีก 10,000 บาทค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันแน่ค่ะโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดมหกรรมเมืองสุขภาพดีปี2569ชวนประชาชนปรับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการลดใส่ทรัพยากรและก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสู่เมืองน่าอยู่และก็ยั่งยืนค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคลมงคลาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเมืองสุขภาพดีปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด Healthy City and Low Carbon Living นะคะนั่นก็คือเมืองสุขภาพดีวิถีโลคาร์บอนซึ่งการจัดงานในเทื่อนี้มุ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศพร้อมกับส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมภายในงานมีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคร่วมทั้งแนวทางการใส่ชีวิตแบบโลคาร์บอนทั้งการประหยัดพลังงานการคัดแยกขยะการใส่ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ก็เปิดเวทีให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชุมชนภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองสุขภาพดีที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งที่จะขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็พัฒนาจังหวัดสู่เมืองน่าอยู่และก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมไปหูจักเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อดื้อยากันแน่ค่ะซึ่งเชื้อดื้อยานี่เพิ่นสิเป็นจังได๋มีแนวทางการป้องกันจังได๋แน่ติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะ
2: รู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมเชื้อดื้อยาคืออะไรเชื่อหรือไม่เชื้อดื้อยาฆ่าคนได้และกำลังจะเป็นหายนะของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่คำพูดเกินจริงอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับภัยจากเชื้อดื้อยาแต่ก่อนจะรู้ถึงผลกระทบเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าเชื้อดื้อยาคืออะไรและเกิดจากอะไรเริ่มต้นจากเชื้อโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกว่ายาฆ่าเชื้อใช้ในการรักษากันมาตลอดในบางกรณีอาจมีการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเช่นใช้ในโรคที่สามารถหายเองได้ด้วยการเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายแต่เราก็ไปใช้ยาปฏิชีวนะทั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทำให้เชื้อโรคเกิดการพัฒนาตนเองสามารถต่อสู้จนยาปฏิชีวนะไม่สามารถฆ่าเชื้อนั้นได้ทำให้เชื้อนั้นกลายเป็นเชื้อดื้อยาในที่สุดครับจึงทำให้ยาปฏิชีวนะชนิดนั้นๆที่เคยใช้รักษาได้ผลกลับใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปจึงต้องมีการคิดค้นพัฒนายาใหม่อยู่ตลอดเป็นระยะเพื่อต้านเชื้อดื้อยาที่พัฒนาตนเองขึ้นมาใหม่ๆล่าสุดแม้แต่ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อต้านเชื้อดื้อยาก็เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าเชื้อดื้อยาคือภัยร้ายแรงและกำลังเป็นหายนะเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานขนาดไหนในการคิดค้นและวิจัยยาตัวใหม่เพื่อมาต่อสู้กับเชื้อดื้อยา นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลนั่นเองครับรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมเสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศวิจัยผลิตกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงยาอย่างทั่วถึงและมั่นคงยั่งยืน
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของข้อกฎหมายกันเนี่ยค่ะมื้อนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปฟังคำแนะนำในเรื่องนี้ในช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ2การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น3ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ5ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: ขอบคุณช่วง3นาทีกับรายการแผ่นดินค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะคุณผู้ชมคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับโรคและก็ภัยสุขภาพที่มากกับน้ำซึ่งสิมีอีหยังแน่ไปติดตามจากคลิปนี้ค่ะ
1: เตือนฝนตกหนักน้ำเพิ่มสูงระวังภัยสุขภาพที่มากกับน้ำพี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮู้บ่ว่าฝนตกหนักน้ำเพิ่มสูงเสี่ยงภัยสุขภาพที่มากกับน้ำระวัง2โรคสำคัญที่มากกับน้ำเช่นโรคเลปโตสไปโรซิสหรือไข่ฉี่หนูโรคเมดิออยด์โดซิสหรือว่าโรคไข้ดินและก็เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตดินโค่นถล่มให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยที่บ่จำเป็นสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อมีความจำเป็นต้องลุยน้ำเบิ่งแย่งสุขภาพของเจ้าของเองและก็คนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าหากวิขอสงสัยอยากจะหูจักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสอบถามได้ครับสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะในช่วงหน้าฝนก็ต้องดูแลสุขภาพกันแน่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งวิถีชีวิตของวัยเก่ากันแน่ค่ะเพิ่นบอกว่าจากเจ้าของธุรกิจอุปกรณ์พลาสติกพันชีวิตวัยเกษียณมาเฮ็ดเกษตรปลอดสารพิษที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งที่บ่มีพื้นฐานด้านเกษตรแต่ว่าขนขวายศึกษาหาความรู้และก็ลงมือเฮ็ดเองทุกขั้นตอนจนประสบผลสำเร็จผ่านการรับรอง GAP มีผลผลิตคุณภาพไร้สารนะคะเพิ่นบอกว่าส่งขายต่อเนื่องและก็หวังให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อยอดอาชีพและก็ขยายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรายละเอียดสิเป็นแนวใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ท่ามกลางกระแสการใส่ใจสุขภาพในยุคปัจจุบันอาหารที่ปลอดภัยกลายเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมองหาที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นดินผืนหนึ่งที่ถูกพลิกฟื้นด้วยความตั้งใจจนกลายเป็นโอเอซิสแห่งเกษตรอินทรีย์ที่นี่สวนปลาทองสวนที่คุณนิเวศไกลปัญญาพันธ์ตั้งใจที่จะให้เป็นสวนแห่งความสุขและการมีสุขภาพที่ดีในวัยเกษียณจึงเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน9ไร่ให้เป็นโรงเรือนสำหรับปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์มะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนข้าวโพดและองุ่นทุกอย่างจะปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาลดความเสี่ยงจากโรคและแมลงต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
3: เมื่อ11ปีที่แล้วนะตอนนั้นทำงานธุรกิจอยู่ที่ขอนแก่นทำนานมากมันก็จะมีปัญหาออฟฟิศซินโดรมก็คือปวดหลังปวดอะไรพอถึงจุดหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนอาชีพที่มันเคลื่อนไหวมูฟเมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาสถานที่ที่มันอากาศดีแล้วก็เหมาะที่จะใช้ชีวิตช่วงท้ายๆให้มีสุขภาพดี1ให้ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับคนแก่นะ2อากาศดีอารมณ์ดีก็คือมีดอกมงดอกไม้นะครับแล้วก็อาหารดีก็คืออาหารนะเรารู้ที่มาที่ไปแน่นอนว่ามันปลอดภัย5ออกกำลังกายคือ5แนวคิดนี้คิดว่าเราจะมาทำเกษตรในทัศนคติของผมก็คือ1ใช้ทรัพยากรน้อยไม่สร้างมลภาวะแล้วก็มีรายได้แล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพ
2: ความสำเร็จของเกษตรยุคใหม่ที่นี่เกิดขึ้นจากความใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรสายพันธุ์ระดับพรีเมียมการคำนวณสูตรน้ำและธาตุอาหารที่แม่นยำส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีความสมบูรณ์สูงด้วยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบจนผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการการันตีว่าทุกต้นทุกใบและทุกผลผลิตจากที่นี่ปลอดภัย 100% และที่นี่ยังเปิดกว้างให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วย
3: การเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยได้เลยครับเรายินดีเมื่อเร็วๆนี้ก็โรงเรียนพระดาบสเขาก็มาดูแล้วก็เมื่อ2วันนี้ก็ราชพัฒน์ก็คือมาเรื่อยๆทั้งนักเรียนทั้งเกษตรวิลัมตรงนี้ก็มาก็คือเราไม่ปฏิเสธที่จะต้อนรับหรือให้ความรู้เพราะเราคิดว่าเกษตรเมืองไทยเนี่ยมันควรจะมีทางเลือกใหม่ แม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ยังมีเรื่องที่อยากจะทำต่อเพียงแต่ว่าเรายังขาดทุนยังขาดสปอนเซอร์ที่จะมาเติมในสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีหรือมันทำให้เกษตรเมืองไทยมันหลุดพ้นจากเดิม
2: ๆวันนี้สวนปลาทองกำลังเติบโตและพัฒนาไปอีกขั้นมีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีส่งจำหน่ายให้ผู้บริโภคแล้วยังปรับพื้นที่ด้านหลังสวนอีกประมาณ3ไร่มีการวางแผนปลูกต้นไม้ทั้งพยูงยางนาสักทองมะค่าโมงและอีกหลากหลายชนิดอย่างเป็นระบบด้วยหวังจะให้เป็นสวนป่าที่มีคุณภาพพร้อมที่จะนำไปสู่การเป็นจุดเช็คอินแหล่งความรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ที่ครบวงจรทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี่ก็คือรายการอีสานเสาร์นี่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในมื้ออื่นเสาร์สำหรับวันนี้ฮอด2คนพร้อมทีมงาน AVT ทีวีภาคอีสานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้อาจจะเป็นการปรับลดในส่วนของงบประมาณมันก็เลยฟังเอ๊ะสอดคล้องกับท่านอาจารย์ทุศเมื่อสักครู่ไหมว่าคืออย่าไปฟรีซแบบนี้มันจะเสียขวัญกำลังใจ
1: ฟรีซเงินเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะ
0: นะใช่แล้วมันก็ไม่ได้เยอะด้วยในการบางคนนะสำหรับน้องๆข้าราชการใหม่ๆเนี่ย
1: บางคนได้ขึ้นหลักร้อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ก็มันก็เป็นประเด็นที่ถ้ามีในช่องทางอื่นในการที่จะทำเพื่อที่จะอย่างเช่นว่าจำกัดจำนวนคนที่จะรับใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยได้
1: คุมอัตรากำลังพลแทนนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยในหน่วยงานที่เป็นตำบลกระสุนตกเมื่อวานนี้โดนอภิปรายเยอะมากๆเลยก็คือกอรมน.นะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่ามีการให้งบอบรมเยอะเหลือเกินนะครับแล้วอบรมเนี่ยกลายเป็นไปอบรมคนของหน่วยงานอื่นวนไปวนมานะครับหรือว่าบอกว่าโดรนที่เสนอซื้อมาแพงเกินจริงราคามากกว่าท้องตลาด2เท่า 2.6 เท่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีท่านคณะกรรมาธิการที่ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับก็คือคุณอนุสรไกรวัฒนุสรนะครับในฐานะกรรมาธิการเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกอรมน.อันแรกเลยบอกถึงเรื่องของระบบวิเคราะห์ข่าวกรองชั้นสูงของกอรมน.นะครับบอกว่าคือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยดูแลเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นต้องใช้ระบบ Open Source Intelligence มาเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวคนเนี่ยลงไปในพื้นที่จริงซึ่งมันมีความเสี่ยงระบบนี้ใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ยืนยันว่าระบบไม่มีการไปแอบดึงข้อมูลจากมือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวไม่มีการดักฟังไม่มีการเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนะครับผู้ใช้งานในระบบนี้ต้องยืนยันตัวตนยืนยันตำแหน่งทุกครั้งเพื่อระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป้าหมายหลักคือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าไม่มีการเอาระบบนี้แอบไปใช้ภารกิจอื่นหรือไปเก็บข้อมูลอ่อนไหวเช่นความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือพฤติกรรมทางเพศรวมถึงไม่มีการลักลอบเข้าถึงบัญชีข้อมูลของคนอื่นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวต้องใช้เวลามากถ้ามีระบบมาช่วยก็จะช่วยลดเวลาได้ถึง 90% และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีก็เลยยืนยันว่างบของระบบตรงนี้มีความจำเป็นนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่กรรมาธิการคุณอนุสรไกรวัฒนุสรได้ลุกขึ้นชี้แจงดูครับ
2: กรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาในความไม่สงบพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ Open Source Intelligence เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลลดความจำเป็นในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสู่พื้นที่ระบบดังกล่าวใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลสังคมออนไลน์แหล่งข่าวที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อสรุปภารกิจด้านความมั่นคงทั้งนี้ระบบไม่มีการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ส่วนตัวไม่มีการดักฟังไม่เข้าถึงข้องโทรศัพท์และไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะระบบจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลหน่วยงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นชื่อนามสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ยูสเซอร์กลุ่มเพื่อนและข้อมูลดังกล่าวต้องใช้ภายใต้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562 PDPA และข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดการใช้งานของระบบนั้นโดยราชการต้องมอบหมายให้ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป้าหมายหลักคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่มีการนำระบบไปใช้ในภารกิจอื่นและไม่มีการเก็บข้อมูลอ่อนไหวเช่นความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาหรือพฤติกรรมทางเพศและรวมถึงไม่มีการลักลอบเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลที่เจ้าของไม่ได้เปิดเผยและไม่มีการนำข้อมูลเผยแพร่สู่นอกหน่วยงานสำหรับด้านความจำเป็นนั้นปัจจุบันมีแหล่งข่าวเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเช่น Facebook X Telegram Instagramการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวนั้นต้องใช้เวลามากครับถ้ามีระบบมาช่วยจะช่วยลดเวลาได้ถึง 90% และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ภายในไม่ถึง10นาทีนะครับของอีกท่านนึงนะครับคุณสกลสุนทรวานิชกิจครับก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องทำไมกำลังพลกรมน.เบิกจ่ายแทนหน่วยงานอื่นกรมน.ภาค4ตั้งครั้งแรก ปีงบประมาณพุทธศักราช2551นะครับต้องมาตั้งไว้ที่นี่ก็เพราะว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกำลังทหารตำรวจอาสารักษาดินแดงซึ่งกำลังพลเหล่านั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแผนคำสั่งยุทธการตลอด24ชั่วโมงภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอันตรายกรมน.จึงต้องเบิกค่าตอบแทนพิเศษตามสิทธิ์กำลังพลที่ได้อนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยงบกำลังพลนั้นจะพื้นที่จังหวัดชายแดน3จังหวัดและ4อำเภอของสงขลาให้บรรจุตามโครงสร้างอัตราของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนตามความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการกรมน.ได้รับสิทธิ์ตามที่อัตราพลกำหนดคือพลเอกพิเศษเชี่ยวชาญขึ้นไป270บาทต่อวันต่อคนพลเอกชำนาญการพิเศษลงมา240บาทต่อคนต่อวันส่วนการเบิกจ่ายนั้นจะเบิกจ่ายให้ได้ตามกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนและคำสั่งด้วยการสำหรับการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เบิกค่าตอบแทนพิเศษตามกำลังพลสายกรมน.ที่ปฏิบัติตามแผนยุทธการคำสั่ง24ชั่วโมง
1: นั่นก็คือบางช่วงบางตอนที่คุณอนุสรไกรวัฒน์นุสรนะครับคณะกรรมการลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงนะครับในข้อสงสัยของหลายๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของงบกอรมน.นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณนะครับคุณชลนัทโกยกุลหรือว่าคุณสกลสุนทรวานิชกิจก็ถามเรื่องกำลังพลมีการเบิกจ่ายแทนหน่วยงานอื่นนะครับก็ได้ตอบไปอย่างครบถ้วนเมื่อสักครู่ที่เราได้เปิดให้ฟังเต็มๆนะครับ
0: ครับมาถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับกรมประชาสัมพันธ์ของเรากันหน่อยก
1: ัน
0: เมื่อวานก็มีการอภิปรายในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสื่อถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วสื่อหลักรวมไปถึงสื่อที่ต้องต่อสู้กับสื่อออนไลน์อย่าว่าใช้ต่อสู้คือต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วบางทีข่าวต่างๆมาแล้วแชร์กันอย่างเร็วมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งตรวจสอบว่าเอ๊ะตกลงข่าวที่เรารับมาในครั้งแรกนั้นมันเป็นความจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่โซเชียลมีความรวดเร็วแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อถือได้และความถูกต้องแม่นยำอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการพูดถึงในการอภิปรายเมื่อวานนี้เหมือนกันโดยคุณจักรภพเพ็ญแขครับคุณจักรภพเพ็ญแขบอกแบบนี้ว่างานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้ถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างจากสังคมอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างรุนแรงแล้วเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับซึ่งคุณจักรภพก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยงานของกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยยิ่งทำให้มีความสำคัญยิ่งท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าวส่วนตัวเนี่ยคุณจักรภพบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวชี้วัดหรือว่า KPI ในการใช้งบประมาณว่าจะสามารถลดความขัดแย้งในเรื่องราวต่างๆให้พลิกกลับมาเป็นความสมานฉันท์ประนีประนอมหรือเห็นอกเห็นใจกันได้หรือไม่และพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำในเรื่องของความกดดันด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆครับที่เริ่มเข้ามามีบทบาทกันมากขึ้นทำให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณจักรภพตั้งแบบนี้ว่าน่าจะเป็นโรงงานความคิดที่จะผลิตสื่อที่ดีเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจคุณจักรภพเหตุผลว่าเพราะว่าการที่เป็นสื่อที่ดีแล้วเนี่ยสื่อที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยประชาชนจะยอมรับได้มากขึ้นแล้วก็กลับมาติดตามสื่อนี้ไปฟังเสียงของคุณจักรภพเพ็ดแขครับ
3: ผมเองมีประสบการณ์ส่วนตัวมาบ้างเกี่ยวกับงานกรมประชาสัมพันธ์แล้วได้ติดตามงานกรมประชาสัมพันธ์เรื่อยมาจนบัดนี้ผมอยากจะเริ่มต้นว่างานสองส่วนใหญ่ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายของประชาสัมพันธ์คราวนี้นั่นก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศกับสองคือเรื่องนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของชาติตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาอภิปรายในวันนี้เพื่อจะได้สร้างเกณฑ์ในการติดตามงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยได้อย่างเหมาะสมท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นอยากจะเริ่มต้นที่ประเด็นปัญหาของบ้านเมืองงานของกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้มีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากสังคมไทยส ซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากสังคมอื่นๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่รุนแรงและเป็นความขัดแย้งที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในเชิงความเข้มข้นอย่างที่เราเห็นในกรณีของการสังหารหมู่ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีท่านประธานครับผมอยากจะเรียนเสนอดัชนีชี้วัดผลงานที่เรามักจะเรียกว่า KPI ของการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่จุดนี้แหละครับความขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยของเราขณะนี้ผมแยกออกได้เป็นประเด็นต่างๆก็คือ1ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐฐานะความถ่างกว้างขึ้นของฐานะความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจส่วนตัวของบรรยากาศในครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากเศรษฐฐานะเหล่านี้จนกลายเป็นความตึงเครียดที่แสดงออกหรือว่าสะสมอยู่อันดับ2คือความขัดแย้งทางด้านการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่าหลายคนรวมตัวตกแต่ผมเองด้วยก็มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งนั้นในอดีตที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ถึงเวลาต้องหาทางออกต้องหาทางดับชนวนนั้นให้ได้อันดับ3ก็คือความขัดแย้งในการมองอนาคตของบ้านเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละฐานะมองอนาคตของตนเองและบ้านเมืองไม่ตรงกันแล้วจะหาทางหาจุดร่วมกันได้หรือไม่อย่างไรความขัดแย้งต่อมาคือความขัดแย้งของวัยหรือของอายุซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องสังคมสูงวัยเป็นอย่างมากถ้าหากว่าความขัดแย้งระหว่างรุ่นและอายุนั้นไม่สามารถจะประสานหรือหาทางรอมชอมกันได้นี่ก็เป็นระเบิดเวลาที่รออยู่อีกลูกหนึ่งในสังคมไทยของเราความขัดแย้งเรื่องสุดท้ายที่ผมมองเห็นนะครับท่านประธานที่เคารพครับคือความขัดแย้งในเชิงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สมัยก่อนนี้เรามักใช้คำว่าสังคมไทยของเรานั้นเราหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นแปลว่าเราพยายามจะมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวมาวันนี้เรารู้แล้วว่าความพยายามนั้นเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับความหลากหลายในเรื่องต่างๆของคนในสังคมแล้วก็ยอมรับในความนับถือด้วยไม่ใช่ยอมรับแต่ปากหรือโดยกฎหมายต้องมีความนับถือในความแตกต่างเหล่านั้นแล้วมองเห็นความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติซึ่งมันค้านต่อความรู้สึกหลายคนที่อยากจะเห็นทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเสมือนสินค้าที่มาจากบล็อกเดียวกันความขัดแย้งทั้ง5เรื่องเนี่ยแหละครับท่านประธานครับที่กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคนหนึ่งจะใช้เป็นดัชนีชี้วัดการใช้งบประมาณรายจ่ายของกรมประชาสัมพันธ์นี่คือเกณฑ์ที่ต้องใช้วัดว่าเราสามารถจะใช้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐเนี่ยในการลดความขัดแย้งเหล่านี้ในการพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นความสมานฉันท์กลายเป็นความประนีประนอมกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันได้บ้างหรือไม
1: ่นั่นคือในส่วนที่คุณจักรภพเพ็ญแขพูดถึงในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาตรา7แล้วก็เจาะลงไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะคุณจักรภพเองก็บอกว่าตัวเองก็มีโอกาสได้เคยดูแลกรมประชาสัมพันธ์มานะครับในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรา7เนี่ยจริงๆยังมีท่านอื่นๆที่อภิปรายอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสำนักงบประมาณนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลจัดทำร่างงบประมาณ70ที่เข้าสู่สภากันอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับอย่างคุณไอซ์รักชนกศรีนอกเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายในส่วนของสำนักงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับคือบอกว่าสิ่งที่ตนเองได้พบในชั้นคณะอนุกรรมการเนี่ยก็คือใบเสนอราคาที่ทำมาปรากฏว่าไม่ระบุรายละเอียดฮะคือเธอก็ยกตัวอย่างให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆบอกสมมติจะซื้อ iPhone เสนอซื้อ iPhone มา 50,000 บาทก็ต้องระบุรุ่นถูกไหมว่าจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในใบเสนอราคาที่ส่งมาเนี่ยไม่มีระบุรายละเอียดไม่มีระบุรุ่นเลยนะครับแล้วคุณรักษณกเนี่ยก็บอกว่าบางโครงการขอมาไม่มีรายละเอียดไม่ระบุจังหวัดด้วยขอมาครอบคลุมบอกว่าทีเดียว77จังหวัดเป็นเงิน100กว่าล้านบาทแต่ไม่มีบอกสเปคของสิ่งที่จะซื้อรวมถึงโครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทยมูลค่าสูงมากแต่ไม่มีการใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วก็ย้อนกลับมาที่ในส่วนของกอรมน.บอกว่าขอซื้อวัสดุหลายรายการเช่นไฟฉายคำถามคือทำไมกระบอกละ 5,000 ถึง 6,000 บาทต่อไฟฉาย1กระบอกแต่ไม่มีใบเสนอราคาไม่ระบุรุ่นไม่ระบุยี่ห้อแล้วกรรมาธิการจะทำงานปรับลดให้เหมาะสมได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เธอบอกว่าสิ่งที่พบพิรุธ

0: อีกก็คือใบเสนอราคาของแต่ละบริษัทเป็นคนละบริษัทกันนะแต่ชื่อผู้จัดการโครงการกลับเป็นคนเดียวกันทั้งๆ ที่อยู่คนละบริษัทมีใบเสนอราคามาจากบริษัทร้างด้วยซึ่งอันเนี้ยเธอได้พูดชื่อหน่วยงานมาเลยนะครับว่าได้เสนอการซื้อเรดาร์ตรวจจับจากบริษัทที่ไม่มีการดำเนินกิจการไปแล้วก็เลยสงสัยตรงนี้ฮะว่าทางสำนักงบประมาณเนี่ยปล่อยผ่านให้มีใบเสนอราคาหรือเอกสารแบบนี้มาสู่คณะกรรมาธิการได้อย่างไรอีกอันนึงที่เธอบอกก็คือบางหน่วยงานไม่ได้ส่งเอกสารมาเป็นกระดาษแต่ส่งมาเป็น QR code ให้สแกนเข้าไปดูปรากฏว่าพอสแกนเข้าไปเห็นข้อมูลพอออกจากห้องประชุมปุ๊บกลับเข้าไปดูอีกทีข้อมูลหายมีการไปลบข้อมูลใน QR code ออกไปทำไมถึงใช้เทคนิคแบบนี้นะครับแล้วในส่วนตอนที่คุณรักชนกพูดเนี่ยได้มีการประท้วงเกิดขึ้นเพราะว่าคุณรัชนกได้ใช้คำว่าอาจจะห่วยๆหน่อยก็เลยมีการขอให้ถอนคำพูดนะครับคุณรัชนกก็เลยรีบถอนคำพูดและเปลี่ยนจากคำว่าห่วยๆเป็นคำว่าไร้ประสิทธิภาพแทนนอกจากนี้ก็มีการโวยด้วยครับว่าสไลด์ที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยถูกเซ็นเซอร์หรือเปล่าทำไมสไลด์ถึงไม่เหมือนเดิมเธอบอกว่าควรจะมีการแจ้งก่อนนะแต่ว่าขอโทษทีนะคะท่านเซ็นเซอร์โดยที่ท่านไม่บอกอะไรดิฉันเลยดิฉันเลยดูสไลด์ไม่รู้เรื่องจริงๆคือไม่ได้ว่าที่เซ็นเซอร์แต่ว่าถ้าจะเซ็นเซอร์เนี่ยอยากจะให้มีการแจ้งก่อนด้วยนะครับอีกคนนึงที่พูดถึงสำนักงบประมาณเหมือนกันก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณเท้งเนี่ยบอกว่ากว่า 90% ถึง 95% เป็นโครงการที่ซ้ำโครงการที่ยกมาจากปีก่อนๆแล้วไหนท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังบอกว่าเราจะจัดทำงบประมาณปีนี้เป็น zero base คือเป็นงบประมาณฐานศูนย์เริ่มต้นใหม่หมดแต่ทำไมถึงเป็นโครงการซ้ำ 90-95% จากปีก่อนๆล่ะจึงอยากได้คำยืนยันจากตัวแทนของรัฐบาลนะครับกับข้อเสนอของตนเองโดยสรุปแล้วเนี่ยคุณเท้งมีข้อเสนอมา3ข้อนะครับข้อที่1ก็คืออยากเห็นงบประมาณที่มีความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้าสู่สภาอันนี้เสนอไปแล้วหลักเกณฑ์คือให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆเป็นหลักการสืบราคากรรมการยกร่างถ้ามีส่วนไหนเป็นความลับก็ปิดเป็นเรื่องๆไปอยากถามตัวแทนรัฐบาลว่าเห็นด้วยหรือไม่พร้อมผลักดันร่างพรบ.นี้ให้ผ่านได้หรือไม่เพื่อให้การจัดทำงบปีต่อไปมีความโปร่งใสมากขึ้น2คือเมื่อตอนต้นปีงบประมาณรัฐบาลอยากให้งบประมาณปีนี้มีทิศทางอย่างไรก็อยากให้ตั้งกรอบให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณให้ชัดเจนไปเลยก่อนที่จะยื่นคำขอพรรคประชาชนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วอยากได้คำยืนยันว่าท่านพร้อมจะผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ไหมเพื่อให้งบปีหน้าคืองบปี71มีประสิทธิภาพมากกว่านี้และ3คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในข้อสังเกตมีการเขียนไว้ว่ารัฐบาลต้องมีการปรึกษาหารือประชาชนและตัวแทนของประชาชนตั้งแต่ต้นดังนั้นท่านอยากเห็นหน้าตางบประมาณปีต่อไปเป็นแบบไหนก็ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเอาไปทำเป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยรับงบประมาณส่งคำขอเข้ามานี่คือข้อเสนอ3ข้อถ้าท่านไม่สามารถรับปากทั้ง3ข้อได้ก็มีข้อกังวลว่าการจัดทำงบประมาณในปี71ทำแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมคงจะไม่สามารถผ่านงบประมาณให้ได้ครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เรากำลังรอสัญญาณจากอาคารรัฐสภาที่มีการนัดหมายกันในเวลา 9:00 น.ในการประชุมวันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระที่2และ3กันนะครับตอนนี้วันนี้ถ้าเริ่มในการอภิปรายวันนี้จะเริ่มที่มาตรา14ครับเป็นงบรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินก็คือ 53,732 ล้านบาทถ้าพูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังจะเริ่มในการอภิปรายในวันที่2วันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ถูกตัดงบเนี่ยมากที่สุดนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น1ใน5กระทรวงที่ถูกปรับลดงบในครั้งนี้ในวาระที่2นี้นะครับถูกปรับลดลงไป 682.25 ล้านบาทครับจากเดิมที่ขอไว้ก็คือ53,732นะครับเหลือก็คือ 53,050 ล้านบาทไปดูหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ถูกหั่นงบมากที่สุดได้แก่ กรมชลประทานครับกรมชลประทานเนี่ยถูกตัดงบไป331ล้านบาทครับรองลงมาคือกรมประมงถูกตัดงบไป162ล้านบาทนะครับตามด้วยกรมการข้าว52ล้านบาทแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานปลัดกระทรวงกรมพัฒนาที่ดินสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และก็กรมหม่อนไหมทั้งหมดก็คือในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ถูกปรับลดงบประมาณในครั้งนี้แล้วจะเริ่มในการที่จะพิจารณากันต่อในวันนี้เป็นมาตราแรกคือมาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงๆแล้วลองไปดูในส่วนขององค์กรอื่นๆที่มีการถูกตัดนอกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในงบประมาณของกระทรวงที่โดนตัดเนี่ยนะครับอันดับที่1เลยเนี่ยนะครับเป็นงบของทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่ถูกปรับลดงบมากที่สุดถึง 3,278 ล้านบาทแต่ที่ถูกปรับลดเยอะสุดนี่คือ 3,000 ล้านบาทถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วก้อนกลมๆ 3,000 ล้านบาทอันเนี้ยเอาไว้ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษเพราะว่ามันยังเป็นคดีความกันอยู่
0: คลองด่าน
1: เป็นเรื่องของคลองด่านเป็นคดีความกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีการกันงบเอาไว้ก่อนในส่วนตรงนี้คือ 3,000 ล้านบาทก็อย่างที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่เราเปรียบเทียบหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ปี70ก็คือ 36,148 ล้านบาทถูกปรับลดลงไป 3,278 ล้านบาทสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ครับยังกรมควบคุมมลพิษบอกไปแล้วถูกหั่นทั้งก้อนเพราะว่าเป็นรายการชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคือเรื่องของคดีคลองด่าน 3,000 ล้านบาทซึ่งปรากฏในแผนงานและก็แผนการพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสูงสุดในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็จะมีการพูดถึงเพราะว่าอยู่ในมาตรา17ก็จะไล่กันไปนะครับเริ่มจาก14แล้วไปถึง17กระทรวงกลาโหมผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1กระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณมากเหมือนกันคือ 1,228 ล้านบาทมาดูที่เราจะเจอวันนี้นะครับอีกใน2กระทรวงด้วยกันนะครับแล้วก็2หน่วยงานกรมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก่อนละกันมาตรา20ที่จะมาถึงก่อนอย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับปีนี้งบประมาณก็คือ 288,280 ล้านบาทถูกปรับลดลง912ล้านบาทเนื้อหาของในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับว่าถูกปรับลดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ปรับลดหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดในปีนี้ใช่5หน่วยงานถ้าเราเรียงกันไปดูตามหน้าจอก็คือในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสท.แหมกำลังเป็นประเด็นเหมือนกันนะเรื่องของการบรรจุ
0: ข้าราชการ
1: ข้าราชการแล้วก็พนักงานราชการเนี่ยนะครับ767ล้านบาทรองลงมาคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ66ล้านบาทกรมโยธาธิการและผังเมือง52ล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวง12ล้านบาทแล้วก็กรมที่ดินอีก11ล้านบาทอันนี้คือกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ถูกปรับลดงบประมาณ
0: 912ล้านบาท
1: ใช่
0: ครับฉะนั้นจาก 227,842 ล้านบาทก็จะเหลือ 226,929 ล้านบาทในส่วนกระทรวงมหาดไทย
1: มาดูในหน่วยงานที่วันนี้จะมีการพูดถึงมาตรา33นะครับไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งหมด41มาตรานะครับวันนี้เริ่มที่มาตรา14นั่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: อันดับ3เลย
1: อันดับ3งบใช่อันนี้ก็อยู่ในส่วนของน่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ก็เป็นการแยกออกมาพิจารณาดูสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้งบประมาณคือ 219,727 ล้านบาทเนี่ยนะครับถูกปรับลดลงไปก็คือ935ล้านบาทโดย4หน่วยงานที่ถูกตัดงบสูงสุดที่เราแสดงหน้าจอณขณะนี้คืออบจ. 1,937 ล้านบาทเทศบาลตำบล 658ล้านบาทกทม.นะครับ168ล้านบาทแล้วก็เทศบาลเมือง45ล้านบาทอันนี้คือภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.นะครับที่ถูกปรับลดงบประมาณก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะมีการพูดถึงในวันนี้ในมาตรา33

0: จะเริ่มที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้
1: 38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
2: ที่ประชุมจะได้พิจารณาตามลำดับมาตราจนจบได้อย่างเมื่อวานจนจบมาตราที่13กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมปิดการประชุมดังนั้นจึงขอดำเนินการต่อก่อนที่จะดำเนินการต่อผมอนุญาตท่านผลิตครับเชิญนะ
3: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อในฐานะวิฝ่ายค้านครับจะหารือท่านประธานสั้นๆครับคือเรื่องของกรอบเวลาครับเมื่อวานตอนแรกเราตั้งใจว่าอยากจะเดินหน้าพิจารณาไปจนถึงประมาณมาตรา14 15แต่เราไปถึงแค่มาตรา13นะครับก็เลยมีข้อสังเกตว่าดังนั้นการพิจารณาในวันนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะดึกกว่าที่เราคิดว่ากรอบเวลาที่เราวางไปเบื้องต้นนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าคิวของท่านประธานและท่านรองประธานเนี่ยตอนนี้มีการวางแผนคิวไว้ถึงประมาณช่วงเที่ยงคืนแต่ก็มีความกังวลใจว่ามันอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าไปเกินเที่ยงคืนไปพอสมควรก็เลยจะหารือท่านประธานล่วงหน้าว่าถ้าท่านประธานและท่านรองจะกรุณาลองหารือกันดูว่าจะต้องมีการจัดคิวเพิ่มสักอีกสักกะหนึ่งหรือไม่นะครับเพื่อจะรองรับการพิจารณาในค่ำคืนนี้ครับท่านประธาน
2: ครับก็แจ้งท่านสมาชิกนะครับว่าผมกับท่านรองได้เตรียมการเรื่องนี้แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากเรียนท่านสมาชิกนี้ครับถ้าดึกเกินเหตุถ้าดึกเกินเหตุไปจนถึงตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นปัญหากับการประชุมในวันถัดไปฉะนั้นก็เอาพอสมควรทีนี้เมื่ออย่างที่ปัญหาก็คือถ้าท่านสมาชิกได้อภิปรายตามมาตราเป็นไปตามการแปรยติก็คืออภิปรายในวาระสองก็คือการให้เหตุผลว่าตัดเพราะเหตุผลอะไรส่วนเรื่องที่จะอภิปรายในวาระรับหลักการให้ใช้ดุลพินิจนะครับถ้างั้นมันก็จะยาวไปจนถึงวันพฤหัสนะครับฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้วางได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นการอภิปรายในวาระสองนะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าเราควบคุมกันได้ทั้งเนื้อหาการอภิปรายทั้งการข้อตกลงต่างๆมันก็จบไปตามเงื่อนเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะครับต่อไปเชิญเลขามาตรา14ครับเชิญ
4: มาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
2: เชิญท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านแรกท่านณรงค์เดชอุรานคุณเชิญครับ
5: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายณรงค์เดชอุรานคุณกรรมธิการผู้สงวนความเห็นปรับลด 5% ท่านประธานครับปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น647ล้านบาทเป็นแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 109.147 ล้านบาทเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานและติดตามราคาสินค้าเกษตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อให้ได้รับความเป็นหลักเป็นหน้าที่ของรัฐโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านประธานครับในแต่ละปีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพจะประเมินสถานการณ์การผลิตการตลาดต้นทุนและค่าขนส่งเพื่อกำหนดราคารับซื้อบริหารการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์และกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไม่ว่าจะเป็นการชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อกการดูดซับ

ผลิตและสินเชื่อรวบรวมข้าวโพดโดยใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือขออนุมัติตามหรือขออนุมัติโครงการตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐจากนั้นจึงกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนทั้งการซื้อการขายการขนย้ายการรักษาและนำเข้าให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าควบคุมท่านประธานจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีขั้นตอนวางแผนชัดเจนแม้บางปีราคาจะตกต่ำแต่ก็มีมาตรการขับเคลื่อนก่อนที่จะเกิดปัญหาแต่ท่านประธานทราบไหมครับจนถึงวันนี้นบคพยังไม่สามารถประกาศราคารับซื้อของฤดูการผลิต 69/70 ได้ล่าช้ากว่าปีที่แล้วถึง3เดือนจนต้องใช้ราคาเดิมของปี2568ไปพางก่อนทำให้มาตรการที่เตรียมไว้ต้องหยุดชะงักเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเกษตรกรรับไม่ได้กับตัวเลขต้นทุนที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเข้าที่ประชุมนบคพซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาท่านประธานครับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทำให้น้ำมันและปุ๋ยขาดแคลนปุ๋ยราคาสูงขึ้นในช่วงเพาะปลูกภัยซูเปอร์เอลนีโญส่งผลกระทบกับผลผลิตทั่วโลกเมื่อต้นทุนสูงผลผลิตลดลงราคาสินค้าเกษตรย่อมสูงขึ้นปีนี้ราคาข้าวโพดในตลาดโลกสูงสุดในรอบ3ปีแต่เชื่อไหมครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่าประเทศไทยต้นทุนการปลูกข้าวโพดปีนี้ลดลงและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นในการประชุมนบคพวันที่10สิงหาคมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าปีนี้ต้นทุนกิโลกรัมละ7บาท3สตางค์ต่ำกว่าปี68ซึ่งอยู่ที่7บาท8สตางค์และวันที่17สิงหาคมประเมินผลผลิตเฉลี่ยในปีนี้ไว้ที่805กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าปีก่อนที่803กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนรวมต่อไร่5,662บาท12สตางค์เพิ่มขึ้นเพียง272บาท45สตางค์ขณะที่สภาเกษตรกรประเมินต้นทุนเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่7,098บาทต่อไร่สูงกว่าตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถึงไร่ละ 1,435 บาท88สตางค์ท่านประธานครับเมื่อนบคพไม่ประกาศราคาใหม่ที่สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นโรงงานอาหารสัตว์และพ่อค้าผู้รวบรวมก็ไม่จำเป็นต้องปรับราคารับซื้อพอถึงวันเก็บเกี่ยวพ่อค้าให้ราคาเท่าไหร่เกษตรกรก็จำเป็นต้องขายวันนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาแล้วเกือบ2เดือนประมาณ120ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดต้องจำใจขายผลผลิตในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนบคพกำหนดราคาไว้ที่7บาท5สตางค์ในขณะที่เกษตรกรต้องการราคาที่7บาท50สตางค์ต่างกัน45สตางค์นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและจากหลายปีที่ผ่านมารัฐก็ไม่เคยกลับไปชดเชยเยียวยาในส่วนนี้ให้กับเกษตรกรสิ่งนี้เกิดจากการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่ร่วมงานกับเกษตรกรการร่วมประชุมกันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมเพราะนบคพให้สสกนำตัวเลขกลับไปทบทวนในการประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่าข้อมูลมาจากการสำรวจตัวอย่างตั้งแปลงเก็บเกี่ยวสำรวจภาวะการผลิตและมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ GIS มาใช้ในการเก็บข้อมูลท่านประธานครับระบบดังกล่าวที่สสก.อ้างถึงอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4รายการงบประมาณ 14.03 ล้านบาทในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายสำรวจภาคสนามทั้งค่าน้ำมันที่พักค่าพี่เลี้ยงรวมกว่า 660,000 บาทเพื่อประเมินความถูกต้องในการแปรภาพถ่ายดาวเทียมแต่ระบบ GIS ที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอ้างว่านำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรครอบคลุมสินค้าเพียง5ชนิดคือข้าวมันสำปะหลังสับปะรดปาล์มน้ำมันและยางพาราไม่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับท่านประธานครับข้อมูลข้าวโพดในปี2569จะทำบนฐานสถิติในอดีตและข้อมูลพยากรณ์ที่น่าสงสัยแม้มีการลงพื้นที่จริงแต่ก็เป็นการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นต้นฤดูการเพาะปลูกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่าก่อนเผยแพร่ข้อมูลได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาเกษตรแล้วแต่เมื่อดูชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกับมีเพียงข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีตัวแทนเกษตรกรหรือสภาเกษตรกรเข้าร่วมการพิจารณาเป็นการประชุมที่รับรองกันเองในส่วนของข้าราชการนอกจากนั้นยังพยากรณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง

0: ษัทรุ่นที่2ทั้งที่รุ่นที่1ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จโดยพยากรณ์ว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.47 หรือเพิ่มขึ้น 166,000 ไร่ทั้งที่ปี68ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเพียง 21,000 ไร่ท่านประธานครับผมไม่แปลกใจที่เกษตรกรจะตั้งแง่กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพราะการทำงานขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในทุกระดับเมื่อเปิดดูงบประมาณในปีนี้โครงการส่วนใหญ่เป็นการอบรมพัฒนาผู้บริหารและนักวิจัยเป็นการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการค่าใช้จ่ายหมดไปกับค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางงบอบรมสัมมนาทั้ง6โครงการเป็นงบอบรมบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจำนวน582คนไม่มีบุคคลภายนอกแม้แต่คนเดียวไม่มีเวทีให้เกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมท่านประธานครับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นต้นทางในการกำหนดราคาสินค้าเกษตรและนโยบายที่กระทบกับรายได้ของเกษตรกรมีคนได้มีคนเสียและทุกครั้งเจ้าสัวได้เกษตรกรเสียข้อมูลในทางสถิติทางวิชาการอาจมีความผิดพลาดที่ยอมรับได้แต่สำหรับเกษตรกรตัวเลขราคาข้าวโพดที่ผิดกันเพียง45สตางค์หมายถึงรายได้ทั้งปีเป็นเงินเลี้ยงครอบครัวค่าปุ๋ยค่ายาและจ่ายหนี้ทกส.ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรจึงมีความสำคัญผมอยากให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกลับไปทบทวนการทำงานให้โครงการต่างๆมีความผูกพันกับพี่น้องเกษตรกรและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งดังนั้นผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าเป็นเงิน 109.147 ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณสูงถึง 20% ที่สูงขนาดนี้ก็เพราะว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมธิการของหลายๆกรมครับยังดูแล้วผิดทิศผิดทางไม่รู้ภารกิจหน้าที่ผมขอใช้เวลานิดเดียวก็คือยกตัวอย่างเพียงแค่กรมเดียวเท่านั้นที่จะให้ท่านประธานได้เห็นภาพงบประมาณของกรมประมงครับจำนวน 4,800 ล้านบาทครึ่งหนึ่งก็คือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบประมาณในด้านบุคลากรคือองค์กรนี้มีเงิน 4,800 ล้านเป็นบุคลากรซะ 2,400 ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดแล้วนะครับแทนที่จะทำให้ถูกทิศถูกทางแทนที่จะทำให้ตรงตามภารกิจกรมประมงณขณะนี้อย่างที่ทราบกันครับนี่น่ายินดีมากว่าเช้าวันนี้ท่านรองนายกที่ดูแลด้านคลังได้มาดูด้วยตัวเองที่มาเป็นประธานกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอยู่ผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดสรรลงมานั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือทุกร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในวันนี้ตายทั้งเป็นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่กรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลวันนี้กรมประมงกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนผมขอยกตัวอย่างครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนคืออะไรท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่นี่คือภาพที่ผมเพาะได้เห็นว่ามีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของท้องถิ่นในหมุดสีน้ำเงินและมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงพยายามไปตั้งอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วยผมเลยสงสัยครับว่าเอ๊และสุดท้ายมันจะทำไปเพื่ออะไรนะครับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน3

0: 120,000 บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทผมพูดในห้องงบประมาณห้องใหญ่ในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานดูตัวเลขครับปรับลดไป 750,000 นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรหนึ่งท่านสุพนัทเป็นอนุกรรมการชุดนี้อยู่ตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้แต่กรมประมงก็ไม่สนใจไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนยังไงสิ่งที่ท่านอธิบดีชี้แจงในห้องกรรมาธิการชุดใหญ่ท่านประธานลองดูครับภารกิจที่ท่านอธิบดีบอกว่ามันจำเป็นมากๆท่านอธิบดีตอบว่ามันจำเป็นเนื่องจากว่าต้องลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวต้องทำเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องเศรษฐกิจนี่ผมไม่อยากจะตัดคลิปคำพูดท่านมานะครับในด้านเศรษฐกิจนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกท่านทิพย์ดีตอบว่าจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการจ้างงานก่อสร้างนี่ภารกิจหน้าที่ของกรมประมงสักข้อไหมท่านประธานดูสินี่ผมถึงบอกว่าท่านประธานกรรมาธิการได้ลองดูครับว่าสิ่งที่อนุมัติงบประมาณมามันเป็นแบบนี้มันไม่เหมาะสมและมันยิ่งตอกย้ำหัวใจของพี่น้องเกษตรกรคนทั้งประเทศผมไม่ได้บอกนะครับว่าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมันไม่ดีแต่ผมบอกว่าด้วยยุคสมัยนี้ที่ท่านตัดงบประมาณมา 11,000 ล้านท่านตัดเหี้ยนหมดทุกโครงการที่แม้กระทั่งจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่โครงการที่ช่วยเหลือใครกันแน่กลับได้รับการอนุมัติที่ผมถามว่าช่วยเหลือใครกันแน่มีเพจ Insight อุดรเขาไปโพสต์เมื่อวันที่2กรกฎาคมบอกว่าปี70อุดรได้งบประมาณก่อสร้างดีใจมากๆได้229ล้านไม่แปลกใจครับดีใจด้วยแต่ท่านดีใจแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กลัวว่าโพสต์นี้จะไม่ชัดมีบุคคลปริศนาไปคอมเมนต์เมื่อ9สัปดาห์ก่อนบอกว่าเพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเป็นคนอุดรนะครับก็เลยมีโครงการแบบนี้โครงการนี้ความจริงแล้วน่าจะไปลงจังหวัดอื่นก็ได้แต่เพราะว่ามีรัฐมนตรีชื่อวัชรพลขาวขำนำสิ่งดีๆมาให้ชาวอุดรกลัวเขาไม่รู้มีไปตอกย้ำอีกแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดคือหน้าต่อไปครับผมก็ไปหาข้อมูลในเพจข่าวอุดรเมื่อปี68นะ7เมษาปี68พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกุมภาวาปีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมจุดการเรียนรู้กระตุ้นการท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรมีการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ60กว่าล้านบาทภายใต้หน่วยงานระดับท้องถิ่นท่านประธานครับนี่วันนี้จังหวัดอุดรนี่เขารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำครบทุกสายพันธุ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือปลาหมอคางดำที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จะเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าแต่ด้วยกระบวนการพิจารณางบประมาณแบบนี้ครับที่ผมไม่สามารถกดเห็นชอบได้ในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะมันมีการจัดตั้งจัดสร้างศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีมากกว่าใส่ใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและวันนี้เวลาเดียวกันศาลปกครองกำลังจะตัดสินคดีในวันนี้ที่ฟ้องต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำและปล่อยปลาละเลยจะต้องได้รับการตัดสินในวันนี้ฝากพี่น้องประชาชนติดตามด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์สุมโนธรรมเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกับผมนายณัฐพงษ์สุมโนธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสมุทรสาครพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนความเห็นนะครับในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ผมขอปรับลด 5% นะครับในเชิงสัญลักษณ์นะครับก็จริงๆหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องเอามาพูดอภิปรายในวันนี้ในห้องประชุมใหญ่แห่งนี้นะครับเพราะว่าผมได้ถามนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกรมประมงนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถามเป็นด้วยวาจาก็ไม่ตอบไม่ชัดเจนถามเป็นเอกสารไปก็ไม่ได้รับการส่งกลับมา

านะครับจริงๆหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับที่ท่านณัฐชาได้พูดไปเมื่อสักครู่เลยครับศูนย์แสดงพรสัตว์น้ำก็เกิดคำถามครับว่าแน่นอนว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำได้แต่ถามว่าทางกรมประมงเองนะครับในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาประมงในขณะนี้ที่มีปัญหามากมายทั้งเชิงโครงสร้างและปัญหาต่างๆนานาท่านทำหน้าที่ของท่านได้ดีแล้วหรือยังครับจะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องพูดตรงนี้ไว้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านประธานผมต้องบอกว่าพอบางรายการที่ไปดูเนี่ยครับพอเห็นแล้วนะครับที่จะเอาไปทําต่อให้ท่านทําสําเร็จนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาประมงได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องกุ้งนะครับผมเห็นท่านตั้งงบประมาณในปี70นะครับกรมประมงขอก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะผมก็ถามว่าอัจฉริยะเนี่ยครับอัจฉริยะอะไรนะครับจะเห็นผลผลิตหรือลดต้นทุนได้อย่างไรนะครับผมไม่ได้อยากรู้หรอกครับว่าจะมีเซ็นเซอร์กี่ตัวจะมีแผงโซลาร์เซลล์เท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าเกษตรกรพี่น้องชาวประมงหรือแม้กระทั่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับถ้าถามว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตต้องถามว่าลดลงเท่าไหร่ครับและจะเพิ่มผลผลิตจากกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งที่บอกว่าไอโครงการเนี่ยจะนำไปสู่การทำให้น้ำดีขึ้นรัฐทําให้มีการลอดของกุ้งกล้ามกรามเพิ่มมากขึ้นก็ต้องถามว่าลอดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่บอกว่าจะช่วยในเรื่องของอัจฉริยะลดต้นทุนค่าไฟที่เป็นต้นทุนที่สําคัญในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยลดลงได้เท่าไหร่แล้วกี่ปีคืนทุนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็ยังได้รับคําตอบที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือทั้งหมดทั้งมวลที่จะบอกไปก็คือว่าหรือมันน้อยนิดมากน้อยนิดจนไม่เห็นว่ามันจะแก้ไขปัญหากุ้งนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมกุ้งขณะนี้หรือพี่ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรกุ้งเจอเนี่ยจะแก้ไขได้ยังไงนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าไอโครงการนี้นะครับจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแน่นอนว่าเป็นประโยชน์ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นยังไงได้บ้างนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมไปดูนะครับโครงการลักษณะเดียวกันนี้นะครับไม่ได้สร้างเพียงแค่แห่งเดียวครับปีนี้ขอมา6แห่งรวมงบประมาณทั้งสิ้น97ล้านบาทเศษนะครับแล้วผมลองไปดูนะครับในเอกสารนะครับโรงเพาะพันธุ์กุ้งอัจฉริยะนี่ครับที่ขอมามีจะทำที่ลพบุรีกับพัทลุงนะครับพอมาเทียบกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการราคาแพงที่สุดแล้วก็ราคาที่ถูกที่สุดมาดูนะครับก็พบว่ามีราคาต่างกันประมาณ 747,600 บาทนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ต่างกัน 700,000 กว่าบาทเนี่ยโอเคอาจจะด้วยสถานที่หรือด้วยความแตกต่างของเรื่องต่างๆเนี่ยทำให้มีราคาที่แตกต่างกันแต่ถามไปในห้องกรรมธิการงบประมาณก็ไม่ได้รับคำตอบครับท่านประธานครับแต่สิ่งที่ผมกังวลไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าราคาก่อสร้างที่ต่างกันเท่านั้นนะครับมันคือเรากำลังเกาไม่ถูกที่คันครับท่านประธานต่อให้ทางกรมประมงเองอาจจะชี้แจงได้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ราคามันต่างกันเพราะอะไรแต่ผมถามว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยครับมีคำถามใหญ่ว่าไอการลงทุนโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเหล่านี้คือคำตอบที่สำคัญที่สุดต่อวิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งไทยวันนี้จริงหรือครับประเทศไทยนะครับผมขอไล่เรียงแบบนี้เราเคยส่งออกนะครับกุ้งกุลาดำนะครับเคยส่งออกเป็นหัวหอกในการสร้างเศรษฐกิจเข้าประเทศนะครับเคยอยู่ในยุครุ่งเรืองจนวันนี้ก็หยุดไปนะครับจนมาถึงยุคของกุ้งขาแว่นน้ำไม้นะครับที่ประเทศไทยเคยส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับจนมาเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนนะครับจนมีปัญหาที่ตอนนี้ก็คือนำไปสู่เรื่องของการติดหล่มที่ยังไม่สามารถจะกลับมายืนแถวหน้าได้นะครับก็การส่งออกก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงนะครับที่ทำให้เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมกุ้งนะครับมีความสำคัญและอีกด้านหนึ่งก็คือกุ้งขาวแว่นน้ำไม้นี่เองก็เป็นกุ้งที่มีศักยภาพนะครับในการส่งออกแต่ปัจจุบันนี้ยังติดหล่มอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ากุ้งกล้ามกรามไม่สำคัญนะครับแต่ผมก็ถามนะครับว่าสำคัญครับแต่ต้องถามว่าหลักคิดในการใช้งบประมาณและการเกาให้ถูกที่คันของท่านเนี่ยถูกต้องจริงๆหรือเปล่าครับวันนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับว่าท่านจะแก้ไขกุ้งแวนไม้ยังไงนะครับกุ้งกุลาดำท่านจะเอายังไงนะครับทั้งที่กุ้งเหล่านี้คือกุ้งที่มีศักยภาพในการส่งออกค่อนข้างสูงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ท่านไม่แก้ไขเนี่ยไม่แก้ไขเพราะว่าเกรงใจใครหรือเปล่าครับหรือว่าท่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับในวันนี้นะครับโจทย์ของกุ้งไทยนะครับมีทั้งเรื่องโรคระบาดนะครับคุณภาพและการเข้าถึงลูกพันธุ์นะครับที่มีประเด็นเรื่องว่ามีการผูกขาดกันหรือไม่นะครับต้นทุนอาหารกุ้งนะครับ

0: ่าไฟค่าพลังงานที่ทุกวันนี้ก็แพงมหาศาลทำให้เรามีการแข่งขันที่ยากลำบากกับประเทศคู่แข่งนะครับผมก็เลยจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ท่านจะไปทำทั้งหมดเหล่านี้ครับมันตอบโจทย์ปัญหาที่เราเป็นปัญหาจริงๆหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วนะครับความอัจฉริยะนะครับต้องวัดจากผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนะครับกล่าวให้ถูกที่คันนะครับอย่าให้อัจฉริยะอยู่แค่ในชื่อโครงการมีเซ็นเซอร์นะครับไม่ได้แปลว่าสมาร์ทครับมีซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้แปลว่าสมาร์ทหรือมีโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้แปลว่าสมาร์ทครับถ้าสุดท้ายนะครับเกษตรกรนะครับยังขายกุ้งไม่ได้ราคานะครับต้นทุนยังสูงโรคระบาดหรือประเทศไทยยังแข่งขันไม่ได้การส่งออกกุ้งก็ยังติดลมอยู่แบบนี้นะครับสิ่งที่อัจฉริยะที่สุดนะครับผมคิดว่าคือการจัดสรรงบประมาณนะครับที่ถูกต้องกับปัญหานะครับแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับเอาจริงเอาจังแล้วก็ทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้รวมถึงพี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนี่ก็เป็นที่มานะครับที่ผมตั้งประเด็นคำถามและขอสงวนความเห็นเอาไว้นะครับยังไงนะครับอยากเห็นนะครับรัฐบาลนะครับแก้ไขปัญหาอย่างเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่แก้ไขปัญหาอย่างไม่ถูกที่ขันนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านสุรทินวิจารณ์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินวิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงใหญ่กระทรวงเกษตรนะครับงบประมาณที่ได้รับก็เยอะวันนี้ผมพรรคประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ขอตัด 0.01% นะครับนิดหน่อยนะครับท่านครับกระทรวงเกษตรได้รับงบไปทั้งหมด 120,000 กว่าล้านบาทนะครับงบประมาณเงินนอกก็ประมาณอีก351ล้านบาทท่านประธานครับกระทรวงนี้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเกษตรกรไม่ว่าชาวไร่ชาวนานะครับทั้งน้ำบนดินนะครับหวังพึ่งกระทรวงนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรยังรออยู่ท่านประธานครับอย่างเช่นก็ประมาณว่าจะให้ไร่ละ 1,000-2,000 บาทวันนี้ท่านรัฐมนตรีคลังนะครับก็มานั่งฟังอยู่ด้วยท่านประธานครับถ้าหากหลังจากหน้าฝนไปหน้าแล้งหลังจากปีใหม่แล้วถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่รับเงินก้อนนี้ผมเข้าใจว่าจำเป็นต้องเดินขบวนท่านประธานครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขอตัด 0.01% ก็คือมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกรณีที่เราหาลือเพื่อไปที่กรมบางกรมอย่างเช่นกรมชลประทานนะครับเรื่องยังอืดอยู่ท่านประธานนะครับอย่างเช่นกรณีการขุดลอกหนองน้ำที่บ้านโนนตาเถนตำบลหนองเม็กนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื้อที่ตั้ง40ไร่พี่น้องต้องใช้หนองน้ำตัวนี้ในหมู่บ้านเพื่อเป็นน้ำที่อุปโภคบริโภคทุกวันนี้น้ำแดงไปหมดแล้วนะครับซักผ้ายังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ยังอืดอยู่นะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เขื่อนฝั่งตะลิงของวัดโพศพผลเจริญตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านประธานก็คงได้ทราบเพราะว่าผมหาลือมาตั้งแต่เป็นผู้แทนใหม่ๆนะครับมาถึงปัจจุบันยังไม่รับการแก้ไขเลยทั้งสองกรณีนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านประธานครับก็คืออยากตั้งข้อสังเกตก็คือกรมปศุสัตว์ท่านประธานครับกรมปศุสัตว์มีกรณีของตีนไก่ตีนไก่ที่ส่งไปขายประเทศจีนปรากฏว่าทางจีนบอกว่าตีนไก่ที่ส่งไปขายที่จีนนั้นเป็นตีนไก่ที่เอามาจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นตีนไก่ไทยและส่งไปขายที่จีนเมื่อเขาตรวจสอบพบเขาก็มีการร้องเรียนสมาคมผู้ส่งออกร้องเรียนมาที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานครับจนกระทั่งทางรัฐบาลจีนนะครับได้ตัดโควต้านำเข้าที่แรกว่าจะตัดอยู่5โรงงาน5บริษัทอย่างนี้ตัดไปตั้ง22บริษัทท่านประธานครับอันนี้คือปัญหาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นต้องแก้ไขท่านประธาน

0: ท่านครับมันกระทบรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศชาตินำเข้าสู่บ้านเรานะครับท่านประธานที่ครับที่เคารพครับในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรนั้นมียุคหนึ่งคือยุคท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรช่วงนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขและมีความหวังนะครับที่สุดว่าจะรับการฟื้นฟูชีวิตเขาเพราะฉะนั้นการบริหารงานช่วงนั้นเปรียบเทียบช่วงนี้มันช้าท่านประธานครับการแก้ปัญหามันช้านะครับอย่างเช่นผลไม้สมัยก่อนไม่มีผลไม้ทุเรียนนี่วางข้างทางท่านประธานครับทุกวันนี้วางข้างทางไปหมดนะครับทุเรียนในสวนก็ราคาถูกกิโลกรัมละ30บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขผมจึงขอตัดกระทรวงเกษตร 0.01% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกรมีดีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้กับผมขอสงวนคำแปลยติงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงที่ 0.186 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ100กว่าล้านโดยมีเหตุผลสำคัญ4ประเด็นหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมในการตั้งงบประมาณการสร้างภาระผูกพันระยะยาวโดยไม่จำเป็นในห่วงเวลาที่สถานการณ์การคลังของเราใกล้ชนเพดานและการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หรือตัวชี้วัดดังนี้ครับท่านประธานครับเราพบการตั้งงบประมาณหมวดค่าเช่ารถยนต์ในหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับปี69และหากปล่อยผ่านไปก็จะกลายเป็นภาระงบประมาณผูกพันยาวไปถึงปี75ยกตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรขอเช่ารถไฟฟ้าสัญญาปี70ถึงปี75งบประมาณในปี70ขอมาที่8ล้านเศษผูกพันงบประมาณยาวไปถึงปี75รวมวงเงินทั้งสิ้น58ล้านเศษตอนแรกผมเห็นก็นึกชมนะครับว่าหน่วยงานจะเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานสะอาดแต่นี่คือการก่อภาระใหม่เพราะปีงบประมาณปี69มีการตั้งงบเช่ารถยนต์ไปแล้ว1รายการผูกพันไปถึงปี74วงเงินทั้งสิ้น87ล้านบาทหากจะอ้างเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเมื่อนำมาหักลบกับการก่อภาระผูกพันงบประมาณใหม่แล้วถือว่าได้ไม่คุ้มเสียนอกจากนี้ยังมีสำนักปลัดกระทรวงกรมฝนหลวงการบินเกษตรกรมมันไหมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีพฤติกรรมตั้งงบเช่ารถใหม่ในปี70ผูกพันยาวไปถึงปี75ทั้งที่เพิ่งได้งบผูกพันไปหมาดๆเมื่อปี69และไม่พบหลักฐานข้อมูลการเช่าเดิมในรายการเหล่านี้เลยรวมวงเงินที่ขอมาในปี70ทั้งสิ้น16ล้านบาทเศษและจะเป็นภาระผูกพันงบถึงงบประมาณปี70ทั้งสิ้น100กว่าล้านบาทผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับประเด็นต่อมาเงินภาษีของประชาชนต้องใช้คุ้มค่านะครับแต่เรากลับพบการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดซื้อไปเมื่อปีที่แล้วเช่นกรมปศุสัตว์ขอซื้อเครื่องวิเคราะห์สารตกค้างมูลค่าสูงถึง26ล้านบาทกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอซื้อรถตู้12ที่นั่ง 1.3 ล้านบาทและสสก.ขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศที่ 1.2 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่งจัดหาไปในปี69นอกจากนี้กรมการข้าวมีการตั้งงบซื้อรถบรรทุกล้าน5รถแท็กเตอร์ล้าน8ในขณะที่รายการอื่นๆที่มีชื่อเดียวกันแถมกรมเดียวกันอีกกลับตั้งงบมาต่างกันอยู่ที่1ล้าน5แสน1,000บาทและล้าน7กว่าบาททำไมราคามันถึงต่างกันครับทั้งที่มันใช้ชื่อเดียวกันแบบลอกกันมาต่อมาในส่วนของกรมประมงมีการของบซื้อรถตู้ล้าน6 2รายการทั้งที่กรมอื่นๆส่วนใหญ่ของบมาแค่ล้าน3แต่กรมประมงล้าน6ทั้งที่รายการเหมือนกันนะครับ ดยสิ่งที่น่าสังเกตคือรายการของจังหวัดขอนแก่นที่มีรายการนี้อยู่ในกรมปศุสัตว์ด้วยเพียงแต่อยู่คนละอำเภอตำบลกันอย่างไรก็ดีรายการชื่อเดียวกันทำไมราคาถึงแพงกว่าถูกกว่าดังนั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณผมจึงขอเสนอตัดรายการที่เราจัดซื้อในปี69และลดราคารายการชื่อที่เหมือนกันแต่ราคาแพงกว่ากันให้ใช้ในราคามาตรฐานเดียวกันประเด็นต่อมาครับในส่วนของกรมการข้าวมีการขอชุดอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้จำนวน25รายการกระจายทั่วประเทศรายการละ3ล้านกว่าบาทแต่ในปี69โครงการนี้ได้รับการจัดสรรรายการละ2ล้าน5แต่ในปีนี้กลับเป็นรายการละ3ล้านและที่สำคัญที่สุดต้องยกเลิกการประกวดราคาเพราะไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติแถมตัวชี้วัดนี้บรรลุเป้าหมายเพียงพื้นที่แค่10ไร่จากแผน500ไร่ดังนั้นกระผมจึงขอปรับลดงบประมาณลงรายการละ 609,000 ให้เหลือเท่ากับปี69ที่ 2,500,000 ครับเพราะไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มงบในโครงการที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายคือเรื่องคลาสสิกของระบบราชการนั่นคือการของบจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่พอไปดูตัวชี้วัดกับพบว่าเป้าหมายลดลงเช่นบางโครงการและผลผลิตของกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมกรมหม่อนไหมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติผมขอเสนอปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมให้กลับไปเท่ากับปี69หรือปรับลงทั้งสิ้น23กว่าล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของกรมการข้าวโครงการพัฒนาเกษตรปาดเปืองกรมพัฒนาที่ดินผลผลิตการเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและกรมบัญชีสหกรณ์โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรที่ดินขอเสนอปรับลดงบประมาณลงทุกรายการให้กลับไปเท่ากับปีงบประมาณปี69และปี68เฉพาะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นอกจากทุกผลผลิตและโครงการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนู้นเหล่านี้นะครับล้วนมีพฤติกรรมคล้ายกันคือตัวชี้วัดเป้าหมายลดลงแต่ยังของบประมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะกับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ลดลงครับท่านประธานครับหากเราตัดเนื้องอกของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นคือการซื้อซ้ำซ้อนและแพงเกินจริงการสัมมนาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลการเช่ารถที่สร้างภาระผูกพันในปีนี้เราจะประหยัดงบประมาณลงไปกว่า100ล้านบาทขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกิติชัยเอ่งชวนเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติชัยชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่ในมาตรา15กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมขอสงวนความเห็นในการปรับลด 1% ซึ่งเป็นการปรับลดในเชิงสัญลักษณ์ท่านประธานที่เคารพครับผมได้พิจารณาในเอกสารที่ทางฝ่ายเลขาได้จัดส่งมาให้ผมดูในเล่มที่3วงเล็บ1เนี่ยรายการปรับลดเนี่ยในกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมาสะดุดอยู่ตรงที่กรมการข้าวครับกรมการข้าวเนี่ยนะครับในเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีรายการปรับลดเยอะมากครับรายการปรับลดเนี่ยรวมแล้ว10หน้านะครับเป็น100โครงการนะครับที่ถูกปรับลดและเมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละโครงการที่มีการปรับลดเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการตัดโครงการแต่เป็นการปรับลดราคาของโครงการที่เสนอมาเมื่อไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับรายการที่ปรับลดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งที่เห็นชัดก็คือรายการครุภัณฑ์ ที่กรมการข้าวได้ตั้งงบประมาณมาแล้วผ่านกระบวนการต่างๆของสำนักงบประมาณก็ดีในกระบวนการก่อนกันกรองก่อนที่จะเข้าครม.ก็ดีจนมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าราคากลางที่ได้เนี่ยได้มาจากไหนก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการนะครับที่ได้ท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างละเอียดรอบคอบนะครับถ้าดูในรายละเอียดแล้วรายการปรับลดนะครับบางรายการก็เป็นหลักล้านบางรายการก็หลักแสนบางรายการก็หลักหมื่นสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เพื่อที่จะนำเสนอในสภาแห่งนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่3สมัยนะครับทุกปีเราจะเห็นว่าในการพิจารณาของกรมการข้าวเนี่ยมีปัญหาทุกปีครับและมีการถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการทุกปีเพราะว่าการตั้งงบประมาณของกรมการข้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือโอเวอร์นะครับแล้วก็วันนี้มันก็ปรากฏให้เห็นแล้วว่าใน10หน้าร่วม100โครงการเนี่ยที่มีราคาที่สูงกว่าราคากลางหรือราคาท้องตลาดหรือราคาที่ระบบราชการเขาใช้เนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหน่วยงานนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องตั้งข้อสังเกตเป็นการฝากไปว่าในปีถัดไปผมคิดว่าหน่วยงานนี้คงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดความจริงกรมการข้าวเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่ว่าพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวนาชาวนาก็ต้องอยู่กับข้าวภารกิจของกรมการข้าวเนี่ยจริงๆมีหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาในเรื่องของข้าวประเภทต่างๆในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการผลิตข้าวของเกษตรกรและที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแนวทางการลดต้นทุนการผลิตผมดูในรายการที่ถูกปรับลดเนี่ยเรื่องของการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าในเรื่องของราคาเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะครับถัดไปก็คือกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรท่านอาจจะมีงานหลายหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นงานที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเขาบ่นกันทั้งประเทศนั่นก็คือเรื่องราคาปุ๋ยปุ๋ยแพงก่อนหน้านี้อาจจะมีปัจจัยภายนอกในเรื่องของภาวะสงครามก็ดีเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีอะไรต่างๆก็ดีทำให้ปุ๋ยขึ้นราคาแพงขึ้นแต่เมื่อน้ำมันลดราคาปุ๋ยไม่ลดราคาปุ๋ยยังคงแพงอยู่ผมมาดูในรายละเอียดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรมีอยู่แค่โครงการเดียวครับก็คือโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก9ล้าน6แสนบาทซึ่งถ้าดูตามวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของปุ๋ยนะครับแต่เน้นไปเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนั่นก็คือการไถกลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับกรมวิชาการเกษตรสิ่งที่ต้องฝากก็คือว่าปัญหาเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปัจจัยการผลิตปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญพืชเกษตรทุกชนิดนะครับใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเดี๋ยวนี้ที่เกษตรกรปลูกกันเยอะก็คือทุเรียนนะครับและพี่น้องในทางภาคอีสานพืชแทบทุกชนิดใช้ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยเมื่อปุ๋ยมีราคาแพงเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็เพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของปัญหากรมส่งเสริมสหกรณ์เราจะเห็นว่าสหกรณ์ไม่ว่าสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหลายสหกรณ์ประสบผลสำเร็จแต่อีกจำนวนมาก ที่มีปัญหาความล้มเหลวในเรื่องของการจัดการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเป็นการส่งเสริมสหกรณ์เราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวสหกรณ์นั้นล้มสหกรณ์นั้นมีปัญหานะครับมีการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นประเด็นที่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดในทุกครั้งที่เกิดปัญหากรมส่งเสริมสหกรณ์มักจะอยู่วงนอกเสมอซึ่งแน่นอนครับเมื่อเกิดผลกระทบแล้วการแผ่ขยายในวงกว้างในหมู่เกษตรกรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขามาเป็นสมาชิกที่มาจ่ายให้กับสหกรณ์เนี่ยก็ย่อมมีความสำคัญสำหรับแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลเพียงประเด็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยผมก็ดูในรายงานในเล่มของงบประมาณก็ยังไม่มีประเด็นยังไม่มีโครงการอะไรที่เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งให้ชัดเจนสมกับคำว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
4: แล้วออกมาก
5: ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขอสงวนคำแปรยติมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานเดียวที่ทำให้ผมต้องสงวนคำแปรยติของกระทรวงเกษตรหน่วยงานเดียวนี้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าด้วยเรื่องข้าวโพดครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับข้าวโพดเป็นอาชีพเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นคนจนและเป็นเรื่องตลกร้ายครับของชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานที่เคารพผมเคยเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์และอุปทานข้าวโพดเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากกว่าผลผลิตในประเทศไทยท่านประธานครับถ้าเป็นที่อื่นข้าวโพดจะต้องราคาดีเพราะความต้องการมากมีการแย่งกันซื้อมีแต่ประเทศไทยเนี่ยครับท่านประธานโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานครับพี่น้องต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมถึงขั้นต้องปิดถนนจนเป็นภาพชินตาของจังหวัดเพชรบูรณ์และอีกหลายๆพื้นที่ท่านประธานครับข้าวโพดมีความต้องการใช้ในประเทศไทย8,500,000 ตันถึง9,000,000 ตันต่อปีแต่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดสามารถปลูกได้ประมาณไม่เกิน5,000,000 ตันต่อปีจึงต้องนำเข้าส่วนที่เหลืออีก4,000,000 ตันท่านประธานครับวัฏจักรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดแม้จะเป็นอาหารสัตว์แต่ก็เป็นต้นทางของอาหารคนเกษตรกรครับชาวไร่ปลูกและขายข้าวโพดให้พ่อค้าคนกลางรายย่อยพ่อค้าคนกลางรายย่อยขายให้พ่อค้าคนกลางรายใหญ่แต่ละจังหวัดที่มีไซโลสามารถกักเก็บข้าวโพดได้จากนั้นครับส่งต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์ขายไปยังผู้เลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์ขายสัตว์ขายเนื้อสัตว์ให้บริษัทรายใหญ่บริษัทรายใหญ่รายนั้นเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อสัตว์ท่านประธานครับก่อนที่จะขายให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปท่านประธานครับผมก็ได้เรียนต่อครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่สูงขึ้นอีกว่าเหตุการณ์ของความต้องการของสินค้าที่มีมากกว่าผลผลิตนั้นราคาตกต่ำได้มีอยู่ปัจจัยหนึ่งครับก็คือว่ามีผู้ครอบงำหรือผู้มีอิทธิพลเหนือวงจรนั้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมดท่านประธานครับใครคือผู้เล่นสำคัญในวัฏจักรนี้ใครเป็นผู้ขายผู้กำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทใครเป็นผู้กำหนดราคาปุ๋ยเคมีใครเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อข้าวโพดรัฐบาลหรือในทุนใครเป็นผู้กำหนดราคาอาหารสัตว์และใครเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ใครครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่พิษณุโลกแม่ฮ่องสอนมีความแตกต่างในช่วงฤดูการเพาะปลูกและในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวบางพื้นที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคมแถวบ้านผมเพชรบูรณ์ลมสากลมเก่าน้ำหนาวเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมแต่ที่เหมือนกันครับท่านประธาน
4: ที่เหมือนกันคือชาวไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นคนยากจนมีหนี้สินธกส.มีหนี้สินสหกรณ์มีหนี้นอกระบบที่ต้องไปเอาปุ๋ยยาไปเอาเมล็ดพันธุ์มาจากในทุนแล้วเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถูกหักถูกตัดราคาถูกคิดดอกเบี้ย 20-30% ต่อปีต่อฤดูกาลเพาะปลูกท่านประธานครับเรามาดูว่าเหตุใดผมจึงแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราทราบกันดีครับว่ามันเกิดวิกฤตของสงครามในระดับโลกจึงส่งผลให้1น้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการเพาะปลูกราคาแพงปุ๋ยเคมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกระสอบละ800กลายเป็น 1,400-1,500 ท่านประธานครับนั่นหมายความว่าวินยูชนย่อมคิดได้ว่าราคาต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นสูงขึ้นแต่มีหน่วยงานหนึ่งครับหน่วยงานที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับการคิดคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดทั่วประเทศบอกว่าต้นทุนการเพาะปลูกปีนี้ต่ำลงจากปีที่แล้วผมถามว่าเอาสมองส่วนไหนคิดท่านประธานครับปี2568ต้นทุนต่อกิโลกรัมอยู่ที่7.08 บาทปีนี้ปี2569ต้นทุนอยู่ที่7.03 บาทย้ำอีกทีว่าเอาสมองส่วนไหนคิดหน่วยงานนี้ครับท่านประธานครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์โดยการชักชวนของท่านสสพิมพรพรพิธิพันธ์วันนั้นสสเพชรบูรณ์เราไปหลายท่านท่านประธานที่เคารพครับผมถามผมคิดเฉพาะปัจจัยเรื่องปุ๋ยเรื่องเดียวผมถามสำนักงานนี้ว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ย1ไร่เนี่ยกี่กิโลกรัมเขาหยุดไปสักพักปรึกษากันแล้วบอกว่า60กิโลกรัม60กิโลกรัมนั้นกระสอบกว่าครับท่านประธานสักครู่ผมให้ข้อมูลกับท่านประธานว่ากระสอบนึงมันปรับเพิ่ม600ถึง700บาทแต่ท่านคิดยังไงว่าปีนี้ต้นทุนการเพาะปลูกมันต่ำลงอันนี้ไม่รวมค่าไถค่าเก็บเกี่ยวและค่าอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ครับท่านประธานครับหน่วยงานนี้ผมซึ่งทราบจริงครับว่าเต็มไปด้วยการคาดการณ์การพยากรณ์การสุ่มและการสำรวจจากคนที่เป็นอาสาซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นมืออาชีพขนาดไหนแต่ได้ทราบข้อมูลครับท่านประธานครับว่าทั้งหมดนะครับ 400,000 ครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดหน่วยงานนี้สุ่มสำรวจเพียงไม่เกิน600รายอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบต่อพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานผมขอตั้งข้อสังเกตวันนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดของผมข้อสังเกตนั้นก็คือว่าวันนี้ราคาข้าวโพดเป็นยังไงวันที่ราคาแย่คือวันที่เกษตรกรต้องขายวันที่ราคาดีคือวันที่ข้าวโพดอยู่ในมือในทุนวันนี้เครื่องตรวจวัดความชื้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหรือไม่วันนี้ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์รับซื้อว่ามีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4วันนี้เกมขึงพืชชาวไร่เป็นเกมของใครท่านประธานที่เคารพครับผมอยากสรุปอย่างนี้ครับว่าอย่าคิดว่าชาวไร่ข้าวโพดเป็นทาสวันหนึ่งถ้าพี่น้องผมเลิกปลูกข้าวโพดบางคนจะต้องจบอาชีพบางคนจะต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงในอนาคตในระยะยาวสุดท้ายจริงๆใครเอาเปรียบใครโกงชาวไร่ขอมันชิบหายครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คำว่าชิบหายก็ไม่ถอนแล้วครับแต่ว่าไม่ต้องบันทึกไว้นะครับมันเป็นการสาปแช่งถึงแม้จะไม่เอ่ยนามก็ดูไม่สุภาพนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจำนวน43ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยจำนวน4ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเชิญท่านพงศกรอนุพรเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กับผมนายพงศกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นวันนี้ต้องขออนุญาตที่จะร่วมอภิปรายงบประมาณในวาระ2ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570ได้พิจารณาเสร็จสิ้นและจะอภิปรายตามที่ท่านประธานได้ชี้แนะตั้งแต่เมื่อวานว่าให้อภิปรายในวาระ2จริงๆแต่ก็อยากฝากท่านประธานให้บรรยากาศในการอภิปรายซึ่งผ่านๆมานั้นผมมั่นใจว่าและดูด้วยสายตาว่าดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งโครงสร้างในการอภิปรายในวาระ2ว่างบจะต้องเท่าไหร่ทำอะไรจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ประชาชนได้อะไรมีปัญหาอะไรเสนอให้แก้ไขอย่างไรผมได้แปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรไว้ 2% เป็นภาพรวมซึ่งกระทรวงเกษตรจะได้รับงบประมาณทั้งหมดต่อปีไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาทครั้งนี้ผมขออนุญาตที่จะต้องเข้าสู่กรมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกรมที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมชนประทานซึ่งในเนื้อหาที่ผมจะอภิปรายนั้นไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจซึ่งพวกเราก็คงจะทราบกันนะครับว่ากรมชนประทานเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรที่เป็นอัจฉริยะสร้างความมั่นคงทางน้ำ Water Security และมีคุณค่าในการบริการเพิ่มคุณค่าในการบริการปี2580พันธกิจไม่ว่าจะเป็นพัฒนาแหล่งน้ำจัดน้ำให้เพียงพอส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือบริหารจัดการน้ำที่ผมจะอภิปรายในงบประมาณของกรมชลประทานซึ่งปี2570ได้รับจัดสรรมา 78,946 ล้านบาทเป็นงบประจำ 6,290 ล้านบาทเป็นงบลงทุนถึง 72,656 ล้านบาทในส่วนที่ผมจะอภิปรายนั้นในงบของกรมชลประทานจะจัดแยกเป็นงบบุคลากรงบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงบยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำงบตามพระราชดำริปรับปรุงบริหารจัดการน้ำอีก 27,000 ล้านงบบูรณาการ 41,000 ล้านบาทแต่มาดูเนื้อหาแล้วงบในโครงการพระราชดำริปีนี้ถือว่าจัดน้อยมากแค่ 2,659 ล้านบาทเพราะฉะนั้นในปีถัดไปก็อยากฝากให้ทางกรมชลประทานได้ช่วยดูเรื่องนี้แล้วกรมนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยเสด็จพ่อรัชกาลที่5ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแต่ละปีก็ได้รับจัดสรรงบไม่ใช่น้อยถ้าบริหารจัดการดีๆณวันนี้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมก็น่าจะหมดไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องอภิปรายและเข้ามุ่งเป้าไปเลยนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องถามการบริหารจัดการน้ำ27,799 ล้านบาทหน้า137เล่ม4ขาวคาดแดงก็คือค่าครุพันธ์ 1,870.9 ล้านบาทขออนุญาตเรียนถามกรรมาธิการวิสามัญ นะครับในส่วนของครุพันธ์การเกษตรซึ่งในหน้าที่137ข้อที่ 1.1 1.3 เรื่องครุพันธ์การเกษตรวงเล็บ2ซ่อมเครื่องสูบน้ำ14เครื่อง25ล้านบาทรู้สึกว่าแพงไปหน่อยแต่ไม่ขนาดนั้นอีกนะครับท่านประธานยังมีกว่านั้นอีกในวงเล็บ3เครื่องสูบน้ำฉุกเฉินตีนตะขาบขับด้วยระบบไฮดรอลิกประกอบสำเร็จพร้อมบรรทุกของสำนักงานเครื่องจักรกลจังหวัดนนทบุรี2เครื่อง95ล้านบาทเครื่องสูบน้ำตีนตะขาบเป็นนวัตกรรมหรืออย่างไรราคาต้อง95ล้านบาทใน2เครื่องวงเล็บที่4เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกท่อส่ง24นิ้วสำนักงานเครื่องจักรกลนนทบุรีเช่นเดียวกัน19เครื่อง192ล้านบาทถ้ามาหารเฉลี่ยต่อเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกตีนตะขาบตก 47.5 ล้านบาทต่อคันต่อเครื่องผมถือว่าเป็นค่าครุพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผ แล้วก็มา 1.1 1.4 คุณรพันธ์สำรวจนะครับว่าบริหารจัดการน้ำแบบดาวเทียม49ล้านบาทพัฒนาบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ48ล้านบาทแผนอากาศยานไร้คนขับรังวัดด้วยลำแสงพร้อม

0: ล่อด้วยระบบสุญญากาศ50เครื่อง190ล้านบาทการซื้อเครื่องพวกใหม่ในรุ่นของผมเพื่อนร่วมสถาบันบ้างซึ่งตำแหน่งสูงสุดที่ผ่านมาเพื่อนก็เป็นถึงปลัดกระทรวงนะครับต้อง 2-3 คนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ฝากเรื่องนี้ว่าให้ได้ช่วยสอบถามดูว่าเป็นอย่างไรณวันนี้ปรากฏว่าผมมาตรวจเช็คดูในเรื่องของกรรมาธิการก็ดีใจว่ากรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์การเกษตรก็คือเครื่องสูบน้ำฉุกเฉินแบบตีนตะขาบขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกที่เสนอมา2เครื่อง95ล้านบาทปรากฏว่ากรรมาธิการปรับลดต้องขอบคุณนะครับ25ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับ95ล้าน2เครื่องสามารถปรับลดได้25ล้านบาทอันนี้คือการทำงบประมาณแบบไหนท่านประธานที่เคารพครับเป็นการทำงบประมาณที่ถ้าจะพูดแล้วถ้าในรูปแบบเดิมกรรมาธิการปรับลดได้เขาเรียกว่าความผิดสำเร็จครับท่านประธานครับนี่แค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะฝากท่านประธานก็เนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ำพวกนี้ทั้งหมดปรากฏว่าไปอยู่ในหมวดต่างๆหมวดของเครื่องจักรบ้างหมวดของการก่อสร้างบ้างและก็ได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการในหลายๆส่วนบอกว่าตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะมีเครื่องสูบน้ำในระบบนี้ระบบนี้เข้ามาประกอบในโครงการนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องขออนุญาตที่จะต้องอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานก็คุณสมบัติของผู้รับจ้างก็ขอฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกรรมาธิการแล้วก็มีครุภัณฑ์เครื่องจักรกลแต่กลายเป็นเครื่องสูบน้ำเช่นเดียวกันในเวลาที่จำกัดก็ขอฝากว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโดยเฉพาะกรมชลประทานต้องเข้าไปดูเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและมั่นใจว่ารัฐมนตรีเองก็คงจะไม่ทราบเนื่องจากเวลาบริหารการแผ่นดินก็เพิ่งเข้ามานะครับแค่รับแขกแจกของร้องเพลงก็หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงสำนักงบประมาณและกรมชลประทานว่าให้ช่วยทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกรุณพลเทียนสุวรรณเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมกรุณพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวที่ลดเป้าหมายลงครับเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศก็เป็นเรื่องของข้าวและเราก็มีปัญหามาตลอดเวลาย้อนหลังไป3ปีถึง5ปีครับประเทศไทยมีราคาข้าวที่สูงเนื่องจากอินเดียไม่ได้ส่งออกแต่เมื่อปี68อินเดียเริ่มส่งออกราคาข้าวเริ่มตกต่ำลงและปริมาณการผลิตในประเทศไทยเองก็น้อยลงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านข้าวพันธุ์ดีของไทยที่เคยภูมิใจนักภูมิใจหนาแล้วก็เป็นแชมป์ของโลกวันนี้ครับแพ้ให้กับคู่แข่งต่างชาติทั้งปริมาณการผลิตทั้งคุณภาพและราคาขายของเราเนี่ยปลูกได้ไร่ละ500ถึง600กิโลต่อไร่แต่ของต่างประเทศขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นประเทศใกล้เคียงที่ปลูกได้ถึง 1,000 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่นอกจากประหยัดต่อขนาดแล้วราคาขายต่อกิโลกรัมก็ถูกกว่าไทยแต่เหตุใดครับศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวของกรมการข้าวตั้งงบเพิ่มทุกปีแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วสำหรับปีนี้นะครับทางศูนย์ก็ตั้งงบให้กับศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรของกรมการข้าวศูนย์เหล่านี้ครับเป็นการใส่งบประมาณเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้การปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทุกปีครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้รับงบประมาณ180กว่าล้านบาทซึ่งในปี67นี้นะครับได้รับงบประมาณ 184.92 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 181.79 ล้านบาทแต่ครับงบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ครุภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะหรือแม้แต่ครุภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นครับอย่างเช่นโดรนการเกษตรครับโดรนถ่ายภาพเสา RTK ระบุพิกัดแม่นยำศูนย์ข้อมูลระบบควบคุมการสั่งการน้ำแต่ถามครับว่าสิ่งเหล่านี้เกษตรกรรายเล็กจะสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่จะไปหางบประมาณจากไหนที่จะมาใช้ในการทำการเกษตรแบบศูนย์การเรียนรู้ของกรมการข้าวและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับ

0: ือศูนย์เรียนรู้เหล่านี้นะครับงบลงทุนในแต่ละศูนย์อยู่ที่ประมาณ3,190,000 บาทจำนวน25ศูนย์รวมกันทั้งหมด87ล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าปีก่อนที่ตั้งงบไว้เพียงศูนย์ละ2,500,000 บาทจำนวน11ศูนย์และเช่นเดิมครับก็ไปซื้อวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้เรียนรู้แต่ปัญหามันมีมากกว่านั้นครับนั่นคือแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวชี้วัดของการใช้งบประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อศูนย์อยู่ที่ประมาณ500ไร่แต่ปีนี้ครับตัวชี้วัดจากงบประมาณเดิมที่ใช้100กว่าล้านลดลงมาเหลือแค่160ไร่เท่านั้นตรงนี้ต่างหากครับที่มันจะเป็นปัญหาในระยะยาวให้กับเกษตรกรไทยที่เราใส่งบประมาณไปใกล้เคียงกับเดิมแต่ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ที่เราต้องการกลับน้อยลงกว่าเดิม3เท่าทุกวันนี้ครับเกษตรกรยังได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวไม่เพียงพอกับที่ต้องการเพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อปลูกไป3ปี4ปีคุณภาพลดลงมีข้าวผสมหรือว่าข้าวที่ด้อยคุณภาพกรมการข้าวจำเป็นที่จะต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่และนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรแต่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำได้เพียงพอและในปีที่แล้วครับผมเองก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากกรมการข้าวมีการนำเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับนักการเมืองให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยลัดขั้นตอนทางราชการและทำให้การกระจายเมล็ดข้าวไม่ทั่วถึงไม่ตกแก่เกษตรกรที่ยังคงรอคอยเมล็ดข้าวอยู่หากยังมีการใช้งบประมาณเหล่านี้โดยไม่ได้สนใจว่าเทคโนโลยีที่ศูนย์เรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ใช้ลงไปจะตกถึงแก่ประชากรของประเทศไทยที่ปลูกข้าวได้มากน้อยเพียงไหนและเมล็ดข้าวของเรายังคงไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถสร้างผลผลิตต้านทานโลกได้สู้กับต่างชาติการที่จะให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีลดต้นทุนและมีผลผลิตที่มากเทียบเท่ากับต่างชาติได้เพื่อแข่งในตลาดโลกทุกวันนี้ครับเราผลิตได้น้อยกว่าในต้นทุนที่มากกว่าเมื่อข้าวส่งออกก็ไม่สามารถสู้ราคาข้าวได้ยิ่งทำให้ราคารับซื้อของเกษตรกรในประเทศมีผลที่ทำให้ราคาไม่สามารถสูงขึ้นได้อีกทั้งกรมการข้าวก็เอางบประมาณหลายพันล้านไปใส่กับการอุดหนุนด้วยเทคโนโลยีให้กับศูนย์พันธุ์ข้าวแทนที่จะไปช่วยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรพัฒนาปุ๋ยที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แต่กลับกลายเป็นว่าเอาของไปแจกและเกษตรกรก็ไม่ได้ใช้วันนี้ผมก็ขอฝากให้กรมการข้าวครับจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมทั้งการทำเกษตรแม่นยำทั้งการดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์และทั้งการพยุงราคาข้าวให้กับเกษตรกรให้ได้มีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้ในปีต่อๆไปครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านประวัติทองสมบูรณ์เชิญครับ
2: กับเรื่อง

0: ษตรและสหกรณ์นะครับจากที่ผมได้ดูเอกสารนะครับขาวคาดแดงเล่มที่4นะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับผมดูแล้วผมก็ตกใจนะครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับซึ่งเป็นงบในเรื่องของการศึกษาสำรวจออกแบบนะครับซึ่งมีจำนวนโครงการมากมายนะครับซึ่งผมได้ดูแล้วว่ามีโครงการที่ศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะครับโครงการสำรวจลำน้ำสำคัญค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศค่าสำรวจธรณีและปฏิทินวิทยาค่าสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมค่าดำเนินการออกแบบของชลประทานและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจากที่ผมดูในเล่มขาวคาดแดงนี่มีตั้ง160กว่าโครงการนะครับงบประมาณร่วมเกือบ 3,000 ล้านบาทถือว่าเป็นงบที่มีจำนวนมากมายพอสมควรนะครับซึ่งผมก็ติดใจนะครับว่าการทำโครงการนะครับมีความซ้ำซ้อนหรือมีเหตุผลใดที่จะต้องสำรวจออกแบบนะครับด้วยแต่ละโครงการประมาณ 4-5 ปีนะครับดำเนินการให้เร็วกว่านี้ได้ไหมครับใช้เวลา 1-2 ปีเพื่อประหยัดงบประมาณผมทราบครับว่าหลายโครงการได้มีการสำรวจมาแล้วนะครับหลายปีพอผ่านพ้นมาหลายปีก็เอาโครงการเก่าเลยแหละครับมาสำรวจเริ่มต้นใหม่นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปี68ถึงปี71นะครับปี68ได้รับเงิน6ล้านบาทปี69ได้รับเงิน7ล้านบาทปี70ในปีงบประมาณนี้นะครับได้8,383,500บาทและในปี71จะได้รับงบประมาณอีก6ล้านบาทนะครับรวมแล้ว27,383,500บาทนะครับซึ่งผมอยากจะถามดูว่าเมื่อท่านสำรวจศึกษาออกแบบแล้วเนี่ยท่านมีแผนที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นะครับในโครงการที่ท่านได้ศึกษาไว้แล้วนี่อย่างจังหวัดมหาสารคามนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้ที่มีแม่น้ำชีไหลผ่านนะครับท่านก็เคยสำรวจไว้แล้วว่าจะทำโครงการชลประทานทางท่อนะครับโดยสูบน้ำจากลำน้ำชีขึ้นไปที่หนองบ่ออำเภอบ่อระบือนะครับหรือจะขึ้นไปทางอ่างห้วยคออำเภอนาเชือกนะครับเพื่อที่นำน้ำที่มันท่วมแต่ละปีนี่นะครับส่งมายังพื้นที่แห้งแล้งทางตอนล่างนะครับเพื่อจะมากักเก็บในหนองบ่อบ่อระบือซึ่งหนองบ่อบ่อระบือก็ตื้นเขินนะครับผมได้ลงไปดูกับทางท่านส.ส.วิเชียรนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากนะครับเพื่อที่ขุดลอกหรือวัชพืชต่างๆนะครับต้องใช้เงินงบประมาณนะครับเห็นว่าทางกรมชลประทานบอกว่าต้องใช้ถึง60ล้านบาทตรงหนองบ่อบ่อระบือครับเป็นต้นกำเนิดลำน้ำเสียวนะครับลำน้ำเสียวนี่เสียวใหญ่นะครับที่จะไหลผ่านลงไปทางอำเภอวาปีปทุมนะครับทางอำเภอจตุรพักษ์พิมานเกษตรวิสัยนะครับทางสุวรรณภูมินะครับโพนทรายลงไปที่ราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นลำน้ำหัวใจสำคัญของคนภาคอีสานนะครับผมก็เคยอภิปรายครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้ศึกษาโครงการนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับและท่านก็ได้มีงบประมาณที่จะมาศึกษาอีกรอบเนี่ยนะครับท่านจะนำไปใช้ในปีไหนเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะสำรวจออกแบบเพื่อจะไปดำเนินการก่อสร้างให้เกิดผลสำลิดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับอานิสงส์ในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกับผมใครขอฝากเป็นข้อสังเกตนะครับก็คงจะไม่รบกวนเวลาของสภามากนักนะครับคือผมมองว่าการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวว่าการใช้งบประมาณเนี่ยเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่หากเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลการศึกษาใช้งบประมาณของรัฐไปแล้วจะถูกนำไปใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำลำดับโครงการการจัดสรรงบประมาณในระยะต่อไปไม่ใช่สิ้นสุดเพียงการจัดทำรายงานการศึกษานะครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องหลายปีและใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยจึงควรกำหนดตั้งแต่ต้นว่าผลผลิตและผลลัพธ์ของการศึกษาคืออะไรนะครับหน่วยงานใดจะนำผลการศึกษาไปใช้และภายหลังการศึกษาแล้วจะนำไปสู่การดำเนิน ครงการอย่างจริงจังหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้งบประมาณเพื่อการศึกษากลายเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับกับผมได้ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังทางท่านคณะกรรมการหากมีการพิจารณาในปีต่อไปนะครับอยากจะให้สอบถามในรายละเอียดของโครงการศึกษาออกแบบสำรวจต่างๆมากมายซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับหลายโครงการเราใช้เงินงบประมาณมากมายฉะนั้นเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติบ้านเมืองและให้เกิดโครงการที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่ต้องการใช้น้ำนะครับเพื่อการบริโภคอุปโภคเพื่อการเกษตรนะครับยังรอโครงการเหล่านี้อย่างมากมายนะครับขอให้ท่านได้ช่วยเร่งดำเนินการอย่างเป็นการเร่งด่วนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเล่าฟังบัณฑิตเทศกุลเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตเทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมขออภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกับกรมชลประทานนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมีอาชีพทำการเกษตรนะครับเป็นอาชีพที่อยู่กับคนไทยมายาวนานนะครับแต่เกษตรกรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เกษตรกรเนี่ยถูกรายล้อมด้วยคู่แข่งที่มาจากต่างชาตินะครับเอาข้อจริงๆนะครับสาเหตุที่เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยไม่สามารถปลูกแข่งขันกับต่างชาติได้ยังยากจนอยู่เนี่ยมีสารพัดปัญหาแต่หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม่มีน้ำเกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างเต็มศักยภาพไม่สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีไม่มีน้ำต้องลงทุนไปซื้อเครื่องสูบน้ำต้องซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรมันคือต้นทุนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำอันนี้ทำให้เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยมีปัญหาการแบ่งภาระหน้าที่นะครับการแบ่งบทบาทหน้าที่ของรัฐในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยภาพใหญ่ๆนะครับงบประมาณส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่กรมชลประทานนะครับในขณะที่พื้นที่ดูแลของกรมชลประทานเนี่ยประมาณสัก60ล้านไร่นะครับงบประมาณก้อนเล็กอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับแต่มีพื้นที่ดูแลอยู่ที่ประมาณ80กว่าล้านไร่นะครับคือจะเห็นว่างบประมาณก้อนใหญ่ดูแลพื้นที่ส่วนน้อยนะครับอยู่ในเขตชลประทานแต่งบประมาณก้อนเล็กไปดูแลพื้นที่ก้อนใหญ่นะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับปัญหาแบบนี้ครับมันทำให้การพัฒนาระบบชลประทานของประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่ชลประทานเนี่ยเพียงแค่36ล้านไร่นะครับหรือคิดเป็นเพียงแค่ 24% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเท่ากับ 76% อยู่นอกเขตชลประทานหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศต้องลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ำต้องเติมน้ำมันสูบน้ำด้วยตัวเองมันคือภาระนะครับแล้วเราก็มาดูการพัฒนาพื้นที่ชลประทานในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนะครับพื้นที่ชลประทานที่รับการพัฒนาเนี่ยลดลงนะครับก่อน2555นะครับพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ชลประทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 1.5 ล้านไร่ขึ้นไปนะครับเราสามารถพัฒนาได้เยอะนะครับแต่หลังปี55เป็นต้นมาเราสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานเนี่ยได้เพียงแค่ปีละประมาณ 500,000 ล้านไร่นะครับลดลงประมาณ 70% นะครับทีนี้ประเด็นที่เป็นปัญหานะครับก็คือว่างบประมาณที่จัดไปนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเน้นไปที่เรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับประมาณเกินกว่า 90% ของงบประมาณของกรมชลประทานนะครับใช้ไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษารวมทั้งเรื่องของการซ่อมแซมที่พักอาศัยของข้าราชการซึ่งเรื่องนี้คือผมไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่างบประมาณก้อนใหญ่เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ไปกับเรื่องของการดูแลการซ่อมแซมของเดิมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราเนี่ยมีพื้นที่ชลประทานที่ตอนนี้เอางบก้อนใหญ่ไปลงเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก้อนใหญ่นะครับพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับ ไม่สามารถเข้าถึงงบของกรมชลประทานได้เพราะว่าไม่มีการขยายโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อจะทำให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำที่ดีได้แหล่งน้ำที่เพียงพอได้นะครับผมพบว่ามีโครงการทำโครงการใหม่เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ยังเป็นเพียงแค่เรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะสร้างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างนะครับแต่ยังไม่ได้มีการสร้างอันนี้มันก็เป็นปัญหาเป็นอย่างมากนะครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปเร่งรัดทำตอนนี้นะครับพื้นที่ยุทธศาสตร์ทำการเกษตรเอาเฉพาะในเขตสมกรนะครับเรามีพื้นที่สมกรประมาณ40ล้านไร่ทั่วประเทศท่านประธานครับในเขตสมกรเรามีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่ 1.72 ล้านไร่หรือ 3.2% ท่านประธานลองนึกดูนะครับพื้นที่สมกรถูกออกแบบมาเพื่อทำการเกษตรแต่รัฐจัดระบบชลประทานเพียงแค่ 3% นอกนั้นเนี่ยไม่มีระบบชลประทานเลยนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไปพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้ยังไงครับแค่เรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการเกษตรเนี่ยเรายังทำได้เพียงแค่ 3% แค่นั้นเองนะครับแล้วพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนไปเลยคือว่ากลุ่มเกษตรบนพื้นที่สูงกลุ่มที่ปลูกพืชผักเมืองหนาวกลุ่มนี้แทบจะเป็น

0: 0% ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานทุกวันนี้พื้นที่สูงอย่างบ้านผมนะครับเราไม่มีระบบชลประทานที่รัฐจัดให้นะครับต้องไปทำเองอย่างดีก็ได้รับงบประมาณจากอบต.บ้างมาเล็กๆน้อยๆมาช่วยในการทำฝายทำลำเหมืองดูแลลำเหมืองบ้างเราได้แค่นี้เองนะครับแต่พื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงเหล่านี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะครับเกินกว่า10ล้านไร่ผลิตผักผลิตผลไม้เมืองหนาวป้อนตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะครับที่รัฐเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ชลประทานพื้นกระจายงบประมาณในการจัดชลประทานไปยังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็ท่านประธานครับอย่าไปคิดว่าพื้นที่สูงทำชลประทานยากอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับปัจจุบันมีเทคนิควิธีการมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับที่จะไปจัดระบบชลประทานขนาดเล็กระบบชลประทานแบบย่อยๆครับที่เอาไปบริการให้แก่ประชาชนได้ตอนนี้มีวิธีการมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดสรรงบประมาณให้ดีเนี่ยก็จะเอางบประมาณที่ก้อนใหญ่เนี่ยกระจายไปยังเกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยให้มีโอกาสเข้าถึงได้แล้วจะทำให้เรานะครับผลิตผลผลิตที่ไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่อยู่ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ขอท่านปณิตาตันติรัตนนนท์ก่อนนะครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขตอำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชษฐ์อำเภอพนมดงรักตำบลเทพรักษาตำบลสังขะตำบลตาตุมอำเภอสังขะตำบลโชคนสามอำเภอปราสาทค่ะท่านประธานท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอรวบอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะงบประมาณของกรมการข้าวซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,336.72 ล้านบาทและได้ถูกปรับลดลงในชั้นกรรมาธิการอยู่ที่ 52.44 ล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันได้สงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปด้วยนะคะท่านประธานซึ่งดิฉันก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการพิจารณาปรับลดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่จริงๆก็ขอฝากไว้ค่ะท่านประธานว่างบของกรมการข้าวเป็นงบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากกว่า 4.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยค่ะท่านประธานโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า38ล้านไร่และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศเราค่ะท่านประธานสำหรับจังหวัดสุรินทร์เองค่ะท่านประธานและอีสานใต้ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจค่ะท่านประธานแต่มันคือวิถีชีวิตและรายได้หลักของครอบครัวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่อีสานใต้คุณภาพของข้าวหอมมะลิไม่ได้เริ่มต้นในวันที่นำไปขายนะคะท่านประธานแต่เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาใช้ในวันแรกของฤดูกาลเพาะปลูกค่ะปัญหาคือวันนี้ต้นทุนของเกษตรกรของเราเพิ่มขึ้นทุกด้านค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าเครื่องจักรค่าจ้างเก็บเกี่ยวขณะที่ราคาข้าวได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันค่ะแล้วก็หากปีใดค่ะท่านประธานฝนทิ้งช่วงเช่นปีนี้ค่ะท่านประธานหวานแล้วข้าวไม่ขึ้นเกษตรกรต้องซ่อมนาข้าวของตัวเองต้องหวานใหม่ไม่ว่าจะเป็น2รอบหรือ3รอบเท่ากับว่าเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นทันทีค่ะท่านประธานในงบประมาณของกรมการข้าวเองก็ตามมีโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ900 1.31 ล้านบาทค่ะท่านประธานแล้วก็มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนประมาณ 236.736 ล้านบาทซึ่งดิฉันก็เห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีแต่กำลังการผลิตและจัดหาในระบบค่ะท่านประธานยังรองรับได้ประมาณแค่ 700,000 ตันเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่ายังมีช่องว่างประมาณอีก 700,000 ตันต่อปีทำให้เกษตรกรของเราจำนวนมากต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เดิมหมุนเวียนใช้เองซึ่งก็ส่งผลตามมาก็คือส่งผลต่อคุณภาพของพันธุ์ผลผลิตต่อไร่แล้วก็รายได้ในที่สุดค่ะท่านประธานสำหรับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์เองเรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญค่ะเพราะคุณภาพและความสม่ำเสมอของพันธุ์คือหัวใจของมูลค่าสินค้าหากเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอหรือคุณภาพลดลงผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงกับชาวนาค่ะท่านประธานแต่กระจายไปถึงชื่อเสียงและความสามารถในการแข่งขันข้าวของประเทศไทยทั้งระบบค่ะดิฉันจึงขอฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวว่าแม้จะมีการปรับลดงบประมาณลงแต่ก็ขอให้รักษางบที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์การลดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุดและควรกำหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะลดช่องว่างเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ยังขาดอยู่ปีละประมาณ 700,000 ตันได้อย่างไรคะท่านประธานเพราะการช่วยชาวนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยในวันที่ขายข้าวเท่านั้นค่ะท่านประธานแต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ชาวนาหยิบเมล็ดพันธุ์ลงหว่านในนาค่ะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะกรมชลประทานดิฉันก็ขออนุญาตต่อเนื่องจากที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประวัตินะคะที่ท่านได้พูดถึงว่ากรมชลประทานเราจะเห็นว่างบประมาณเรามีมากมายค่ะท่านประธานแต่ครึ่งนึงของงบประมาณของชลประทานเป็นงบของการศึกษาและการสำรวจซึ่งดิฉันก็มีความกังวลว่าเราคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายน้ำให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้ค่ะท่านประธานขออนุญาตพูดถึงในเล่มของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการค่ะท่านประธานเราจะเห็นว่าข้อสังเกตในของกรมชลประทานจะมีอยู่ที่ว่าหน่วยงานควรจะส่งเสริมการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดเล็กดิฉันย้ำว่าขนาดเล็กค่ะท่านประธานเพราะทุกวันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็จะปฏิเสธว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของตัวเองหน่วยงานของตัวเองจัดการน้ำเฉพาะโครงการใหญ่ๆแล้วโครงการน้ำขนาดเล็กจะเป็นใครที่จะต้องรับผิดชอบนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางกรรมาธิการซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างดีมากเลยก็คือหน่วยงานควรจะสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนี่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานว่าขนาดเล็กเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากค่ะท่านประธานในพื้นที่ของดิฉันเองอำเภอพนมดงรักตำบลจิกแดกพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากค่ะลงข่าวลงทุกช่องทางจริงๆเราไปดูแล้วเราใช้งบประมาณแค่ไม่เกิน5หรือ6ล้านบาทเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่สอบถามไปที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะบอกว่าหน้าที่ของตัวเองก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะท่านประธานก็ขออนุญาตฝากไปถึงกรรมาธิการในการที่จะจัดสรรในดูในครั้งต่อไปค่ะท่านประธานแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เองแล้วก็อีสานใต้เมล็ดพันธุ์ดิฉันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอีกครั้งหนึ่งว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดี1เมล็ดอาจจะหมายถึงรายได้และความมั่นคงของครอบครัวตลอดทั้งปีค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านก่อนจะติดกับวันนิดครับเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมก่อนจะติดกับวันนิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมได้ไล่ดูในรายละเอียดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็มีประเด็นที่ผมอยากที่จะกล่าวผ่านท่านประธานนะครับสู่ทางเจ้ากระทรวงแล้วก็สู่ทางรัฐบาลความจริงเรื่องนี้ท่านประธานอาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยช่วงก่อนเลือกตั้งปี62นะครับผมได้เคยต่อสายไปถึงท่านประธานแล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่อง วิสัยทัศน์นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนโทรนะครับแล้วก็สายที่โทรไปเพราะว่าช่วงเลือกตั้งท่านประธานในฐานะนักการเมืองอาวุโสพรรคภูมิใจไทยใน

0: ในขณะนั้นนะครับได้แสดงวิสัยทัศน์พูดถึงนโยบายตามความคิดของท่านในการที่จะปฏิรูปการทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำการเกษตรในส่วนของการปลูกข้าวนะครับก็คือการทำนานะซึ่งถ้าโดยสรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมาจริงๆผมขออนุญาตนะครับที่จะบอกว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองทางในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับต่อการแก้ปัญหาเกษตรกรรมซึ่งถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความได้เปรียบมากนะครับในการทำการเกษตร1 อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับ2เกษตรกรของเราก็มีฝีมือ3ผลผลิตของเกษตรกรเราในเกือบทุกประเภททุกชนิดของพืชผลนะครับก็เป็นผลผลิตที่ตลาดโลกยอมรับว่ามีคุณภาพนะครับดังนั้นข้อ4ที่สำคัญก็คือผู้บริโภคมีความต้องการผลผลิตการเกษตรของเราอยู่แล้วนะฮะประเด็นปัญหาก็คือสุดท้ายก็คือขายไม่ได้ราคานะครับเรามีข้อดีทั้งหมดแต่บรรทัดสุดท้ายก็คือเกษตรกรของเรายังยากจนขายสินค้าเขาไม่ได้ราคาเพราะนั้นมันก็มาคิดกันนะครับว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งถ้ามองด้วยหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะเห็นว่าประเด็นปัญหาก็คือเกษตรกรของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรชาวนาโดยส่วนใหญ่จะเป็นนาแปลงเล็กซึ่งหมายความว่าอำนาจต่อรองน้อยนะครับไม่สามารถที่จะสเกลได้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์จากการรวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาจากการที่เกษตรกรของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยทำงานกันแบบเป็นกลุ่มย่อยๆแบบปัจเจกเนี่ยนะครับก็คือ1สุดท้ายแล้วเข้าถึงแหล่งทุนยาก2ก็คือเมื่อเข้าถึงแหล่งทุนยากก็คือไม่มีทุนในการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆไม่สามารถลงทุนในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้แน่นอนไม่มีทุนทรัพย์หรือความรู้นะครับในการที่จะสร้างแบรนด์ผลผลิตของตัวเองเข้าสู่ตลาดได้และเมื่อสร้างแบรนด์ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองไม่ได้นะครับก็ทำให้หาตลาดด้วยตนเองไม่ได้คำตอบจึงกลับมาที่เรื่องของการปฏิรูปสหกรณ์นะครับซึ่งก็อยากที่จะฝากผ่านท่านประธานนะครับว่าคือถ้ามองในแง่ของประเทศไทยโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรได้มากที่สุดนะครับก็คือภาคการเกษตรเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่น่าทำมากๆมีผลต่อชีวิตประชาชนคนไทยจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถทำให้ชีวิตเขาสบายได้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่อภิปรายไปเบื้องต้นของดีมีเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะแปลงของดีแก้ประเด็นปัญหาข้อด้อยของเขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะแข่งขันได้ยังไงการปฏิรูปสหกรณ์นะครับมันมีตัวอย่างมากมายชัดเจนที่สุดที่ผมเคยไปศึกษามาก็ใช้เวลาหลายปีแล้วคิดว่าตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศไทยได้เนี่ยคือนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเคยมีกระบวนการซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในประเทศเขานะครับในการที่จะควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนเป็นร้อยๆสหกรณ์เหมือนบ้านเรานะครับมาเป็นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างสหกรณ์ที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยให้เป็นรูปของบริษัทนั้นชื่อฟอนเทร่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฟอนเทร่าก็จะมีเกษตรกรที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์เนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมให้กับตัวบริษัทนะครับและในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่บริษัทนั้นได้จากการนำผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยไปเจาะตลาดไปขายทั่วโลกประเทศไทยเราก็ซื้อนมซื้อเนยจากบริษัทของเขาเนี่ยแหละครับขายตรงต่อมักโดนัลด์ถามว่าเกษตรกรรายปัจเจกของเขาเนี่ยไปเจรจาที่จะขายเนยแข็งให้กับมักโดนัลด์ได้ไหมไม่มีทางครับ ต่เขาทำได้เพราะว่ามันมีการรวมตัวขึ้นมาในรูปของบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจียดกำไรบางส่วนออกมาทำงานวิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตนมของเขาให้ขายราคาได้ดีขึ้นสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้เหมาะสมต่อแต่ละตลาดนะครับแล้วก็เอาสินค้าของเกษตรกรที่รวมตัวกันในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยไปขายให้กับผู้ซื้อทั่วโลกนะครับท่านประธานลองจินตนาการครับข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยเป็นข้าวที่ทั่วโลกยอมรับมีคุณภาพอันดับหนึ่งนะมีแค่5จังหวัดทุ่งกะลาร้องไห้ที่ปลูกข้าวนี้ได้สมมุตินะครับเราช่วยกันในการที่จะรวมตัวให้เกษตรกรชาวนาในทุ่งกะลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดเนี่ยร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเดียวที่ผูกขาดการผลิตและการขายข้าวหอมมะลิทำข้าวถุงสร้างแบรนด์วิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนการผลิตรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมและทำหน้าที่ขายข้าวนั้นสู่ตลาดทั่วโลกกำไรเอามาแบ่งกันกับเกษตรกรในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนั้นนี่แหละครับคือวิธีที่ผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องเกษตรกรของประเทศได้อย่างถาวรจึงฝากให้มีการจัดสรรงบประมาณและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ต้องขอบคุณท่านก่อนที่จำการสนทนาวันนั้นบนหัวข้อคนปลูกจนคนขายรวยเรื่องเกษตรกรขอบคุณเชิญท่านสุพนัทมีชัยนันท์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพนัทมีชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่งบก่อสร้างอาคารนะครับท่านประธานครับต้องบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ผมนั่งอยู่ในฐานะอนุกรรมการห้องงบก่อสร้างเราเห็นปัญหาในการของงบในการสร้างอาคารส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายไปทั่วประเทศมาโดยตลอดปีนี้แม้จะเป็นปีแรกนะครับที่ต้องบอกว่าโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับมีการผูกพันโครงการที่น้อยลงซึ่งเบื้องหลังเราก็ทราบดีนะครับว่าเป็นเพราะว่าเราฝีแตกแล้วนะครับจนจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องหักดิบตัดงบโครงการออกไปจำนวนมากเพราะว่าฐานะทางการคลังของประเทศเรียกว่าแย่มากไม่สามารถที่จะรองรับการสร้างอาคารแบบพร่ำเพรื่อไร้สาระได้แล้วแต่ก็ต้องบอกงี้ครับว่าก็ยังมีบางอาคารหลุดรอดมาได้โดยเฉพาะยิ่งอย่างกรมประมงในปีนี้นะครับที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอย่างอาคารใหม่ที่ขอมาในปีนี้อย่างการสร้างอควาเรียมนะครับซึ่งก็มีงบประมาณผูกพันรวมนะครับ594ล้านนะครับเป็นอควาเรียมที่จังหวัดอุดรนะครับซึ่งต่อตารางเมตรก็แพงมากซึ่งท่านณัฐชาก็พูดไปแล้วผมไม่ลงดีเทลหรือว่าจังหวัดระยองที่เป็นการปรับปรุงนะครับอีก375ล้านวงเงินรวมนะครับยังไม่นับปีก่อนหน้านั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่างที่จังหวัดพะเยา208ล้าน101อีก162ล้านและนครปฐมอีก105ล้านบาทในภาพรวมต้องบอกว่ากรมประมงมีอควาเรียมในการดูแลประมาณ16แห่งนะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้างอควาเรียมผมไม่แน่ใจนี่คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกรมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่นะครับทั้งที่พวกเขาเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรเป็นการคอลแลบกับภาคเอกชนหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนไปดำเนินการเองแต่ในส่วนของรัฐไทยหน่วยงานราชการก็ชอบครับที่จะจัดซื้อจัดสร้างเองให้งบประมาณผ่านมือตัวเองครับยังไม่รวมอีกหลายโครงการที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วนะครับอย่างของท่านเพชรกรุณพลเองก็ดีนะครับอย่างกรมการข้าวก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่านอกจากรัฐไทยที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นระเบิดเวลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืออาคารราชการทั้งหมดที่สร้างเยอะมากจนน่าตกใจครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานทราบไหมครับว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับมารวมกันทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาแค่13หน่วยงานหลักๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีอาคารในการดูแลทั้งหมด 17,000 อาคารเยอะมากนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย 3,800 อาคารไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกรมชนคนประทานอีก 3,000 กรมการข้าว 2,100 กรมปศุสัตว์อีก 2,000 กรมประมง 1,900 กว่ากรมวิชาการเกษตร 1,200 กว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์อีก674แห่งสปก. 383แห่งกรมหม่อนใหม่อีกประมาณ360แห่งกรมฝนหลวงอีกประมาณ80แห่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตร200กว่าแห่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีก200กว่าแห่งแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาแต่ผม estimate คร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณที่พันแห่งรวมกันตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาคารทั้งหมดในการดูแล 17,000 อาคารซึ่งถ้าเกิดเฉลี่ยต่อจังหวัดเนี่ยตกจังหวัดหนึ่งต้องมีอาคารประมาณ220อาคารไ
3: หรือถ้าเกิดเฉลี่ยต่อ

0: ่อกรมต่อจังหวัดด้วย1กรมต้องมีประมาณสัก17อาคารต่อ1กรมใน1จังหวัดซึ่งถือว่าเยอะมากๆถ้าเราเปรียบเทียบกับกองทัพบกซึ่งจะต้องสร้างอาคารเพื่อดูแลกำลังคนที่ต้องมาสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเนี่ยกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่มีอาคารราชการมากที่สุดประมาณ 38,000 หลังถ้าเกิดเป็นของกำลังคนเนี่ยก็มีประมาณสัก 130,000 กว่ายูนิตเพื่อรองรับได้ 130,000 ครอบครัวนะครับแต่ของกระทรวงเกษตรมีคนน้อยกว่ากองทัพบกถึง3เท่าแต่มีอาคารเกือบๆครึ่งนึงของที่กองทัพบกมีทั้งที่ภารกิจต่างๆเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากปัญหาการสร้างอาคารสะท้อนถึงปัญหาของระบบราชการที่แยกกันทำแยกกันสร้างและไม่บูรณาการใช้แอสเซทร่วมกันผมจึงไม่แปลกใจครับพอรวมๆคร่าวๆเนี่ยเราพบว่าราชการไทยมีอาคารราชการทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนอาคารท่านประธานและนี่คือระเบิดเวลาชั้นดีนะครับไม่ใช่แค่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นเพราะว่าสัดส่วนงบในการสร้างในอนาคตต่อไปจะเป็นงบในส่วนของการซ่อมบำรุงแอสเซทเดิมที่เราขยันสร้างกันมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายิ่งรัฐมีอาคารที่มากเกินจะเป็นเท่าไหร่ภาระในงบประมาณในอนาคตจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าโอเปเรตค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำค่าไฟในแต่ละปีรวมกันเป็นพันๆล้านค่าดำเนินงานต่างๆแม้กระทั่งพวกลิฟต์ที่จอดรถค่าแลนด์สเคปค่างานระบบซึ่งมันต้องเสื่อมไปตามอายุของมันรวมถึงอย่างยิ่งค่าบริหารแอสเซทของภาครัฐซึ่งภาครัฐไม่ได้เก่งเลยในการบริหารแอสเซทหลายๆอย่างที่สามารถซ่อมได้เล็กๆน้อยๆก็รอให้มันเสียหายหนักแล้วก็มาของบก้อนใหญ่เพื่อซ่อมทีเดียวซึ่งใช้งบมูลค่าสูงกว่ามากหรือแม้แต่บางแอสเซทที่ควรจะเป็นการซ่อมก็ตัดสินใจไปรื้อไปเปลี่ยนไปทำใหม่ไหนจะเป็นค่าเสียโอกาสที่ดินของภาครัฐซึ่งตรงนี้สามารถนำไปหารายได้หรือนำไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องอาชีพอื่นๆได้แต่ก็กลับจมอยู่กับการสร้างอาคารของภาครัฐที่ใหญ่เถิดทะและใช้ที่ดินที่เกินความจำเป็นสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราเห็นว่าถ้าเกิดกระทรวงเกษตรยังมีนโยบายที่ดำเนินการแบบนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเลยครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้นได้จริงในระยะยาวอย่างไรด้วยเหตุผลที่ใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมนะครับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.1% หรือประมาณราวๆ600ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับวงเงินรวมของอควาเรียมแห่งใหม่2แห่งที่จังหวัดอุดรและที่จังหวัดระยองครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับสำหรับผมนะครับอยากจะขออภิปรายในประเด็นเรื่องของกรมฝนหลวงนะครับผมแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่มันมีการทับซ้อนทางเรดาร์นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับในปีนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของโครงการการจัดซื้อเรดาร์ไปสไลด์ที่2ได้เลยครับโครงการการจัดซื้อเรดาร์ของทางกรมฝนหลวงนะครับที่ในปี70นี้มีการขอมาทั้งหมด2สถานีก็สถานีนึงตกอยู่ที่ประมาณ480ล้านบาทครับท่านประธานโดย2สถานีนี้แผนของทางกรมฝนหลวงเนี่ยจะมีการไปตั้งไว้ที่ตรงอุดรนะครับแล้วก็ที่อำเภอพิมายครับทีนี้คือพอเราเห็นตัวโครงการตัวนี้ก็ต้องตั้งคำถามแล้วนะครับว่าอันนี้ใช่ภารกิจของทางกรมฝนหลวงหรือไม่ภารกิจของทางกรมฝนหลวงก็คือการทำฝนใช่ไหมครับการเซลล์แล้วก็ภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องถึงขั้นซื้อเรดาร์ราคาตัวละ480ล้านบาทเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะมาตรวจดูเมฆฟ้าเมฆฝนอะไรต่างๆทั้งนี้ด้วยความจริงแล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลกับโครงข่ายเรดาร์อื่นๆของหน่วยงานอื่นๆของรัฐได้เนี่ยมันจะเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพหรือว่ามีความทับซ้อนเกินไปหรือเปล่านะครับอยากจะขอเชิญทุกท่านมาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับคืออันนี้ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่แล้ว12สถานีนะครับก่อนหน้านี้กรมฝนหลวงผมลืมพูดไปว่ามีอยู่แล้ว5สถานีทีนี้คือเรดาร์ของกรมอุตุนะครับพอเรามาดู12สถานีนะครับมันครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าด้วยเหตุอันใดกรมฝนหลวงเลยจำเป็นที่จะต้องมีการขอสร้างเรดาร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ความจริงแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากเรดาร์ของตัวกรมอุตุได้นะครับถัดมานะครับเรดาร์ขอดูสไลด์ถัดไปครับ สไลด์ถัดไปนะครับอันนี้นะครับผมก็มาพอดแผนที่ให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเครือข่ายเรดาร์ของตัวกรมฝนหลวงเนี่ยครับมันมีอยู่แล้ว9สถานีไอ้9สถานีที่คุณตั้งไว้อยู่แล้วนะครับสถานี2สถานีใหม่ที่คุณขอซื้อเพิ่มมันก็ยังซ้อนอยู่ข้างในวงรัศมีของไอ้เรดาร์เดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็คือนอกจากว่าที่คุณจะซื้อใหม่ที่มันซ้ำซ้อนกันกับที่กรมอุตุเขามีอยู่แล้ว

0: มันก็ยังซ้ำซ้อนกับของตัวเองที่มีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันครับมันก็เลยยิ่งซ้อนในซ้อนกันเข้าไปใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะสามารถอนุมัติโครงการแบบนี้ให้ผ่านเข้ามาได้ยังไงแล้วมูลค่ารวมๆกันนี่คือ960ล้านเลยนะครับท่านประธานเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปนะครับคือตอนที่กรมฝนหลวงนะครับทำข้อมูลของบประมาณตรงนี้มาเนี่ยครับก็คือไม่ได้มีการที่จะทำแผนหรือบทวิเคราะห์อะไรเลยถึงความจำเป็นของการที่จะมีเรดาร์สองสถานีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีการแนบถึงเหตุผลความจำเป็นตรงนี้แต่มีแค่การขอมาเปล่าๆเพราะฉะนั้นคือเรื่องประเด็นนะตรงนี้มันก็เลยทำให้เราต้องตั้งข้อสงสัยไงล่ะครับว่าเราจะมีเรดาร์ที่มันทับซ้อนกันแน่นเอียดขนาดนี้ไปทำไมอันนี้ในภาพแผนที่นะครับผมพอให้ดูแล้วทั้งเครือข่ายเรดาร์ของทางกรมฝนหลวงเองแล้วก็ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานครับผมพูดถึงที่ผมพอดให้ดูในแผนที่นะครับมันแค่ของ2หน่วยนะครับคือกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ของทางกรมฝนหลวงแต่ประเด็นคือเรายังไม่ได้รวมสถานีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นของของกองทัพอากาศของกองทัพเรือเองก็มีวิทยุการบินก็มีหรือท่าอากาศยานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเวเทอร์เรดาร์ของตัวเองด้วยเหมือนกันทุกอย่างมันทับซ้อนและซ้อนและซ้อนและซ้อนกันไปเรื่อยๆขนาดนี้โดยที่เราไม่ได้คำนึงเลยว่ามันคุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้จ่ายไปหรือเปล่านะครับผมเลยอยากจะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปครับอยากจะขอตั้งคำถามแบบนี้ครับท่านประธานครับว่าจบแล้วนี่คือปัญหาของอุปกรณ์หรือปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่เพราะความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ตรงนี้ก็ได้เราสามารถแก้ไขในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการบริหารในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของเรดาร์อากาศที่มีอยู่ในภายใต้ทุกหน่วยงานให้อยู่ภายใต้ข้อมูลฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมเองก็เคยเป็นสิทธิ์การบินมาก่อนซึ่งจุดที่ผมบินเนี่ยก็บินอยู่สนามบินเดียวกันกับกรมฝนหลวงด้วยเหมือนกันผมก็เห็นอยู่ภารกิจท่านทำอะไรเราออกไปบินพร้อมกันแล้วเรากลับมาที่สนามบินก็พร้อมกันเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าการเดินเครื่องการเดินเครื่องบินของท่านเนี่ยเราก็ใช้เครื่องบินที่ไซส์ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเซสนาเหมือนกันผมบิน172เข้าบินคาราวานคือเราก็ใช้ข้อมูลอันเดียวกันที่จะมาใช้ทำแผนการบินแล้วก็ใช้วิเคราะห์เรื่องสภาพอากาศเหมือนกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเรดาร์ที่ทางกรมฝนหลวงจะขอซื้อใหม่เนี่ยดูจากสเปคดูจากรุ่นต่างๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะสามารถได้มากกว่าที่กรมอุตุมีให้อยู่แล้วซึ่งกรมอุตุนั้นก็มีการโพสต์ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับหรือยังไงก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะขอข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้วยเหมือนกันครอบคลุมกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องจ่ายงบประมาณมากถึง960ล้านบาทด้วยเหมือนกันนะครับนี่จึงเป็นคำถามที่ผมต้องขอตั้งนะครับว่าสรุปแล้วเป็นปัญหาเรื่องของอุปกรณ์หรือเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่แล้วโครงการนี้ที่เราตั้งงบประมาณขึ้นมาตั้งแพงขนาดนี้นะครับคือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจริงหรือเปล่าทั้งนั้นความจริงแล้วเราแก้ไขด้วยการบริหารได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ

0: ทษครับเห็นบอกอีกชั่วโมงหนึ่งผมเลยลืมไปโทษกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสำหรับมาตรา14ของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมได้ขอปรับลดไปประมาณร้อยละ25เหตุที่ร้อยละ25เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าภาคเกษตรไม่มีความสำคัญนะแต่ว่างบประมาณผมเห็นว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังไม่ทำให้เกษตรกรเราได้รับความเป็นธรรมลดต้นทุนและหลุดจากปัญหาหนี้สินเกษตรกรเรายังมีปัญหาเรื่องค่าเม็ดพันธุ์ปุ๋ยยาอาหารสัตว์ค่าไฟฟ้าค่าแรงงานและที่สำคัญก็คือเกษตรกรเราส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนไม่มีที่ทำกินซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะนำมาพูดในที่นี้ที่อาจจะไม่ได้มีการพูดไว้ก็คือจะไปที่กรมประมงกรมประมงเนี่ยเรามีประมงอยู่สองส่วนคือประมงทางทะเลกับประมงบนบกหรือประมงน้ำจืดหรือประมงเพาะเลี้ยงซึ่งในหลักการนั้นประมงที่ทำเงินให้กับประเทศมหาศาลคือประมงทะเลแต่การจัดงบครั้งนี้เราก็จัดให้ประมงบนบกเนี่ยมากกว่าประมงทะเลทั้งที่ประมงทะเลเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดก็คือจากพระราชกำหนดประมงปี2558ทำให้อาชีพประมงได้ล่มสลายหรือสูญเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้วันนี้เราได้มีพรบประมงใหม่แต่มันก็เกินฝ่าจะเยียวยาเพราะว่าปัญหาประมงตอนนี้เรือล็อตแรกที่ขายนะฮะนอกจากล็อตแรกที่ขายก่อนจะล็อตแรกที่ขายเรือสัญชาติไทยต้องอพยพไปเป็นสัญชาติต่างประเทศจำนวนมากแล้วก็ต้องเอาเรือมาขายเป็นซากเรือแล้วตอนนี้ประมงพาณิชย์ก็ยังเรียกร้องว่าจะเลิกอาชีพประมงและก็จะขายอีกทั้งที่เรามีทะเลปลายโดยเฉพาะภาคใต้เราปลายด้ำฝานเราเนี่ยทิ่มไปทางทะเลทั้งสองฝั่งแต่ประมงของภาคใต้กลับไปจับปลาไม่ได้เพราะว่ากฎหมายค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากว่าเหมือนเราให้หยุดการทำประมงนะไปเพราะกฎหมายคือไปมีแนวความคิดว่าการอยู่รอดเป็นชีวิตสัมพันธ์กับกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะควรนำประมงโดยเฉพาะประมงทางทะเลเนี่ยซึ่งเราพบว่ามีค่าทางวิชาการเนี่ยเราพบว่าปลาในน่านน้ำไทยเนี่ยจะมีประมาณสามารถจับได้ทางวิชาการนะฮะประมาณ 1.5 ล้านตันเนี่ยนะแต่เราไปจับได้แค่ล้านตันยกตัวอย่างนะครับมันยังมีส่วนต่างอยู่แต่เหตุที่ประมงไม่สามารถไปได้1ไม่มีแรงงาน2ไม่มีตลาดแล้วก็3ที่สำคัญอย่างยิ่งเราไม่ได้ไปคุ้มครองเราปล่อยให้ต่างประเทศที่ทำประมงแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายเหมือนกับเราเมื่อในอดีตเนี่ยสามารถเอาประมงหรือพวกปลาหรือสินค้าประมงในราคาถูกเข้ามาทุ่มดังนั้นอาชีพจึงอยู่ลำบากวันนี้พวกเรือประมงเนี่ยจอดไว้เฉยๆก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องอันนี้เป็นต้นดังนั้นผมคิดว่ากระทรวงเกษตรต้องให้ความสำคัญเรื่องประมงผมไม่ชอบที่จะให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นใหม่แต่ผมชอบที่จะให้ยุบหน่วยงานแต่สำหรับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมอยากให้มีกรมประมงทะเลขึ้นมาเพราะกรมประมงทะเลเรายังมีช่องว่างเงินอีกหลายแสนล้านจำนวนมากที่รออยู่แต่เราไม่สามารถออกไปเอาเงินเข้ามาประเทศได้กับอันนี้ก็คือกรมหนึ่งอีกกรมหนึ่งก็คือกรมปศุสัตว์ผมอยากจะฝากว่าปศุสัตว์เป็นกรมชื่ออาจจะดูไม่สำคัญแต่วันนี้โรคระบาดสัตว์ที่กำลังจะเข้ามาเราได้พบวิกฤตกับเรื่องโรคระบาดสัตว์มาแล้ว
1: และที่สำคัญที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมพบก็คือกรณีหมูเถื่อนปลาเถื่อนไก่เถื่อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทำผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านที่เป็นการทุจริตโดยเฉพาะหมูเนี่ยพอเอามาจากบราซิลต้นทุนมันถูกแล้วไปอ้อมไปยุโรปแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าตอนที่ผมจะออกมาเนี่ยก็ให้ไปสอบที่ยุโรปก็ไปแปลงเป็นปลาเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็มีการทุจริตเข้ามาแล้วเรื่องอยู่ที่ปปช.เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมจึงอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีเกษตรหรือผู้เกี่ยวข้องถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังซุกไว้ใต้พรมแล้วยังมีคนที่เข้าอยู่ในวังวนตอนนี้อยู่อีกมากผมคิดว่าปศุสัตว์หรืออาชีพเกษตรเราจะล่มสลายและสุดท้ายก็ยังฝากสภาเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรแต่แม้แต่สภาเกษตรเนี่ยเรามีเกษตรกรอยู่จำนวนมากแล้วก็องค์ความรู้ของสภาเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากสภาเกษตรเนี่ยเกิดจากรัฐธรรมนูญปี50ที่ให้มีสภาเกษตรพอรัฐมีปี60ไม่ให้มีเราจึงไม่ให้ความสำคัญงบประมาณจึงน้อยมากครับดังนั้นจึงฝากภาคเกษตรไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
2: ครับต่อไปท่านอับดุลอายีสามเองครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอโกปินังอำเภอบันังสตาอำเภอทานโตและอำเภอเบตงผมอยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการแปรยติของงบประมาณ 2,570 เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่กำกับดูแลผมก็ขอปรับลดประมาณ 0.5% เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็พูดมาโดยตลอดเราก็ทุกรัฐบาลก็มีความหวังในเรื่องของการที่จะให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาวสวนยางพารามีรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ใช้คำพูดมาโดยตลอดว่ามีรายได้ต่อหัวต่อปีก็ประมาณสัก 60,000 กว่าบาทซึ่งมันน้อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับรายได้หลักของที่ผ่านมาเมื่อหลายๆปีชายแดนภาคใต้ก็มีรายได้จากยางพาราก่อนหน้าที่จะมีราคาทุเรียนเข้ามาแทรกทำให้การเสริมรายได้ที่มากขึ้นโดยหลักเดิมเนี่ยนะครับยางพาราก็เป็นปัญหาหนึ่งมาโดยตลอดผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้ามาในสภาแห่งนี้ปีพ.ศ. 2562จนถึงบัดนี้เนี่ยนะครับเรามีปัญหาอย่างหนึ่งของชาวสวนยางพาราก็คือเรื่องโรคใบรังร่วงใบยางร่วงของยางพาราทำให้มีปัญหาในเรื่องของผลผลิตจากเดิมทีเราอาจจะมีผลผลิตเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้สัก 100%เมื่อเกิดปัญหาเรื่องโรคยางเหล่านี้ก็มีผลผลิตอยู่ประมาณสัก 40% ถึง 50% ไม่เกินทำให้รายได้มันตกต่ำลงมาประกอบกับว่าราคายางก็ต่ำมากนะครับในสมัยนั้นและเพิ่งจะมาขยับตัวเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นแต่ในสภาพปัญหาเดิมของคือโรคใบยางร่วงก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จนเมื่อปีพ.ศ. 2500 3ปีที่ผ่านมานะครับ2567 68นั่นนะครับก็ด้วยความที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเราในขณะนั้นผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วนอก็บอกว่าเอ๊ะเราจะต้องไปดูแลเรื่องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เลยทำเป็นโครงการลักษณะยาลาโมเดลขึ้นไปเพื่อไปดูว่าสภาพปัญหาของยางพาราเป็นยังไงก็เป็นจริงนะครับว่าพื้นที่การปลูกยางโดยรวมแล้วก็คือพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ บวกกับ3จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเป็น17จังหวัดรวมทั้งหมดพื้นที่ของการปลูกยางของประเทศไทยโดยโซนใต้เนี่ยนะครับประมาณสัก15ล้านไร่ผมก็ขออนุญาตจะคุยกับประธานว่า1ล้านไร่ในเฉพาะของจังหวัดยะลานะครับมันเป็นยังไงนะครับท่านประธานก่อนหน้าที่จะมีการถูกปัญหาโรคระบาดโรคใบยางร่วงเนี่ยเราก็มีรายได้ประมาณสัก 20,000 ล้านต่อปีนะครับ 20,000 ล้านต่อปีแต่พอเกิดปัญหาโรคขึ้นมาเราก็มีรายได้ประมาณสัก 7-8,000 ล้านต่อปีซึ่งเสียหายประมาณ 12,000 ล้านต่อปีต่อ1ล้านไร่นะครับท่านประธานก็ลองคิดดูว่า 12,000 ถ้า15ล้านไร่มันจะเกิดเป็นแสนล้านต่อปีที่เราเสียหายแต่ถามว่าที่ผ่านมาในสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในสิ่งที่อยากจะได้ก็คือการเอาใจใส่ของกระทรวงเกษตรต่อปัญหาของโรคใบยางร่วงที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มันยากจนอยู่แล้วมันก็ลดความยากจนลงไปอีกนะครับลงไปอีก

0: เป็นแสนแสนล้านต่อปีโดยไม่ได้รับการเอาใจใส่นะครับและหลายๆหน่วยงานว่าลองมาดูซิว่าสาเหตุของปัญหาในการที่จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรก็เป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการเอาพื้นที่ในเขตตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาไปทำการทดลองและวิจัยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นโรคเนี่ยเราจะใช้อะไรมาแก้ปัญหาได้สรุปว่าณวันนี้อยู่ในระหว่างการทดลองที่ไม่มีการสรุปซึ่งสรุปไประยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เอาผลของการสรุปงานวิจัยตอนนั้นเนี่ยไปใช้ในเกิดประโยชน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคเพราะว่ามันมีประมาณ 7-8 หน่วยงานเพื่อทำการวิจัยทำสารยุวพันธ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาโรคไปอย่างรวดได้อย่างไรประกอบกับว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยด้วยโรคด้วยภูมิอากาศ climate change หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโรคใบยางร่วงก็ยังไม่ปรากฏตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นมันก็ร่วงเลยมาประมาณสัก 5-6 เดือนทำให้ปริมาณน้ำยางมันก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งประกอบกับว่าราคายางก็สูงขึ้นโดยภาวะการตลาดขึ้นมาอาจจะพี่น้องเกษตรกรจากการกรีดยางก้นถ้วยประมาณสัก20กว่าบาทแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยกว่า40บาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรก็ดีใจนะครับก็อยากจะฝากไปยังท่านประธานว่าให้ทางกระทรวงเกษตรมาดูแลพี่น้องเกษตรกรจากสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ที่เกิดโรคใบยางร่วงวันนี้เราเสียหายเป็นล้านล้านบาทของพี่น้องเกษตรกรถ้าเราได้เงินส่วนนี้กลับคืนมาได้เพราะว่าการเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้กลับคืนมาผมเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องมีรายได้มากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อ 68,000 บาทต่อปีต่อคนนะครับขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับ
1: ด้วยความเคารพนะครับท่านสมาชิกครับถ้าเราเดินตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมเกรงว่าเราก็จะดึกอีกคืนนี้ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้กระชับเนื้อหาแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่เราพิจารณาอยู่ในวาระที่2นะครับเป็นการพิจารณาในการแปรยตินะครับก็ขอเชิญท่านต่อไปนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลกคนผมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมเองก็จะขอร่วมเพราะว่าผมได้ยื่นแปรยตินะครับเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับจำนวน 0.5% นะครับถามว่าผมเองเนี่ยไม่อยากที่จะนั่นเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยผมเองหลายๆทุกท่านเนี่ยในสภาผู้แทนก็คงจะทราบดีว่าสำหรับตัวผมก็กระทรวงเกษตรเนี่ยผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับดูแลพี่น้องประชาชนน่ะหลายสิบล้านชีวิตนะครับแม้ว่านักวิชาการเนี่ยจะมาพูดมีบางท่านนะครับมาพูดบอกว่าไปสนใจทำไมเกษตรเพราะว่า GDP เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแค่เพียงแค่ 8% เท่านั้นของจากทั้งหมดแต่อย่าลืมนะครับว่า 8% นี้เนี่ยดูแลรับผิดชอบชีวิตคนไทยเนี่ยนะครับหลายสิบล้านคนเพราะนั้นการปรับลดเนี่ยนะครับ 0.5% เนี่ยก็เจ็บปวดใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่ก็จะต้องขอจำเป็นจริงที่ต้องขอปรับลดนะครับนั่นก็คือจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 53,000 กว่าล้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับในมาตราที่4เนี่ยนะครับผมขอปรับลด 0.5 เนี่ยนะครับก็คือตัดลดไป268ล้านเศษนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับผมขอพูดถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของตัวเลขทั้งหลายนะครับในเรื่องของตัวเลขผลผลิตในเรื่องตัวเลขของต้นทุนการผลิตครับในพืชชนิดต่างๆนะครับและก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในการจะส่งเสริมหรือแก้ไขหรือช่วยเหลือนะครับของรัฐบาลของผู้บริหารของเจ้ากระทรวงนะครับถ้าตัวเลขนะครับของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจะด้วยประการใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในมันเป็นสิ่งที่ผู้คนหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรเองเนี่ยก็มีความตะกิดตะขวงใจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับต ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเป็นยัง

0: ไรมันถูกต้องมันตรงกับสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายวิธีการเนี่ยนะครับพวกเราเองเนี่ยเคยมาสอบถามในฐานะที่ผมเนี่ยก็อยู่กรรมาธิการเกษตรก็เคยสอบถามด้วยวิธีการของเขาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยแล้วก็ในแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยนะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขียนอยู่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ของตัวเองนะครับคือหมายความว่ามันไม่น่าจะใช่หน้าที่ของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างสักหน่อยเถอะนะครับที่อยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะจริงเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือมีในส่วนของการจัดทำแล้วก็บริหารข้อมูลนะครับสารสนเทศนะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับพืชนะครับแต่ว่าในบางโครงการเนี่ยนะครับอย่างเช่นโครงการบริหารจัดการนะครับภาคเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็โอกาสทางการตลาดของพืชเกษตรเนี่ยถามว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับผมก็เห็นโครงการในกรมส่งเสริมก็มีนะครับเพราะนั้นการซ้ำซ้อนอย่างนี้เนี่ยผมว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรจะถอยหลังไปนะครับไปดูในตัวเลขให้มันแน่นอนแล้วก็จะต้องไม่ชักช้าในนี้เนี่ยในพันธกิจของท่านท่านก็เขียนไว้ว่าจะต้องไม่ชักช้าแต่ที่เห็นอยู่ณเวลานี้คือเรื่องข้าวโพดท่านเองเนี่ยมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยข้าวโพดเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวเกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ต้องเท่าไหร่แล้ววันนี้ต้นทุนข้าวโพดเนี่ยท่านยังไม่สามารถที่กำหนดมาได้เลยอย่างเป็นทางการพอกำหนดไม่ได้ราคาที่ทำให้ทางพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการกำหนดในการราคารับซื้อจากเกษตรกรก็ต้องใช้ราคาเดิมราคาเดิมทั้งที่ถ้าเอาต้นทุนใหม่เนี่ยนะครับที่คุณสามารถทำได้เนี่ยนะครับสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันอาจจะขยับจากนั้นแล้วนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับท่านเป็นคนป้อนข้อมูลทั้งหลายเนี่ยให้กับเสนาบดีแต่ละกระทรวงในกระทรวงเกษตรถ้าตัวเลขของท่านเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างข้าวโพดก็ได้ครับไม่วันนี้ไม่พูดถึงข้าวแล้วครับทั้งข้าวก็มีปัญหาอยู่เยอะข้าวโพดเนี่ยนะครับปีนี้ย้อนไปอีก10ปีอะไร10ค่าเฉลี่ยของผลผลิตเนี่ยก็ยังเท่าๆเดิมนะครับแต่ในสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยพ่อปลูกเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เป็นไปไม่ได้เราทำได้มากกว่านั้นอย่าลืมนะครับเราบอกว่าเสร็จข้าวโพดเนี่ยเราปลูกได้ปีนึงเนี่ยนะประมาณ5ล้านตันแต่มีความต้องการอยู่9ล้านกว่าตันเนี่ยขาดอยู่4ล้านกว่าตันนั่นคือเป็นตัวเลขเมื่อ10กว่าปีก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้แสดงว่าเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จักพัฒนาที่จะเพิ่มผลผลิตของตัวเองเลยใช่ไหมผมเองเนี่ยติดใจตรงนี้มากอย่าลืมนะครับถ้าตัวเลขที่ท่านบอกมาเนี่ยนะครับว่าจะมีผลผลิตอยู่5ล้านต้องการใช้9ล้านกว่าเนี่ยนะครับขาดอยู่4ล้านกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันดันปลูกได้เนี่ยเกษตรกรเขาพัฒนาตัวเองปลูกได้ถึง6ล้านตันกว่า7ล้านตันกว่าเนี่ยนะครับเสนาบดีกระทรวงเขาก็ไม่รู้คือท่านก็ไม่ได้ปลูกข้าวโพดนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดเพราะนั้นก็เอาตัวเลขจากท่านเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกแล้วครับตัวเลขการนำข้าวทำไมถึงโด่งจังเอานำเข้าข้าวโพดนำเข้าธัญพืชที่มาทดแทนที่จะมาทำอาหารสัตว์ได้เนี่ยนะครับราคาข้าวโพดเนี่ยมันถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนี้อย่าลืมนะครับลองมองภาพตามผมดิปลูกได้จริงเนี่ย7ล้านแต่ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่า5ล้านต่างกัน2ล้านละเวลาจะนำเข้าตัวเลขมาเนี่ยก็เอาตัวเลขความต้องการตั้งนะครับต้องการใช้ตั้งคือ9ล้านสมมติตัวเลขกลมปลูกได้ถ้าเอาของท่านเนี่ยก็คือ5ล้านต้องสั่งเข้านำเข้า4ล้านแต่ว่าเกษตรกรจริงๆเขาปลูกได้ถึง7ล้านเพราะนั้นมันขาดไปแค่2แต่ท่านไปให้ข้อมูลอย่างนั้นรัฐมนตรีอะไรก็เขาก็สั่งมา4ล้านสิเพราะมันขาดอยู่เท่านั้นน่ะท่านคิดดูให้ดีผมถึงต้องการที่จะได้ลดนะครับขอปรับลดโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรออกและสิ่งที่ผมเจ็บปวดอีกอย่างนึงทั้งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยนั่นคือเป็นความไม่เอาใจใส่แอปของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนที่ช่วงที่จะปรับปรุงนะครับแอปใหม่เนี่ยนะครับของเก่าก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วมาปรับปรุงแอปใหม่พอมีการปรับปรุงเสร็จเนี่ยนะครับท่านไม่กลับไปตรวจดูเลยท่านเขียนมาได้ไงนะครับ3บทเรียนอะไรคือ3บทเรียนคือทุเรียน แล้วอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะได้ให้ทางสภาเนี่ยนะครับได้ตัดทอนในเรื่องของงบประมาณไปในเพราะว่าจะได้ให้ท่านมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับมากขึ้นผมเองต้องกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับช่วยกันรักษาเวลานะครับผมก็พยายามที่จะไม่เตือนท่านแต่ว่าขอความกรุณาท่านจริงๆครับถ้าท่านได้รับเวลาไว้7นาทีท่านผู้สงวนคำแปลยติก็ขอความกรุณาปรับเนื้อหาของท่านให้อยู่ในกรอบเวลาเพื่อช่วยกันให้เราได้จบภายในเที่ยงคืนให้ได้นะครับเชิญครับท่านสุกาโนมัทธาครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติผมได้แปลยติปรับลดงบประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ที่ร้อยละ2นะครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมอยากเรียนให้ชัดเจนว่าการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้มิได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมหรือว่าให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมที่ลดน้อยลงตรงข้ามครับผมต้องการเห็นว่าเกษตรภาคเกษตรกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางอาหารและเกี่ยวเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นได้ว่าพืชเศรษฐกิจหลักหลายตัวตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้ลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ของประชากรลดลงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้นทุนในการผลิตวัตถุทางการสินค้าทางเกษตรกลับเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงอยากเรียนผ่านถามผ่านท่านประธานถึงกรรมธิการว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกกับพวกเราว่าปัญหาเกษตรกรรมหรือปัญหาของเกษตรกรนั้นส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับคือราคาผลผลิตตกต่ำไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่ค่อยมีการเปิดตลาดใหม่ทั้งที่มูลค่าทางการเกษตรของประเทศไทยเรามีจำนวนมากดังนั้นผมจึงอยากเสนอข้อสังเกตผ่านถึงท่านประธานถึงกรรมาธิการไว้ 2-3 ประเด็นด้วยกันด้วยครับท่านสิ่งแรกที่ผมอยากถามก็คือกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องตัวชี้วัดของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างไรบ้างหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมตัวชี้วัดหรือ KPI ยังเป็นการจัดการอบรมกี่ครั้งเกษตรกรมีการเข้าอบรมเท่าไหร่มีการแจกปัจจัยการผลิตกี่รายหรือดำเนินโครงการกี่รายเหล่านี้ผมว่าสิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนเกษตรกรคงไม่ต้องการสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการมากที่สุดก็คืองบประมาณที่ลงไปทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นมันไปเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมากน้อยเพียงไรเกษตรกรมีต้นทุนที่ลดลงหรือไม่เกษตรกรมีหนี้สินที่ลดลงหรือไม่และลูกหลานเกษตรกรส่วนใหญ่จะกลับไปทำอาชีพทางการเกษตรมากน้อยอย่างไรอันนี้ต้องกลับไปถามกรรมาธิการว่าได้ถามเหล่านี้หรือยังเพราะสิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม้งบประมาณของกระทรวงเกษตรจะมีจำนวนมากแต่ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นหนี้เป็นสินยังเป็นคนที่มีรายได้น้อยดังนั้นประการที่2นะครับอยากถามว่าทำไมที่ผมต้องปรับลดก็ประมาณในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่สำคัญที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่กรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนั้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเดิมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดยะลาแต่เนื่องจากจังหวัดยะลาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานทำให้พื้นที่นาหลายหมื่นไร่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลานั้นกลายเป็นพื้นนาร้างอยากถามว่าวันนี้กรรมาธิการได้สอบถามเรื่องการแก้ปัญหาที่นาร้างของกระทรวงเกษตรได้ทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเขต การให้บริการคันชมประทานนั้นได้มีการขยายเขตชมประทานเพิ่มขึ้นมากร้อยเพียงใดนะครับส่วนประการต่อไปนะครับที่ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงกรรมธิการว่าวันนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาของภาคกับวิชาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมอยากสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ด้วยว่าพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีศักยภาพมากครับมีประสบการณ์ในการทำอาชีพโดยเฉพาะการปลูกยางพาราการปลูกทุเรียนการปลูกผลไม้ต่างๆการปศุสัตว์แต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หลายรัฐบาลพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ของประเทศเศรษฐกิจรายได้ของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านประธานครับวันนี้ผมอยู่ในเวทีการเมืองนี้20ปีผมยังไม่เห็นโครงการที่เป็นเมกาโปรเจกต์ที่จะส่งเสริมให้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างอาหารหันล้านในการผลิตอาหารหันล้านการดำเนินการเอาผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือของพี่น้องคนไทยไปสู่ตลาดโลกตะวันออกกลางอย่าลืมนะครับประชากรที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากในโลกนี้และนับวันก็เพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเขาต้องการมากก็คือสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อแพะข้าวผลไม้ต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้ทางกรรมธิการนะครับตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรราคายางพาราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราราคายางพารามีราคาเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านได้ถามผู้มาชี้แจงหรือไม่นะครับก็อยากฝากท่านประธานที่เคารพนะครับท้ายที่สุดนี้ที่ผมเสนอปรับลดงบประมาณในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงร้อยละ 2% นั้นก็เพื่อให้เกิดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจังผมไม่ได้ต้องการลดงบประมาณเพื่อไปลดโอกาสของเกษตรกรแต่ผมต้องการลดความสูญเสียความสูญเปล่าและต้องการลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของงบประมาณเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เรากำลังจะอนุมัติในสภาแห่งนี้ต้องสามารถตอบประชาชนได้ว่าเงินภาษีของเขาถูกนำไปใช้เพื่อใช้ชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเกษตรกรไม่ต้องการความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตแต่ต้องการโอกาสต้องการตลาดที่เป็นธรรมต้องการต้นทุนที่เหมาะสมและต้องการราคาที่มั่นคงครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์เขต2จังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณ 2% ในส่วนของมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมต้องกราบประทานโทษท่านประธานครับถ้าผมอาจจะอภิปรายที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับในวาระสองบ้างบางอย่างด้วยเหตุผลที่ผมมีความคิดว่าในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใจกว้างได้เปิดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญในเรื่องงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ติดตามที่ผมต้องขอโทษท่านประธานก็เนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมได้พูดเสมอว่าทำอย่างไรประเทศไทยของเราจะมีการจัดงบประมาณไม่ใช่เป็นแบบขั้นบันไดและเอาความสำคัญในการจัดงบประมาณนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานวันนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจเราต้องยอมรับความจริงแม้กระทั่งงบประมาณที่เราทำงบแบบขาดดุลต้องกู้เงินซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆครับว่าประเทศไทยเราจะไม่เหลือเงินคงคลังเราต้องกู้เงินถึงชนเพดาน GDP นี่ 70% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการต่างๆเพื่อจะนำเม็ดเงินออกไปช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแต่เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากมีอาชีพเขาอยากมีรายได้เขาอยากอยู่อย่างพอเพียงถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับกันมาประเทศไทยรายได้มาจากไหน เรามาจากการท่องเที่ยวครับเป็นรายได้ที่มหาศาลที่รัฐบาลเองจะต้องดำเนินการในการจัดงบประมาณแล้วทำอย่างไรนี่คือรายได้ประเทศไทยสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายการท่องเที่ยวนั้นลงไปถึงรากหญ้าอย่างที่สองครับก็คือเรื่องของเกษตรกรรมพี่น้องประชาชนของคนไทย 60-70% อย่างที่มีทุกคนพูดบอกว่าเขามีอาชีพเกษตรกรรมแต่วันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่แทบล้มละลายหลายต่อหลายคนกลายเป็นขายที่ไร่ที่นากลายเป็นโรงงานลูกเล็กเด็กแดงเขาไม่ได้ทำงานครับเขาต้องกลายเป็นคนงานที่ไปทำงานในโรงงานแห่งนั้นการที่เขาได้ฟังการพูดในเรื่องของการตั้งงบประมาณที่กระทรวงเกษตรเราได้รับงบประมาณในครั้งนี้ 53,700 กว่าล้านบาทจะขออนุญาตได้อภิปรายใน2หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรคือกรมชลประทานซึ่งได้รับงบประมาณ 32,000 กว่าล้านถูกปรับลด300กว่าล้านกรรมธิการทำหน้าที่ดีมากครับส่วนใหญ่ในงบตัดงบประมาณลงเนี่ยเป็นเรื่องของคลุพันธ์เรื่องของการปรึกที่ตั้งที่ปรึกษาเรื่องของเครื่องจักรกลแต่ในเรื่องของงบลงทุนที่ดำเนินการในเรื่องแหล่งน้ำกรรมธิการนั้นไม่ได้ตัดลดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหนักใจมากถ้าท่านประธานลองมองย้อนกลับไปครับกระทรวงเกษตรนี่ได้รับงบประมาณทุกปีถ้าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่ถามว่ามากไหมแต่งบเหล่านั้นกลับกลายเป็นงบเบี้ยหัวแตกทำไมผมพูดอย่างนั้นครับเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงเกษตรกรมชลประทานสำคัญที่สุดในปี62เราได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเขาเรียกว่าสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ไปวางแผนวางรูปแบบในการดำเนินการอย่างไรที่จะจัดระบบชลประทานให้ทั่วถึงให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายครับกลับไปเหมือนเดิมเรามีลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำวันนี้น้ำท่วมภัยแล้งเกิดเหตุน้ำท่วมน่านเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าโครงการต่างๆเหล่านั้นมีการออกแบบมีการวางแผนและมีการทุ่มงบประมาณณวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นหรือรุนแรงขนาดนั้นตรงนี้ครับผมยิ่งอยากจะกราบเรียนประเด็นง่ายๆผมยกตัวอย่างโคราชบ้านผมเล่นการเมืองตั้งแต่ปี33ท่านประธานทราบไหมครับถ้ามองย้อนถึงงบประมาณที่ไปบูรณาการในเรื่องแหล่งน้ำเอาแค่อำเภอเมืองผมจากลำตะคองมาที่ในเมือง90กิโลลำตะคองที่เดินทางมา90กิโลยังไม่มีการพัฒนาเลยแม้กระทั่งวันนี้ขนาดนี้ในเขตอำเภอเมือง78ตำบลยังไม่มีน้ำแม้กระทั่งทำระบบประปาลำตะคองเราเหลือน้ำอยู่เพียง 30%จุน้ำได้312ล้านลูกบาศก์เมตรผมยิ่งอยากจะกราบวิงวอนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าข้าราชการท่านได้ฟังกราบวิงวอนท่านกรรมธิการทุกท่านและเพื่อนสมาชิกครับถ้าเรามีแผนแม่บทในการบูรณาการน้ำทุ่มงบประมาณจำนวนมากผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเราจะไม่เกิดปัญหามากขนาดนั้นและสำคัญไปกว่านั้นก็คือน้ำคือชีวิตที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรแต่เขาก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวในการทำอาชีพได้อีกเรื่องนึงครับกรมวิชาการเกษตรผมขอพูดสั้นๆผมอยากให้กรมวิชาการเกษตรได้เน้นเอาแค่บ้านผมเนี่ยปลูกมันสำปะหลัง1ใน3ของประเทศเรามีพันมันเนี่ยซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีกวก.ระยอง19พิรุณ1พิรุณ4อิทธิ3ที่สามารถจะต้านทานโรคใบด่างได้และสำคัญไปกว่านั้นก็คือการเพิ่มปริมาณผลผลิตของแป้งทำไมกรมวิชาการเกษตรไม่เน้นเรื่องนี้ล่ะครับเน้นข้าวเน้นมันเน้นข้าวโพดทำให้พี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้และดูแลให้ความรู้มากกว่าวันนี้ที่เรากำลังจะเสียในเรื่องของมันสำปะหลังให้กับประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายครับที่ผมอยากจะกราบขอท่านประธาน มีท่านสมาชิกบางท่านได้มาพูดถึงงบประมาณที่จะจัดในเรื่องของอะควาเรียมที่จังหวัดอุดรหรือจังหวัดอื่นๆผมอยากจะกราบเรียนท่านครับวันนี้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปลาของทางของอีสานเราเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนอกเหนือจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการท่องเที่ยวที่เราจะต้องหารายได้จากสิ่งนี้จึงอยากจะกราบวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้ทางกระทรวงเกษตรได้มีการดำเนินการจัดเป็นคัตเตอร์อีสานมีกี่จังหวัดที่ไหนมีได้บ้างโคราชบ้านผมก็อยากได้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับสำหรับโครงการนี้และวันนี้ผมอยากจะกราบขอไปยังกระทรวงเกษตรว่าให้ท่านให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำและรัฐบาลพยายามดำเนินการในการผลักดันงบให้มากกว่านี้กราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านอัคเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในมาตราที่14ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญนะครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นกระทรวงหลักในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับท่านประธานว่ากระทรวงเกษตรนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วรัฐบาลนั้นนะครับควรจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรผมเองคงอยากจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอยู่ประมาณ2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมเองอย่างที่ได้กราบเรียนท่านประธานว่าเราได้พิจารณางบประมาณในส่วนของครุพันธ์โดยเฉพาะ ICT แล้วก็กองทุนตัวครุพันธ์ของ ICT เนี่ยนะครับผมเองต้องขอบคุณหน่วยงานหลายหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งสามารถทำให้ปรับลดงบประมาณไปได้นะครับหลายร้อยล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีกรมปศุสัตว์ก็ดีกรมพัฒนาที่ดินกรมประมงแล้วก็สำนักงานไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหรือสปกเนี่ยนะครับก็ยอมให้ทางอนุกรรมการครุพันธ์ ICT ได้ปรับลดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นโครงการของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับโครงการคลาวด์ก็ดีโครงการระบบData Loss Prevention โครงการไฟวอลโครงการต่างๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาในทุกกรมนะครับโดยเฉพาะโครงการ RID Smart Contact Center นะครับแล้วก็โครงการ VPN ตัวที่ทดแทนระบบเพื่อความมั่นคงในการปลอดภัยเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะของกรมประมงซึ่งยอมให้เราปรับลดงบมาเนี่ยถึงเกือบ200ล้านท่านประธานครับอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าตรงนี้เป็นครุพันธ์ที่เป็นทางด้านของ ICTส่วนในเรื่องของกรมปศุสัตว์เนี่ยยอมปรับลดครุพันธ์วิทยาศาสตร์ส่วนกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคือครุพันธ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยากเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่เราพยายามที่จะลดไขมันแล้วก็สิ่งที่คิดว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับเอาออกไปในส่วนกระทรวงเกษตรเนี่ยเราปรับลดปีนี้ถึง600กว่าล้านนะครับพอๆกับกระทรวงคมนาคมตัวที่ปรับลดเนี่ยก็คือตัวที่ไม่ได้คิดว่าไม่กระทบต่อการดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่อ้อยก็ดียางปาล์มเกษตรกรปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นประมงหรือโคนมโคเนื้อก็ดีสิ่งต่างที่เราพยายามที่จะลดมาเนี่ยก็ฝากทางกรรมการนะครับแล้วก็รัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องสองเรื่องครับที่ผมพยายามที่จะประชุมอนุกรรมการกันนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราประชุมกัน1เดือนเต็มๆของครุพันธ์นะครับแล้วก็ประชุมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงตี2ตี3นะบางวันท่านประธานเพราะอะไรครับก็นี่ฮะเม็ดเงินที่เราเซฟมาได้เนี่ยอยากให้ไปดู1ครับเรายังค้างเงินเกษตรกรชาวนาปีการผลิตนะครับ67/68นะครับซึ่งยังค้างการจ่ายเงินเกษตรกรเนี่ยนะครับโอ้โทษทีฮะ68/69เนี่ยอยู่นะครับครึ่งนึงนะครับก็คือประมาณแสนกว่าคนตรงนี้เนี่ยที่เราให้อยู่ที่ไร่ละ 1,000 บาทตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านประธานไปยังกรรมาธิการวิสามัญแล้วก็ในส่วนรัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องเพราะว่ามีบางส่วนได้ไปแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยไล่ใน 1,000 บาทอยากจะให้ไปจัดการให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้เงินที่ปรับลดตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองไปพิจารณาบริหารจัดการดูส่วนที่2ก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตอนนี้ฮะท่านประธาน เกษตรกรเลี้ยงโคนม

0: ัญหาเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองมีการไปเซ็นตัว FTA เนี่ยที่ไทยนิวซีแลนด์ไทยออสเตรเลียแล้วตอนนี้มันเริ่มออกฤทธิ์ออกผลแล้วเซ็นมาตั้งแต่10กว่า20ปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำเข้านมสำเร็จรูปเอาเข้ามาแล้วก็มาใช้ในอุตสาหกรรมในการแปรรูปน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมต่างๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรโคนมเนี่ยเดือดร้อนมากอยากจะเอาเงินก้อนนี้นะครับลองไปดูแลพี่น้องเกษตรกรโคนมว่าจะไปดูแลอย่างไรได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรบ.กองทุนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำแล้วรัฐบาลยังไม่ได้เสนอเข้ามามันยังไม่มีการดูแลในส่วนนี้ก็อยากจะใช้เงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยที่เราได้รับการปรับลดไปเนี่ยไปดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวชาวโคนมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือชาวไร่อ้อยครับที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ดูแลในส่วนของค่าตัดอ้อยสด120บาทต่อตันมาเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ2ปีการผลิตแล้วฉันปีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐบาลลองไปดูครับว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรได้บ้างเพื่อทดแทนไอ้ส่วนที่ตัดอ้อยสดที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลมาปี2ปีปีนี้เนี่ยราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ต้นทุนทางสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาค่าแรงต่างๆน้ำมันค่าขนส่งจากแปลงเกษตรเนี่ยไปสู่โรงงานก็สูงขึ้นมากก็อยากให้ทางรัฐบาลได้ดูแลในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ให้กรรมธิการและรัฐบาลไปดำเนินการครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพิทักษ์เดชโชครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสวนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เจนหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําเฮามาหมู่ของก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ซะอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุกรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อน
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนด้วยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีย์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา นะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ1,454ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

0: ซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่ล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศ
1: ก็ได้ที่แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนท่านทูตว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะ จ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ถึงเสียติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว้แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
4: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีเสือว่าให้เป็นดีเซลหรือเป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนก็ได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
3: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
3: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: เห็นมีก็มีสองข้างเห็นเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรก็แต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
3: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับผอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ก็ไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายข้อ
5: เราสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
3: ม
5: แต่นี่ก็คือมันก็ว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมามั้ยอะไรตามนี้นะครับผมนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
3: ไม่มีอะไร
5: มีอู่รถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางคนชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
3: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
5: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับ ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: ที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง
0: ศูนย์ ACSC ก็ได้เผยสถิติไซเบอร์รอบสัปดาห์นะครับพบว่ากลุ่ม Gen Z ยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดพร้อมกับยกกรณีการช่วยเหลือนักศึกษาสาวที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่โอนเงินกว่า 800,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ครับได้เปิดสถิติคดีออนไลน์ผ่านไทยโพลิสออนไลน์ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนรับแจ้งรวม 5,863 คดีความเสียหายรวมกว่า241ล้านบาทโดยกลุ่มอายุ 21-30 ปีหรือว่า Gen Z และเพศหญิงกับยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติการสำคัญคือการประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย19ปีย่านพญาไทหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเรื่องการขอทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่ตรวจสอบพบว่าเหยื่อนั้นมีคดีติดตัวก่อนคุมขู่โอนเงินไป 800,000 บาทและกำลังถูกสั่งหลอกให้ขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทเจ้าหน้าที่นั้นเข้าช่วยไว้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับย้ำเตือนว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐจริงจะไม่มีการโทรหาไม่ส่งเอกสารหมายจับทางไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลสอบและไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีการขอเงินค่าเทอมหรือค่าประกันทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบกระทันหันให้ตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาโดยตรงก่อนโอนเงินเสมอหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าโทรสายด่วนของ AOC ครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: สักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคน

0: และดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT Safe

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะวันนี้ก็เข้าสู่การอภิปรายเป็นวันที่2แล้วโดยเริ่มต้นที่เรื่องของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ภาพรวมการประชุมวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงนะคะผ่านการพิจารณาไปได้13มาตราค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ในภาพรวมนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสั่งพักการประชุมค่ะในเวลาเที่ยงคืน39นาทีภายหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา13มาตราว่าด้วยงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 47,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย277เสียงไม่เห็นด้วย120เสียงและงดออกเสียง51เสียงรวมเวลาอภิปรายวันแรกทั้งสิ้น15ชั่วโมง30นาทีโดยประธานนัดประชุมใหม่อีกครั้งวันนี้ช่วง 9:00 นนะคะก็เป็นการเริ่มต้นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงิน 53,732 ล้านบาท

0: และช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ในวันที่2นะครับไปดูบรรยากาศสดๆจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
1: ตั้งแต่เปิดการประชุมจนถึงขณะนี้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวันที่2ยังคงเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยฝ่ายค้านชี้เห็นความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกภารกิจของหน่วยงานครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้เริ่มต้นการอภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยฝ่ายค้านอย่างนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 20% เพราะมองว่าการทำงานของหลายกรมผิดที่ผิดทางเช่นกรมประมงได้งบประมาณ 4,800 ล้านบาทแต่พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรและอีกส่วนนำไปทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการตั้งงบผูกพันตั้งแต่ปี2570ซึ่งตนเองก็คือคุณนัทชาเคยคัดค้านในโครงการนี้ในชั้นของคณะอนุกรรมการแต่ว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
2: ท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่
1: เช่นเดียวกับส.ส.พรรคประชาชนคนอื่นๆยังคงอภิปรายในประเด็นการใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากเกินไปอย่างนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนที่อภิปรายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเน้นย้ำควรจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงอีกทั้งยังมีบางหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอย่างนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่อภิปรายว่างบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเดี๋ยวเรื่องของการซื้อเรดาร์ใหม่ในปี2570มูลค่า480ล้านบาทที่มองว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรใช้วิธีการบริหารข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขณะที่นายกรจาติกาวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ปฏิรูปสหกรณ์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรเช่นเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านการรวมกลุ่มเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วพร้อมเสนอรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ที่ควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนมากเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทแล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้นโดยให้เกษตรกรอยู่กับสหกรณ์สหกรณ์น่าจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การทำการตลาดที่ชัดเจนขณะที่เกษตรกรมีหน้าที่ขายสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์รูปแบบนี้เกษตรกรจะสามารถระบายสินค้าที่มีไปพร้อมกับได้ส่วนแบ่งกำไรในฐานะผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ
3: สรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมา
1: ส่วนใหญ่การอภิปรายช่วงเช้าวันนี้ทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเนื่องจากมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารและมีมูลค่าสูงของประเทศที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของประเทศแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องคงไว้ให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากและอยู่ได้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
4: ค่ะนอกจากเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วนะคะที่รัฐสภาก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์
0: ซึ่งนายพิพัฒน์ก็กล่าวนะครับว่าการประชุมครม.ในวันนี้ได้ย้ายสถานที่การประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยในระหว่างการพิจารณาสำหรับวันนี้ครับครม.ที่ลาการประชุมก็ได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4: สาระสำคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขข้อจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะที่มิเอื้อต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อช่วยแก้ปัญหาการระดมทุนและป้องกันการไหลออกของเงินทุนไทยไปยังตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ในการรับรองและก็ประสานงานพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมากำหนดนโยบายและทิศทางโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นระยะเวลา5ปีและหากเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้สูงสุดถึง10ปี
0: ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมี3นายพลขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีนายพลขยับขึ้นโยกย้ายและสลับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งเมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมีตำแหน่งสำคัญก็อาทิตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง3นายได้แก่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จากเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์จากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจแห่งชาติ
4: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์จากรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองจากผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทนพวัฒน์อารยังกูลจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วจากรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ส่วนตำแหน่งรองเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นอกจากนี้นะคะยังมีตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพฤทธิพงศ์ประยูรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
0: และในวันเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลได้แก่ข้าราชการตำรวจ131รายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ทางราชการอาทิพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์เป็นพลตำรวจเอกพลตำรวจโทนพวัตอารยางกูลเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วเป็นพลตำรวจโท
4: กองทัพเรือค่ะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับบัตรนั่งชมขบวนพายุหยาตราทางชลมาศในวันที่21แล้วก็28ตุลาคมนี้และวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนปี2569ค่ะกองทัพเรือนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพายุหยาตราทางชลมาศ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนปี2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะประกอบไปด้วยราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์รับบัตรได้คือคนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรนะคะทางโทรศัพท์ที่หมายเลขค่ะ0982790903และหมายเลข0982790914เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนอกจากยังสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองนะคะที่ห้องพ.ศ.บ.ทร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
0: ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน12คนจากสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีสำหรับปี2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอเข้าชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนรายนามดังต่อไปนี้สาขาทัศนศิลป์นายพีระพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลถ่ายภาพภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีระธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าในนัดยนตรรักดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักภาพยนตร์และละครนางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินและนายวิชัยปุญญยันดนตรีไทยสากล
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะสำหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของไทยในช่วงของ8เดือนแรกของปี2569นะคะถือว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนายพุนพงษ์นยนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2569จำนวน 7,913 รายเพิ่มขึ้น 5.34% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2569และเพิ่มขึ้น 3.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนเดือนสิงหาคมค่ะ 16,811 ล้านบาทลดลง 68% จากเดือนก่อนหน้าและลดลง 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลให้ภาพรวมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนแรกของปีสะสม 6,198 รายเพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สะสม8เดือนอยู่ที่ 181,658 ล้านบาทลดลง 6.53% สำหรับกลุ่มธุรกิจนะคะที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าที่ขยายตัวถึง 87% ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตเติบโต 52% และธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารขยายตัว 21.4%ส่วนการเลิกกิจการเดือนสิงหาคมค่ะอยู่ที่ 2,244 รายเพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดสะสม8เดือนนะคะ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17% ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวน 1,114,836 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม24ล้านล้านบาทถือว่ามากที่สุดก็คือกลุ่มบริการแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มค้าส่งค้าปลีกและกลุ่มการผลิต
0: มาดูอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนสิงหาคมพุ่งสูง 2.53% สูงสุดในรอบหลายเดือนจากราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับขึ้นพร้อมจับตาไตรมาส4กับที่อาจขยับขึ้นถึง 2.7% หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 1.37% และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.44% ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดหลายรายการที่ปรับสูงขึ้นทั้งไข่ไก่เนื้อสุกรไก่สดผักและผลไม้จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับอัตราเงินเฟ้อไตรมาส3คาดว่าจะอยู่ที่ 2.37% และไตรมาส4อาจขยับถึง 2.7% หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบการคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ที่ 1.5-2.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 2%นายนันทพงษ์ยังระบุได้ว่าจะต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังอาหารจานเดียวซึ่งก็มีน้ำหนักในเงินเฟ้อมากกว่า 15% แต่ขณะนี้จำนวนสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเริ่มชะลอตัวสะท้อนว่าแรงกดดันจากต้นทุนที่ส่งต่อมายังราคาสินค้าเริ่มลดลง
4: และในวันที่12-18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะคะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปี ภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
0: 8ถึง13กันยายนนี้ก็เตือนภัยจากกรมอุตุนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ช่วงแรก8ถึง11กันยายนร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่12 13กันยายนค่ะมีตัวการเสริมเข้ามาอีกคือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Nawarat Wong Arya. Behind the preparations for a major royal ceremony, precision mapping is playing a crucial role. From rehearsal grounds to the Grand Palace, aerial maps are helping planners prepare every route and movement. Captain Nopong Wong Suwan of the Map Compilation Section, Mapping Division, Royal Thai Survey Department, says the department has been tasked with producing detailed aerial maps to support planning and coordination for the Royal Cremation Ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. The maps will be used to prepare venues, routes, the royal procession, and other activities related to the ceremony. The aerial mapping covers two main areas, the 11th Infantry Regiment, King's Guard, which will be used for procession rehearsals, and the area around the Grand Palace, where the actual royal procession will take place. The department is using advanced technology to process complex aerial imagery into highly accurate maps, allowing planners to precisely measure distances and calculate areas. Captain Nopong says accuracy and precision are at the heart of every mission, adding that the department is proud to contribute to this important royal ceremony. Thailand and Malaysia are stepping up cooperation along their shared border with a new focus on security infrastructure and intelligence sharing. The two sides say closer coordination is key to tackling cross-border crime and supporting lasting peace in Thailand's southern border provinces. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Puangketkeo says Thailand and Malaysia are stepping up cooperation on border security and intelligence sharing following talks with Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Utama Haji Mohamed bin Haji Hassan and Secretary General of Malaysian National Security Council Datuk Raja Nursiawan bin Zainal Abidin. The talks focused on two key areas, joint border security and development in the southern border provinces. The two sides agreed to coordinate plans for a security fence to avoid duplication and focus on sensitive areas vulnerable to transnational crime and drug trafficking. They also agreed to strengthen intelligence sharing with an emphasis on timely and accurate information. Joint patrols will be coordinated by the military through the Regional Border Committee, or RBC, and the General Border Committee, or GBC. On the Southern Peace Dialogue, the Deputy Prime Minister says Thailand is ready, with Thanat Sewananon continuing as head of the Thai negotiating team, while Malaysia is considering a new facilitator. Thailand says progress will depend on a reduction in violence, while encouraging all BRN factions to adopt a unified position and opening the talks to greater participation from local communities.
7: แต่เราก็ยังเห็นตรงกันว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ยังมีความรุนแรงมันก็ลำบากที่จะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่มีความสงบไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับเพื่อให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือกระบวนการพูดคุยเนี่ยเราควรจะให้เปิดกว้างมากขึ้นนะครับให้มีภาคส่วนอื่นๆเพื่อจะได้สะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่เพราะในสุดแล้วกระบวนการพูดคุยเนี่ยมันเกี่ยวข้องความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพในพื้นที่นะครับเพราะตรงนี้เราก็คิดว่าเราจะร่วมมือกันต่อไป
6: The Deputy Prime Minister and Foreign Minister says Malaysia has reaffirmed that Thailand's security is also Malaysia's security and that it will not allow its territory to be used to undermine Thailand's security. A tour inside a major scam compound near the Thai-Cambodian border has exposed a sophisticated operation, complete with fake police stations and a hospital. An operating room inside the compound is also raising concerns over possible organ trafficking. Prapat Sonjaidi of the Thai-Cambodian Situation Information Center, or JIC, led ASEAN observers, along with Thai and foreign media, into Zone A of a former large-scale scam compound near Osamek in Cambodia. The compound covers more than 500 rai and contains over 157 buildings, including 29 buildings believed to have been used for online scam operations. Inside, investigators found multiple fake police stations modeled after those in China, Indonesia, Brazil, Australia, Singapore, and Vietnam. The sites contained police uniforms, mock interrogation rooms, scripts, and stage arrest photographs apparently designed to deceive victims. The team also found the only hospital in the compound, which reportedly treated senior Chinese figures. An operating room inside the hospital has raised concerns among Thai police over possible links to organ trafficking. Evidence also suggests some buildings may have been used to support military operations against Thailand, including a high-rise showing traces of gunfire and a reported drone launch point. 9 months after Thai forces took control, the compound has deteriorated with standing water, damaged equipment, spoiled food, and personal belongings still left behind. Meanwhile, Pattaya is working to move beyond its long-standing nightlife reputation. A recent visit by 4,800 U.S. Navy personnel has highlighted the city's wider appeal, from cultural attractions and shopping to food and family-friendly activities. Pattaya Mayor Paramet Ngampicheb says the city still has a nightlife scene, but it is limited to designated areas, while visitors now have a much wider range of attractions to choose from. During the recent visit by around 4,800 U.S. Navy personnel from September 2nd to the 6th, many explored attractions including the Sanctuary of Truth, Nong Nut Tropical Garden, and the Four Regions Floating Market. And some also took part in elephant riding activities and bought souvenirs for their families. The Pattaya mayor says the exact economic impact has yet to be confirmed, but discussions with local businesses and U.S. Embassy officials indicate that each service member spent an average of at least 100 to 150 U.S. dollars. He estimates around 100 million baht was circulated in Pattaya during the five-day visit, benefiting restaurants, beverage outlets, shopping malls, tourist attractions, and retail stores. The mayor thanked local residents, authorities, relevant agencies, and the U.S. Embassy for helping ensure safety during the visit. He says the visit not only generated income for local businesses, but also strengthened Thai-U.S. relations and created a positive impression of Thailand and Pattaya. And that's the end of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Swadee Khaa.

จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่อินโดนีเซียทยอยเปิดสนามบินบางแห่งแล้วหลังได้รับผลกระทบจากเท่าฐานภูเขาไฟอานากรากาตัวจนต้องปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้อินโดนีเซียทยอยเปิดสนามบินที่ต้องปิดไปจากผลกระทบของเท่าฐานภูเขาไฟโดยภูเขาไฟอานากรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งกลุ่มควันและก็เท่าฐานแผ่ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบทำให้ต้องปิดสนามบิน8แห่งเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามแถลงการล่าสุดจากกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียระบุว่าท่าอากาศยานานาชาติสุการ์โนฮัตตาในกรุงจาการ์ตากลับมาเปิดให้บริการแล้วเนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศและพัดเท่าฐานภูเขาไฟออกจากพื้นที่โดยรอบสนามบินขณะที่สนามบินอีก4แห่งรวมถึงสนามบินขนาดเล็กในกรุงจาการ์ตาและสนามบินในเมืองบันดุงก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกันทางนี้ก็มีเที่ยวบิน 2,961 เที่ยวบินต้องล่าช้าเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกและผู้โดยสารราว 341,000 คนได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินทั้ง8แห่ง

0: นางเจนนิเฟอร์โฮมินดีประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐได้แถลงความคืบหน้าอุบัติเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัทแอมะซอนถลายออกนอกลานวิ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะพบกล่องบันทึกข้อมูลการบินแล้วก็กล่องบันทึกเสียงในห้องของนักบินแล้วโดยเครื่องบินลำนี้ค่ะเดินทางมาจากเปอร์โตริโกพร้อมกับลูกเรือ2คนขณะที่พยายามลงจอดเครื่องได้ถลายออกนอกลานวิ่งพุ่งชนเข้ากับรถตู้สีขาวของบริษัททำความสะอาดแห่งหนึ่งซึ่งก็มีคนนั่งอยู่7คนค่ะจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็ได้ทะลุรั้วกั้นไปชนรถยนต์อีกคันที่กำลังแล่นบนถนนก่อนที่จะหยุดนิ่งห่างจากลานวิ่งเกือบ400เมตรเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยถึงลูกเรือ2คนบนเครื่องบิน
1: ศพของนายรัตโก้มาลาดิชอดีตผู้บังคับบัญชากองกำลังชาวเซิร์ฟในบอสเนียเจ้าของฉายาจอมเชือดแห่งบอสเนียได้รับการประกอบพิธีฝังในกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียแล้วเมื่อวานนี้หลังเสียชีวิตด้วยวัย84ปีขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีประชาชนหลายพันคนเดินทางไปร่วมพิธีทั้งนี้มาลาดิชถูกศาลอาญากรรมสงครามแห่งสหประชาชาติตัดสินความผิดเมื่อปี2564ในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เซเรเบรนิสตาเมื่อปี2538ส่งผลให้ชาวบอสเนียที่เป็นชาวมุสลิมเสียชีวิตราว 8,000 คนร่างของมาลาดิชถูกนำกลับมาจากเนเธอร์แลนด์ด้วยเครื่องบินของรัฐบาลเซอร์เบียเมื่อสัปดาห์ก่อนเดิมนั้นรัฐบาลเซอร์เบียตั้งใจที่จะจัดพิธีศพแบบรัฐพิธีแต่ก็ต้องยกเลิกเนื่องจากถูกคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่ายรวมทั้งสหภาพยุโรปที่ไม่ต้องการให้มองว่านายมาลาดิชเป็นวีรบุรุษ
0: กองงานในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรได้ออกหนังสือถึงหน่วยงานสำคัญต่างๆนะคะเพื่อชี้แจงสถานะอย่างเป็นทางการของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนดยุคแห่งดัชเชสแห่งซักเซสนะคะหลังจากถูกทั้งคู่เนี่ยย้ายจากรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาพำนักในสหราชอาณาจักรโดยระบุนะคะว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนพระชายายังคงไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติพระกรณียกิจในนามของราชวงศ์อีกทั้งไม่สามารถใช้พระอิสริยยศ His Royal Highness และ Her Royal Highness ซึ่งก็หมายความว่าทั้งเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมีสถานะเป็นพลเมืองทั่วไปตามข้อตกลงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเมื่อปี2563นอกจากนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของประชาชนอีกต่อไปและจะต้องพึ่งพาตนเองทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบด้วยในเวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยยังไงบ้างครับ
2: อ๋อก็เหลืออีก11วันนะคะเอเชียนเกมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการล่าสุดเนี่ยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ลงสนามฝึกซ้อมวันแรกนะคะในขณะที่ทีมตะกร้อไทยก็ประกาศรายชื่อ24คนที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์บริคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะเริ่มกันที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาตะกร้อชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยรายชื่อทั้งหมด24คนนะคะที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองไอจินากุย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนแล้วก็ทีมหญิง12คนชิงชัย4รายการได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงค่ะ
3: ครับก็รายชื่อทีมชาย12คนนะครับประกอบไปด้วยตัวเสริมเนี่ยกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และก็กฤษดาสังวังครับตัวฟ้านมีพุทธิพงษ์พักดีจิรศักดิ์ฝักบวงเงินนะครับธนพลทรัพย์เย็นและก็ภูตะวันโสภาตัวชงอีก4คนครับพิเชษฐ์พันแสนวิชานเต็มโคตรมารุตคินพันมกรและก็ทางด้านของวุฒินันท์คำสนอครับ
2: ทีมหญิง12คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟวิภาดาจิตรวนค่ะนิภาพรสรุปพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดมีสมฤทธิ์ปรือปากมัลลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงตัวชงมีมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนิกรแซ่เฮงค่ะสำหรับตะกร้อตั้งเป้าหมายก็คือทุกอีเวนท์ที่ลงแข่งขันก็คือต้องคว้าเหรียญทองทั้งหมด4เหรียญทองก็รอลุ้นรอเชียร์ให้กำลังใจกันค่ะ
3: จากตะกร้อครับมากันที่ทีมฟุตบอลชายนะครับก็เมื่อวานลงฝึกซ้อมครั้งแรกครับเพื่อเตรียมลุยเอเชียนเกมครับ โค้ชวังทวัชชัยดำรงอองตระกูลนะครับก็พาลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมฟุตบอลชายครับก็เตรียมความพร้อมสำหรับการไปลุยที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะแข่งทั้งที่จังหวัดไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่านะครับโดยที่การฝึกซ้อมเน้นไปที่เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะนักเตะหลายคนก็ผ่านจากการปรีซีซั่นมาจากสโมสรครับแล้วก็ทบทวนคอนเซปต์ปรับความสัมพันธ์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับ
2: ธนกิจโชติเมืองปากก็เปิดเผยว่าความฟิตตอนนี้เตรียมพร้อมมาอย่างดีกับสโมสรแล้วก็ซ้อมมาอย่างดีกับการปรีซีซั่นนะคะมีแมตช์อุ่นเครื่องก็พยายามที่จะเรียกความฟิตเพื่อมาแคมป์ทีมชาติการได้ซ้อมกับนักเตะที่มีคุณภาพสูงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะได้อยู่ทีมที่ดีมีการพัฒนาตัวเองในทุกวันได้เรียนรู้จากทุกๆคนในทีมก็มีการคอยบอกคอยสอนกันค่ะเชื่อว่าการได้ซ้อมกับสโมสรก็น่าจะนำมาปรับใช้กับทีมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: ครับก็ทางด้านของนักกีฬาก็บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับมันก็แน่นอนว่ามีบางคนที่อาจจะมีเรื่องของ FIFA Day แล้วก็สโมสรไม่ได้ปล่อยมาเนี่ยนะครับแต่ก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่โค้ชวังเรียกมาสู่ทีมชุดนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมนะครับโดยเฉพาะการขาดเสกสรลาตีแล้วก็คณะคำยกแน่นอนว่าเป้าหมายของการเข้าแคมป์วันแรกเนี่ยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกับแท็กติกปรับความเข้าใจการสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าต่างหลายคนเล่นซีเกมกันมามันเป็นบอลเกมลุกนะทีนี้พอไปเอเชียนเกมเนี่ยบางครั้งการเจอคู่ต่อสู้มันก็อาจจะไม่ใช่การเล่นเกมลุกเสมอไปนะครับก็ทุกทีมที่จะเจอกันในเอเชียนเกมเชื่อว่ามีความแข็งแกร่งมีความสามารถต้องพยายามทำให้ทีมแข่งกว่าเดิมเพื่อจะไปสู้กับเวทีระดับเอเชียให้ได้นะครับทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมจนถึง12กันยายนและออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนต่อไปครับ
2: และถ้าพูดถึงการแข่งขันมากับกีฬาเอเชียนเกม2000ทัพนักกีฬาไทยเองก็ตั้งเป้าหมายคว้าทั้งหมด14-15 เหรียญทองแล้วก็มั่นใจว่าจะทำตามเป้าได้ด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทควันโดมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสูและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮาส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าเพียง9ชนิดกีฬาเท่านั้นที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยรวมกัน14เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองขณะที่คูราดยูจิสูเทควันโดกอล์ฟกีฬาเรือใบและอีสปอร์ตตั้งเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองส่วนกีฬาอื่นๆที่คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์และแฟนกีฬาชาวไทยอยากให้คว้าเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมหนนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลงานล่าสุดคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิ๊กรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะคะแล้วก็ขออวยพรให้นักกีฬาไทยทำได้ตามเป้าหมาย 14-15 เหรียญทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่หลายคนบอกว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ให้คว้าเหรียญทองได้ก็คือวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองเราคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วนะคะเอเชียนเกมก็อยากจะให้ได้ด้วย
3: ไปโอลิมปิกแล้วด้วยนะครับต่อกันที่มากรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับในการแข่งประจำปีนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ครั้งที่4ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการไทยสู่ระดับสากลโดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางมานะครับแล้วก็กล่าวว่าสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนจาก แล้วก็เจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศครับ
2: สำหรับมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ก็ถือเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมชิงชัยรวมกว่า 2,030 คนนะคะโดยมีการบรรจุชนิดกีฬาแข่งขันทั้งสิ้น18ชนิดกีฬาค่ะได้แก่กรีฑาตะกร้อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันพิคเกอร์บอลเปตองยิงธนูยิงปืนยกน้ำหนักลอนโบสวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบสนุกเกอร์อีสปอร์ตเรือพายกันเชียงแคนูและหมากรุกสากลค่ะ
3: ครับ18ชนิดกีฬานะครับการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพสมาธิและจิตวิญญาณการแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ยังเป็นเวทีในการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งดวงใหม่เข้าสู่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในแต่ละชนิดกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในรายการระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปครับ
2: ทางด้านกกมธนะคะล่าสุดก็เปิดเวทีสัมมนาวิชาการชูกีฬายกระดับสุขภาวะทางจิตเยาวชนจากสนามแข่งขันสู่การเยียวยาจิตใจติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
4: คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกกมธนะครับจัดสัมมนาวิชาการประจำปี2569ภายใต้หัวข้อบทบาทกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกับการยกระดับสุขภาวะทางจิตของเยาวชนจากสนามแข่งขันสู่การเยียวยาจิตใจจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนที่โรงแรมดีวารีจอมเทียนบิดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชูศิษย์ประดับเพชรประธานกกมธ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกกมธ.ผู้บริหารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมงานแล้วครับซึ่งเวทีสัมมนาครั้งนี้มุ่งเปิดมุมมองถึงบทบาทของกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและเยียวยาสุขภาพจิตของนักศึกษาได้อีกด้วยล่ะครับ
5: ซึ่งในปีนี้นะครับในปีนี้เรามุ่งเน้นนะครับไปเรื่องของกีฬาในศตวรรษที่21แล้วก็เรื่องของการเยียวยาสุขภาพจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ทราบดีกันนะครับว่าตอนนี้เรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีปัญหาอย่างมากเราในฐานะกกมธที่จัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็ความมุ่งหวังของกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพไม่ใช่สุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพจิตด้วยวันนี้ทางเวทีก็กำลังสัมมนาเรื่องของการเยียวยาสุขภาพจิตนักศึกษาโดยใช้กีฬาเข้าไปเป็นตัวช่วยครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารนะครับของทุกมหาวิทยาลัยและก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องงานกีฬาเรื่องสุขภาพจิตของเยาวชนในทุกมหาวิทยาลัยก็จะได้นำความรู้ที่มาแลกเปลี่ยนกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ
4: จากเวทีสัมมนากกมธที่มุ่งยกระดับบทบาทกีฬาในการสร้างคุณค่าและสุขภาวะให้กับเยาวชนอีกหนึ่งพลังของกีฬาที่กำลังส่งต่อเรื่องราวจากประเทศไทยสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นก็คือมวยไทยละครับโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดตัวซีรีส์แก่นแท้มวยไทยเลกาซี่ถ่ายทอดจิตวิญญาณศิลปะและคุณค่าของแม่ไม้มวยไทยผ่านเรื่องราวความรักความฝันและมิตรภาพของคนรุ่นใหม่พร้อมเผยแพร่ในวันที่9กันยายนนี้ละครับ
6: เร็วๆนี้เราน่าจะมีการจัดมวยด้วยนะคะเพราะนั้นเรื่องของมวยเนี่ยคือนักมวยในประเทศไทยนะคะนักมวยไทยส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานนะคะคนอีสานก็ชอบต่อยมวยอยู่แล้วแล้วก็มวยก็เป็นกีฬาที่สร้างความแข็งแกร่งได้ทั้งกายและใจนะคะแล้วก็เราก็ร่วมกับกกท.นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็เซ็นลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการที่จะจัดตั้งสถาบันมวยไทยนะแล้วก็เราก็มีเครือข่ายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับมวยก็มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพราะนั้นเราก็คิดว่าการที่จะทำให้มวยไทยไปสู่สากลได้การที่จะทำให้คนไทยรักมวยไทยนะคะแล้วก็คนไทยนำสิ่งดีๆของอัตลักษณ์ไทยก็คือมวยไทยไปสู่สากล
4: การสัมมนาครั้งนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญว่ากีฬาไม่ได้สร้างเพียงนักกีฬาแต่ยังสามารถสร้างสุขภาวะสร้างความสัมพันธ์และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยนะครับมนิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
2: ขอบคุณคุณมานิและคุณเมธีด้วยค่ะ
3: ครับต่อมาที่บาสเกตบอล 3 on 3 Basketball All Thailand นะครับก็ได้แชมป์ประเทศไทยเรียบร้อยครับการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 on 3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026รอบแกนไฟนอลหรือชิงแชมป์ประเทศไทยโดยนำแชมป์แต่ละรุ่นทั้ง15สนามมาชิงชัยกันที่อาคารนันทนาการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตรอบรองชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีชายที่ดูอยู่นะครับทีม BBC Ultra เสื้อสีเข้มพบกับทีม KJL Black ปรากฏว่าเป็น BBC Ultra ที่เป็นนักเรียนจากกรุงเทพคริสเตียนเอาชนะไป13-9คะแนนครับ
2: ส่วนอีกคู่ในรุ่นเดียวกันค่ะทีม E-Fit เสื้อสีส้มเอาชนะทีม SG 15-8คะแนนเขารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีม BBC Ultra ค่ะซึ่งก็เป็นทีม BBC Ultra ที่เอาชนะไป20-16คะแนนคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองค่ะซึ่งหลังจบการแข่งขันดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์ประธานคณะทำงานโครงการ Domestic Power ก็ได้ชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
7: ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในรอบไฟนอลเนี่ยทางสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับโดยสถาบันกีฬานะครับได้ให้ความร่วมมือในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในยิมสถานจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันในรอบไฟนอลในครั้งนี้แล้วนอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยรังสิตโดยสถาบันงานกีฬาเนี่ยยังได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงเชียร์ลีดดิ้งการประกวดครบรอบและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่ปิดการแข่งขันGOA All Thailand ทั่วไทย Domestic Power ที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ประทับใจของนักกีฬาจากทั่วประเทศ
3: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระกัจฉปคิรินนะครับผู้อำนวยการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะเจ้าบ้านก็บอกว่ายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในรายการนี้นะครับซึ่งจะช่วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ไปด้วยครับ
8: ในส่วนของความร่วมมือนะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเรามีการเตรียมการก่อนล่วงหน้าหลายเดือนนะครับและหลายภาพเป็นการจัดการแข่งขันที่อลังการพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้ในเรื่องของกิจกรรมงานต่างๆนะเกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จพอสมควรนะครับเป็นอย่างดี
3: ในขณะเดียวกันครับมหาวิทยาลัยรังสิตก็ปีนี้จะกลับมาทำทีมฟุตบอลอาชีพนะครับแล้วก็กีฬาชนิดอื่นเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านกีฬาต่อไปครับ

มงคล38ประการประการที่7เป็นพหูสูตรหมั่นศึกษาและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

ของข้าราชการไม่ใช่ข้อมูลของประชาชนด้วยซ้ําและไม่สามารถขอใช้บริการ Government Data Center and Cloud Service หรือ GDCC ได้แต่ผมคิดว่าเราต้องแยก2เรื่องออกจากกันครับข้อมูลสําคัญไม่ได้แปลว่าต้องมี Data Center เป็นของตัวเองและต้องการความปลอดภัยที่สูงก็ไม่ได้แปลว่าต้องซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งและดูแลด้วยตัวเองในหลายกรณีตรงข้ามเสียด้วยซ้ําครับระบบคลาวด์ที่ออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมสามารถมีระบบสำรองมีการทำซ้ำมีการแยกพื้นที่การให้บริการมี Disaster Recovery Site ที่สามารถกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติได้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานมีการเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญคือมีบุคลากรเฉพาะทางดูแลระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่หน่วยงานราชการแต่ละแห่งหากต้องสร้างขีดความสามารถระดับเดียวกันขึ้นมาเองก็ไม่ได้จบแค่การซื้อเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ไซเบอร์ซิเคียวริตี้แต่ต้องมีทั้งสถานที่ระบบไฟสำรองระบบเครือข่ายระบบสำรองข้อมูล Disaster Recovery ระบบรักษาความปลอดภัยและบุคลากรที่ดูแลทั้งหมดได้ตลอดอายุการใช้งานคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง Data Center เองได้หรือไม่แน่นอนครับว่าสร้างได้ถ้ามีงบประมาณแต่คำถามคือทำไมรัฐต้องจ่ายเงินสร้างความสามารถชุดเดียวกันซ้ำๆในหลายหน่วยงานนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Cloud First Policy หัวใจของ Cloud First ไม่ใช่การบอกว่าคลาวด์ดีในทุกกรณีหรือห้ามหน่วยงานมีระบบ On-Premise ทั้งหมดข้อมูลหรือระบบบางประเภทอาจต้องมีเหตุผลทางด้านกฎหมายความมั่นคงหรือความต้องการทางด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องเก็บและประมวลผลภายในหน่วยงานคลาวด์ต้องเป็นค่าเริ่มต้นที่ทุกหน่วยต้องใช้ส่วนการสร้าง Data Center แบบ On-Premise ของตัวเองต้องเป็นข้อยกเว้นและหน่วยงานที่ขอยกเว้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า 1. ทำไมคลาวด์หรือ GDCC จึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 2. ข้อมูลหรือระบบมีข้อจำกัดอะไรที่จำเป็นต้องมี Data Center 3. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของโครงการหรือ Total Cost of Ownershipต่ำกว่าหรือคุ้มค่ากว่าอย่างไรและ4ข้อสุดท้ายหน่วยงานมีบุคลากรและขีดความสามารถที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้จริงหรือไม่ไม่ใช่บอกเพียงแค่ว่าข้อมูลสำคัญเพราะฉะนั้นขอซื้อเซิร์ฟเวอร์ถ้าทุกหน่วยงานใช้เหตุผลข้อนี้ Cloud First Policy ก็จะเหลือเพียงนโยบายบนกระดาษและผมขอฝากคำถามถึงเพื่อนสมาชิกด้วยครับว่าในการอภิปรายที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกบางท่านลุกขึ้นมาสนับสนุน Cloud First Policy ของรัฐบาลผมยินดีครับเพราะผมเองก็สนับสนุนนโยบายนี้แต่ผมคิดว่าเราต้องดูมากกว่าสิ่งที่พูดในห้องประชุมแห่งนี้ครับเราต้องกลับไปดูด้วยซ้ำครับว่าในชั้นอนุกรรมาธิการแต่ละท่านลงมติต่อโครงการ Data Center และ Cyber Security ที่รวมทั้งหมด21โครงการอย่างไรถ้าบนเวทีบอกว่าสนับสนุน Cloud First Policyแต่ถึงเวลาพิจารณางบประมาณกลับลงมติให้หน่วยต่างๆใช้เงินภาษีสร้าง Data Center และระบบของตัวเองต่อไปโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ว่าทำไมต้องใช้คลาวด์ผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามครับว่าตกลงเราสนับสนุนคลาวด์เฟิร์สจริงๆหรือสนับสนุนเฉพาะเวลาพูดถึงคลาวด์เฟิร์สเท่านั้นและยิ่งหากเป็นสมาชิกพรรคเดียวกันกับรัฐบาลที่ประกาศนโยบายนี้เองก็ยิ่งตอบให้ได้ครับว่าท่านจริงจังกับนโยบายของรัฐบาลที่ท่านสนับ

0: สนุนมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่การต่อต้านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลหรือไซเบอร์ซิเคียวริตี้แต่ตรงกันข้ามครับยิ่งข้อมูลสำคัญเรายิ่งต้องลงทุนให้ถูกที่ยิ่งไซเบอร์ซิเคียวริตี้สำคัญเรายิ่งไม่ควรกระจายเงินไปสร้างระบบที่แต่ละหน่วยงานต้องดูแลกันเองโดยมีขีดความสามารถไม่เพียงพอรัฐบาลประกาศเรื่อง Cloud First งบประมาณของรัฐบาลก็ต้องเป็น Cloud First เช่นเดียวกันไม่ใช่นโยบาย Cloud First แต่งบประมาณเป็น Data Center First ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาผมจึงขอเสนอปรับงบประมาณของทั้ง6โครงการของ3หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมรวมวงเงิน 218.3 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลกลับไปดำเนินนโยบายตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เองและเพื่อให้เงินลงทุนทุกบาททางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและไซเบอร์ซิเคียวริตี้สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลของรัฐได้จริงๆไม่ใช่เพียงการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีก6โครงการขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต5พรรคประชาชนครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายนะครับที่ได้ขอประยติไว้ในมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะขออภิปรายถึงงบครุภัณฑ์นะครับที่ของกรมเจ้าท่าที่วันนี้ดูแล้วจะไม่ค่อยเข้าท่าครับท่านประธานดูเป็นการตั้งงบประมาณนะครับที่ซื้อของเกินราคาความเป็นจริงหรือไม่ครับทั้งการซื้อเรือท้องแบนทั้งการซื้อเจ็ตสกีนะครับงบประมาณรวมแล้วประมาณ17ล้านวันนี้นะครับผมเรียนตามตรงว่าลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยจะไม่ได้บอกว่ากรมเจ้าท่าไม่ควรจะมีเรือหรือว่าเจ็ตสกีครับยืนยันครับว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องมีครับเพราะเป็นการที่จะไปช่วยผู้ปฏิบัติงานนั้นได้มีอุปกรณ์ที่ดีใช้ในการตรวจการในการช่วยเหลือเข้าเหลือพื้นที่นะครับในที่ที่เรือใหญ่ๆเข้าไม่ได้เนี่ยเรือเล็กๆก็จะเข้าได้นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสักคนหนึ่งประเมินค่าเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้ครับท่านประธานครับเห็นด้วยครับว่าต้องมีครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยนั่นคือความไม่ชัดเจนครับเคยจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งราคาอะไรก็ได้ครับคำตอบที่ได้รับครับควรจะต้องชัดเจนว่าของแต่ละอย่างนั้นกี่บาทมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้ราคาได้ถึงขนาดนี้ครับมาดูครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงครับนะฮะเรามีการขอซื้อเรือท้องแบนนะครับ8ลำนะครับตกประมาณลำละ 1.2 ล้านบาทนะครับไปที่เจ้าท่าภาค4ที่สงขลาก็ได้ซื้อไปนะครับก็มีไปด้วยนะครับแต่พอพูดถึงเรือท้องแบนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ว่าที่อบจ.สงขลานี่เขาก็มีการซื้อเรือท้องแบนเหมือนกันก็เลยลองเข้าไปดูครับว่ามีการซื้อเรือท้องแบนขึ้นมานะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยประมาณลำละ600,000บาทและกำลังถูกตรวจสอบอยู่ด้วยครับว่าเป็นการซื้อเกินราคาความเป็นจริงหรือไม่นะครับจนปัจจุบันนี้เรือท้องแบนเหล่านั้นที่อบจ.สงขลาเองยังไม่ได้แตะน้ำเลยครับยังถูกกองไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับอีกโครงการครับท่านประธานโครงการซื้อเจ็ตสกีนะครับ5ลำครับขอสไลด์ไปเลยครับพี่ไปครับนะครับขอนะฮะเจ็ตสกี5ลำครับสำหรับสำนักงานเจ้าท่านะครับใน5สาขาตั้งงบประมาณไว้ 1.5 ล้านบาทประเด็นคือเมื่อในชั้นกรรมธิการนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับยี่ห้อตรงรุ่นที่ทีอาร์อ้างถึงเนี่ยนะครับพอเข้าไปดูครับกลับพบว่าในเว็บไซต์ของทางแบรนด์เขาเลยนะครับมีราคาเพียง 300,900 เท่านั้นงงครับท่านประธานงงเป็นไก่ตาแตกครับเอาละครับแต่ผมคิดว่าก็คงอาจจะมีส่วนควบอย่างอื่นส่วนที่ต้องเพิ่มเติมไปเหมือนรถซิ่งครับเหมือนรถแต่งนะครับขี่เดิมๆอาจจะต้องเดินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กลับไปดูครับว่าเจ้าท่าเองเนี่ยก็คือเคยขอมาเมื่อประมาณปี64นะครับก็ย้อนกลับไปดูในปี64ครับซื้อมา6ลำโดยวงเงิน 4.8 ล้านด้วยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกประมาณ800,000บาทเท่านั้น ่างจากราคาที่ขอปีนี้ไปอีก1เท่าครับท่านประธานผมเองก็เลยด้วยความไม่รู้ครับด้วยความไม่รู้เลยก็เลยอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยไปถามครับกลุ่มคนที่เขาเล่นจริงๆเลยเนี่ยคนที่เขาใช้จริงๆเลยเนี่ยว่าเรือรุ่นนี้แบบนี้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับขอสไลด์ถัดไปหน่อยครับนะครับคนในวงการเองก็ต่างออกมาพูดครับว่าเนี่ยพี่ไหน 900,000 เลยเหรอรุ่นนี้ 900,000 ใครจะซื้อเอาดีๆนะครับ 900,000 ได้หลายลำเลยนะพี่ตรงไหนเขา 900,000 เอาราคาจริงมาให้ดูครับ 390,000 นี่คือความคุ้มค่าของเงินภาษีพี่น้องประชาชนในวันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ตีไป980,000แล้วนะครับและคำชี้แจงในห้องประชุมครับอ้างสลับไปมานะครับระหว่างรุ่นที่ซื้อมาปีที่แล้วกับสเปคของ 1,800cc ที่ว่านะครับแต่ว่าผู้ชี้แจงนะครับกับตอบว่ารุ่นนี้ครับมันบอกไม่ได้ครับท่านมันเป็นคำตอบที่ไม่มีความโปร่งใสอยู่ในคำพูดเลยถ้าจะให้ตั้งงบ 1.5 ล้านนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านต้องตอบได้ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยที่จะไปใช้เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรบ้างคำนวณมาจากอะไรอ้างอิงสเปคอะไรมีอุปกรณ์อะไรสำรวจราคาจากผู้ประกอบการอะไรใดบ้างนะครับแม้ว่าวันนี้ทราบแล้วว่าจะมีการปรับลดไปแล้วเหลือ 1.2 ล้านนะครับแต่สำหรับผมเองก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่ดีนะครับแล้วก็โครงการทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยอยู่ในกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ผมจึงขอปรับลดนะครับในมาตรา15ในภาพรวมลงไปทั้งหมด 5% นะครับท่านประธานครับและสิ่งที่ผมพูดหรือว่าอภิปรายในวันนี้เนี่ยมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับงบประมาณที่เพื่อนๆสมาชิกของผมหลายๆคนได้พูดไปครับแต่สสบ้านนอกอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเยอะครับแล้วก็ผมคิดว่าเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินภาษีของน้องประชาชนเนี่ยถ้าจะเอาไปช่วยเหลือพวกเด็กๆที่ไม่มีที่เรียนได้เรียนให้เบี้ยคนชราได้เพิ่มขึ้นให้ไปช่วยเกษตรกรเรื่องค่าปุ๋ยเนี่ยผมว่าดูสมเหตุสมผลแล้วดูมีประโยชน์กว่าจะเอาเงินภาษีที่มันเป็นส่วนต่างที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลแบบนี้มาใช้ผมจึงขอปรับลด 5% ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยจัดโดยคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวน250คนสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอสนวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% ครับงบประมาณของส่วนราชการกระทรวงคมนาคมปีนี้ตั้งไว้ที่ 176,445 ล้านบาทปรับลด 10% คือ 17,644 ล้านบาทครับผมจะเรียนด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ระบบขนส่งสาธารณะยิ่งเข้าไม่ถึงประชาชนมากเท่านั้นครับและงบฉบับนี้ก็กำลังดำเนินไปในทางนั้นอีกปีหนึ่งขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นที่1 นะครับเงินของกระทรวงคมนาคม 92% เป็นถนนในงบของกระทรวง 176,000 ล้านบาทกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทรวมกันได้ 163,000 ล้านบาทคิดเป็น 92.3% ครับขอสไลด์ถัดไปครับในขณะที่กรมการขนส่งทางรางซึ่งกำกับดูแลระบบรางทั้งประเทศได้163ล้านบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางได้91ล้านบาทและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรซึ่งเป็นสมองของกระทรวงในการวางแผนระบบขนส่งมวลชนได้252ล้านบาท3หน่วยงานนี้นะครับรวมกันได้506ล้านบาทคิดเป็น 0.29% ของทั้งกระทรวงเท่านั้นเองครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ ประเด็นที่2ครับตัวชี้วัดของกรมคือทำให้รถวิ่งเยอะขึ้นนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างกรมทางหลวงชนบทนะครับเพราะเป็นกรมที่ผมไล่เอกสารมาละเอียดมากที่สุดเป้าหมายการให้บริการข้อแรกของกรมนะครับในเอกสารงบประมาณปี70เขียนตัวชี้วัดไว้ว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการจราจรย้อนหลัง3ปีบนโครงข่ายของทางหลวงชนบทสายหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า10%และค่าเป้าหมาย10%นี้ก็ตั้งไว้เท่ากันทุกๆปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572ครับหมายความว่ากรมนี้จะถือว่าตัวเองทำงานสำเร็จก็ต่อเมื่อมีรถยนต์วิ่งบนถนนของกรมมากขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10% ครับผมไม่ได้บอกว่าคนเขียนตัวชี้วัดนี้คิดผิดนะครับในกรอบเดิมรถเยอะก็แปลว่าถนนถูกใช้แต่ถ้าเราเอาตัวชี้วัดนี้ไปวางบนเป้าหมายของประเทศเรื่องการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดคาร์บอนและเพิ่มสัดส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะมันก็จะส่วนทางกันอย่างชัดเจนครับหน่วยงานที่วัดความสำเร็จด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่มีวันเสนอโครงการที่ทำให้คนใช้รถน้อยลงอย่างแน่นอนครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่3ครับผมก็ได้อ่านรายละเอียดเอกสารงบประมาณจำแนกรายการรายจ่ายของกรมทางหลวงชนบทปี2570ทั้งเล่ม 45,903 ล้านบาทซึ่งไล่รายการทุกบรรทัดนะครับตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายครับก็ไม่มีคำว่าทางเท้าหรือทางจักรยานหรือป้ายหยุดรถโดยสารไม่มีคำว่าผู้โดยสารไม่มีคำว่าขนส่งสาธารณะแต่อย่างใดครับขอสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ก็ตั้งไว้ที่124ล้านบาทคิดเป็น 0.27% ของงบทั้งกรมและกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นรายการเดียวที่พูดถึงคนเดินเท้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งไว้ที่69ล้านบาทเทียบกับงบก่อสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทกรมเดียวในปีเดียวนี้คือ 18,914 ล้านบาทเลยครับสไลด์ถัดไปครับในประเด็นที่4ของผมนะครับในเขตของผมคืออำเภอคลองหลวงเนี่ยจังหวัดปทุมธานีปีนี้กรมถนนชนบทก็ตั้งงบไว้2รายการคือถนนสายปท5021แยกเทศบาลท่าโขงถึงบ้านคลอง13 233ล้านบาทครับและทางต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนสายปท4001กับทางหลวงหมายเลข352อีก59ล้านบาทรวม292ล้านบาทครับผมไม่ได้บอกว่า2เส้นนี้ไม่ควรมีนะครับมันก็จำเป็นครับแต่ผมขอเรียนตามตรงว่าเงิน292ล้านบาทนี้ครับประชาชนในเขตผมจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อเขามีรถครับส่วนคนที่ไม่มีรถนักเรียนคนแก่แรงงานในนิคมแม่ค้าที่ต้องขนของต่างๆก็ยังคงต้องยืนรถ2แถวข้างทางบนถนนที่เพิ่งลาดยางใหม่ๆก็ไม่มีป้ายรถรอที่มีหลังคาไม่มีตารางเวลารถจะมาเมื่อไหร่ไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัยและในความเป็นจริงคือไม่มีแม้กระทั่งรถที่จะให้รอด้วยซ้ำครับนั่นคือสิ่งที่ผมหมายความว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ขนส่งสาธารณะก็จะยิ่งเข้าไม่ถึงเพราะมันใช้งบก้อนเดียวกันถนนที่ดีขึ้นนะครับทำให้คนที่มีรถเดินทางได้สะดวกขึ้นแต่คนที่ยิ่งไม่มีรถก็จะยิ่งถูกห่างทิ้งออกไปในทุกปีครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่5ครับก็คือการสร้างเพิ่มทุกปีทั้งที่ของเดิมยังดูแลไม่ไหวในเล่มชี้แจงปีนี้นะครับกรมทางหลวงชนบทระบุเองว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วยระบบบริหารงานบำรุงทางงบบำรุงทางที่ควรได้ในแต่ละปีอยู่ที่ 40,000 ถึง 45,000 ล้านบาทแต่ได้จริงปีละ 18,000 ถึง 19,000 ล้านบาทปีนี้ครับกรมก็ได้งบบำรุงรักษา 17,677 ล้านบาทสำหรับโครงข่ายถึง 52,349 กิโลเมตรต่ำกว่าที่ตัวเองบอกว่าจำเป็นเกือบ3เท่าครับแต่ในปีเดียวกันก็ยังตั้งงบสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มอีก 18,914 ล้านบาทมากกว่างบดูแลของเดิมด้วยซ้ำไปขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นทุกกิโลเมตรที่สร้างเพิ่มขึ้นวันนี้คือภาระบำรุงรักษาที่จะตกกับงบประมาณแผ่นดินไปอีกหลาย10ปีและเป็นภาระที่หน่วยงานยอมรับเองว่าแบกไม่ไหวตั้งแต่วันนี้แล้วครับผมจึงขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% เป็นเงิน 17,644 ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปครับและผมขอเรียน3อย่างสิ่งที่ผมเสนอไม่ให้แตะเลยคืองบบำรุงรักษาถนนที่ประชาชนต้องใช้ทุกวันงบอำนวยความปลอดภัยทั้งผลผลิตและกิจกรรมที่สนับสนุนระบบรางครับสิ่งที่ผมเสนอให้ลดก็คือการสร้างและการ ขยายถนนเพิ่มเท่านั้นครับ10ปีที่ผ่านมาเราสร้างถนนไปแล้วหลายแสนล้านและวันนี้คนที่ยังไม่มีรถก็ยังเดินทางลำบากเหมือนเดิมครับนั่นแปลว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถนนไม่พอแต่อยู่ที่เราเอาเงินไปลงผิดที่มาตลอดครับการปรับลด 10% ครั้งนี้จึงเป็นการขอให้รัฐบาลหยุดคิดสัก1ปีว่าเงิน 170,000

0: ล้านของกระทรวงคมนาคมควรทำให้คนไทยได้ขับรถสะดวกขึ้นหรือควรทำให้คนไทยเดินทางได้โดยไม่ต้องมีรถส่วนตัวกันแน่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านประวิตราจิตกิจครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันประวิตราจิตกิจผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีภาษีเจริญแขวงศิริราชและแขวงบางเชือกหนังกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในส่วนของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในปีนี้นะคะกรมเจ้าท่ามีการของบประมาณมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะในเล่มนี้อยู่ที่หน้า41นะคะซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีงบประมาณบางประการค่ะท่านประธานค่ะที่ประชาชนในพื้นที่ริมคลองริมแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่ของดิฉันนะคะตั้งคำถามค่ะอยู่2ประเด็นค่ะว่าถ้าหากปล่อยผ่านงบประมาณอันนี้ไปแล้วนะคะกรมเจ้าท่าท่านจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ค่ะที่กรมเจ้าท่าปีนี้นะคะมีขอมาทั้งหมด5รายการค่ะรวมประมาณ65ล้านบาทที่หมดไปกับการซ่อมทำเรือตรวจการเจ้าพระยาค่ะเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะท่านประธานคะซึ่งพออ่านเหตุผลเขาแล้วนะคะก็จับใจความได้ว่าเพียงเพื่อใช้ตรวจตาการจราจรทางน้ำกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำจึงเป็นที่มาของความสงสัยค่ะในประเด็นแรกนะคะว่ากรมเจ้าท่าจะเร่งซ่อมท่าเรือซ่อมเรือนะคะเพื่อใช้กวดขันวินัยทางน้ำการจราจรทางน้ำดูแลการก่อมลพิษทางน้ำแต่ยังมีการปล่อยปละละเลยค่ะให้เรือที่ปล่อยมลพิษควันดำวิ่งแล่นอยู่ในพื้นที่คลองสาขาอาทิเช่นคลองมอนคลองด่านคลองภาษีเจริญคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของดิฉันนะคะและปัญหาที่ฉันคิดเองนะคะว่าทางกรมเจ้าท่าท่านก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเรือมันไม่ได้พังค่ะแต่ปัญหานั้นเกิดจากจำนวนเจ้าหน้าที่นั้นไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่บางคนค่ะก็มีสัมพันธ์อันดีงามกับผู้กระทำความผิดค่ะดังนั้นค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะท่านประธานคะเขาก็ตั้งคำถามมาค่ะว่าซ่อมเรือแล้วจะมั่นใจหรือไม่ว่าทางเรือตรวจการนี้จะกวดขันดูแลแก้ปัญหานี้จริงๆเหมือนเวลาเขียนของงบประมาณค่ะท่านประธานประเด็นต่อมาค่ะเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจนะคะของกรมเจ้าท่าที่ตั้งของงบประมาณนะคะเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะคือโครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในท่าเทียบเรือสาธารณะและลำน้ำด้วยกล้องวงจรปิดแบบ AI พร้อมโครงข่ายสื่อสารในแม่น้ำเจ้าพระยาระยะที่1และระยะที่2มากกว่า174ล้านบาทค่ะซึ่งอยู่ในสถานะระหว่างการดำเนินการค่ะ174ล้านบาทนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ฝากมาถามค่ะถึงความคืบหน้าตาโครงการนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะเพราะงบประมาณจำนวนนี้มากนะคะแต่ท่านก็ยังคงปล่อยปละละเลยค่ะให้เรืออีกหลายท่านะคะท่าเรืออีกหลายท่ายังมีความไม่ปลอดภัยค่ะและยิ่งเป็นท่าเรือที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ยังถูกปล่อยทิ้งร้างอาทิเช่นท่าเรือวัดราชคฤห์เขตธนบุรีท่าเรือ BTS บางว่าเขตภาษีเจริญค่ะยังไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารผู้สัญจรผู้เดินเรืออยู่เลยค่ะกรมเจ้าท่าทราบดีค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่กลับมองข้ามและไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาค่ะท่านประธานและเมื่อเวลาจัดทำงบประมาณก็ขยันจัดทำค่ะของบประมาณมาแต่ไม่แก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงเป้าเข้าประเด็นค่ะและด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณ 5% ในส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านประธานชวนหลีกภัยครับ
3: ท่านประธานที่เคารพกระผมได้ชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตเพื่ออภิปรายประกอบคำแปรยติต้องกราบเรียนว่าคำแปรยตินี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะถือโอกาสเป็นปากเป็นเสียงให้กับสมบัติของชาติส่วนหนึ่งซึ่งประเดี๋ยวปรากฏในภาพก็จะเห็นนะครับสมบัติของชาติ ที่ปรากฏที่ผมจะทำหน้าที่ผู้แทนเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหมือนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยไม่มีปากมีเสียงกับเขาครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราเห็นโดดเดี่ยวอยู่แต่จริงๆแล้วสภาพอย่างนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกครับถ้าเราเดินทางทั่วประเทศในทางรถยนต์เราจะเห็นสภาพอย่างนี้ครับมีอยู่ทั่วไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งยึดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีหน้าที่ดูแล โดยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับต้นไม้โดยก่อนจะแปรยติข้อได้ทำเรื่องตามที่ท่านประธานแนะนำคือปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยทำเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาต้นไม้ทั่วประเทศเนื่องจากภาพต้นไม้ที่ปรากฏให้พวกเราได้เห็นนั้นเป็นภาพตำตาที่มีการตัดถอนเสียหายไม่ใช่เป็นการตัดแบบรักษานะครับเรียกว่าเหมือนกับประหารชีวิตเลยกับผมก็เลยกลับเรียนประธานไปว่าด้วยประเทศไทยมีตำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรประกอบกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปลูกต้นไม้พร้อมกับป้องกันบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สภาพอากาศและบรรยากาศบ้านเมืองโดยรวมมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่จะคลายออกซิเจนในตอนกลางวันต้นไม้ยังช่วยในเรื่องทัศนียภาพภูมิทัศน์ของเมืองรวมทั้งมีส่วนในการลดปัญหาฝุ่นเม็ดเล็ก PM2.5 ด้วยอย่างไรก็ตามต้นไม้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐปีหน้านี้ในการบำรุงรักษารวมถึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีอุบัติเหตุเกี่ยวกับต้นไม้หน่วยงานต่างๆจึงมักแก้ไขด้วยการตัดต้นไม้บางรายถึงกับโค่นเพื่อไม่เป็นภาระต้องรับผิดชอบเรียกว่าหนีปัญหาไปเลยครับผมกลับเรียนเรื่องนี้ในที่สุดท่านประธานได้กรุณาส่งไปยังรัฐบาลนะครับแต่ว่าขณะนี้คำตอบก็คือยังไม่มีดำเนินการอะไรผมก็มาดูงบประมาณรายจ่ายที่กระผมแปรยติไว้ว่างบของกระทรวงคมนาคมมีอยู่ 166,000 กว่าล้านบาทได้ตัดลดไป626ล้านบาทก็แสดงว่าไม่มีการตัดลดไปเพิ่มในประเด็นที่ผมขอให้ช่วยจัดงบประมาณให้หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้กลับเรียนท่านประธานว่าความจริงแล้วไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานกระทรวงคมนาคมนะครับหน่วยงานท้องถิ่นกระทรวงเกษตรเช่นกรมชลประทานเหล่านี้ก็ดูแลต้นไม้ดังนั้นผมจึงกราบเรียนไปยังท่านประธานเพื่อส่งไปทางรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศให้ถูกต้องตามหลักพุทธกรรมแก่หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลต้นไม้เช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานและองค์กรส่วนปกครองถิ่นและอื่นๆเป็นต้นนะครับและผมขอว่าในระหว่างนี้คือตอนที่ยื่นไปนะครับขอรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเช่นกรมทางหลวงทางกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานหรือองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นในการดูแลรักษาต้นไม้ริมทางขอบทางถนนหรือเรียบคลองชลประทานขอให้ไม่ใช้วิธีตัดในลักษณะที่ทำให้สภาพความเป็นต้นไม้เสียหายขอให้ตัดแต่งโดยใช้รุกกรเป็นต้นทั้งหมดที่ส่งไปนี้ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบท่านประธานครับผมเลยขอสงวนคำแปรยตินี้เอาไว้เพื่ออย่างน้อยที่สุดได้เรียนถามกรรมาธิการนะครับว่าประเด็นที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องมีส่วนร่วมกันพื้นบ้านเมืองเราก็จะสูญเสียมันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าต้นไม้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมกลับเปลี่ยนมาด้วยภาระที่เข้าใจว่าบรรดาแขวงการทางหลวงและทางหลวงชนบทรวมทั้งชนประทานและหน่วยงานอื่นเหล่านี้ไม่มีงบประมาณครับดังนั้นการดูแลต้นไม้ที่มีภาระดูแลจึงเป็นภาระผมกลับเปลี่ยนท่านประธานว่าไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยชื่อจังหวัดนะครับแต่ที่จังหวัดตรังทราบปัญหานี้จึงได้ขอให้องค์กรร้านค้ารับผิดชอบครับดังนั้นถ้าเราไปที่จังหวัดตรังเราเห็นว่าเกาะกลางนี้ดูแลโดยโตโยต้าเมืองตรัง เกาะกลางนี้ดูแลโดยฮอนด้าเกาะนี้ดูแลโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์และอื่นๆครับเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้มากและนอกจากนั้นเพื่อเวลาที่มีการตกแต่งหรือดำเนินการรักษาต้นไม้ก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนดูแลต้นไม้โดยเฉพาะน่าจะมีจังหวัดเดียวกับผมเป็นคนแรกที่ออกเงิน 100,000 บาทแล้วก็มีคนสมทบขณะนี้มีเงินประมาณเกือบครึ่งล้านนะครับสำหรับช่วยดูแลแต่ว่าก็ไม่ทั่วถึงครับท่านประธานครับต้นไม้ที่ปรากฏในจอให้เราได้เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการเป็นสมบัติซึ่งหน่วยงานที่ดูแลไม่มีเงินในการไปตกแต่งครับเขาเลยบอกชาวบ้านว่าไปตัดเอาเองตัดตะแหรงไปใช้เองชาวบ้านก็เลยแทนที่จะตัดตกแต่งก็เลยตัดมันทั้งท่อนเลยครับเกือบจะพูดได้ว่าบางต้นนั้นไม่เหลืออย่างบันต้นที่เราเห็นกันอันนี้ไม่เหลือกิ่งเลยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าชนประธานขอให้ไปใช้เองคือต้นไม้อยู่ริมคลองชนประธานชนประธานเขาก็บอกเขาไม่มีเงินในการไปตัดแต่งเพราะนั้นต้นชาวบ้านไปตัดก็ออกมาอย่างสภาพที่เห็นผมก็เห็นใจหน่วยงานก็เลยคิดว่ามีทางเดียวที่เราจะช่วยรักษาธรรมชาติของบ้านเมืองและต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไว้ได้ก็คือรัฐบาลน่าจะจัดงบประมาณผมจึงเสนอตัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับว่าไม่ได้ประสงค์จะตัดไปใช้อย่างอื่นครับแต่ตัดไปเพื่อว่าเอาส่วนเนี้ยมาให้กับแขวงการทางหลวงแผ่นดินหรือแขวงทางหลวงชนบทหรือชนประทานหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดก็ตามครับที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ได้ใช้งบประมาณนี้ในการดูแลหรือถ้าจะแนะนำเพิ่มเติมก็อยากจะขอคำอธิการนะครับผมเชื่อท่านกรรมการทุกท่านมีบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ขอท่านกลับไปดูถนนหนทางที่ผ่านไปยังบ้านท่านนะครับถ้าท่านเดินทางโดยทางรถยนต์แล้วท่านจะเห็นผมเดินทางบ่อยผมก็จะเห็นว่าบางจังหวัดเสียดายมากครับบางจังหวัดก็น่านับถือมากคือตกแต่งเรียกว่าเป็นรุกกรตกแต่งให้สวยงามซึ่งมีตัวอย่างครับแต่บางจังหวัดนั้นเรียกว่าไม่อยากมีภาระก็เลยตัดแบบให้มันตายไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคำอธิการช่วยกรุณาให้คำชี้แจงสักนิดกับว่าสิ่งที่ผมได้ขอไปเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจัดงบประมาณให้ก็ได้ชี้แจงว่ากรุณาจะดำเนินการอย่างไรเพื่อทำให้การดูแลต้นไม้เหล่านี้ของชาตินะครับเป็นสมบัติของชาติไม่เฉพาะในกระทรวงคมนาคมแต่ทุกหน่วยงานผมก็ใช้ต้นไม้ที่เป็นแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานี้สะท้อนไปถึงทุกหน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ว่าจะดูแลให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เป็นธรรมชาติที่งดงามและให้อากาศที่ดีแก่ประชาชนทั้งประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุวรรณมินชนันครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปราย งบมาตรา15นะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับ ที่ผมจำเป็นต้องสงวนความเห็นไว้นะครับเนื่องจากว่ามี5เหตุผลด้วยกันนะครับ เดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับ 1ครับคืองบของกระทรวงคมนาคมนะครับสร้างและซ่อมไปเยอะแต่ไร้ยุทธศาสตร์ในการสร้างเมืองนะครับต้องบอกว่าปีนี้กระทรวงคมนาคมได้งบประมาณ 166,000 ล้านนะครับซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยโครงการที่เป็นถนนที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ขยายเส้นทางเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยรวมกันประมาณ 130,000 ล้านบาทในปี70นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูย้อนไปในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งทรทชไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ขยายของเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงรวมกันเราใช้งบประมาณปี66ถึง70ไปแล้วกว่า 640,000 ล้านบาทเฉพาะ2กรมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินของประเทศมันจะไม่ไหวเอานะครับท่านประธานครับเพราะปัญหาของการสร้างถนนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะสร้างหรือการไม่สร้างเท่านั้นแต่คือเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่างบส่วนใหญ่ที่เราไปทุ่มในการพัฒนาประเทศเราไปสร้างแต่เส้นเลือดใหญ่ที่ไม่ได้ให้เกิดการสร้างเมืองครับพองบประมาณที่เราลงทุนเฉพาะเส้นเลือดใหญ่อย่างเช่นผ่านกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าเป็นโครงการกลุ่มมอเตอร์เวย์กลุ่มทางด่วนนะครับแต่พอเราไม่ได้สร้างให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมย่อยในแต่ละเมืองร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือขาดการจัดรูปที่ดินหรือขาดการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมันอยู่กระจัดกระจายและปัญหาก็คือเขาเรียกว่า ribbon development ก็คือพูดง่ายคือเกิดการสร้างอาคารริมถนนใหญ่เท่านั้นเพราะว่าตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยเราจะสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ต้องมี

เขตทางสาธารณะที่มันกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อถนนของกรมทางหลวงมันมีแต่ความกว้างที่กว้างมากๆเราก็จะเกิดการสร้างอาคารเรียงตามถนนใหญ่ไปเท่านั้นแต่มันไม่เกิดเมืองในแต่ละด้านเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือพอมันไม่เกิดเมืองแล้วมันเกิดการเจริญเติบโตแค่ริมถนนใหญ่เท่านั้นรัฐก็ต้องไปแข่งกันสร้างโครงข่ายคมนาคมไปเรื่อยๆสร้างสาธารณูปโภคสร้างบริการของภาครัฐกระจายตัวไปเรื่อยๆจนเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาศาลเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเยอะแบบเราและสุดท้ายเขาก็ต้องมายุบรวมกันเพื่อให้การบริหารจัดการมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้ไปส่งผลเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่มันจะเกิดภาวะขาดทุนด้วยครับเนื่องจากว่าพอขนส่งระบบโครงการต่างๆเนี่ยพอมันโครงข่ายมันกว้างเนี่ยขนส่งสาธารณะทำเท่าไหร่พอเมืองต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการกระจายตัวมันก็เกิดความไม่คุ้มทุนทำเท่าไหร่ก็ขาดทุนมาโดยตลอดดูอย่างเอกชนก็ไปไม่ไหวนะครับรถเมย์ต่างๆเอกชนไปไม่ไหวขสมกก็ไปไม่ไหวซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมปัญหาที่2ก็คือขาดในเรื่องของการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะครับทั้งที่รัฐเนี่ยควรต้องสนับสนุนขนส่งสาธารณะแต่รัฐกับปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้เป็นภาระในส่วนของท้องถิ่นแทนที่ต้องไปดำเนินการในการอุดหนุนขนส่งสาธารณะทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าท้องถิ่นมีเงินน้อยมากนะครับที่ต้องดูแลทั้งโครงข่ายถนนย่อยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะครับและยังต้องมาดูขนส่งสาธารณะอีกถามว่าโครงข่ายของท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนครับท่านประธานครับนี่คือภาพขอสไลด์ต่อไปครับภาพโครงข่ายถนนในเมืองไทยนะครับทุกท่านบอกว่ากรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนประมาณ 50,000 กว่ากิโลเมตรทางหลวงชนบทดูแลประมาณ 52 กิโลเมตรกทมดูประมาณ 6,000 กิโลเมตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดูแลกัน 590,000 กว่ากิโลเมตรรวมกันเรามีถนนในประเทศไทยกว่า 700,000 กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่างบประมาณที่หน่วยงานส่วนกลางได้รับในการดูแลถนนเพียงอยู่ประมาณเนี่ยแสนกว่ากิโลเมตรเนี่ยน่าจะมากกว่าเงินที่อบจ.ดูแลถนน5อบจ.และอบท.ต่างๆเนี่ยดูแลถนนเนี่ย 500,000 กว่ากิโลเมตรเสียด้วยซ้ำนี่จึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมถนนทรทช.มันถึงดีแต่ถนนของอบท.ถึงได้มีคุณภาพแย่และถนนเหล่านี้ของอบท.เป็นถนนที่อยู่ในเมืองที่ประชาชนใช้สอยทุกวันแต่เขาได้รับการบริการที่แย่จากภาครัฐจนทำให้เขารู้สึกว่าประเทศนี้เมืองนี้มันไม่เจริญเสียทีครับที่ผ่านมาเรามีตัวแทนส.ส.ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าก็มาเป็นรัฐบาลผัดเปลี่ยนกันหลายพรรคก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วเราพูดถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณส่วนท้องส่วนสู่ท้องถิ่นเนี่ยระดับเกิน 35% มาตั้งหลายปีแล้วสุดท้ายเราทำได้หรือไม่เราทำไม่ได้และสุดท้ายประชาชนจะได้เซอร์วิสที่ดีได้อย่างไรเราพูดถึงการยุบกรมทางหลวงชนบทมากี่ปีแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ยุบเพราะอะไรครับเรามีแต่โอนถนนของทช.ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เราไม่ให้งบประมาณเขาสุดท้ายท้องถิ่นก็อยากจะโอนคืนเพราะเขาดูแลไม่ไหวเพราะเราให้แต่งานให้แต่ภาระแต่เราไม่ให้จัดสรรงบประมาณไปแล้วกรมทางหลวงก็ยังมีแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ยังมีงบประมาณมหาศาลทุกปีในทุกๆปีปัญหาที่4ที่ไม่พูดไม่ได้ครับต้องบอกว่าหลังจากที่เดี๋ยวสไลด์ลงครับหลังจากที่อยู่อนุงบมา3ปีเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งนึงที่เห็นคือการกีดกันการแข่งขันครับตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรมทางหลวงชนบทจะมีโครงการในหลายช่วงราคาครับไม่ว่าจะเป็น50ล้าน100ล้าน150ล้าน200ล้าน300ล้าน350ล้าน400ล้านแต่ที่จะเว้นช่วงไปแล้วไม่มีคือช่วง450ถึง600แล้วก็ไปงอกอีกทีนึงก็คือ600กว่า700 800ไปทันทีครับถามว่าทำไมช่วงราคานี้ถึงมันถึงไม่มีก็ต้องบอกงี้ครับว่าช่วงราคานี้เป็นช่วงราคาเดียวที่อนุญาตให้ผู้รับเหมาชั้น1และชั้น1กสามารถที่จะเข้าประมูลงานได้และสามารถที่จะเลื่อนชั้นกลายไปเป็นชั้นผู้รับเหมาชั้นพิเศษได้ครับ450คือผลงานต่ำสุดที่ใช้ในการขึ้นชั้นของผู้รับเหมาชั้นพิเศษและ600คือวงเงินสูงสุดที่ชั้น1กจะสามารถประมูลได้ส่วนชั้น1เนี่ยประมูลได้แค่500ล้านนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องประมูลอยู่ในแค่ช่วงแกป450ถึง600ถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นชั้น1พิเศษได้แต่ในเมื่อมันไม่มีงานเหล่านี้ให้คุณประมูลเพราะกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทคือ2หน่วยงานเท่านั้นที่ออกโครงการด้านงานทางงานสะพานไม้เขาประมูลและถ้ามันไม่มีแล้วมันจะมีผู้รับเหมาขึ้นชั้นมั้ยครับมันก็อยู่จำนวนเท่าเดิมครับที่80กว่ารายอยู่เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการกีดกันทางแข่งขันการแข่งขันโดยตรงโดยคนที่ทำให้เกิดการกีดกันการแข่งขันไม่ใช่เอกชนแต่เป็นภาครัฐเองที่ไม่เปิดให้มีโครงการเหล่านี้ให้เอกชนได้สามารถประมูลงานได้ครับแต่อีกมุมนึงที่ต้องสะท้อนเหมือนกันว่าการที่เอกชนประมูลงานได้เกิน450ล้านขึ้นไปแล้วแล้วกลายไปเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษแล้วสามารถประมูลงานในวงเงินไม่จำกัดมันเหมาะสมหรือไม่ณวันนี้ปีที่แล้วคุณเพิ่งทำงาน450ล้านจบปีต่อมาคุณสามารถประมูลงานได้2

0: 2,000 ล้าน 3,000 ล้านมันเหมาะสมแล้วหรือไม่และความโปรเฟสชันนอลที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยมันจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.หลุมยุบวชิระที่วงเวียนใหญ่คานถล่มจะพระราม2พระราม3หรือจะเหตุการณ์รถไฟที่4คิ้วก็ตามนะครับต้องบอกว่าโครงการเหล่านี้ผู้ที่ดำเนินการทั้งหมดคือผู้รับเหมาชั้น1พิเศษทั้งนั้นชั้นพิเศษนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งจะเป็นชั้นพิเศษที่เป็นชั้นเทียร์สูงสุดของประเทศนี้ก็ตามแต่ความสามารถในการดำเนินงานก็มีปัญหาซึ่งนี่ต้องย้อนกลับมาถึงกลไกในการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานซึ่งแน่นอนกรมกระทรวงคมนาคมอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางก็ตามแต่กระทรวงคมนาคมเป็นคนออกแบบในส่วนของโครงการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งท่านเป็นผู้ที่ประสบภาวะปัญหาจริงและต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลางแต่กระทรวงคมนาคมไม่เคยมีแนวคิดที่จะปรับเกณฑ์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและปรับตามยุคสมัยได้เลยครับในส่วนของปัญหาสุดท้ายครับคือปัญหาที่5ครับท่านประธานครับคือกระทรวงคมนาคมขาดงบประมาณด้านของความปลอดภัยแม้ว่าผู้รับเหมาจะมีหน้าที่ทําให้โครงการต่างๆมาเกิดความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงต้องมีก็คือเรื่องของงบประมาณในด้านของการทําไซต์โปรเทคชั่นต่างๆแต่ถ้าเราไปดูใน BOQ ในแต่ละปีได้จะพบว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีงบประมาณด้านกลุ่มไซต์โปรเทคชั่นต่างๆเหล่านี้เลยแล้วพอไม่มีงบประมาณเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการโยนภาระให้ไปอยู่ในโอเวอร์เฮดของเอกชนซึ่งไม่มีประเทศไหนทำนะครับทุกประเทศมีโครงการที่เกี่ยวมีรายละเอียดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับด้านความของความปลอดภัยทั้งสิ้นและกระทรวงคมนาคมเองยังขาดพวกมาตรการและระเบียบต่างๆเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CCTV การติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วย5เหตุผลนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งประสิทธิไร้ความไร้ประสิทธิภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไม่มีเรื่องของการขนส่งไม่มีเรื่องของการส่งเสริมขนส่งสาธารณะขาดการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมการแข่งขันและไม่ส่งเสริมด้านของความปลอดภัยด้วย5เหตุผลนี้ผมจึงขอสนวนในการตัดลดงบประมาณกระทรวงคมนาคม 1.6% ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสุพนัทรักษาเวลาได้ดีมากสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมรัฐสภาเราเชิญนั่งค่ะท่านสมาชิกคะต้องขอชี้แจงนะคะเรื่องของเวลาเมื่อวานที่หลายๆท่านพูดเกินเวลานะคะแล้วก็ประธานก็ไม่ได้ปิดไมค์เงื่อนไขจะต่างกันวันนี้นะคะเราพิจารณาพรบ.งบประมาณวาระ2ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะมีความคิดหลากหลายหักปรับลดกันเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันบางท่าน 1% บางท่าน 20% 3% เพราะฉะนั้นจะต่างกับพรบ.อากาศสะอาดตอนพรบ.อากาศสะอาดน่ะความเห็นเราไปในทางที่ทางเดียวกันคือเราไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาเราก็ถึงต้องจำกัดเวลาเมื่อสมาชิกไม่พอใจในการปิดไมค์ประธานอลุ่มอล่วยให้แต่ก็ยังมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ต้องขอเอ่ยชื่อท่านส.ส.ภัทรพงษ์มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าทำไมทีท่านจุติพูดเกินไม่ปิดไมค์ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าท่านต้องเสนอให้ครบทุกมุมมองก่อนที่ท่านจุติจะพูดเกินนะคะมีทั้งท่านรมดอนทั้งท่านรัชนกท่านวีรยุทธนะคะท่านณัฐพงษ์ก็พูดเกินซึ่งประธานก็ร่วมอร่วยให้เพราะฉะนั้นก็อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นแบบนี้เป็นการเสนอข่าวอยากให้เสนอให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่ว่ามาลงแค่ท่านจุติหรือว่าท่านเมื่อวานท่านสุประชัยก็โดนเตือนเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคุณสุไลมานบือแนปิแดเชิญค่ะ
2: ขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนปิแดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ขอสงวนคำแปรยติไว้แล้วก็ขอเสนอปรับลด 0.5% นะครับเพื่อที่จะไอ้ที่ปรับลดเนี่ยเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ โอกาสในการที่จะอภิปรายแล้วก็เสนอแนะตั้งข้อสังเกตนะครับไปยังคณะกรรมการรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่าคมนาคมเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะครับและผมเชื่อว่าที่ผมปรับลดไปเนี่ย 0.5% เนี่ยราวเกือบ800กว่าล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางที่คณะกรรมการได้ปรับลดนั่นก็คือ600กว่าล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับจริงๆผมเห็นใจกระทรวงคมนาคมครับเนื่องจากว่าคมนาคมปีนี้เนี่ยก็ได้รับงบประมาณหมายถึงว่าการขอตั้งเสนองบประมาณไปเนี่ยก็น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาครับท่านครับทั้งที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีอยู่มากฉะนั้นผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ในส่วนที่ไปตัดลดเนี่ยเข้าใจดีว่าน่าจะเป็นในเรื่องของครุพันธ์แล้วก็เป็นในส่วนที่บางโครงการที่เป็นงบผูกพันเนี่ยอาจจะมีการเบิกจ่ายล่าช้าบ้างนะครับในบางโครงการฉะนั้นแล้วเนี่ยคมนาคมไม่ใช่แค่เรื่องของถนนคมนาคมไม่ใช่เรื่องของแค่รถไฟหรือว่าสนามบินหรือว่าสะพานครับแต่คมนาคมมันหมายถึงโอกาสของพี่น้องประชาชนมันหมายถึงการได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและรวมไปถึงมันคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจด้วยครับท่านประธานครับผมจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับท่านประธานครับในส่วนของถ้าเราไปดูในงบประมาณเนี่ยผมอาจจะโฟกัสไปในส่วนของพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลาซึ่งต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงเนี่ยที่ได้ให้ความสำคัญในการที่จัดสรรงบประมาณไปทางพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดยะลาเองเนี่ยทางกระทรวงเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะขยายนะครับโครงข่ายต่างๆจากพื้นที่ที่มีช่องจราจรไม่เยอะก็เพิ่มเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนะครับเส้นทางที่มันเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนน410นะครับทางไปเบตงรวมไปถึงนะครับทางไปเช่นสนามบินทางหลวง4326ช่วงเบตงบ้านจันทรรัตน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยทางรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญรวมไปถึงโครงการต่างๆที่มันจะช่วยบรรเทาการแก้ปัญหาน้ำท่วมยกตัวอย่างง่ายเช่นนะครับในจังหวัดยะลาถนน4089ก็เป็นการบูรณาการกับท้องถิ่นเองกับกระทรวงเองเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้หรือจังหวัดยะลาเราเองเนี่ยเราประสบกับอุทกภัยซ้ำๆมาราวๆ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางกระทรวงก็พยายามที่จะตั้งงบเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ปี70เนี่ยพอผมลงไปดูในรายละเอียดหลายโครงการครับก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่งวันนี้ผมอยากที่จะสื่อสารกับทางสำนักงบก็ดีกับทางกระทรวงก็ดีเวลาคุยกันเนี่ยอยากจะให้เพิ่มกรอบนะครับในจังหวัดไหนที่เราประสบกับอุทกภัยเนี่ยควรจะมีกรอบนะครับ priority ในการจัดสรรงบประมาณเข้าใจแหละโอเคจังหวัดนี้ควรจะได้เท่านี้จังหวัดนี้ได้เท่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดควรจะมีปัจจัยในเรื่องของอุทกภัยเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์นะครับเพราะถ้าเป็นงบโอเคแหละส่วนหนึ่งอาจจะรองงบกลางแต่บางทีงบกลางมันก็อาจจะต้องไปใช้ในส่วนอื่นบ้างเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของรัฐบาลดีแต่วันนี้ในงบพรบเนี่ยอย่างน้อยที่สุดควรที่จะต้องนำ priority จังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเอามาเป็นหลักแล้วก็ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับบริเวณของพื้นที่เขาเนี่ยหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นทร409ทร410 418หลายโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ยังรอรับการจัดสรรว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับในส่วนอีกกรมหนึ่งที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับรวมไปถึงนะครับกรมเจ้าท่าเองเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เยอะ 3,000 กว่าล้านบาทซึ่งจังหวัดยะลาเองนี่เนี่ยก็จะมีแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยผมเข้าใจดีว่าก็พยายามที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะขุดลอกร่องน้ำนะครับแม่น้ำปัตตานีนะครับแต่ก็เข้าใจในเรื่องของข้อจำกัดของงบประมาณสำนักงบเองเนี่ยก็อาจจะมองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ยังน้อยไปอยู่อันนี้ก็อยากจะสื่อสารนะครับผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับในเรื่องของรถไฟครับท่านประธานครับรถไฟกับพี่น้องชาวใต้เนี่ยเรามีความผูกพันเรามีความสานสัมพันธ์การใช้บริการของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้เนี่ยได้รับความนิยมในเรื่องของการใช้รถไฟในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งครับและวันนี้เองผมเองต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่ได้ตัดสินใจนะครับและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายนะครับทางคู่ในสายใต้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับจากการประชุมครม.สัญจรครั้งล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับหลายๆโครงการเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่อไปนะครับในเฟสต่างๆตามพื้นที่ภาคใต้ รวมไปถึงนะครับสิ่งที่ผมได้ร้องมาโดยตลอดนั่นก็คือการทำรถไฟทางคู่ที่มันจะไม่ควรจะไปสุดแท้ที่หาดใหญ่แต่มันควรจะผ่านนะครับหาดใหญ่ไปยะลารวมไปถึงไปสุดที่สุไหงโกลกเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นและแน่นอนครับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ตั้งงบประมาณศึกษานะครับแต่ในปี70เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในส่วนของการตั้งงบเนี่ยเนื่องจากว่าพอศึกษาเสร็จในปีเข้าใจว่า6970เนี่ยผมก็อยากมีข้อเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการตั้งงบประมาณหรือการตั้ง TOR เพื่อที่จะได้เร่งรัดในการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเสนอนะครับไปทางผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะรถไฟเนี่ยนะครับท่านประธานครับมันจะช่วยลดในเรื่องของต้นทุนนะครับในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะอย่างยิ่งภาคการเกษตรสุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมเองเห็นด้วยนะครับกับทางคณะกรรมการที่ได้ตัดปรับลบงบประมาณไปในส่วนไหนที่มันยังเป็นไขมันอยู่ส่วนไหนที่ยังคงไม่มีความจำเป็นก็ตัดลดไปและขอนะครับไปทางกระทรวงนะครับเพื่อที่จะได้นำเอางบประมาณต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ผ่านสภาแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอับดุลอายีสามิง
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอกุมพินังอำเภอบันนังสตามอำเภอทานโตและอำเภอเบตงนะครับก็ก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับจะมีการเสนอหลายๆโครงการที่อยู่ในเขตของพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในเรื่องของถนนหนทางและสิ่งก่อสร้างอื่นที่เป็นประโยชน์เนื่องจากว่าผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการกำหนดงบประมาณมันก็ขึ้นกับปริมาณงานแต่บางครั้งปริมาณงานงบประมาณและความต้องการของสภาพปัญหาที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นว่าถนนกับทางระบายน้ำบางทีมันสวนทางกันทางระบายน้ำก็จะไปขวางกับถนนถนนก็ขวางกับทางระบายน้ำการกำหนดรูปแบบของถนนอย่างเช่นว่าในรอบที่ผ่านมาก็มีการอุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างถนนสี่เลนของในเขตอำเภอกุมพินังอำเภอบันนังสตาก็มีถนนที่แบ่งลักษณะของถนนเป็นเขตชุมชนเมืองแล้วก็เขตที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองก็อาจจะไม่มีมีแต่ถนนไม่มีคูระบายน้ำทำให้ทิศทางน้ำไหลผ่านมาก็จะให้เกิดสภาพของน้ำท่วมอย่างนี้เราก็จะต้องไปแก้ไขในเรื่องของการเพิ่มเติมงบประมาณในภายหลังซึ่งเป็นการยุ่งยากก็อยากจะฝากไปทางยังท่านประธานว่าอันไหนที่มีการออกแบบเพื่อที่จะไปแก้ไขในเรื่องออกแบบเพื่อที่จะให้เกิดการเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกในขณะเดียวกันจะต้องให้น้ำไหลสะดวกด้วยนะครับท่านประธานอีกอย่างหนึ่งลักษณะของที่การประมาณการงบประมาณที่จะใช้เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในขณะนั้นก็ไม่ได้มองว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีความคุ้มค่าอย่างไรผมก็ยกตัวอย่างว่านานแล้วที่มีการเรียกร้องให้มีการสร้างอุโมงค์เพื่อย่นระยะทางเส้นทางจากยะลาไปเบตงถนนสาย410แต่ว่าทางกรมทางหลวงก็พูดมาตลอดว่ามันไม่คุ้มค่าซึ่งณวันนี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่อนาคตข้างหน้าถ้าเรามีอุโมงค์เส้นทางการคมนาคมสะดวกเราก็จะได้ประสานการคมนาคมระหว่างประเทศมาเลเซียประเทศไทยมันก็จะสะดวกมากขึ้นการใช้เส้นทางก็อาจจะมากขึ้นเป็นเรื่องของการคาดเดาในอนาคตอย่างนั้นก็อาจจะต้องขอเปลี่ยนความคิดของกรมทางหลวงแผ่นดินว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะคิดความคุ้มค่าในขณะนั้นไม่ได้เราก็ต้องประมาณการความคุ้มค่าในอนาคตข้างหน้าด้วยทำให้เราเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาหลายๆอย่าง ีนี้ผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกับท่านประธานว่าในเขตพื้นที่ของอำเภอเบตงเป็นการกำหนดเรื่องของ

0: ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้มันสนองความต้องการของพี่น้องเป็นจำนวนมากทำให้เรามีผลกระทบในเรื่องของอย่างเช่นว่ากระทบในเรื่องของสนามบินมีสนามบินไม่มีเครื่องบินจะบินแล้วก็พยายามหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาให้มีเครื่องบินลงที่สนามบินที่มีอยู่หรืออาจจะต้องขยายสนามบินเพิ่มไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่เราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอกับปริมาณคนที่ไปในพื้นที่ของเบตงตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านทางรัฐบาลว่ารอบนี้มันมีโครงการหนึ่งที่จะต้องทำเรื่องของทานโตริเวราซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะไปเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตงซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตของรอยแดนต่ออยู่ที่อำเภอทานโตแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาว่ามันอยากจะต้องผ่านเขตอุทยานอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องไปศึกษาเป็นการล่วงหน้าที่บอกว่าขอบคุณรัฐบาลเพราะว่ารอบนี้ก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปประมาณสัก20ล้านเพื่อที่จะไปศึกษาในโครงการคำว่าทานโตริเวราดังนั้นรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามที่จะต้องทำต่อไปแต่เนื่องจากว่าในเขตของอำเภอทานโตอำเภอเบตงเป็นเขตที่จะต้องติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซียเราก็จำเป็นจะต้องมาพูดถึงว่าการขนส่งไปให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการที่จะไปถ่ายขนส่งสินค้าหรือการเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศให้สะดวกมากขึ้นแต่เราก็ยังมีสภาพที่ยังด้อยกว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเพราะเรามาคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในขณะปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าถ้าเรามีอย่างเช่นว่าเราจะมีอุโมงค์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะเทียบเทียมในระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเราสินค้าการเกษตรและสินค้าหลายๆอย่างที่เราจะต้องขนส่งณวันนี้เนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ยังมองว่าการขนส่งสินค้าเหล่านี้อาจจะต้องไปสู่ท่าเรือปีนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่แต่เรายังไม่มีเส้นทางที่จะสะดวกเพื่อที่จะเส้นทางเป็นการคมนาคมระหว่างประเทศได้ดังนั้นก็อยากจะให้ท่านให้ทางประธานนะครับเพื่อประสานงานไปยัง กระทรวงคมนาคมในเรื่องของการคิดการใช้งบประมาณในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณ 0.5% ในรอบนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพูดคุยหรืออภิปรายในเรื่องของงบประมาณ 2,570 แต่ไม่ได้มีเจตนาว่าจะปรับลดงบประมาณเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสำคัญก็คือไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างครับขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้แปรยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม10%นะครับประเด็นหลักที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าผมมีความข้องใจเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจากการที่ผมติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยจะสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีการประกาศนโยบายมีการประกาศโครงการต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆจะเป็นในรูปแบบของการสัญจรบ้างหรือการไปตรวจเยี่ยมราชการบ้างสิ่งสำคัญก็คือว่าการประกาศในเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เราพบเห็นอยู่ในงบประมาณฉบับนี้จึงเป็นความข้องใจว่าทางคณะกรรมการเนี่ยได้ติดตามตรวจสอบการจัดงบประมาณของกระทรวงนี้อย่างเป็นระบบหรือไม่

0: ควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องของระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจของตัว SEC ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นปรากฏว่าในที่สุดคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นก็ยอมรับสิ่งที่พวกเราเคยท้วงติงไปในเรื่องความคุ้มค่าของแลนด์บริดจ์แต่ก็แปลกครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะครับงบในเรื่องของการศึกษาแลนด์บริดจ์ก็ยังปรากฏอยู่หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเงินไม่มากหรอกครับผมเพียงแต่สงสัยว่าที่ทิ้งค้างไว้เนี่ยเพราะอะไรผมทราบว่าคณะกรรมการอาจจะบอกว่าพิจารณาเรื่องนี้ประมาณ1หรือ2วันก่อนที่คณะกรรมการของท่านรองนายกเอนิติจะได้ข้อสรุปแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เกินกำลังของคณะกรรมการหรอกครับว่าเมื่อรับทราบมติของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้วเนี่ยที่จะกลับมาทบทวนเพื่อตัดรายการนี้ออกยังอยากทราบความชัดเจนครับว่าที่ไม่ตัดออกเพราะตัดไม่ทันหรือยังทิ้งเป็นเชื้อไว้ที่อาจจะมีการดำเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปประเด็นถัดมาที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าบรรดาโครงการต่างๆที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีไปโฆษณาบางครั้งก็ใช้วิธีในการพาดพิงให้เสียหายกับพรรคการเมืองในพื้นที่ที่เคยมีส.ส.แต่เอาเข้าจริงนั้นท่านก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าหลายโครงการที่ท่านพูดในขณะนี้ก็เป็นการสานต่อสิ่งที่รัฐบาลก่อนๆได้อนุมัติไว้เช่นที่รัฐบาลประชาธิปัตย์อนุมัติในเรื่องของรถไฟทางคู่ไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านนายกชวนและมีการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่การที่จะมีแผนที่มีความชัดเจนว่าระบบโลจิสติกแบบที่เราเคยทำรางจะเป็นอย่างไรถนนจะเป็นอย่างไรจะเสริมกันอย่างไรแบบที่เราเรียกว่า Southern Connect ขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นรัฐบาลก็เดินทางไปประกาศโครงการจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีแต่งบประมาณไม่มีครับและงบประมาณที่มีอยู่ก็เป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกในพรรคฝ่ายค้านทั้งกรรมธิการเสียงข้างน้อยทั้งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก็คือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการก่อสร้างถนนโดยปัจจุบันนี้ก็คือใช้วิธีอนุมัติโครงการเป็นเชื้อไว้เอาให้ต่ำที่สุดร้อยละ15หรือต่ำกว่านั้นแต่กลับสร้างงบผูกพันเป็นภาระมหาศาลสำหรับปีงบประมาณต่อๆไปยิ่งทำให้สงสัยว่าแล้วบรรดาโครงการที่ท่านไปโฆษณาประกาศตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่อยากให้กรรมธิการนะครับได้ช่วยชี้แจงว่าตกลงแล้วเนี่ยการอนุมัติโครงการต่างๆเนี่ยได้ดูตามเจตนาหรือตามคำโฆษณาของรัฉบาลมากน้อยแค่ไหนมิฉะนั้นมันก็จะทำให้สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายไปก่อนว่าดูแล้วมันเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการเพื่อเอื้อกลุ่มทุนหรือผู้รับเหมาเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่าพอเราไม่ทำเป็นระบบนี่ผมพูดถึงภาคใต้ไปแล้วตอนนี้ปัญหาของภาคตะวันออกก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปใหญ่หลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของรถไฟ3สนามบินในขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องการเครื่องยนต์ในทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอและรองรับปัญหาที่ตามมาเรื่องสิ่งแวดล้อมความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกทิศทางได้เลยครับจากงบประมาณที่ปรากฏอยู่นั่นคือเหตุผลที่ผมได้เสนอแปรยติและยืนยันในการที่จะสงวนคำแปรยตินี้เพื่อตัดงบประมาณท่านประธานครับเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอบพระคุณครับ
1: คุณวัชรพลโตมรศักดิ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์นครราชสีมาเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้แปรยติตัดงบ ในมาตรา15ของกระทรวง

0: คมนาคมกระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 166,000 กว่าล้านบาทคณะกรรมการได้พิจารณาตัดงบไว้626ล้านบาทเศษแต่ตัวกับผมเองขอตัดงบไว้ 2% เป็นเงิน 3,300 กว่าล้านบาทเหตุผลที่ผมต้องตัดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานผมมีเหตุผลที่อยากจะเห็นกรรมาธิการที่ได้พิจารณานั้นได้มองเห็นถึงการดำเนินการที่ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ารวมไปถึงทำอย่างไรในงบประมาณที่ผ่านมาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะเนื่องจากเข้าไปดูในเรื่องของข้อสังเกตของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีส่วนเลยนะครับที่คณะกรรมการได้พูดถึงการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องโครงการต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมจึงขออนุญาตได้ยกตัวอย่างท่านประธานผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมทุกท่านที่ฟังอยู่และอยากจะกราบเรียนไปยังนะครับคณะกรรมการทุกท่านท่านประธานครับเราพูดถนนพระราม2เราเรียกว่าถนน7ชั่วโคตรแต่ถ้าเราพูดถึงถนน M6 กำลังจะกลายเป็นถนน1โคตรเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมครับถนน M6 ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี2559มีระยะทางทั้งสิ้น196กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 84,600 ล้านสัญญาก่อสร้าง40สัญญาผมดีใจมากครับที่กระทรวงคมนาคมได้เอาโครงการดีๆในการที่จะเป็นถนนพิเศษระหว่างเมืองเพื่อทำให้การเดินทางไปสู่ประตูอีสานคือจังหวัดนครราชสีมาสั้นลงแต่การก่อสร้างที่จะต้องแล้วเสร็จจริงเนี่ยในปี2563จวบจนวันนี้2569ผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าภายในต้นปีหน้านี่จะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวอีสานเปิดใช้แต่ที่ผมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าทำไมครับบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาก่อสร้างระยะเวลาสัญญาต่างๆเนี่ยเขากำหนดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นและเงินลงทุน 80,000 กว่าล้านบาทถ้าถนนมอเตอร์เวย์เสร็จตั้งแต่ในปี63เนี่ยนั่นหมายความถึงรัฐบาลจะมีรายได้จัดเก็บพี่น้องประชาชนจะประหยัดและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือความเจริญของเมืองที่จะเกิดขึ้นผมจึงอยากให้เป็นข้อสังเกตจะให้ไปถึงกรรมาธิการและไปถึงกระทรวงคมนาคมว่าทำไมถ้าเอกชนเนี่ยเขาสร้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเขาบอกว่า1ปีเสร็จเขาเสร็จภายใน1ปีแต่ทำไมครับการก่อสร้างที่ล่าช้าเรามีการจัดจ้างที่ปรึกษาใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลเราถึงไม่ดำเนินการในเมื่อสิ่งก่อสร้างอย่างนี้ลงทุนไปแล้วเป็นเงินมูลค่ามหาศาลที่จะต้องระดมความคิดเห็นและทำยังไงให้แล้วเสร็จสิ่งที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่ท่านประธานที่เคารพครับโคราชบ้านผมนี่มีปัญหาเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี60-62ชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเดินขบวนเพราะการออกแบบใน14สัญญาเนี่ยมันมีปัญหาที่สัญญา3/5ไปก่อสร้างได้ยังไงครับในชุมชนไปยกระดับได้คันดินสูง5เมตรยาว7กิโลเมตรกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการที่จะดำเนินการในการเซ็นสัญญาใหม่รถไฟความเร็วสูงที่จะต้องเสร็จภายในปี69คือปีนี้ต้องถูกเลื่อนไปอีก4ปีถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จทันตามกำหนดเวลานั่นหมายความถึงเราไม่ได้ง้อน้ำมันเลยพี่น้อง18จังหวัดจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากโคราชมากรุงเทพใช้เวลาชั่วโมง15นาทีสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะกราบเรียนไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมผมยกตัวอย่างบ้านผมนี่แหละเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6เราสร้างถนนเสร็จเรามาทั้งจุดเก็บเงินพอเราสร้างจุดเก็บเงินเสร็จ เรามาสร้าง Less Area ผมอยากจะถามครับเงินลงทุนไป 80,000 กว่าล้านบาททำไมไม่คิดทำทีเดียวให้แล้วเสร็จหมดผลประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนผลประโยชน์ก็คือรายได้ประเทศผลประโยชน์ก็คือการประหยัดพลังงานและสิ่งสำคัญที่สุดครับมันจะเป็นประโยชน์ต่างยิ่งในการพัฒนาเมืองจึงอยากจะฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงผมไม่ได้ตำหนิท่านครับเพราะงานก่อสร้างในประเทศไทยเรามีมากมายในช่วงระยะเวลา10ปีเนี่ยบ้านเมืองเจริญมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมภายใต้ท่านรัฐมนตรีท่านมีความตั้งใจท่านให้รองนายรัฐมนตรีช่วยได้ลงไปที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครับเราก่อสร้างถนนจนมากจนลืมความปลอดภัยมีหลายอย่างในการก่อสร้างถนนในวันนี้ป้ายเตือนไฟบอกการจราจรต่างๆที่เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกสายมีปัญหาอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดครับไฟที่ส่องสว่างตามท้องถนนดับไปเกือบหมดเนื่องจากการถูกลักขโมยเรามีเงินจำนวนมหาศาลก่อสร้างด้วยวิศวกรมีผู้รู้มีจ้างที่ปรึกษาแล้วทำไมล่ะครับเราไม่มีการคิดค้นในการที่จะป้องกันที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองจึงอยากจะกราบฝากท่านกรรมาธิการทุกท่านครับข้อสังเกตที่ท่านทำมาเนี่ยผมกลัวว่าปีหน้าก็จะเป็นอย่างเดิมเรามีการลงทุนก่อสร้างอะไรต่างๆระยะเวลาที่ต้องเสร็จกับไม่เสร็จแล้วก็ลากยาวออกไปทำให้เกิดปัญหาและเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณประมวลสุธาจารุวัฒน์
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตท่านประธานร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ในส่วนมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนะครับหรือสทร.นะครับขอสไลด์ด้วยครับเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านประธานน่าจะได้เห็นข่าวนะครับว่าครม.มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ของสทร.เนี่ยครับในช่วงปี2571ถึง2575นะครับเป็นวงเงินถึง 8,600 ล้านบาทนั่นคือต้นทางที่ทำให้ผมเกิดความสงสัยและก็เริ่มเปิดตัวร่างงบประมาณที่ทางสทร.ได้นำเสนอมานะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานแล้วก็ชวนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านให้ร่วมกันสังเกตข้อมูลของการของบประมาณปี2570ของทางสทร.เราจะเห็นตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขแรกนั่นคืองบประมาณที่ขอในปีนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขวงเงินประมาณ92ล้านบาทเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับปี2568 2569เราจะสังเกตเห็นได้ว่าปี68ขอ300กว่าๆนะครับพอปี69ปั๊บขอมา165น่าสนใจว่าตอนปี2570ปีหน้าขอที่92ล้านบาทดูกลมๆเราสามารถบอกได้ว่าสทร.ของงบประมาณลดลงจากปี2569ถึง43%โดยประมาณนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลถอยหลัง 2-3 ปีมาเปรียบเทียบกันสไลด์หน้าถัดไปเลยครับเราจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดที่น่าติดตามนะครับลองสังเกตนะครับสทร.เป็นองค์กรใหม่ครับก่อตั้งขึ้นตอนปี2565นี่เองนะครับในปี2565เนี่ยของงบกลางมานะครับเนื่องจากเป็นทุนประเดิมได้เงินมาทั้งสิ้นตามเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับตัวเลขคือ363ล้านบาทในปีนั้นมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานไปประมาณ 1.6 ล้านนะครับนั่นคือเป็นเส้นสีส้มนะครับสิ่งที่น่าสังเกตแล้วเริ่มดูนะครับจะมีเงินสะสมเป็นเส้นสีฟ้านะครับอยู่ที่ 361.41 ล้านบาทในปี2565ในปี2566กิจกรรมต่างๆยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีการของงบประมาณก้อนใหม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ38ล้านบาททำให้มีเงินสะสมอยู่ที่324ล้านนะครับพอในปี2567 สทร.ของงบประมาณในปีนั้น298ล้านโดยประมาณนะครับและมีการใช้จ่ายไปเพียง90ล้านทำให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น536ล้านโดยประมาณนะครับความน่าสนใจตามไปนะครับปี68มีการของงบประมาณที่313ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงที่161ล้านทำให้ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ในกระป๋องของสทร692ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติอัตราการเติบโตของเงินสะสมเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบนี้คาดเดาว่าในปี2569ก็อาจจะมีเงินสะสมเข้าไปอีกประมาณ100ล้านอันนี้เป็นตัวเลขคาดเดานะครับแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปครับผมอยาก7ล้านตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนผมเป็นคนบวกลบเลขเองแต่พอเราไปเปิดดูในบัญชีรายการรายงานประจำปีขอสไลด์หน้าถัดไปครับตัวเลขมาชนกันพอดีนะครับนั่นหมายความว่าในรายการแล้วก็ด้านล่างที่มีการเบลอไปนั่นคือเป็นลายเซ็นของผู้อำนวยการสทร.ในปัจจุบันเซ็นกำกับว่าตัวเลขที่ถูกต้องนะครับก็คือมีเงินสะสมอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่692ล้านบาทขอสไลด์หน้าถัดไปครับความสนุกของเรื่องนี้คือเนื่องจากสทร.เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพียงประมาณ 4-5 ปีคือเกิดขึ้นในปี2565เราจะพบเรื่องแปลกๆคือในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนผู้อำนวยการไป4ท่านท่านแรกดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณปีเศษๆท่านที่2ประมาณครึ่งปีท่านที่3อีกประมาณครึ่งปีท่านปัจจุบันก็อาจจะดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณ15เดือนความสนุกของเรื่องนี้เราจะพบว่าพอเราไปดูในรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนนะครับแน่นอนว่าเบิกเต็มเพราะว่ามีพนักงานอยู่จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูไส้ในรายงานประจำปีเราจะพบว่าจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของสทร.ก็คืองานวิจัยพัฒนาเนี่ยกำลังลดลงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราดูผ่านๆแล้วเรามองเฉพาะตัวเลขที่งบประมาณของสทร.ขอแล้วลดหายไป 42% เฉยๆเนี่ยไม่น่าจะได้ขอสไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์หน้านี้จะแสดงงบประมาณของปี2569นะครับเฉพาะครึ่งปีแรกคือปีนี้6เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างงบประมาณของปีนี้นะครับสทร.ของงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวงกลมส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเขาขอเพิ่ม165ล้านในขณะที่เริ่มไปเอาเงินในกระป๋องที่เก็บสะสมไว้600กว่าล้านนะครับหยิบออกมาใช้177ล้านปีนี้สทร.ตั้งงบประมาณไว้343ล้านโดยประมาณจนถึงปัจจุบัน6เดือนผ่านไปในส่วนของที่ตั้งงบประมาณไว้165ล้านเขาใช้ไปประมาณ34ล้านและในส่วนที่เป็นก้อนสีส้มนะครับที่ขอไว้ประมาณตัวเลของค์กลม177ล้านเนี่ยตอนนี้ใช้ไปเพียง 0.96 ล้านความน่าสนใจคืออัตราการใช้เงินมีอาการแปลกๆประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับในปี2569มีตัวเลขเท่ๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาชอบเอามาตั้งโชว์ให้ดูยิ่งใหญ่นะครับเช่นโครงการนี้มีการจัดเตรียมงบประมาณมาเพื่อใช้กับ3ยุทธศาสตร์5แผนงาน24โครงการเราลองไปดูไส้ในนะครับว่ารายละเอียดการใช้งบประมาณยกตัวอย่างเช่นของปี68เป็นยังไงบ้างสไลด์ถัดไปเลยครับตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีศึกษาของปี68นะครับเดินหน้าไปเลยครับสิ่งที่อยากให้สังเกตนะครับมีโครงการหนึ่งตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสร้างอุตสาหกรรมต้นแบบชื่อยาวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมอยากจะชวนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่บ้านร่วมกันดูนะครับตอนปี68ตั้งงบสำหรับโครงการนี้ไว้ที่ประมาณ108ล้านบาทสิ้นปี68โครงการนี้เบิกใช้จ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ3ล้านพูดง่ายๆคงเหลือเงินงบประมาณอยู่ที่104ล้านที่ยังไม่ได้ใช้สทร.ตั้งงบเหลื่อมด้วยการโยกเงินประมาณ96ล้านไปที่ปี69ก็คือปีนี้นะครับเพื่อเอามาทำโครงการอะไรบางอย่างต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตคือตอนที่ของงบประมาณ108ล้าน109ล้านนั่นนะครับเราอยากให้สังเกตว่าก็มีการกำหนดตัวชี้วัดว่าจะต้องมีการสร้างต้นแบบรถไฟได้หนึ่งแบบซึ่งสร้างไม่ได้มีการทำแบบอะไรบางอย่างหนึ่งแบบซึ่งทำไม่ได้มีการพัฒนา3องค์ความรู้ซึ่งเอาเข้าจริงๆทำได้1องค์ความรู้และตอนจบก็จบลงที่ว่ามีการเทรนบุคลากรไว้40คนดูเหมือนทุกอย่างจะไหลลื่นไปได้ด้วยดีแต่ผมอยากจะเรียนชี้แจงแล้วอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าขีดความสามารถในการทำเงินงบประมาณแบบนี้พอเราต้องการจะไปติดตามขอไซส์หน้าถัดไปปั๊บครับเราจะพบว่าเราแทบจะติดตามไม่ได้เลยครับเพราะรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นในปี2019ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงิน96ล้านบาทที่เมื่อกี้โยกมาเลยเราไม่สามารถติดตามได้ว่าเงินต้นทาง109ล้านที่ตั้งไว้ในตอนปี2068จนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นโครงการอะไรบ้าง

0: นั่นหมายความว่านี่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่พิเศษที่ทำให้การใช้งบประมาณของสทล.เข้าสู่พื้นที่สีเทาที่เราไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้กล่าวหาว่าทางสทล.กำลังดำเนินการอะไรที่ผิดปกตินะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งงบประมาณแบบสร้างภาพลวงตาทำให้ดูเหมือนใช้งบประมาณน้อยลงแต่จริงๆมีเงินสะสมอยู่ข้างหลังโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบได้ข้อ2โครงการสำคัญที่เป็นโครงการภารกิจหลักของสทล.เกิดอัมพาตเดินหน้าไม่ได้ข้อ3เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในตอนช่วงต้นๆกลายเป็นการกลายพันธุ์กลายเป็นโครงการยิบย่อยซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะนำไปสู่บทสรุปได้อย่างไรนะครับและทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับ 4-5 ปีที่ผ่านมามีผอ.อยู่ 4-5 คนผมกำลังคิดว่าสทล.กำลังเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลนี่อาจจะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมาธิการติดตามงบช่วยดูแลสทล.ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณชนะสิทธิ์ยอดฉิม
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชนะสิทธิ์ยอดฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายพุทธ2570ในมาตรา15กระทรวงคมนาคมที่ท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขก่อนอื่นผมขอเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านครับว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้บทบาทในงานในสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเคร่งครัดในข้อระเบียบข้อบังคับข้อที่131อภิปรายเฉพาะถ้อยคำที่มีการแก้ไขอภิปรายเฉพาะเนื้อความที่มีการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับในมาตรา15กระทรวงคมนาคมท่านคณะกรรมการที่การท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณลง626ล้านบาทใน626ล้านบาทนี้มีการปรับลดอยู่ในส่วนของสำนักปลัดมีการปรับลดในกรมในกลองต่างๆแต่ 80% ของการปรับลดนั้นอยู่ในกรม2กรมใหญ่ๆซึ่งเป็นกรมพี่กรมน้องกันนั่นก็คือกรมทางหลวงทล.และกรมทางหลวงชนบทพช.ในประเด็นที่ผมจะต้องการลงรายละเอียดผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการครับเป็นพื้นที่ขนส่งโลจิสติกการคมนาคมมีทุกบริบทตั้งแต่ทางล้อทางเรือทางรางและอากาศยานมีปัญหาการจราจรติดขัดเพราะเป็นเขตพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครอยู่ในปริมณฑลในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ครับมีกิจกรรมการแก้ไขการจราจรในพื้นที่กทม.ปริมณฑลที่เป็นเมืองหลักท่านตั้งงบประมาณไว้ 2,866 ล้านบาทแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในถนนทางหลวงทล.34หรือที่เราเรียกว่าบางนาตราดช่วงตอน6กิจกรรมที่6นะครับอนุวงเล็บ 6.6 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างแล้วตั้งแต่ปีพุทธ2568งบประมาณต่อเนื่องกันทุกปีแต่ท่านคณะกรรมการท่านมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณโครงการนี้ในปีนี้ที่ตั้งงบไว้125ล้านบาทปรับลดลง32ล้านบาทคิดเป็น1ใน4คิดเป็น 25% ประเด็นที่ผมจะต้องการถามเพื่อให้สิ้นขจัดข้อสงสัยต่อท่านกรรมาธิการเพื่อที่จะไปตอบพี่น้องประชาชนชาวสามบางอำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการว่าในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการครับหน่วยงานที่มารายงานมาของบมาขอรับงบประมาณท่านกรรมาธิการมีเหตุปัจจัยอย่างไรถึงได้พิจารณาตัดงบประมาณโครงการ 25% ของโครงการนี้มีเงื่อนไขอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ในการพิจารณาที่จะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถที่จะคลอดงบประมาณ

0: ในระหว่างก่อสร้างได้โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี68ท่านนึกภาพก็คือเราขับรถมาจาก8ริ้วกำลังจะเข้าสู่สมุทรปราการตรงจุดนี้คือช่วงรอยต่อและปัจจุบันตรงนี้มีการจราจรที่ติดขัดสาหัสผมเป็นห่วงแล้วก็คอนเซิร์นว่าในการตัดลดงบประมาณครั้งนี้ถ้าหากจะมีเหตุผลครับท่านครับก็ต้องขอความมั่นใจจากคำตอบของท่านกรรมาธิการรวมไปถึงท่านผู้บริหารถ้าเกิดท่านได้รับฟังนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้จะไปสร้างผลกระทบต่อความก้าวหน้าของการก่อสร้างหรือไม่หรือไปสร้างนะครับผลกระทบของคุณภาพงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือไม่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านกรรมาธิการตอบผมด้วยหลักเหตุและผลและข้อมูลที่ท่านได้สืบหาสืบเสาะในชั้นกรรมาธิการที่ท่านได้ทำภาระงานครั้งนี้อยู่สุดท้ายครับผมขอเป็นตัวแทนของเสียงพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติอันนี้ด้วยวิสัยของผู้นำและการเคารพซึ่งกันและกันการรักษากฎกติกามารยาทรักษากฎระเบียบข้อบังคับและรักษาเวลาในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: คุณทิศรัตน์เหล่าหพล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์เหล่าหพลผู้แทนเขตบางแคหนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานค่ะตามมาตรา15กระทรวงคมนาคมได้เสนอคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รวมทั้งสิ้นกว่า 176,513 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่เป็นจำนวนมากค่ะแม้กรรมาธิการวิสามัญได้ปรับลดลงไปหลายรายการแล้วแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังมีบางรายการที่สามารถปรับลดได้อีกโดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะตั้งราคาที่สูงเกินไปไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณท่านประธานคะงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงที่ปีนี้ตั้งไว้ถึง 395.5 ล้านบาทดิฉันไม่ได้บอกว่าการทำถนนให้สวยงามเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในขณะที่ถนนหลายสายในหลายจังหวัดยังเป็นหลุมเป็นบ่อไฟส่องสว่างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงนะคะและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไขเราต้องถามว่าทำไมจึงเลือกทุ่มภาษีประชาชนกับความสวยงามมากกว่าความจำเป็นด้านอื่นๆของชีวิตที่สำคัญค่ะงบภูมิทัศน์นะคะไม่ได้จบในวันที่สร้างเสร็จปลูกต้นไม้แล้วใครรดน้ำใครตัดหญ้าใครซ่อมไฟและอีก 2-3 ปีใครเป็นคนดูแลดิฉันอยากให้กรมทางหลวงย้อนกลับไปดูโครงการที่ทำไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนค่ะว่าวันนี้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มีกี่ต้นตายแล้วกี่ต้นไฟยังติดกี่ดวงสิ่งก่อสร้างยังอยู่ในสภาพดีแค่ไหนก่อนของงบโครงการใหม่กรมได้คำนวณต้นทุนการดูแลตลอดอายุของโครงการแล้วหรือยังหรือสวยเพียงช่วงหนึ่งและถูกปล่อยให้สุดโทรมเพราะว่าเรามีทั้งงบสร้างแต่ไม่มีคนดูแลสร้างใหม่ทุกปีค่ะแต่ของเดิมก็ปล่อยให้พังเงินที่ลงไปก็ไม่ต่างจากการที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะท่านประธานคะถนนที่เรียบปลอดภัยและมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอคือหน้าที่หลักส่วนความสวยงามคือส่วนเสริมเพราะฉะนั้นค่ะก่อนจะใช้เงินงบประมาณ 395.5 ล้านบาทกับภูมิทัศน์นี้ดิฉันคิดว่ากรมต้องตอบเรื่องความคุ้มค่าและการดูแลระยะยาวให้ได้ก่อนเรื่องต่อมาค่ะท่านประธานรายการนี้ก็ตั้งงบไว้ 127.86 ล้านบาทเป็นรถวิทยุตรวจการ53คันราคาตั้งต้นนะคะ 2.353 ล้านบาทต่อคันก่อนอื่นค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการจัดหารถให้ตำรวจทางหลวงนะคะเพราะรถเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่ดิฉันอยากตั้งคำถามคือทำไมงบสำหรับซื้อรถตำรวจถึงมาตั้งอยู่ในกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในเมื่อผู้ใช้งานคือกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิฉันเข้าใจค่ะว่ากรมทางหลวงกับตำรวจทางหลวงต้องทำงานร่วมกันแต่การทำงานร่วมกันกับการตั้งงบซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอีกสังกัดเป็นคนละเรื่องกันจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนว่างบรถวิทยุตรวจการที่ตำรวจทางหลวงใช้ด้วยตรงควรจะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ส่วนเรื่องราคารถค่ะ53คันตั้งมาคันละ 2.353 ล้านบาทแต่ในชั้นกรรมาธิการสามารถปรับลดได้คันละ 100,000 บาทรวม 5.3 ล้านบาทเหลือคันละ 2.253 บาทขณะที่ปีงบประมาณ65นะคะกรมทางหลวงก็เคยจัดซื้อแล้วลักษณะเดียวกันเฉลี่ยประมาณ 2.1 ล้านบาทต่อคันดิฉันไม่ได้บอกว่าราคาวันนี้ต้องเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะต้นทุนเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะแต่เมื่อสามารถปรับลดได้ถึงคันละ 100,000 บาทดิฉันจึงตั้งคำถามว่าส่วนนี้ปรับลดนี้เป็นส่วนไหนของลดตรวจการ

ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมทดสอบตลาดตามโครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อรองรับตลาดสมัยใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจัดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงาน CD Day 2026และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดมะคาเดเมียลดความเสียหายให้เกษตรกร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปะวะถาพร้อมกับน้องซินดี้ศิรพัฒน์สอนอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11 ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาอัปเดตกับพวกเราหน่อยค่ะ
1: นี่ดูไปด้วยมืออยู่อย่างนี้นี่ต้องทำแบบนี้ทำอะไรนี่เคาะจอ
0: เคาะใจนะคะคอมเมนต์มาพูดกับเราได้ว่าพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์เป็นยังไงก็อัปเดตเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องสาวของเรา
0: ค่ะ
1: คุณภาวิตาศรีบุญสมตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวที่ได้รับรางวัลการจัดงานของสมาคมสื่อมวลชน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประเทศเลยนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เป็นสาวกรุงเทพไปแล้วอยู่ที่กรุงเทพมหานครรับรางวัลพรุ่งนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พาคุณผู้ชมเที่ยวออนไลน์ดีข้างหลังนี่ครับคุณผู้ชมจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีเลี้ยวซ้ายไปภูผาม่านเลี้ยวขวาไปอำเภอชุมแพคอมเมนต์มาหน่อยอยากเลี้ยวซ้ายหรืออยากเลี้ยวขวา
0: ใช่อยากไปเที่ยวไหน
1: อยากตรงมาหาพวกเรา
0: ใช่มาเจอกันได้นะคะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะเราก็จะมีหลากหลายเรื่องราวค่ะที่จะมาอัปเดตกับคุณผู้ชมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเพณีจะพาไปดูประเพณีนะคะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามชื่อประเพณีว่าประเพณีทิ้งกระจาดจะเป็นประเพณีแบบไหนที่เขาปฏิบัติสืบทอดกันมานานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปติดตามกันด้วยค่ะ
1: รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรัฐบาลให้การดูแลและห่วงใยเป็นกรณีพิเศษกลุ่มเปราะบางก็ดีกลุ่มผู้สูงอายุก็ดีหรือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย มีโครงการน่าสนใจนะเป็นการมอบบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่จังหวัดทางยโสธรก็มีการมอบบ้านกาชาดให้กลุ่มเปราะบางและที่จังหวัดอุดรธานีก็มีการมอบบ้านแบบพอเพียงด้วย
0: ค่ะ
1: นะติดตามเรื่องราวกันได้นะครับมาติดตามข่าวแรกกันครับคุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จังหวัดบึงกาฬเชิญพระไตรน้ำสงฆ์พุ่มบัวพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระราชมงคลวชิระปรีดาเจ้าอาวาสวัดป่าด่านวิเวกอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครับที่วัดป่าด่านวิเวกตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าไตรน้ำสงฆ์พุ่มบัวพร้อมเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่พระราชมงคลวชิระปรีดาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีได้มีการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นถวายธูปเทียนแพน้ำสงฆ์ผ่านพุ่มดอกบัวผ้าไตรและไทยธรรมพระราชทานแด่พระราชมงคลวชิระปรีดาพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธีครับ
0: พระราชมงคลวชิรปรีดาหรือหลวงปู่ทุยเกิดวันที่4กันยายน2476พื้นเพเป็นชาวอุบลราชธานีค่ะแต่ไปเติบโตที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยบวชเรียนเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตและเป็นศิษย์รุ่นน้องของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวเนื่องจากเป็นผู้ที่รักธรรมชาติจึงชอบสงวนที่ป่าเขาลำเนาไผ่หลังจากฝึกกรรมฐานจนสำเร็จหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้ให้คำแนะนำให้ทุดงควัดมาที่บ้านแสงอรุณตำบลสีชมพูเมื่อปี2509
1: ครับจากนั้น2ปีครับได้มีการก่อตั้งวัดป่าด่านวิเวกขึ้นในปี2511ซึ่งชื่อของวัดมาจากพื้นที่แห่งนี้ครับเป็นด่านหินทรายส่วนชื่อที่เป็นทางการคือวัดแสงอรุณภายในบริเวณวัดก็ประกอบด้วยพื้นที่ป่า 2,400 ไร่ส่วนพื้นที่ของวัดมีเพียง14ไร่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เช่าโดยถูกต้องตามกฎหมายเดิมเป็นพื้นที่ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ ลายมาเป็นป่าเสื่อมโทรมทางหลวงปู่ทุยนะครับซึ่งชาวบ้านก็ได้มีการชวนชาวบ้านใน3ตำบลในอำเภอโซ่พิสัยมาปลูกต้นไม้ครับเซนดี
0: ้
1: ทั้งไม้ประดู่ชิงชังไม้เต็งรังจนเติบโตขึ้นเป็นป่าแห่งใหม่ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับได้ถวายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งทรงครองราชครบ60ปีและให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านทุกคนได้ช่วยกันดูแลนอกจากนี้ยังมีลานพระธรรมมีพระสถูปศิลามหามงคลที่ชาวบ้านเคารพและก็บูชาอีกด้วยครับ
0: จากเรื่องราวของศาสนาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: ครับ
0: จังหวัดมหาสารคามค่ะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะที่บริเวณที่สาธารณะบ้านโศกคลองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดดังจังหวัดมหาสารคามค่ะนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามและความร่มรื่นให้แก่พื้นที่ในชุมชนโดยงานนี้ค่ะมีนายอำเภอกุดดังหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมด้วยนักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนค่ะในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมค่ะ
1: โดยร่วมกันปลูกต้นยางนาและต้นประดู่จำนวน800ต้นครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่สาธารณะบ้านโศกคลองควบคู่ไปกับการเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดสะอ้านสวยงามและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากการปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วนะครับกิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์และคงอยู่อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ
0: นี่นะคะก็เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยนะคะในการเริ่มปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดมหาสารคามก็ต้องบอกว่าปลูกวันนี้อาจจะเป็นต้นเล็กอยู
1: ่
0: อีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ต้องบอกว่าในพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวแล้วก็ร่มรื่นเป็นร่มเงาให้กับพี่น้องชาวมหาสารคามอย่างแน่นอนค่ะ
1: ถูกต้องครับไปติดตามโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์กันที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ครับลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ในพื้นที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงบ้านสีฐานหมู่ที่1ตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึงครับนายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคฬาวาสในการถวายการต้อนรับพระราชพัฒนาวัชรบัณฑิตรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ระดับหนตะวันออกใน

0: ฐานะประธานฝ่ายสงฆ์และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยวัฒนธรรมจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีครับ
1: ทางจังหวัดเลยและคณะสงฆ์จังหวัดเลยค่ะร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คือทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับ
1: โดยใช้กลไกของมิติทางศาสนาในรูปแบบความร่วมมือระหว่างบ้านวัดส่วนราชการหรือหลักบวรซึ่งเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยงานนี้ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรค่ะ
0: ครับ
1: จังหวัดยโสธรค่ะได้ส่งมอบบ้านกาชาดเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางอำเภอสายมนและอำเภอคำเขื่อนแก้วเฉลิมพระเกียรติ74พรรษานายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรท่านได้ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดจังหวัดยโสธรจำนวน4หลังให้แก่ครอบครัวราษฎรกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอไซโมนค่ะและอำเภอคำเขื่อนแก้วเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านพักที่มั่นคงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: โดยกิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ท่ามกลางบรรยากาศความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดยโสธรผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่นด้วยครับ
1: เชื่อว่าคนที่ได้รับบ้านในโครงการครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ปลื้มปิ่มใจนะคะพี่ต๋อมการที่เรามีบ้านที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ในทุกๆวันเนี่ยค่ะก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะ
0: เวลาหลับเวลานอนก็รู้สึกสบายใจอุ่นใจนะฝนไม่ตกน้ำไม่รั่วก็เป็นโครงการที่มอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนที่เปราะบางจากโครงการการมอบบ้านที่จังหวัดยโสธรไปดูการมอบบ้านพอเพียงที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนครับร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่ายส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนหนองเตาเหล็กตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับเป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อช่วยเหลือและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงของจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นก็ฝากให้ทุกครอบครัวได้ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคมสภาองค์กรชุมชนทั้ง41ตำบลและภาคเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมด้วยจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริงครับ
1: รวมไปถึงค่ะท่านยังได้กล่าวชื่นชมภาคีเครือข่ายทุกแห่งค่ะที่มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีบ้านปลอดภัยถูกสุขลักษณะและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงการให้การสนับสนุนช่วยเหลือเครือข่ายองค์กรชุมชนการพัฒนาอาชีพการเพิ่มรายได้การพัฒนาภาพชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนเมืองและชนบทค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพราะบ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยเพื่อบังแดดบังฝนเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตเป็นสถานที่ที่สร้างความอบอุ่นปลอดภัยความมั่นคงให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะซึ่งโครงการบ้านพอเพียงเกิดขึ้นได้ด้วยพลังความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวอีสานวันนี้กันต่อครับต้องบอกว่าการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ชายแดนนี่ถือว่าทำงานนี่โอ้โหแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต
1: ้
0: องเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งชายแดนทางฝั่งทางสุรินทร์ศรีสะเกษและทางสปป.ลาวกันด้วยไปดูการพบปะเยี่ยมยามแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่ชายแดนไทยลาวกันหน่อยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรวมพบปะให้กำลังใจนะครับที่บริเวณชายแดนตอนตานผนึกกำลังความมั่นคงเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำชุมชนในพื้นที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารเนี่ยครับก็ร่วมให้การต้อนรับนายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะผู้บริหารเนี่ยครับในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกำลังร่วมลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเหลือไทยลาวโอกาสนี้ครับได้มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกำลังร่วมตลอดจนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองก็ดีผู้นำชุมชนก็ดีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังการกระทำความผิดและป้องกันการลักลอบการกระทำผิดตามแนวชายแดนกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่คอยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความทุ่มเทและมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของชาติซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญค่ะในการส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนจากนั้นคณะและกำลังพลค่ะได้ร่วมกันรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองที่ด่านประเพณีบ้านนาโพตำบลโพไซอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่ต๋อมได้บอกไปนะคะเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนเขาก็ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักหน่วงนะคะเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของประเทศก็ต้องบอกว่าในการรักษาความมั่นคงของประเทศนะคะพี่ๆเขาก็จะเป็นด่านหน้าเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะใครที่อยู่บริเวณนั้นแล้วก็เห็นความผิดปกติก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็สกัดกั้นในคนที่กำลังจะทำความผิดค่ะ
0: ทำงานหนักกันนะเราเคยอ่านข่าวเจอทั้งหนองคายทั้งสปป.ลาวที่มีการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยข้ามทางเรือมาเนี่ยแล้วพบเจอเป็นถุงกระสอบเอออะไรก็ดีต่างๆนานาทั้งรถยนต์เจอคนบ้างจับได้บ้างไม่จับได้บ้างเนี่ยพี่ๆเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้แหละที่ต้องไปเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา
1: ค
0: อยดูคอยติดตามเสี่ยงต่อชีวิตด้วยนะ
1: ใช่ค่ะพี่ต๋อม
0: บางทีเราไม่รู้ว่ากลุ่มที่ขนสิ่งเสพติดและส่งผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ยเขามีอาวุธปืนหรือเปล่า
1: ถูกต้องค่ะ
0: เนี่ยเป็นการให้กำลังใจพี่ๆซึ่งท่านผู้ว่าราชการก็ท่านรองผู้ว่าก
1: ็
0: ทำคณะผู้บริหารในพื้นที่ไปให้กำลังใจไปดูกันหน่อยว่ากินยังไงอยู่กันยังไงมีขาดเหลืออะไรไหมถ้าขาดเหลืออะไรก็สมทบช่วยเหลือกันหน่อยให้กำลังใจกันหน่อย
1: ใช่ค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในการแถลงผลงาน90วันพิฆาตยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะ
0: ครับ
1: จังหวัดเลยค่ะได้แถลงผลการดำเนินงาน90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมเดินหน้าปราบปรามเข้มงวดเลยนะคะยึดทรัพย์กว่า58ล้านบาทยาบ้ากว่า17ล้านเม็ดพร้อมเร่งบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดค่ะนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยเป็นประธานการแถลงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเลยตามแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลค่ะโดยใช้กลไกคณะทำงานป้อมยามประจำหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ค่ะโดยการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางจังหวัดเลยก็สามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ถึง 5,251 คดีผู้ต้องหา 5,334 คนพร้อมตรวจยึดยาบ้ากว่า17ล้านเม็ดยาไอซ์เกือบ1ล้านกรัมยาบ้าแบบซอง172ซองและเคตามีน 12.83 กรัมรวมทั้งคดีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่ากว่า58ล้านบาทค่ะ
0: โอ้โหนะ ขณะเดียวกันครับจังหวัดเลยเองเนี่ยยังได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุครับโดยมุ่งเน้นการนำผู้เสพและผู้ที่ติดยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเข้าสู่กระบวนการการรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมในปีงบประมาณ2569นี้นะครับก็มีผู้เข้ารับการบำบัดและรักษาอยู่ที่ 2,590 คนในจำนวนนี้ครับเป็นผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษา545คนและให้ความช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผ่านศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแล้ว321คนเพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและก็มีความสุขผลการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดเลยในการเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเข้มแข็งควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมโดยอาศัยการทำงานแบบบูรณาการของฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขเรือนจำและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะเลยโมเดลนะครับและกลไกป้อมยามประจำหมู่บ้านที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งจากระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: นี่แหละค่ะก็คือผลงานตลอดกว่าประมาณ1ปีนะคะที่ทางจังหวัดเลยก็ได้รวบรวมแล้วก็มาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบก็ต้องบอกว่าการทำงานก็นอกเหนือจากแนวตามแนวชายแดนนะคะที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงแล้วแล้วก็พื้นที่ตอนในของเราค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยค่ะให้ห่างกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เข้าถึงง่ายนะคะพี่ต๋อมอาจจะเจอในออนไลน์หรือว่าจะเจอช่องทางที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเจอกันง่ายเพราะฉะนั้นพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ
0: ใช่และอีกกลุ่มนึงที่ต้องปรบมือเลยก็คือผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.หรืออาสาสมัครในชุมชนเนี่ยครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะมีข้อมูลมีความรู้อยู่แล้วว่าในพื้นที่ของตนตำบลตนเองน่ะพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่อ่อนแออ่อนไหวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วมีการเข้ายามเป็นป้อมยามชุมชนป้อมยามประจำหมู่บ้านอันนี้เป็นหูเป็นตาด้วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าดูแลแล้วมัดระวังตักเตือนกันด้วยก
1: ็
0: เป็นลูกหลานของเราเองบอกกันเองเนี่ยพูดถึงเขาง่ายด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับจากเรื่องของแผนการกวาดล้างยาเสพติดที่จังหวัดเลยมาดูเรื่องของการค้าการขายปัจจุบันเนี้ยการค้าการขายเนี่ยถือว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของโลกออนไลน์นะค้าขายกันแบบโอ้โหบางคนนี่คว้าเงินกันต่อวันนี่10ล้าน20ล้านค้าขายดีแต่อย่าลืมนะว่าการค้าการขายคุณอย่าไปหลีกเลี่ยงภาษี
1: อย่าไปทำผิดกฎหมาย
0: อย่าผิดกฎหมายเอาของปลอมมาขายเอาของหลีกเลี่ยงไว้อย่าลืมว่าราชการเนี่ยหัวตาสับปะรดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณจะมาคิดว่าโอ้ทำไปเหอะขายไปเหอะฉันคุณจับฉันไม่ได้หรอกฉันขายได้ฉันได้เงินฉันไม่สนใจอะไรฉันเป็นสิ่งกฎหมายเลี่ยงภาษีก็ดีอะไรก็ดีจับแล้วนะ
1: เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะ
0: จับแล้วที่จังหวัดหนองคายเนี่ยครับต้องบอกว่ามูลค่าความเสียหายเกือบ2ล้านบาทนะครับแล้วก็ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเกือบ222ล้านบาทมาดูตรงนี้กันครับสำนักงานศุลกากรภาคที่2ทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าครับที่คดีถึงที่สิ้นสุดแล้วรวมมูลค่าความเสียหายได้กว่า2ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า222ล้านบาทที่ลานด้านหลังสำนักงานศุลกากรภาคที่2นางสาวลลิตาอัดพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานการทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าที่คดีเนี่ยสิ้นสุดแล้วอมสินฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2และด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่2ทั้ง9ด่านได้ดำเนินการจับกุมและยึดของกลางครับที่เมืองกำเนิดจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นเสื้อผ้าเนี่ยออมสินกระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับของเล่นก็มีนะ
1: ค่ะ
0: โดยคดีเนี่ยถึงที่สิ้นสุดแล้วครับแล้วก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรจำนวนรวม13แฟ้มคดีจำนวนทั้งสิ้น 17,416 ชิ้นราคารวมค่าภาษีอากรทุกประเภทกว่า2ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทครับ
1: โหจำนวนค่อนข้างมากเลยนะคะจากนั้นค่ะคณะกรรมการทำลายของกลางสำนักงานศุลกากรภาค2ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองคายได้นำของกลางไปดำเนินการทำลายโดยวิธีการกรีดตัดบดให้เสื่อมสภาพค่ะเพื่อให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกรวมถึงฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหนองคายค่ะในพื้นที่บ้านดงนาเทาตำบลสะไคร่อำเภอสะไคร่จังหวัดหนองคายต่อไปค่ะนะคะใคร
0: คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีเราเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภ
1: ค
0: การที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้บ้างอาจจะเช็คได้บ้างว่าสินค้ากลุ่มที่เรากำลังซื้ออยู่เนี่ยถูกกฎหมายอันนี้ดีไปแล้วไปแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ากลุ่มที่เรากำลังซื้ออยู่เนี่ยกำลัง FA หรือว่าสั่งกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นของกลุ่มที่เราไม่รู้เลยว่าเขาผิดกฎหมายหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอุดหนุนน
1: ะ
0: จริงๆอยากให้รัฐบาลได้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหน่อยถ้าสมมติว่าเราเช็คได้ตรวจกวาดล้างได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะจะได้ไม่ต้องมาทำลายทีหลังบางทีการไปเผาเอ่ยการไปฝังเอ่ยก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก
1: ใช่แล้วก็อาจจะเป็นมลพิษในอีกด้านนึง
0: แต่ย้ำว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ละเลยน
1: ะ
0: คุณอย่าคิดว่าคุณเอามาค้ามาขายโดยที่แบบอุ๊ยฉันขายอยู่แล้วล่ะฉันไม่สนใจฉันไม่กลัวหรอกอย่านะอย่านะมีคนจับตามองกันอยู
1: ่ถูกต้องค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการติวเข้มกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะว่าจะติวกันในเรื่องอะไรค่ะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะติวเข้มกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายประชาชนจัดทำแผนความมั่นคงปี2569ค่ะมุ่งผนึกกำลังการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงในพื้นที่ค่ะนายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอกำ

0: ได้จัดกิจกรรมอบรมนี้ขึ้นค่ะ
1: สำหรับงานครั้งนี้ครับการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชนแผนงานด้านความมั่นคงระดับพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความมั่นคงเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะจากภาพข่าวก็คือการเข้าร่วมอบรมแบบเต็มเลยค่ะที่บอกว่า480คนน่าจะ
1: เกิน
0: ใช่น่าจะเกินค่ะเราบอกว่าให้ความร่วมมือดีมากนะคะในการเตรียมแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดปัญหาสาธารณภัยหรือปัญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือในชุมชนเนี่ยให้ความสำคัญก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อไปดูแลลูกบ้านของตนเองกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกบ่งชี้ว่าเราจะมีความสุขหรือไม่เราจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขหรือเปล่าข
0: ึ้
1: นอยู่กับเรื่องของการกินดีแล้วก
0: ็
1: ถ้าเรากินดีอยู่ดีไม่มีหนี้มีสินนะดีเพิ่มเติมเข้าไปมีความสุขแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูการจัดงานที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันหน่อยต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นการจัดงานที่เน้นการกินดีอยู่ดีมีความสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดงาน CD Day 2026ครับชูเป้าหมายกินดีอยู่ดีมีความสุขยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงาน CD Day 2026เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานเสริมสร้างคนในชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนชุมชนและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ทางด้านนางแสงตะวันแก้วอำไพค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภูท่านก็ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยค่ะตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดโดยภายในงานค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานกลุ่มองค์กรหรือบุคคลดีเด่นจำนวน29หน่วยงานคนรวมถึงการมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายกลุ่มองค์กรงานพัฒนาชุมชนจำนวน135คนรวมไปถึงการจัดเวทีอภิปรายในหัวข้อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้จนคนหนองบัวลำพูการสร้างการแสดงนิทรรศการและการสาธิตเมนูอาชีพแก้จนค่ะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูก็ได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ามาร่วมงานค่ะโดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคือการทำให้ทุกคนกินดีอยู่ดีรายได้ดีและมีความสุขดีค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ยังได้กำชับถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มเปราะบางการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและการสร้างความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความก้าวหน้าไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโอ้โหพี่ต๋อมชอบคอนเซปต์มากเลยนะคะคอนเซปต์คือกินดีอยู่ดีรายได้ดีและมีความสุขดีสำคัญเลยคือแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม
1: ค
0: ือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยค่ะพ่อเมืองก็ต้องบอกว่าดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดหนองบัวลำภูเนี่ยอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเหมือนท่านแก้ไขปัญหาในเรื่องของแก้ปัญหาความยากจนในมาสักพักละเพราะว่าเราก็ได้นำเสนอข่าวสารท่านเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อเมืองนะคะที่เข้มงวดในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมากๆค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ครับ

คพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนได้ 100% ถ้าเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแค่ถูกกัดข่วนหรือเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเชื้อ

0: ได้ทันทีป้องกันได้แค่เราต้องรู้จักระวังและไม่ประมาทจำง่ายๆกับคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า1อย่าแย่อย่าไปแย่หรือกวนให้สุนัขโมโห2อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวตัวหรือทำให้สัตว์ตกใจ3อย่าแย่ถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแย่ด้วยมือเปล่า4อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือชามข้าวขณะที่มันกำลังกินและ5อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่รู้จักและถ้าถูกกัดหรือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอระวังไว้ไม่เสี่ยงตาย
1: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
2: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
1: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
2: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: กลับมาติดตามข่าวอีสานวันนี้กันต่อต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนี่ต้องบอกว่าโอ้เด่นดีเด่นดังหลายเรื่องนะหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องของการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพการให้บริการด้านสุขภาพต้องมีการโหจัดเวทีกันเลยมาถอดบทเรียนเรื่องของการนำนวัตกรรมด้านสุขภาพเนี่ยมาให้บริการประชาชนแบบเกรดพรีเมียมเรื่องของการบริการเอาเรื่องนี้กันครับจังหวัดขอนแก่นเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ถอดบทเรียนนวัตกรรมสุขภาพเดินหน้าส่งเสริมหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิคุณภาพก้าวสู่พรีเมียมบริการครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นครับนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมสุขภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีมีหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิคุณภาพก้าวต่อพรีเมียมบริการโดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่นจากทั้ง26อำเภอรวม248แห่งมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นก็มีการรวบรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมงาน
1: ค่ะซึ่งภายในงานค่ะก็มีการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพประถมภูมิของเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับอำเภอค่ะรวมไปถึงการนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์จำนวน20เรื่องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไปสู่ความเป็นเลิศระดับพรีเมียมผ่านการจัดการความรู้และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการและนวัตกรรมสุขภาพจากคนทำงานจริงในพื้นที่ค่ะทางนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน248แห่งได้ถ่ายโอนข้อมูลถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ภายใต้ในการกำกับดูแลมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคอยให้การสนับสนุนก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการบริการสาธารณสุขระดับประถมภูมิที่มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนเพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะ
0: ทางด้านแพทย์หญิงกิตติยาทองสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนทั้งนโยบายการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้การดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเน้นการป้องกันโรคและให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีไปฟังเสียงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยครับ
2: อุปสรรคเราก็เห็นว่ามีรูปแบบโมเดลต่างๆที่ดีนะคะแล้วเราก็ได้มีการทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นบทบาทที่สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทำงานร่วมกับรพสตกับอบจเองก็คือในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงด้านองค์ความรู้รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลแล้วก็สหสาขาวิชาชีพอื่นแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือทั้งตามกฎหมายเองแล้วก็แนวทางทำงานร่วมกันก็คือระบบของการกำกับติดตามนะคะแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของตรวจสอบเรื่องของคุณภาพการให้บริการตามกฎหมายของพรบ.ปฐมภูมิปี2562ค่ะ
3: แล้วต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เป็นแนวโน้มที่ดีมากขึ้นสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคงจะเป็นในเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดนะคะร่วมกันที่จะทำให้เรามีเป้าหมายเดียวกันเพราะโจทย์ที่สำคัญก็คือเราอยากจะ
0: สิ่งหนึ่งที่ทางสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญคืออย่างโดยเฉพาะในพื้นที่ของรพสต.หนูเกิดทันอนามัยไหม
1: เกิดทัน
0: เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: แต่ก่อนจะมีอนามัยประจำหมู่บ้านก็ปรับมาเปลี่ยนมาเป็นรพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเบื้องต้นของการดูแลนะเบื้องต้นคือการดูแลปฐมภูมิการให้ความรู้ในการป้องกันโรคการรักษาจุดเริ่มต้นเพื่อให้ความรู้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ทุกพื้นที่แหละมีความรู้ในการป้องกันโรคต่าง
1: ๆ
0: คือจุดเริ่มต้นก่อนจะเกิดโรคเพราะปลายทางคือที่โรงพยาบาลต่างๆละคือนั่นคือไปรักษาแล้วแต่ที่นี่คือเน้นเรื่องของการดูแลป้องกันระดับเบื้องต้นปฐมภูมิเบื้องต้นก่อนเพื่อไม่ให้เกิดโรคที่รุนแรงต่อไป ได้ความรู้ได้แนวทางการป้องกันแล้วก็จะมีวิธีการที่รับมือกันได้น
1: ี่
0: คือเรื่องที่เป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนแบบเกรดพรีเมีย
1: ม
0: การบริการแบบพรีเมียมในพื้นที่ของขอนแก่น
1: ค่ะก็ต้องบอกว่ารวมไปถึงการลดความเหลื่อมล้ำทางการให้บริการของพี่น้องประชาชนด้วยก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการได้หมดนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าสุขภาพก็เป็นในเรื่องของที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: นะคะถ้ามีการพัฒนาแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะได้รับค่ะ
0: ใช่ครับ
1: จากเรื่องราวของภาคสุขภาพค่ะพาไปดูเรื่องราวภาคการศึกษากันบ้างค่ะจังหวัดเลยค่ะผนึกกำลัง33หน่วยงานจัดทำคู่มือการศึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาส่งต่อข้อมูลไร้รอยต่อค่ะที่โรงแรมฟอร์เรสต์ฮิลล์รีสอร์ทอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะนายชัยพจน์จรวนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเลยโดยงานนี้ค่ะมีสิทธิเอกดร.มงคลสอนนวลศึกษาธิการจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนสถานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลยพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยตลอดจนสถานศึกษาไปจนถึงในระบบธนาคารหน่วยกิจและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะรวมทั้งสิ้น33หน่วยงาน60คนก็ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครับเพื่อร่วมกันจัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมโดยมุ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเลยด้วยนะครับทั้งในด้านบริบทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานขั้นตอนการประสานงานของการส่งต่อข้อมูลตลอดจนเครื่องมือและเอกสารที่จำเป็นต่อการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลครับจากจังหวัดเลยไปต่อกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันหน่อยพูดถึงของดีของเด่นในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปกาฬสินธุ์ก็จะมีของดีของเด่นที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันรวบรวมของดีของเด่นในพื้นที่มารวมกันในตลาดสีเขียวหรือตลาดกาฬสินธุ์กลิ่นมาร์เก็ตไปดูกันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมทดลองตลาดโครงการกาฬสินธุ์กลิ่นมาร์เก็ตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดดเด่นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีคุณภาพรองรับตลาดสมัยใหม่ครับนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางสาวจารุภาอุ่นจางวางอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมกิจกรรมทดลองทดสอบตลาดโครงการกาฬสินธุ์กลิ่นมาร์เก็ตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดดเด่นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีคุณภาพรองรับตลาดสมัยใหม่ณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกาฬสินธุ์ครับ
1: โดยงานนี้ค่ะจัดทำโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ประกอบการนะคะได้นำสินค้าออกบูธมาร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดจำนวน5ผลิตภัณฑ์ค่ะประกอบด้วยมินิสติกปลาแท่งกรอบทำมาจากก้างปลาค่ะ
0: เ
1: อ็กเกิร์ตทำมาจากไข่ดาวไข่ขาวนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกุ้งกล้ามกรามตัดแต่งอันนี้คือเป็นสินค้า GI เลยนะคะและยังมีไข่พัมผักขมอบกรอบ
0: โอ้อยากกินอันนี้
1: และอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือบัตเตอร์นัดนึ่งค่ะชื่อเมนูนี้น่าสนใจ
0: ใช่
1: นะคะพี่ต๋อมค่ะ
0: เมื่อกี้เห็นแวบๆก็คือผักขมเอาไม่ใช่ไข่พัม
1: ไข่พัม
0: ไข่พัมผักขมอบกรอบเนี่ยน่ากินอันนี้สุดยอดอยู่แล้วกุ้งกล้ามกรามเน
1: ี่
0: ยของดีของเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์เลยซึ่งนอกจากนี้ครับยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจตลาดสมัยใหม่นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานอีก3ผลิตภัณฑ์เข้าประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์น้ำพริกกิ้งหรีดปลาล้านัว ผลิตภัณฑ์ข้าวแดกงาอบกรอบและผลิตภัณฑ์สเปรย์เปปเปอร์เมนต
1: ์
0: น
1: ี
0: ่ดีไหมแต่ละชื่อ
1: ดีค่ะ ชื่อสร้างสรรค์มากเลย ทำให้เราอ่ะคิดภาพไม่ออกว
0: ่
1: าอาหารที่แปรรูปมาแล้ว
0: ให้เดาให้เดาคืออะไรพี่เดาว่าเป็นข้าวแดกงาถ้าไม่ถูกคอมเมนต์มาหน่อย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกไหม
1: นี่นี่
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
1: ข้าวแดกงา
0: ข้าวแดกงา
1: โอ้นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าชื่อเมนูนี้เราสร้างสรรค์ได
0: ้
1: รวมไปถึงมีส่วนม
0: ี
1: ส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: ทำให้เราแบบอยากกิน
0: อ
1: ยากรู้อยากลองอยากชิมมากขึ้นรวมไปถึงการสร้างสรรค์นะคะการแปรรูปต้องบอกว่าใช้นวัตกรรมในการผสมผสานอย่างไข่พัมกับผักขมเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงใช่ไหมคะ
0: จริงจริงเฉพาะไข่พัมนี่ก็ชอบแล้วนะอยากกินแกงไข่พัม
1: เนาะแบบแซ่บๆใช่ไหมคะ
0: แซ่บ
1: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใครอยากไปนะคะนี่เป็นช่วงทดลองนะคะก็เชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะมีการจัดนะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านของพี่น้องชาวเกษตรก
0: ร
1: นะคะในการผลิตอาหารหรือว่าทำอาหารแปรรูปมาเนี่ยก็คือสินค้าก็อยู่ได้นานมากยิ่งขึ
0: ้
1: นและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่น่าเป็นห่วงในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไปดูการรับมือป้องกันหนอนเจาะเมล็ดแมคคาเดเมียค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาจังหวัดด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นค่ะลงพื้นที่ภูเรือหนุน IPM รับมือกับหนอนเจาะเมล็ดแมคคาเดเมียเสริมชีววิธีสร้างผลผลิตปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสทอขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือและกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM ค
0: ่
1: ะณกลุ่มแปลงใหญ่แมคคาเดเมียอำเภอภูเรือซึ่งต้องบอกว่าแมคคาเดเมียค่ะเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้เกษตรกรก็ต้องเฝ้าระวังการเข้าทำลายของศัตรูพืชค่ะโดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ดแมคคาเดเมียค่ะซึ่งสามารถเข้าทำลายภายในผลและเมล็ดได้เลยส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตรวมถึงสร้างความเสียหายต่อผลผลิตที่เกษตรกรได้เตรียมเก็บเกี่ยวค่ะทางเจ้าหน้าที่สทอขอนแก่นจึงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM โดยได้เน้นให้เกษตรกรสำรวจและเฝ้าระวังการเข้าทำลายของศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันและควบคุมได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: พร้อมกันนี้ครับได้แนะนำให้การใช้ชีวพันธุ์และศัตรูพืชธรรมชาติอย่างถูกวิธีด้วยโดยเฉพาะแตนเบียไข่ไตรโคแกรมมาเพื่อช่วยควบคุมศัตรูพืชในระยะไข่ลดโอกาสการพัฒนาไปเป็นตัวหนอนซึ่งเป็นการใช้กลไกทางธรรมชาติเข้ามาช่วยจัดการศัตรูพืชและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการพึ่งพาสารเคมีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการดูแลสวนมะคาเดเมียตั้งแต่การสำรวจแปลงการเฝ้าระวังศัตรูพืชและวิธีป้องกันที่เหมาะสมตลอดจนการใช้ชีวพันธุ์และศัตรูพืชธรรมชาติร่วมกันทั้งนี้ครับเพื่อช่วยลดความเสียหายจากหนอนเจาะเมล็ดมะคาเดเมียลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนำไปสู่การผลิตมะคาเดเมียคุณภาพปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยอีกด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะเราบอกว่าแมคคาเดเมียนะคะเป็นพืชมูลค่าสูงแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลยด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญค่ะเพราะว่าผลผลิตของพี่น้องชาวเกษตรกรในการปลูกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าลงทุนเยอะนะคะพี่ต๋อม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าสารต่างๆที่ใช้บำรุงเพื่อให้เขาแบบออกดอกออกผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่พอเจอศัตรูพืชแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ต้องทำตามวิธีคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งไป
0: เพราะว่าคุณภาพของการปลูกมะคาเดเมียนี่คือหนึ่งหลักเอาเมล็ดที่เรานะต้องมาบริโภคน
1: ะ
0: บางทีที่การที่เราใช้สารเคมีมากเกินไปก็เป็นการสะสมสารเคมีจริงสุดท้ายปลายทางแล้วคือผู้บริโภคอ
1: ่ะ
0: ก็เป็นการสะสมสารเคมีแต่นี่คือการใช้ชีวพันธ
1: ุ์
0: ในการกำจัดแมลงตั้งแต่ที่เป็นระยะไข่ฟักไข่ไม่ให้เขามาเป็นตัวนอนนะก็เป็นการดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ดูแลการปลูกมะคาเดเมียจากการปลูกมะคาเดเมียไปที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยเคยได้ยินกันไหมประเพณีซิโก้
1: ยังไม่เคยได้ยิน
0: ประเพณีซิโก้หรือประเพณีทิ้งกระจาด
1: ค่ะ
0: ไปติดตามเรื่องนี้กันที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยครับ สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในงานประเพณีทิ้งกระจาดหรือประเพณีซิโก้ครับที่ศาลารัตนโกสินทร์200ปีสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดหรือซิโก้สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสุทินพรมงคลชัยนายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยประธานเถ่านั่งทั้ง5ชุดคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมงานครับ
1: ซึ่งงานประเพณีทิ้งกระจาดหรืองานซิโก้ค่ะเป็นงานประเพณีที่สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีของพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วยังเป็นช่องทางที่จะสร้างกิจกรรมการกุศลต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองจึงได้มีมติให้ดำเนินการร่วมสมทบทุนภายในคณะกรรมการตลอดจนถึงการออกบอกบุญประชาสัมพันธ์ค่ะกับสมาชิกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามและผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนถึงการสามารถจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อมอบแก่พี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้พิการจำนวนกว่า 1,980 ชุดโดยในแต่ละชุดก็จะประกอบไปด้วยข้าวสาร7กิโลกรัมนม5กล่องน้ำมันพืช1ขวดน้ำปลา1ขวดปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคนับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกหนึ่งทางค่ะ
0: คนให้ก็ยิ้มคนรับก็ยิ้มนะต
1: ้
0: องมีสุขทั้งคนให้และคนรับ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะเตรียมผลักดันถ้ำภูผาแดงอำเภอโคกโพชัยสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชูความงดงามทางธรรมชาติควบคู่กับความเชื่อและแรงศรัทธาที่เชื่อมโยงกับหลวงปู่ผางจิตตะคุโตหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ค่ะนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายพงศกรอันนพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดขอนแก่นนายพัชรกรอันนพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต10พร้อมด้วยนายธรรมลงรัตทนพักพลชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นค่ะร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อผลักดันภูผาถ้ำภูผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นทางด้านนายบุญรอดขาวเขาอ้อนายอำเภอโคกโพชัยค่ะได้กล่าวว่า

0: อำเภอโคกโพชัยค่ะร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวทางนายอำเภอพาเที่ยวค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งถ้ำภูผาแดงค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงในความศรัทธาของประชาชนต่อหลวงปู่ผางจิตตคุตโตพระสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเคยใช้สถานที่แห่งนี้ค่ะในการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
1: ทางด้านนายพัชรกรอนพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต10กล่าวว่าต้องการผลักดันให้อำเภอโคกโพชัยมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางศาสนาควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอำเภอโคกโพชัยมากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงคุณพัชรกรครับ
2: ก็ต้องก่อนอื่นนะครับอย่างที่ทางสื่อมวลชนเห็นแล้วครับคืออันนี้เนี่ยครับที่อยู่ข้างๆผมคือเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับที่คอยเป็นผู้ประสานมานะครับถามว่าหลักการในการให้พัฒนาได้เบื้องต้นครับคือต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานทางท่านนายอำเภอนะครับทางท่านนายกทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าต้องบอกเขาว่าทุกท่านมีส่วนมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกเขาว่าเห็นทางหลายๆท่านก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทางเนื่องด้วยจากผมเองเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่สามารถผลักดันเข้ามาช่วยได้ทั้งหมดครับต้องให้
1: สำหรับถ้ำภูผาแดงครับภายในพื้นที่ก็เป็นโถงขนาดเล็กครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และมีพระธาตุตั้งอยู่บริเวณซอกหินที่รับแสงจากดวงอาทิตย์ขณะที่บริเวณโดยรอบของลานหินเป็นบริเวณกว้างเมื่อเดินเข้าไปยังยอดภูผาแดงจะพบผาสีแดงซึ่งเป็นที่มาของชื่อผาแดงซึ่งสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิได้ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการพัฒนาถ้ำภูผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับสำคัญในการพัฒนาให้อำเภอโคกโพชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอีกก้าวต่อไปครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ
1: ครับ

0: ช่วงท้ายของรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันหน่อยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนี้ได้ครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะขณะที่อีสานตอนล่างของเราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทุกพื้นที่นะคะมีคุณภาพอากาศที่ดีถึงดีมากค่ะในพื้นที่หนองคายขอนแก่นนครพนมอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้ซินดี้พี่ต๋อมและทีมงาน NBT ภาคอีสานขอลา

0: เลื่อนงวดหรือให้หน่วยงานปรับลดตัวเองนะครับที่อนุกรรมการได้ทำหน้าที่ปรับลดจริงๆเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการ
2: กลับเรียนท่านประธานค่ะขอตอบท่านสุรเชษฐ์นะคะในประเด็นของที่ท่านถามเมื่อกี้นี่คือต่ำกว่า 15% ถูกต้องไหมคะอยากจะกลับเรียนว่าทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570ประกาศใช้แล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไปนะคะรวมทั้งจำนวนเงินที่เผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน10วันตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561โดยสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการก่อนหนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้ตั้งปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ15ของวงเงินโครงการตามนัยยะมติครม.เมื่อวันที่11มีนา2568เสนอนายกเว้นในคราวเดียวกันค่ะและกราบเรียนอย่างนี้ค่ะท่านสุนเชษฐ์ได้ถามในคณะแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าท่านพิจารณากี่ชั่วโมงท่านตัดอะไรบ้างได้ตอบแล้วนะคะในส่วนเพราะเราเป็นกรรมาธิการด้วยกันนะคะถ้าถามตอนนี้ก็จำไม่ได้แต่ท่านจำได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ไม่
1: เชิญ
0: คร
1: ับ
0: ผมเชิญในฐานะกรรมาธิการนะครับเอาประเด็นที่ถามแล้วก่อนจริงๆที่ต้องมาถามใหม่เนี่ยเพราะในกรรมาธิการท่านไม่ตอบตอนนั้นในกรรมาธิการท่านตอบในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมแต่ผมกำลังถามว่างบของกรมทางหลวงที่กรมเดียวเนี่ยมีงบครึ่งห้องของท่านน่ะท่านมีในห้องเนี่ย 200,000 กว่าล้านแต่กรมนี้กรมเดียวเนี่ยแสนล้านใช้เวลาพิจารณากี่ชั่วโมงคือมันก็พอมีเซนส์ได้ใช่มั้ยท่านประธานว่ากรมไหนเราพิจารณากันเท่าไหร่แต่งบเป็นแสนล้านเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในการพิจารณาแต่ผมยืนยันนะครับไปเปิดเทปมันมีไลฟ์กรรมาธิการอะไรต่างผมก็ถามคำถามนี้แต่ผมไม่ได้คำตอบนะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่เมื่อกี้ตอบมาตกลงท่านประธานอนุก็ยอมรับแล้วนะครับสำนักงบคงทำเอกสารมาให้ท่านว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องเบี้ยวเกเนี่ยเข้าครม.ภายใน10วันหลังจากผ่านสภาซึ่งตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเกี่ยวผิดกฎหมายแต่จะออกมติครม.เพื่อยกเว้นมติครม.ครับก็คือจะออกกฎหมายเพื่อแก้กฎหมายประเด็นสำคัญก็คือผมอภิปรายเรื่องนี้ตอนวาระหนึ่งแล้วก็รัฐมนตรีสิริพงศ์นะครับมายืนยันหนักแน่นว่าทำแบบนั้นไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่สุดท้ายก็จะทำนะครับก็เน้นย้ำเอาไว้ว่าวันนั้นรัฐมนตรีสิริพงศ์ตอบมั่วนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เรื่องนี้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานคะ
1: เดี๋ยวท่านกรรมธิการพอดีท่านสิริพงศ
3: ์กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงครับผมได้ลุกขึ้นตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ถามเมื่อสักครู่นี้ในวาระหนึ่งตามที่ท่านถามจริงครับแต่ประเด็นที่ผมตอบไปคือเช่นนี้ครับท่านบอกว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยครบผูกพันในปีแรกเขาจะตั้ง 15%แต่ในปีนี้เขาตั้งแค่ 10% ดังนั้นการตั้ง 10% นี้เท่ากับท่านจะไปซอยงบเพื่อจะไปทำโครงการอื่นๆกระจายให้มันได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายท่านก็จะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม่วันนั้นผมต้องเรียนท่านครับว่าผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังท่านและผมไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์ว่า 15% แล้วถ้าเรามาตั้ง 10% เนี่ยเขาต้องรวมทั้งหมดเข้าครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์เป็น 10% เพื่อขอยกเว้นในคราวเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายทายทักผมก็ต้องขออภัยท่านจริงๆครับไม่ทราบว่าท่านจะเล่นแบบ5บาท10บาทแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านที่ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมบอกท่านว่าท่านเดาอ่ะท่านทายอ่ะถูกไม่หมดเพราะผมบอกว่าความตั้งใจของเขาคือเพราะงบประมาณมันน้อยเขาอยากจะให้ความเจริญมันได้มีการกระจายไปในหลายๆพื้นที่แต่มันไม่ใช่ว่าเทคนิคว่าอยากจะทุจริตอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ขออภัยท่านถ้าผมสื่อสารกับท่านผิดทำให้ท่านเข้าใจว่าผมมั่วข้อมูล แต่ในความเป็นจริงคือผมเข้าใจผิดจริงๆเพราะผมไม่คาดว่าท่านจะเล่น5บาท10บาทกับผมครับขอบคุณครับ
4: ท่านประธานครับ
0: ท่านประธานนี่มันไม่ใช่5บาท10บาทนะครับ
4: นี่คือท่านประธานครับ
0: งบหลักหมื่นล้านของผู้รับเหมาชั้น
4: ท่านประธานครับ
1: ตรงไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะท่านสุรเชษฐ์พอเนาะเชิญค่ะ
4: ท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยอาศัยข้อบังคับข้อ9และข้อ71ขอประท้วงท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานว่าขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายในวาระที่สองหลายอย่างผมไม่ได้ตำหนิติฉินคนอภิปรายหรือคนชี้แจงก็พยายามที่จะทำความเข้าใจอรุ่มอร่วยกันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าท่านประธานจะใช้คำว่าอรุ่มอร่วยมากเกินไปการประชุมก็ไร้สาระมันไม่ได้เข้าเป้าตามข้อบังคับและสิ่งที่ประเพณีปฏิบัติในการพิจารณางบประมาณขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ได้กรุณา ควบคุมการประชุมให้เข้ากับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในวาระ2ด้วยครับ
1: ขอบคุณนะคะท่านประยุทธ์ดีเลยที่ท่านพูดแบบนี้ขออนุญาตชี้แจงเลยเมื่อวานไม่มีการปิดไมค์เลยนะคะปล่อยให้พูดตลอดถือว่าเป็นการอลุ่มอล่วยมากเกินไปถูกไหมดังนั้นมีสสพัทรพงศ์เอาไปลงเพจว่าทีท่านจุติพูดทำไมไม่ปิดไมค์นะคะทำไมทีเขาปิดไมค์ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าจะลงต้องลงให้ครบนะคะเมื่อวานท่านสสลำดอนท่านสสลักษณุกก็ขอเกินเวลาท่านสสณัฐพงศ์ท่านสสวีรยุทธก็เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่าเสนอด้านเดียวนะคะวันนี้นะคะประธานก็บอกเลยบอกว่าจะไม่ปิดไมค์แต่ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาเวลาด้วยตัวเองและการอภิปรายวาระ2จริงๆพวกเรารู้ทุกคนนะคะว่าวิธีการอภิปรายวาระ2ต้องพูดเรื่องโครงการเราไม่ได้อภิปรายวาระ1แต่เนื่องจากว่าเราอลุ่มมารวยกันมาตลอดแต่เมื่อการอลุ่มอล่วยของประธานทำให้ท่านประยุทธ์ซึ่งเป็นสสหลายสมัยเนี่ยเป็นมาตำหนิติติงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดด้วยข้อบังคับที่ค่อนข้างรัดกุมเข้มงวดก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะคะงั้นต่อไปนะคะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นก็จะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนนะคะว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะคะ

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม466ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าพร้อมแล้วนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ469ท่านเห็นด้วย415ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

0: ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะคะถ้าไม่มีก็ขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้มีผู้จำนวนผู้ลงมติ474ท่านเห็นด้วย288ท่านไม่เห็นด้วย143ท่านงดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: ขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายก
0: ท่านธนยศมีอะไร
1: ครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายกทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านประธานครับก็อยากเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิก2ประเด็นครับประเด็นที่1ครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้จริงๆได้เรียนกับทางท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกแล้วนะครับว่าข้อตกลงที่ทางวิปรัฐบาลแล้วก็วิฝ่ายค้านเนี่ยได้หารือกันนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับตามกำหนดที่เราพูดคุยกันเนี่ยคือเมื่อวานนี้เราจะเอาให้ถึงมาตราที่15นะครับจบมาตรา15นะครับและวันนี้เราจะพยายามให้จบถึงมาตราที่26นะครับขณะนี้เนี่ยเราจบไปแล้ว15มาตรานะครับเมื่อกี้คือการลงมติในมาตราที่15กำลังจะเริ่ม16นะครับท่านประธานก็อีก5มาตรานะครับที่ได้ลงชื่อกันเนี่ยนะครับก็ลงชื่อมาแล้วอีก7ชั่วโมงครับท่านประธานครับก็ถ้าบวกกันอย่างนี้ก็น่าจะประมาณ5ทุ่มถึงจบมาตราที่20นะครับก็ต้องเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าเราก็มีความตั้งใจครับว่าจันทร์อังคารพุธนี้เราจะให้จบนะครับในวาระที่2และในวาระที่3นะครับก็เลยมีข้อตกลงที่พูดคุยกันร่วมกันเรื่องของเวลาต่างๆนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเวลาของการอภิปรายนะครับในส่วนของผู้สงวนนะครับความเห็นและในส่วนของผู้แปรยตินะครับเราก็พูดคุยกันว่าให้มีตัวเลขตั้งต้นไว้ที่7นาทีนะครับเพิ่มเติมลดได้นะครับก็ให้มาหารือกับวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะเข้าใจดีครับว่าการอภิปรายในส่วนของงบประมาณในวาระที่2เนี่ยมีความละเอียดและต้องอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวเลขและเหตุผลความจำเป็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการขออนุญาตปรับลดนะครับส่วนในของเรื่องของสมาชิกนะครับก็ตั้งต้นไว้ที่5นาทีที่ท่านสมาชิกที่ไม่ได้แปรยติไว้นะครับก็เลยเรียนท่านประธานครับว่าถ้าเป็นไปได้ครับเราเองก็พยายามครับที่จะใช้เวลาของสภาให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับพยายามที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปรับลดในสมาชิกท่านไหนถ้าไม่ได้ติดใจแล้วในมาตรานั้นก็ขอให้ช่วยถอนนะครับหรือกระชับในการอภิปรายเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อที่จะทำให้วันนี้ครับได้จบมาตราที่26ตามที่เราได้พูดคุยกันไว้แล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ต่อเลยนะคะต่อไปเชิญเลขาม
2: าตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
3: เชิญกรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับท่านวัศวัตพวงพรศรีครับพวงพรศรีครับเชิญครับ
4: ครับก ราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวสวัตกรรมธิการนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนคำแปรยตินะครับให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวง DE ไว้20% นะครับเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 กว่าล้านนะครับท่านประธานครับเรื่องของกระทรวง DE นะครับจะมีงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องของ Cloud First Policy ที่รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 4,980 ล้านนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ได้ติดขัดที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะให้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางสังกัดต่างๆนะครับมีโครงการทั้งหมดมีหน่วยงานทั้งสิ้น103หน่วยงานนะครับมีโครงการทั้งสิ้น194โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จัดหาให้ทั้งโครงการและโครงการบางส่วนครับท่านประธานแต่ว่าผมอยากจะนำเรียนเหตุผลครับว่าทำไมถึงเสนอให้ปรับลดลงทั้งโครงการเพราะว่าในชั้นอนุกรรมาธิการที่ผมนั่งตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณมาที่เป็นงบประมาณซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นงบเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จัดหาซื้อเซิร์ฟเวอร์เองทั้งที่รัฐบาลก็ได้ประกาศนะครับว่าจะใช้นโยบาย GDCC นะครับหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาลแต่ว่าในชั้นอนุ2อาทิตย์ที่นั่งอยู่นะครับขอมาแต่ละหน่วยงานอย่างต่ำเนี่ย15ล้าน20ล้านบ้างนะครับในการซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รวมถึงห้องนะครับคุรุพันธ์ในการที่จะไปทำห้องแอร์ต่างๆนะครับบางหน่วยงานขอมาเกือบ100ล้านขอมา80ล้านบ้าง79ล้านบ้างนะครับในชั้นอนุกรรมธิการเวลาปรับลงงบประมาณเนี่ยปรับได้ทีละล้าน2ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับผมเห็นด้วยบางหน่วยงานขอชื่นชมครับท่านใช้งบประมาณนอกงบประมาณที่ท่านจัดเก็บได้เองในการจัดหาซื้อระบบคลาวผมไม่ได้ติดขัดนะครับไม่ได้บอกว่านโยบาย Cloud First Policy ไม่ดีแต่ว่าถ้ามันซ้ำซ้อนกันในเมื่อหน่วยงานอื่นก็ซื้อในหน่วยงานตรงนั้นซื้อนะครับแต่ว่าหน่วยงานของกระทรวง DE ก็ยังตั้งงบมาอีกนะครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะมี Cloud First Policy แต่ว่าถ้าเป็น Cloud First ของใครของมันเราไม่มีการบูรณาการร่วมกันต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างลงทุนมันก็เป็นนโยบายที่มองแล้วไม่คุ้มค่านะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยบางครั้งผมอยู่ในชั้นอนุกรรมธิการขอใบเสนอราคามา3เจ้าครับท่านประธานใบเสนอราคาเนี่ยแทบจะคัดลอกวางกันลงมาเลยเหมือนกันเลยตัวหนังสือเหมือนกันนะครับ wording เหมือนกันของบางหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นห้างร้านที่เป็นตึกแถวทุนจดทะเบียนแค่3ล้านถึง5ล้านบาทในการที่จะมาจัดซื้อคลาวเป็นร้อยล้านแต่นะครับทุนจดทะเบียนแค่5ล้านโครงการเป็นร้อยล้าน200ล้านก็มีครับท่านประธานอยากจะฝากนะครับทางสำนักงบประมาณว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องของ Cloud First

0: policy แล้วในคำของงบประมาณในปีหน้าร่างงบประมาณพรบรายจ่ายปี71ถ้าหน่วยงานไหนที่ทำคำของงบประมาณมาซ้ำซ้อนในการที่จะมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะมาจัดซื้อคลาวด์ของตัวเองให้สำนักงบประมาณนะครับตัดลดลงไปเลยหรือว่าตัดทิ้งไปทั้งโครงการเลยถ้าจะทำที่หน่วยงานของท่านในกระทรวงดีก็ต้องเอาออกนะครับหรือถ้าทำในกระทรวงดีซึ่งผมมองว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยควรจะอยู่กับกระทรวงดีไม่ควรจะไปแฝงกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับ149โครงการ92หน่วยงานเฉพาะในเรื่องของคลาวด์เนี่ย 9,253 ล้านยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับAI นะครับเกี่ยวกับ PaaS นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ IS ต่างๆ VM ต่างๆที่ซื้อจริงๆแล้วนะครับที่ผ่านมาใน 4,980 ล้านจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการที่จัดซื้อเฉพาะเจาะจงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเพียงรายเดียวเวลาทำคำของงบประมาณมาในชั้นกรรมาธิการผมเองก็ได้สอบถามไปที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานก็ทำใบทำคำขอเทียบราคามาของ GCC กับราคาตลาดของผู้ให้บริการเอกชนรายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IS VM หรือ Service ท่านทำคำของงบประมาณมาใส่รายละเอียดมาแล้วแต่ว่าท่านไปเทียบกับบริษัทห้างร้านที่มีราคาสูงแต่ว่าสแตนดาร์ดเขาก็สูงไปมากกว่านะครับคือครบวงจรเลยนะครับไม่ได้มาซื้อแยกแบบนี้นะครับผมเองไม่ได้ติดขัดย้ำอีกครั้งนะครับวิธีคิดว่าในการที่จะใช้งบประมาณเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องตอบให้ได้ว่าลงทุนแล้วในระบบคลาวด์ของภาครัฐเนี่ยจะทำให้ย่อยให้รัดเล็กลงได้หรือไม่นะครับไม่งั้นจะซ้ำซ้อนแล้วปีหน้าเราก็ต้องมาพิจารณางบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องของการซื้อเซิร์ฟเวอร์เรื่องของการที่จัดหาบริการคลาวด์ของภาครัฐต่างๆซึ่งผมมองแล้วซ้ำซ้อนในขณะเดียวกันเวลาทำคำของงบประมาณมามีหลายงบประมาณที่ไม่พออย่างเช่นกยศ.นะครับงบทหารหน้าแนวตัวเล็กตัวน้อยงบเกษตรงบแหล่งน้ำต่างๆก็ยังไม่เพียงพอถ้าในปีหน้านะครับเราไม่มีพิจารณาแบบนี้อีกยังไม่มีแนวทางแบบนี้อีกหน่วยงานต่างๆกระจายอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องมาคำของงบประมาณคลาวด์ซ้ำซ้อนกับกระทรวงดีอีอีกครับท่านประธานต้องเลือกด่างใดด่างหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านการดีเลียวไพโรจน์เชิญครับ
2: สวัสดีท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการแปรยติมาตรา16กระทรวง DE นะคะก่อนอื่นถ้าดูภาพรวมของงบประมาณทั้งหมดของ DE เนี่ย 13,625 ล้านกมท.มีการปรับลดลงไป 25.8 ล้านบาทเท่านั้นค่ะ 0.19% ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่1ให้เห็นภาพใหญ่แต่ประเด็นหลักนะคะขออนุญาตทางฝ่ายโสดขอขึ้นสไลด์ได้เลยนะคะก็คงจะเป็นประเด็นเดียวกันกับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะเราได้ยินนโยบาย Cloud First แต่ปรากฏว่าพอรวมข้อมูลมายิ่งรวมก็ยิ่งบวมจากเมื่อวานได้ยินเพื่อนสมาชิกบอกว่าการรวมเป็น Cloud First นั้นเนี่ยทำให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นประหยัดรายจ่ายของรัฐภาพรวมได้มากขึ้นแต่เอ๊ะพอมาดูภาพจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับปี2569ปีที่แล้วตัวเลขมันน่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นที่1ค่ะถ้าดูในฝากที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยก็คือเป็นคลาวด์ที่แต่ละหน่วยงานเขาเช่าใช้ลดลงจริงค่ะจาก 1,523 ล้านเหลือ 1,359 ล้านลดลงไปประมาณ 10% แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดของค่าใช้จ่ายคลาวด์ที่มาจาก GDCC 4,980 ล้านบวกกับ 1,359 ล้านนั้นเนี่ยพอรวมกันทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นกว่า 50% หรือว่าง่ายๆเจาะลงไปที่ GDCC จะเห็นว่าแค่ DGCC เองเนี่ยรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 120% คือเท่าตัวคำถามในเชิงเทคนิคถามว่าพอรวมกันแบบนี้เนี่ยในเรื่องของขีดความสามารถในการจัดเก็บเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นในอัตรานี้จริงหรือไม่ข้อที่1 นะคะประเด็นที่2 สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นค่ะว่าแล้วหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยยังมีคลาวด์ของตัวเอง45หน่วยงานบอกเช่าคลาวด์เองอยู่ที่มูลค่าพันกว่าล้านอีกกว่า40หน่วยงานบอกว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลของตัวเองหรือว่า Data Center ใช้เงินอีกประมาณเกือบพันล้านรวมๆกันแล้วเนี่ยเรากำลังมีการกระจัดกระจายในเรื่องของงบประมาณนะคะ ข้อคิดเห็นที่ได้จากกรรมาธิการทราบว่าหน่วยงานที่ไม่ได้รวมหรือว่าขอเรียกร้องให้มี data center หรือ cloud ของตัวเองนั้นเนี่ยมีข้อที่บอกเป็นใช้พูดถึงเป็น เหตุผลนะคะหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่ากำลังอยู่ในคิวในการจัดสรร cloud ของ GDCC ถ้าเราเพิ่มขนาดนี้เนี่ยเรื่องคิวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่น่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการโอนย้ายของข้อมูลหรือว่า data transition จากหน่วยงานของเขามาในคลาวด์กลางของเรากับอันที่เหตุผลที่2อันนี้น่าสนใจค่ะมีความไม่มั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคลาวด์กลางดิฉันฟังแล้วตกใจเพราะว่าถ้าในมุมมองของดิฉันเนี่ยกระทรวง DE เนี่ยถือเป็น CTO Chief Technology Officer ของประเทศจะมีใครที่ไหนในประเทศนี้จะมีขีดความสามารถในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทางดิจิทัลได้ดีกว่ากระทรวงนี้แต่ปรากฏว่าก็มีหลายหน่วยงานก็ใช้เป็นคำอ้างว่าไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้แต่ชั้นความลับวันนี้นะคะพูดถึงชั้นความลับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ว่ามีตึกที่หนาแน่นมีประตูล็อกที่ดีแต่เรากำลังการพูดถึงการเข้ารหัสชั้นสูงดิฉันก็ยังยืนยันแล้วก็สนับสนุนใน policy cloud first นะคะว่าควรจะมีการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ DE ไม่สามารถจัดการได้ทำให้เขาเข้าใจมั่นใจกระบวนการ transition ของ data มาพวกเราเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องมาพิจารณาและที่สำคัญนั้นก็แปลว่าคงจะต้องดูว่าการที่เรามีความจุนะคะ storage หรือว่าในเรื่องของขีดความสามารถในการประมวลผลนั้นเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงประเด็นที่อยากให้มีการพิจารณาปรับลดนะคะเพราะดิฉันไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยจะมีการเช่าแล้วมาวางทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าจะเอามาเพื่อที่จะสามารถที่ใช้ได้เต็มได้จริงเพราะเท่าที่ดูจากกระบวนการจากการที่ฟังจากหลายหน่วยงานเนี่ยส่วนที่เป็นคอขวดจริงนั้นเนี่ยคือการโอนถ่ายของข้อมูลนะคะนั่นคือประเด็นที่1มาต่อมาประเด็นที่2ค่ะเรื่องของชั้นการลงทุนเทคโนโลยีที่ไม่สมดุลเพราะวันนี้เนี่ยดิฉันชื่นใจเพราะว่าเห็นว่าทางกระทรวง DE มีการประชุมบอร์ด AI นะคะแล้วก็กำลังพูดคุยอยู่หลายเรื่องดิฉันก็เลยคิดว่าโอกาสนี้แหละที่มาเอาข้อมูลของงบประมาณที่เกิดขึ้นในปี70นะคะลองมาเปรียบเทียบเป็นชั้น7ชั้นด้วยกันว่าถ้านี่คือชั้นของเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีอนาคตวันนี้นะคะในงบประมาณเนี่ยเราลงทุนอะไรไปแล้วมากแค่ไหนถ้าดูในประเด็นตั้งแต่ระดับล่างพลังงานชิปโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเยอะที่สุดเลยคราวอยู่ในนั้นนะคะการทำในเรื่องของข้อมูลยังอยู่ในระดับน้อยโมเดลแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันตรงนี้นะคะอยากจะรวบรวมมาเป็นคร่าวๆเพื่อที่จะได้เห็นว่าพอต่อไปเนี่ยในแง่ของการลงทุนเพื่อให้สแต็กของเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันมีชั้นมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมีความปลอดภัยที่สุดสอดคล้องกับการเติบโตในอนาคตอันนี้น่าจะเป็นภาพคร่าวๆที่จะช่วยทางกระทรวงได้ว่ามันมีประเด็นไหนอีกที่เราควรจะต้องจับตาดูแล้วก็เร่งในเรื่องของการลงทุนให้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นโครงสร้างที่มันไม่แข็งแรงแต่อยากให้จับตาดูไปอีกนิดนึงในภาพนี้ค่ะภาพที่เป็นสีแล้วมีลายเนี่ยมันคือการจะว่าเป็นการลงทุนก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นรายจ่ายดีกว่าเพราะมันเป็นการที่รายจ่ายแล้วลงไปเนี่ยไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรหลงเหลือไม่ไหวจะเป็นการเช่าเป็นรายจ่ายประจำแบบเนี้ยที่ฉันคิดว่าเราควรจะเอามานั่งดูเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ย้อนกลับไปในเรื่องของคลาวด์ก่อนหน้านี้ที่มีการระบุในเอกสารว่าคลาวด์เนี่ยเป็นทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายลงทุนพร้อมกันแต่พอเราไปดูแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าแล้วมั่นใจว่านี่คือการเช่าใช้นะคะการเช่าใช้และหมดไปไม่ได้เกิดสินทรัพย์เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นควรจะต้องมีการพิจารณาว่ามันควรจะอยู่ในหมวดไหนกันแน่เพราะว่าถ้ารวมตัวเลขของการเช่าคลาวด์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่2ปีก็หมื่นกว่าล้านแล้วเนี่ยนะคะต่อไปทำ projection ในอนาคตดิฉันคิดว่าก็คงไม่หนีไม่พ้นสัก50,000หรือ50,000ล้านก็คงไม่ไกลจากนี้ทีนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าการเช่า

0: ที่ใช้ข้ามหน่วยงานขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในบ้านเราหลายหน่วยงานกระจัดกระจายออกไปอย่างเช่นจิสดากระทรวงอว.นริสหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานมากกว่าที่จะเริ่มทำใหม่ดิฉันเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะก็เรียนตามตรงว่าไม่สามารถหาข้อมูลในรายละเอียดได้เจอว่าโครงการนี้เนี่ยจะเอาไปยกระดับอะไรเพียงแต่เป็นการตีความจากข้อมูลและชื่อของโครงการค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศหรือวอลรูมซึ่งเน้นในเรื่องของมีพร้อมติดตั้งระบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกองพยากรณ์อากาศ1ระบบอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่อยากที่จะพิจารณาลดงบประมาณนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าเราน่าจะมีทรัพยากรอื่นที่อยู่ในหน่วยงานรัฐของเราเนี่ยและได้ประโยชน์แล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วนน่วมเจิมครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา16กระทรวง DE นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับขอเงิน492ล้านนะครับสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงนะครับรายการเดียวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 14.3% ของกรมงบกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมเลยนะครับและจริงๆเนี่ยเดิมทีขอเป็นงบผูกพันด้วยนะครับ3ปี1,500เกือบ 1,500 ล้านนะครับแต่วันที่เข้ามาชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการเนี่ยเอกสารสำคัญ TOR ไม่มีกระดาษมาแผ่นเดียวนะครับเราไล่กลับไปนะครับกลับมาใหม่ก็ยังไม่สมบูรณ์จนรายงานของอนุกรรมธิการเนี่ยต้องเขียนเตือนเอาไว้เลยนะครับขอให้ส่งข้อมูลให้ครบและพิสูจน์ความคุ้มค่าให้ได้จริงๆอ่ะผมเสนอให้ชะลอหรือตัดรายการนี้ไว้ก่อนแต่เสียงข้างมากไม่ยอมตัดครับผมแพ้โหวตไป4-3วันนั้นถึงแม้เสียงข้างมากจะชนะ1เสียงนะครับแต่คำถามของประชาชนไม่ควรแพ้ตามไปด้วยนะครับเงินจำนวนมหาศาลเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในรายละเอียดหลังการประชุมวันนั้นผมได้รับเอกสาร4หน้าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอย้ำนะครับเอกสารนิรนามไม่ใช่คำพิพากษานะครับและยังไม่มีหลักฐานว่าใครกระทำผิดแต่มันมีรายละเอียดที่รัฐบาลจะต้องตรวจสอบและต้องตอบได้ทุกข้อในขั้นตอนต่อไปเบาะแสอาจยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่การที่ผู้ชี้เบาะแสเนี่ยไม่ประสงค์จะเปิดเผยมันบอกอะไรเราครับมันก็คือคนข้างในนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่รัฐบาลจะปฏิเสธการตรวจสอบนะครับสำคัญมากๆนะครับการอภิปรายของผมวันนี้ต่อครับกรมอุตุระบุเองว่าเขาทำ proof of concept คือการพิสูจน์แนวคิดของบริษัท tomorrow.io ดำเนินการ3เดือนนะครับตั้งแต่ธันวา68จนถึงกุมภา69แต่ข่าวของกรมที่เผยแพร่วันที่5มีนาเนี่ยกับระบุว่ามีการประชุมสรุปผลตั้งแต่วันที่5กุมภาแล้วทั้งที่เดือนกุมภายังไม่จบผมจึงถามว่าไอ้ proof of concept POC เนี่ยเริ่มและสิ้นสุดวันไหนทดสอบกี่วันและใช้เหตุการณ์อากาศจริงกี่เหตุการณ์ที่สำคัญนะครับเอกสารผู้ให้เบาะแสอ้างถึงใบเสนอราคา T.IO25124 ลงวันที่4ธันวา68นะครับก่อนจะมีการทำงบประมาณทั้งหมดเลยนะครับวงเงิน 497.55 ล้านบาทส่งถึงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเอกสารนี้มีอยู่จริงหมายความว่าแพ็กเกจและราคาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มทำ proof of concept ก่อนการทดลองจะจบด้วยซ้ำต่อมารัฐบาลก็ตั้งงบ492ล้านต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกอ้างในใบเสนอราคาเพียงแค่ 5.55 ล้านหรือเพียงแค่ 1% นี่แหละครับคือราคาที่เกิดจากการสำรวจตลาดอย่างอิสระหรือเป็นงบที่เดินตามใบเสนอราคาของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งถ้าเอกสารนี้ไม่จริงนะครับที่เขาส่งกันมาขอให้กรมนำต้นฉบับและทะเบียนรับเอกสารมาโต้แย้งแต่ถ้าจริงรัฐบาลต้องตอบนะครับใครรู้ความต้องการภายในก่อนใครกำหนดวงเงินก่อนและใครได้รับโอกาสให้ทดลองโครงการนี้ก่อนหน้าต่อไปครับการให้เอกชนทดลองเชื่อมต่อข้อมูลจริงของรัฐนะครับทำให้เอกชนรายนั้นเนี่ยรู้ถึงโครงสร้างข้อมูลของเราของประเทศเรานะครับของหน่วยราชการทั้งหมดรู้ข้อจำกัดของระบบรู้ปัญหาของผู้ใช้งานและรู้ว่าจะต้องออก

0: แต่ผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตรงกับหน่วยงานนั้นๆผมจึงถามว่าผู้ให้บริการรายอื่นเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับสิทธิ์เช่นนี้เหมือนกันหรือเปล่าข้อมูลเรดาร์สถานีตรวจอากาศ API พื้นที่ทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เคยได้รับ POC ที่เรียกว่าทดลองฟรีเนี่ยอาจจะมีราคาที่ประชาชนมองไม่เห็นนั่นคือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งการไม่เขียนชื่อบริษัทไว้ใน TOR ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะล็อกสเปคนะครับต้องถามก่อนว่าเมื่อรวมเงื่อนไขดาวเทียมไมโครเวฟซาวด์เดอร์จำนวนดาวเทียมรอบการอัปเดต15นาทีแบบจำลอง AI และการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดมีผู้ประกอบการอิสระที่กี่รายที่ผ่านได้จริงมีจริงๆมีใบเสนอราคา3ใบนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามีการแค่ต้องพึ่งเทคโนโลยีต้นทางจากผู้ขายรายเดียวกัน Proof of Concept ไม่ใช่ใบจองงบนะครับไม่ใช่ใบสั่งซื้อครับต่อครับกรมชี้แจงว่าระบบเดิมมีความแม่นยำ 70% และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 80% แต่ต้องตอบก่อนให้ 70% นี่มันวัดจากอะไรเบสไลน์มันคืออะไรทายว่าฝนจะตกหรือไม่ตกทายปริมาณฝนพื้นที่หรือเวลาพยากรณ์ล่วงหน้าพยากรณ์ล่วงหน้าได้กี่ชั่วโมงทดสอบในฤดูกาลไหนและเพราะระบบที่แม่นในวันปกติอาจจะพลาดในวันที่ประชาชนต้องการคำเตือนมากที่สุดก็ได้ขณะที่ข้อมูลกรมเผยแพร่เนี่ยบอกว่าผลพยากรณ์แม่นยำขึ้นแต่ยังไม่มีตัวเลขให้ตรวจสอบเลยว่าดีขึ้นจากเท่าไหร่คือฐานมันเท่าไหร่ประธานท่านประธานครับ492ล้านจ่ายให้คำว่าแม่นขึ้นจาก70เป็น80แต่ฐานยังไม่ชัดเลยครับต้องเปิดเผยผลทดสอบก่อนและหลังโดยใช้วันพื้นที่และข้อมูลชุดเดียวกันเปรียบเทียบระบบเดิมระบบของไอ้บริษัทที่ชื่อว่า tomorrow.io เนี่ยและทางอื่นอย่างเป็นธรรมคือแฟร์ประชาชนต้องรู้ครับเตือนภัยเร็วขึ้นกี่นาทีพลาดเหตุการณ์ลดลงได้เท่าไหร่เตือนเกินจริงน้อยลงแค่ไหนช่วยลดความเสียหายได้เพียงใดถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้กำลังจะซื้อความแม่นยำนะครับแต่กำลังจะจ่าย492ล้านเพียงเพื่อจะซื้อว่าความเชื่อว่ามันจะแม่นขึ้นสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายเอกสารที่ส่งมาให้ตรวจสอบระบุว่ารายการนี้ถูกตั้งเป็นรายจ่ายลงทุนมาอยู่ในผมเป็นอนุงบอบรมสัมมนานะครับแปลกไหมครับโครงการแบบนี้มาอยู่ในคณะนี้แต่ร่าง TOR กลับกลายเป็นเช่าใช้บริการระบบผมจึงถามว่าเมื่อจ่ายแล้วจ่าย492ล้านบาทรัฐได้ทรัพย์สินอะไรข้อมูลเป็นของรัฐไม่ได้แปลว่ารัฐเดินระบบเองนี้ได้นะครับเมื่อหมดสัญญากรมจะได้ source codeโมเดลเวทคอนฟิกเรชันเครื่องมือรีเทรนเอกสารเชื่อมระบบหรือบุคลากรที่ทำงานต่อได้จริงหรือไม่หากหยุดจ่ายแล้วระบบหยุดทำงานเงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสารต่อสภานะครับ1 4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจตลาดและที่มาราคากลาง2ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน3นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม4สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ exit plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาดไว้กับผู้ขายรายเดียวกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่เตือนภัยให้ประชาชนแต่วันนี้เอกสารของผู้ให้เบาะแสกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเรื่องงบประมาณมายังสภาอย่าปิดสัญญาณเตือนนานจะซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสแบบไม่มีข้อสงสัยและ proof of concept ต้องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีใช้ได้ไม่ใช่พิสูจน์ว่าบริษัทใดเข้าถึงงบประมาณได้ก่อนสุดท้ายนะครับ tomorrow.io คือทางรอดจากภัยพิบัติหรือโอกาสของใครบางคนเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชเชิญครับ
2: ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตราที่16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งไว้ 5,536.9 ล้านบาท

0: กับผมขอเสนอปรับลดลง 10% 553.7 ล้านบาทให้งบประมาณจะเหลือ 4,983.2 ล้านบาทเหตุที่กับผมเสนอให้ปรับลดไม่ใช่เพราะประเทศไทยไม่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีตรงข้ามกับผมเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศแต่ปัญหาก็คือเราต้องถามว่าเงินที่ใช้ไปนั้นทำให้ประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจริงหรือไม่ในประการแรกปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์บัญชีม้าและซิมม้าอย่างต่อเนื่องหน่วยงานของรัฐบาลจำนวนมากใช้วิธีไล่ปิดเว็บไซต์ปิดบัญชีหรือแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุกระผมเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนจากการไล่ตามอาชญากรมาเป็นการทำลายระบบของอาชญากรรมทั้งหมดตั้งแต่เครือข่ายโทรคมนาคมเส้นทางการเงินบัญชีม้าไปจนถึงผู้ควบคุมเครือข่ายและต้องมีซิงเกิลคอมมานด์คือมีหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนประการที่สองปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลยังเกิดขึ้นอยู่เสมอประเทศไทยมีกฎหมายหน่วยงานกำกับมีงบประมาณด้านcyber security หลายแห่งแต่ประชาชนก็ยังได้รับโทรศัพท์และข้อความจากมิจฉาชีพซึ่งรู้ชื่อรู้เบอร์โทรศัพท์และบางครั้งรู้ข้อมูลทางการเงินของประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องวัดผลให้ชัดเจนว่างบประมาณที่ใช้ไปสามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงเพียงใดประการที่สามระบบดิจิทัลของภาครัฐมีความซับซ้อนสูงกระทรวงหนึ่งสร้างระบบกรมหนึ่งสร้างแอปพลิเคชันอีกหน่วยงานสร้างแพลตฟอร์มอีกระบบหนึ่งมีทั้งเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เดต้าเบสซอฟต์แวร์และระบบรักษาความปลอดภัยแยกกันจำนวนมากยิ่งเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ยิ่งควรทำให้รัฐบาลเล็กลงเร็วขึ้นและถูกลงไม่ใช่มีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจำนวนเจ้าหน้าที่เท่าเดิมขั้นตอนเท่าเดิมเอกสารเท่าเดิมและงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีประการที่สี่ผมเห็นว่ารัฐบาลควรเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก output เป็น productivity อย่าวัดว่าทำแอปพลิเคชันได้กี่ระบบจัดอบรมได้กี่ครั้งหรือคนเข้าเว็บได้กี่คนแต่ควรวัดว่า 1. ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้กี่บาทลดจำนวนขั้นตอนราชการได้เท่าไหร่ 3. ประชาชนได้ใช้เวลาติดต่อราชการลดลงกี่ชั่วโมง 4. ลดจำนวนบุคลากรและงานซ้ำซ้อนได้เท่าไหร่และ 5. เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มผลิตภาพที่เรียกว่า productivities และ GDP ของประเทศไทยได้เท่าไหร่การกระทำการวัดทั้ง5นี้จึงเป็น digital transformation ที่แท้จริงในประการที่5ประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเราพูดถึง AI Cloud และ Data Center จำนวนมาก แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราต้องสร้างคนไทยบริษัทไทยเทคโนโลยีไทยและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมิฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นเพียงผู้ซื้อเครื่องจักรแล้วกำไรและมูลค่าเพิ่มกลับไปสู่ต่างประเทศดังนั้นเงินที่กระผมเสนอให้ลดลง553ล้านบาทควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์การอบรมที่ซ้ำซ้อนค่าที่ปรึกษางานศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลโดยตรงและระบบ IT หรือแพลตฟอร์มที่หน่วยงานต่างๆสร้างซ้ำกันส่วนงบที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security การป้องกันข้อมูลประชาชนการพัฒนา AI บุคลากรและเทคโนโลยีชั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่ควรถูกตัดโดยไม่มีเหตุผลท่านประธานครับประเทศไทยไม่ได้ขาดแอปพลิเคชันแต่เราขาดดิจิทัล productivity เราไม่ได้ขาดหน่วยงานแต่เราขาดซิงเกิลคอมมานด์และ accountability เราไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลมีระบบมากขึ้นแต่เราควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลเล็กลงค่าใช้จ่ายลดลงประชาชนสะดวกขึ้นเศรษฐกิจของประเทศมี productivity หรือผลิตภาพสูงขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอิสริยะไพรีไพริศครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอิสริยะไพรีไพริศสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขอมาอภิปรายเรื่องงานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานครับผมได้ไปเป็นอนุคณะกรรมการงบประมาณนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับมี2โครงการนะครับโครงการแรกนะครับชื่อว่าโครงการทำความสะอาดข้อมูลนะครับเรียกว่า Data Cleansing นะฮะ44ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีจับค่าจัดหาคารุพันธ์ซอฟต์แวร์นะครับ 33.9 ล้านบาทนะครับอีกโครงการนึงคล้ายๆกันนะครับชื่อโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับมูลค่ารวม 37.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าซอฟต์แวร์ 27.6 ล้านบาทท่านประธานครับโครงการ2โครงการนี้มีความคล้ายกันมากนะครับก็คือโครงการแรกเนี่ยมีค่าซอฟต์แวร์ประมาณ33ล้านนะครับโครงการที่2เนี่ยค่าซอฟต์แวร์27ล้านนะครับรวมกันเนี่ย 67.6 ล้านนะครับต้องถามว่าซอฟต์แวร์อะไรนะครับ30ล้านบาทนะครับค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์นะครับผมทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาประมาณ20ปีนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ Microsoft Oracle Salesforce อะไรพวกนี้นะครับก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับทีนี้มาดูกันครับในTOR ครับเขียนว่าเป็นค่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับ Data Cleansing นะครับซึ่งไม่มีราคากลางนะครับใช้วิธีนะครับสืบราคานะครับจากใบเสนอราคาทั้งหมด3ใบนะครับได้ราคามาที่ 33.9 ล้านบาททีนี้เราเข้ามาดูกันที่ใบเสนอราคาใบแรกนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าดูอยู่นะฮะก็เปิด Google เตรียมรอไว้ได้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Clean Data AI นะครับCrystal Flow 1.0 นะครับผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเราอาจจะอยู่นอกวงการนี้เองนะครับวงการ Data นะครับลองมาใบเสนอราคาใบที่2นะครับชื่อซอฟต์แวร์ว่า Stat Clean AI นะครับ Clear Wave 2.0 นะครับผมก็ไม่เคยเจอซอฟต์แวร์ชื่อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับเห็นชื่อเวอร์ชันนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวอร์ชัน 1.0 แล้วตามด้วย 2.0 นะครับใบที่3นะครับใช้ชื่อว่า Cleansing Fusion Core 3.0 นะครับโปรดสังเกตว่าเลขเวอร์ชันเรียงกันนะครับท่านประธาน ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเอ้ยมันคือซอฟต์แวร์อะไรนะครับผมก็เลยเปิด Google ดูนะครับสิ่งที่พบนะครับก็คือเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับอาจจะมีบังเอิญชื่อใกล้เคียงกันนะครับแต่เป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับ Data นะครับอันนี้ใบที่1 นะครับลองมาดู

0: ดูใบเสนอราคานะครับใบที่2นะครับ Stat Clean AI Clear Wave 2.0 นะครับใน Google นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Clear Wave นะครับแต่มันเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการทำความสะอาดลำโพงนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Data เลยนะครับเริ่มเอ๊ะหรือยังครับท่านประธานครับคำเฉลยนะครับมาอยู่ในใบเสนอราคาใบที่3นะครับก็คือจริงๆเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับตอนที่อยู่ในห้องงบประมาณเนี่ยมันเซิร์ช Google ไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับก็เลยมีคำเฉลยขึ้นมาทันทีนะครับคงไม่ขอบอกชื่อบริษัทนะครับแต่ว่าเอาชื่อไปลองเซิร์ชดูได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับท่านประธานก็คือเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ผลิตซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับกับซอฟต์แวร์บริษัทที่เสนอในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นคนละบริษัทกันนะครับก็เกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับในสำนักงานสถิติแห่งชาติทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูโครงการที่2นะครับก็จะเห็นแพทเทิร์นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือซื้อซอฟต์แวร์นะครับสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับใบเสนอราคานะครับแบบเดียวกันเลยนะครับต้องเรียนนะครับว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบของทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นบริษัทชุดเดียวกันนะครับทั้ง3หน่วยงานนะครับถ้าดูสีดูหน้าตาฟอนต์เหมือนกันเป๊ะนะครับใบเสนอราคาใบแรกของโครงการที่2นะครับดูวิธีการตั้งชื่อนะครับก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับ Smart Data Summary System Data Scope 1.0 นะครับใบเสนอราคาใบที่2นะครับใช้ชื่อว่า Web Stat นะครับ AI Insight Engine 1.0 นะครับแล้วก็ใบเสนอราคาใบที่3ก็มาแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับชื่อ Alpha Insight 2.0 นะครับทุกท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเอาชื่อซอฟต์แวร์เนี่ยไปเซิร์ชGoogle ดูเนี่ยก็จะได้แบบเดียวกันนะครับก็คือไม่มีตัวตนอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าซอฟต์แวร์ที่อยู่ในใบเสนอราคาเนี่ยสเตกชื่อมามั่วๆด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเวอร์ชันอีกใบที่2ก็แบบเดียวกันนะครับ Insight Engine 1.0 ก็ผลการค้นหาก็ได้เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าใบที่3เนี่ยก็มีตัวตนใน Google เป็นบริษัทเดียวกับเจ้าแรกนะครับขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจเนี่ยลองไปเสิร์ชดูได้นะครับข้อสรุปนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พบนะครับจากโครงการนี้นะครับก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง DE เนี่ยมาขอซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับราคาสูงหลักหลาย10ล้านบาทนะครับมีรูปแบบก็คือมีใบเสนอราคา3ใบจาก3บริษัทชุดเดียวกันใน2โครงการนะครับการตั้งชื่อซอฟต์แวร์ในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ขอซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง2ใบเพื่อมาเป็นตัวหลอกเพื่อมาเป็นคู่เทียบนะครับต้องเรียนว่าผมอยู่ในวงการดิจิตอลมานานนะครับก็ไม่รู้จักชื่อซอฟต์แวร์เหล่านี้เลยนะครับก็เกิดการเอ๊ะขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไม่เอ๊ะขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะนำไปสู่อะไรนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าขอบคุณทางคณะกรรมาธิการงบด้วยนะครับที่รับฟังปัญหานี้นะครับแล้วก็พิจารณาตัดโครงการนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมคิดว่านะครับพฤติกรรมลักษณะนี้เนี่ยชวนให้คิดนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีโครงการลักษณะนี้ที่เป็นซอฟต์แวร์ปลอมอยู่ในใบเสนอราคาอีกหรือไม่นะครับและก็น่าไปย้อนดูย้อนหลังนะครับโดยเฉพาะที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอนะครับว่าพิจารณานะครับตัดงบของสำนักงานสถิติแห่งชาติลง 5% นะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีโครงการลักษณะนี้ก็ขอให้ประหยัดลงได้อีกครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแร้งสายไหมออกเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขออภิปรายเฉพาะในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับหรือว่าเดป้านะครับซึ่งในหมวดอบรมสัมมนาครับเรากลับพบสภาวะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดงบประมาณแบบไร้ทิศทางครับผมขอแบ่งการวิเคราะห์เป็น3ประเด็นหลักครับทั้งเรื่องของความไม่คุ้มค่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ลักทิ้งศักยภาพที่แท้จริงของประเทศนะครับในประเด็นที่1ครับรายจ่ายลงทุนที่ตั้งวงเงินสูงแต่ฉาบฉวยแล้วก็ไม่คุ้มค่าผมขอให้ทุกท่านครับดูในหมวดทรัพย์สินทุนอื่นในรายการที่8ครับเป็นโครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งแล้วก็เว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทยที่ตั้งงบเอาไว้สูงถึง125ล้านบาทนะครับแล้วก็นโยบายคนละครึ่งคือรูปแบบของการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นครับเป็น consumer subsidy ซึ่งไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ม่ใช่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีครับแต่ว่ามันเป็นการเอาคำยอดฮิตอย่างเว็บ 3.0 มาแปะป้ายไว้ไม่ได้ทำให้โครงการนี้เกิดการพัฒนาแบบ Deep Tech หรือสร้าง IP ของประเทศไทยแต่อย่างใดและเมื่อดูตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ผิดเป้าครับตัวอย่างเช่นยอดการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลค่าการเจรจาธุรกิจเบื้องต้นแต่แทนที่มันจะเป็นการวัดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลึกเช่นเกิดทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆเท่าไหร่ปิดดีลลงทุนจริงเท่าไหร่อัตราการรอดชีวิตของธุรกิจมีหรือไม่หรือสัดส่วนรายได้ที่ตั้งไว้และดึงกลับเข้าประเทศมีเท่าไหร่เหล่านี้เราไม่เห็นครับท่านประธานครับซึ่งนำไปสู่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วก็โครงสร้างโครงการระยะยาวเป็นแบบปีต่อปีเหมือนเดิมครับประเด็นที่2ครับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่สอดคล้องกับภารกิจอย่างแท้จริงเราเห็นการตั้งงบประมาณอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล93ล้านโครงการชุมชนดิจิทัล81ล้านถามว่าเจตนาพวกนี้ดีไหมดีนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันทับซ้อนกับการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งหมวดงบดำเนินงานครับโครงการยกระดับดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับ Citizen Centric 11.5 ล้านบาทนี่คืองานทับซ้อนกับบทบาทของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า Data กำลังทำงานแบบหวานแหครับแล้วก็วิธีการสร้างสรรค์นั้นมันผมเข้าใจครับวิธีการสร้างสรรค์นั้นมันอาจจำเป็นที่จะต้อง cross industry ได้แต่ก็ควรจะมีการแบ่งหน้าที่การคิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนั้นทำโดยตรง Data นั้นมุ่งในการเน้นสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสูงมากกว่าประเด็นที่3ครับการหั่นงบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับท่านประธานครับปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยครับเติบโตอันดับ1ในอาเซียนมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่าแสนล้านบาทครับแต่เรากลับมีผู้พัฒนาเกมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆเพียงไม่กี่รายเท่านั้นทุกวันนี้ผู้จัดจำหน่ายพับลิชเชอร์หน้าใหม่ของไทยล้มหายตายจากกันไปหมดครับเพราะว่าถูกผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแย่งตลาดดึงเอาเงินออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริษัทไม่ต้องจ้างแรงงานถาวรแล้วก็เสียภาษีให้เราน้อยกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นหากย้อนดูข้อมูลในปี68ครับโครงการนี้เคยได้รับ 139.5 ล้านบาทปี69ลดลงมาเหลือ 98.7 ล้านบาทครับแล้วก็ในร่างงบประมาณปี70นี้กลับถูกหั่นเหี้ยนเหลือเพียงแค่70ล้านบาทมาดู70ล้านบาทที่ลงไปผลนี่ได้อะไรบ้างเป้าหมายมูลค่าทางการเจรจาธุรกิจครับ500ล้านบาทเป็นเพียงแค่การประเมินตัวเลขขั้นต้นไม่ใช่เป็นการเซ็นสัญญาปิดดีลหากไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจเกิดขึ้นจริงครับก็ย่อมไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจได้ในขณะที่เป้าหมาย600ล้านบาทครับก็ขาดการระบุสัดส่วนที่ชัดเจนว่ามาจากอุตสาหกรรมย่อยใดมาจากเกมแอนิเมชันหรือว่าการสร้างคาแรคเตอร์ปีที่แล้วครับผมก็อภิปรายแบบนี้แหละฮะว่าตัวชี้วัดแบบนี้มันไม่ชัดเจนปีหน้าอยากให้มาทำใหม่แต่ปีนี้กลับมาก็เป็นแบบเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการส่งออกก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงของทางอุตสาหกรรมครับระบุว่าส่งออกเพิ่มขึ้น200ล้านบาทจากการพัฒนาเกมเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากการส่งออกของเกมของไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นการรับจ้างการผลิตหรือ outsourcing ผู้ประกอบการไทยได้รับส่วนแบ่งเพียงแค่ 20-25% เท่านั้นไม่ใช่การเติบโตจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ IP ต่อมาครับการจัดงบอีเวนต์40ล้านบาทเอื้อประโยชน์ต่อเกมต่างชาติอย่างมากสุดท้ายงานที่จัดครับมักลงเอยด้วยการนำเอาเกมต่างประเทศเข้ามาจัดในพื้นที่ไอ้คนเราอยากเล่นเกมครับก็เข้าไปดูเยอะๆก็บอกว่าสำเร็จแต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยผู้พัฒนาชาวไทยมากเท่าไหร่แต่เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายต่างชาติเข้ามาแย่งชิงส่วนการตลาดในประเทศได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นงบที่ซับซ้อน36ล้านบาทของไทยเกมเฟสติวัลภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเอางบประมาณเหล่านี้มาวางแล้วก็จัดสรรใหม่กับท่านประธานครับในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนครับหลักสูตรล้าสมัยปีที่แล้วเราเจอโอฟอสครับปีนี้มีมาอีกก็ไม่ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าเนื้อหานั้นล้าสมัยเรียนจบแล้วไม่พร้อมทำงานจริงผู้ประกอบการเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องนำบุคลากรเหล่านั้นไปฝึกใหม่ทั้งหมดการออกแบบนโยบายในการร่วมทุนครับหรือการให้ทุนอุดหนุนแกรนท์ที่ระดับ1ล้านบาทหรือ5ล้านบาทแม้จะดูเป็นเม็ดเงินที่สูงสำหรับการตั้งต้นธุรกิจทั่วไปแต่เมื่อเอามาวางบนสมการของอุตสาหกรรมเกมเราก็จะพบว่ามันมีข้อปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ทำให้โครงการเหล่านี้ไปไม่ถึงเป้าหมายเราลองมาดูกันง่ายๆครับสตาร์ทกับ เกมอินดี้ขนาดเล็กมีค่าจ้างบุคลากรในรายเดือนอยู่ประมาณ 200,000 บาทเมื่อรวมค่าจ่ายค่าใช้จ่ายแฝงเช่น

0: ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต้นทุนเหล่านี้จะตกอยู่ไม่ต่ำกว่า 260,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ 3.12 ล้านบาทต่อปีทุน1ล้านบาทที่ให้ฮะต่อสายป่านได้ให้กับสตาร์ทอัพเพียงแค่ 3.8 เดือนเท่านั้นพอแค่ทำตัวต้นแบบหรือว่าพวก vertical slice ไม่สามารถจบกระบวนการได้ได้ทุน5ล้านต่อลมหายใจได้ประมาณปีครึ่งแต่สำหรับเกมคุณภาพสูงครับต้องใช้เวลาในการพัฒนา 2-3 ปีเงินจำนวนนี้ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของการทดสอบเกมแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องทดสอบค่าการตลาดด้วยซึ่งมันใช้งบประมาณสูงพอๆกับต้นทุนการผลิตเลยหากเราต้องการ5ล้านบาทมาครับรัฐให้5ล้านเราก็ต้องร่วมจ่ายอีก5ล้านซึ่งในวงการเกมไทยครับกระแสเงินสดนั้นไม่ได้มีเยอะเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นการกีดกันนักพัฒนาเกมหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์แล้วก็ความเป็นจริงล่ะคนที่เข้าถึงทุนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะครับแต่สำหรับคนเก่งหน้าใหม่ครับแล้วไม่มีทุนสุดท้ายก็จะหันไปรับจ้างผลิตเหมือนเดิมขายท่อตลาดลิขสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะว่าทุนสายป่านของพวกเขาไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้ครับผมจึงขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการที่ผมพูดในตอนต้นคือซ้ำซ้อนเราก็ฉาบฉวยหากเราปรับโครงสร้างงบประมาณในปี2570เนี้ยของเดป้าให้ถูกต้องเราสามารถที่จะพุ่งเป้าอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงเราจะเป็นประเทศที่สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่เพียงประเทศผู้บริโภคเราก็สามารถสร้างนิเวศอุตสาหกรรมนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ดึงดูดเม็ดเงินจากตลาดโลกให้เข้ามาประเทศไทยได้แต่ตอนนี้ด้วยสภาพของงบประมาณแบบนี้เราไปไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขออภิปรายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมงบประมาณที่กระทรวงได้รับนั้นผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณลง 10% นะฮะเนื่องจากว่ากระทรวงเองเนี่ยมีปัญหามีประเด็นในแง่ของการที่ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายของประชาชนจากอาชญากรรมออนไลน์แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มียุทธศาสตร์และเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมประเด็นที่3ยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประเด็นที่4ไม่มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเด็นที่5โครงการซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันและกรรมาธิการก็ปรับลดงบประมาณน้อยเกินไปจึงขออนุญาตเสนอให้ปรับลด 10% นะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดรายหน่วยงานนะครับจะเห็นได้ว่าทางกรรมาธิการนั้นได้ปรับลดส่วนใหญ่ไม่ถึง 1% ในแต่ละหน่วยงานนะครับมีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะครับที่ปรับลด 2.87% ก็คือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการทำงานของกระทรวงดิจิทัลนะครับจะเห็นได้ว่ากระทรวงนี้มีหน่วยงานที่สำคัญนะครับซึ่งได้รับงบประมาณประมาณ2ใน3ของงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงได้รับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยา 3,466 ล้านบาทเป็นหน่วยงานสำคัญโดยเฉพาะในสภาวะซึ่งโลกและไทยเนี่ยเผชิญกับความผันผวนของความแปรปรวนของภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงงบที่นำมาใช้บริหารเนี่ยจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สามารถมีการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากน้ำท่วมพายุและภัยพิบัติต่างๆอันนี้ก็จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แล้วทางการเองรัฐบาลเองก็สามารถเตรียมการที่จะรับมือภัยพิบัติต่างๆได้ดีขึ้นจากการคาดการพยากรณ์ที่แม่นยำนะครับนอกจากนี้เนี่ย มันมีประเด็นเรื่องการที่ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินซึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนะครับแต่เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมท่าอากาศยานนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของสรุปทิศทางของการจัดสรรงบประมาณจะเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ในเรื่องการยกระดับการเตือนภัยประชาชนและในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องสนับสนุนบุคลากรให้สามารถพัฒนาและมีทักษะที่จะเผชิญปัญหาต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะทำให้กระทรวงเนี่ยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลานี้ประชาชนเนี่ยถูกฉ้อโกงถูกปัญหาเรื่องคดีออนไลน์เนี่ยมากทีเดียวนะครับเอาเฉพาะสถิติ4เดือนแรกของปี2569เนี่ยคดีออนไลน์พุ่งสูงขึ้น 106,381 คดีความเสียหายโดยรวมเนี่ย 9,000 ล้านบาทเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ย 1,500 ล้านบาทนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเสียหายของประชาชนเนี่ยเพียง4เดือนเนี่ยก็มากกว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลทั้งหมดนะครับจึงอยากจะเสนอให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็เสนอปรับลดในงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนกันอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระนี้นะครับสมาชิกอาจจะพูดได้หลายแบบพูดลงรายละเอียดโครงการก็ได้พูดเรื่องการทุจริตก็ได้พูดเรื่องความโปร่งใสพูดเรื่องความซ้ำซ้อนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก็อภิปรายกันได้หมดนะครับแต่ว่าผมจะขอพูดในเชิงที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายว่าการจัดงบประมาณจากที่คณะกรรมการได้ไปแก้ไขปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายก็คือสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงหรือไม่แล้วก็สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่นะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุผลว่าเหตุใดผมจึงเสนอให้ตัดงบประมาณของกระทรวงนี้ซึ่งมีอยู่ 5,000 กว่าล้านเนี่ยกรรมธิการตัดไป25ประมาณ25ล้านผมเสนอให้ตัด 5% ตัด 5% เพื่อให้ไปปรับมาใหม่นะครับปรับมาใหม่ซึ่งก็ฟังดูก็แปลกอีกเพราะว่าพูดไปแล้วก็กรรมธิการไม่เคยปรับตามใครเลยในการพิจารณางบประมาณที่ผ่านมาแต่ถ้าพูดโดยระบบจริงๆแล้วเนี่ยตัดแล้วก็ไปปรับมาใหม่ได้นะครับถ้าจะทำท่านประธานครับประเทศเรามีโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็คือว่าเรากำลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีความสำคัญมีศักยภาพมาก เรากำลังเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและมาถึงขั้นที่จะกำลังพัฒนา Data Center และ AIเราต้องการดึงเม็ดเงินลงทุนในเรื่อง data center จากทั่วโลกซึ่งก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาเราต้องการสร้างบริการ AI ต้องการพัฒนา AI และต้องการสร้างบริการ AI ให้ทุกภาคส่วนได้ใช้จริงๆในการนี้เรามีเรื่องที่ต้องให้ความสนใจก็คือต้องให้ความสนใจว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจะพ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติแบบ 100% ได้ยังไงทำยังไงอุตสาหกรรมของไทย บริการภาคบริการของไทยจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของระบบนี้ของธุรกิจนี้ทำอย่างไรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหลายนี้สู่คนไทยนอกจากนั้นก็มีเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้คือความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนี่คือโจทย์ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ถามว่ากระทรวงดิจิทัลนี้มีภารกิจอะไรมีภารกิจตามกฎหมายอะไรก็มีหน้าที่ในการวางแผนส่งเสริมพัฒนาดำเนินการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมยุทธศาสตร์4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลสังคมดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลภารกิจของกระทรวงเองก็เขียนไว้ครับมีหลายข้อเลยเรื่องความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้มีความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดการวิจัยพัฒนารวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐอันนี้พันธกิจท่านเขียนไว้ในเอกสารงบประมาณเลยนะครับทีนี้เมื่อเอามารวมกันระหว่างโจทย์ของประเทศภารกิจตามกฎหมายและพันธกิจของกระทรวงที่ท่านก็รู้อยู่เองเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นยังไงกระทรวงดิจิทัลควรจะทำอะไรเป็นผู้วางกติกากำกับเรื่อง Data Center AIเป็นผู้ควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปถึง Data Center และ AI โดยที่จะทำยังไงให้คนไทยมีส่วนในการ
4: Do you want to use phone or line?
3: ขออภัยครับในการพึ่งพาต่างประเทศหรือว่ากลายเป็นผู้ซื้อบริการอย่างเดียวโดยไม่มีส่วนในการสร้างอะไรเลยการซื้อบริการเช่นหมายถึงการซื้อ AI service ถ้าซื้ออย่างเดียวแล้วผู้ที่ขายเป็นทุนต่างชาติผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดในประเทศลงทุนมหาศาล 500,000 ล้านแต่ผลประโยชน์จริงๆอาจจะเป็นเรื่องค่าที่ดินค่าน้ำค่าไฟค่าแรงก็นิดเดียวแล้วรายได้จริงๆจะไปอยู่ต่างประเทศหมดถ้าหากไม่มีการดูแลในเรื่องนี้นอกจากนั้นเรื่องการวางระบบความปลอดภัยท่านสุชาติธาดาธรรมรงเวชก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไม่ต้องขยายความมากแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนี้และยังมีเรื่องอธิปไตยด้าน AI Data Centerหมายความว่าระบบข้อมูลต่างๆที่รวบรวมข้อมูลประมวลข้อมูลซึ่งจะมีข้อมูลจากทุกด้านกิจการทุกด้านทั้งราชการภาคเอกชนแล้วเอา AI เข้าไปเสริมเอา AI เข้าไปจับไปช่วยคิดไปช่วยประมวลทำอย่างไรจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้องค์ความรู้เหล่านี้กลายเป็นไปอยู่ในต่างประเทศไม่ควบคุมอยู่ในระบบโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลของทางราชการหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทำอย่างไรจะป้องกันอันนี้มันไปเกินขั้นสแกมเมอร์เกินขั้นที่คอลเซ็นเตอร์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลทั้งนั้นทีนี้พอมาดูงบประมาณครับท่านประธานการกำกับดูแลและส่งเสริมการลงทุน Data Center ภาคเอกชนปรากฏว่าก็ยังไม่มีโครงการงบประมาณรองรับเรื่อง Data Center ภาคเอกชนไม่มีการตั้งโครงการตรวจสอบ EIA โครงการ Data Center ในพื้นที่ EEC ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลฐานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีงบประมาณเหลืออยู่600กว่าล้านน้อยกว่าปีที่แล้ว300ล้านโดนตัดไปเล็กน้อยแล้วหรือน้อยกว่าปีที่แล้ว300ล้านโครงการประเภทเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมี75ล้านโครงการที่จะไปพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมยุคใหม่ 100กว่าล้านโครงการเหล่านี้นะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนบางโครงการก็ไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่จะมีทักษะเนี่ยก็ 800,000 คนคือทั้งที่ในขณะนี้ SME มีหลายล้าน SME แล้วก็ประชาชนต้องการพัฒนาความรู้ทักษะมากมายโครงการในที่กระทรวงนี้ได้รับงบประมาณอยู่เนี่ยไปครอบคลุมคนไม่กี่แสนคนแล้วในปีนี้บางโครงการยังไม่รู้ว่าจะได้งบประมาณเท่าไหร่ด้วยท่านครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกระทรวงในด้านความปลอดภัยยิ่งหนักเลยครับไม่มีโครงการอะไรที่ชัดเจนเรื่องความปลอดภัยไปอยู่ที่สำนักนายกส่วนในส่วนของกระทรวงเนี่ยช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและความปลอดภัยงบประมาณ 1.1 ล้านไม่มีองค์กรที่เข้มแข็งไม่มีกลไกที่เข้มแข็งและไม่มีงบประมาณรองรับถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ภารกิจการทำงานของกระทรวง DE นี้จะไม่มีทางสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไม่สอดคล้องกับโจทย์ที่ประเทศนี้กำลังเจออยู่ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเองและก็ไม่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงตนเองอันนี้เป็นเพราะว่าจัดงบประมาณกันมาแบบอนุรักษ์เคยจัดมายังไงเพิ่มเติมไปนิดหน่อยบางอันแถมไปตัดลงไปด้วยกรรมธิการท่านก็ไม่ได้ซักถามในเรื่องยุทธศาสตร์ท่านถามบ้างหรือเปล่าว่ากระทรวงเขามียุทธศาสตร์ยังไงที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อไม่ถามท่านก็ปรับลดเล็กน้อย0จุดเท่าไหร่0จุดนิดหน่อยเปอร์เซ็นต์เป็นเงิน25ล้านแล้วก็เวลาเพิ่มกลับเข้ามาไม่เพิ่มเลยกระทรวงนี้ไม่มีเพิ่มเลยผมมาพูดก็คือเพื่อจะให้บอกว่าตัด 5% แล้วทำยังไงตัด 5% กระทรวงอื่นตัด 5% เสร็จแล้วกรรมาธิการไปรวบรวมโครงการมารวบรวมโครงการเข้ามาแล้วทำอีกแบบหนึ่งคือจัดงบประมาณแบบมียุทธศาสตร์เข้าใจว่ากระทรวงหนึ่งมีภารกิจอะไรถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ยังจัดงบประมาณกันแบบนี้กระทรวงนี้จะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้และจะมีปัญหามากคือการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆของไทยจะกลายเป็นพึ่งพาต่างชาติผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ตกกับประเทศไทยเท่าที่ควรที่สำคัญคือไม่ตกกับคนไทยส่วนใหญ่และตรงนี้เราจะอยู่กันไปยังไงประเทศนี้เศรษฐกิจนี้จะอยู่กันไปยังไงถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีแผนบูรณาการก็เป็นแผนบูรณาการภาครัฐสุดท้ายแล้วงานนี้จะมีคณะกรรมการอะไรมาดูแลอีกก็ตามหน่วยงานที่สำคัญเป็นแกนสำคัญคือกระทรวง DE ถ้ายังจัดงบประมาณอย่างนี้อยู่ไม่อาจช่วยแก้ปัญหาประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็นครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงบุญนนิธาเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญญาภานาชัยเวียงบุญนนิธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันได้สงวนคำแปรยติในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับโดยเสนอปรับลดลงไว้ร้อยละ 2.5 ค่ะท่านประธานคะเหตุผลที่ดิฉันเสนอปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่างานดิจิทัลไม่สำคัญนะคะดิฉันมองตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ภัยความมั่นคงทางด้านไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของฝ่าย IT อีกต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนของเราดิฉันอยากตั้งคำถามง่ายๆว่างบประมาณที่เราใช้ไปในทุกๆปีนั้นทำให้ระบบของรัฐถูกโจมตียากขึ้นหรือยังและทำให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกเสียเงินน้อยลงจริงหรือไม่เพราะตัวเลขวันนี้น่ากังวลมากค่ะท่านประธานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รายงานภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในปี2569รวมทั้งสิ้น 2,618 เหตุการณ์เป็นความพยายามบุกรุกระบบหรือ intrusion attempt ถึง874ครั้งและที่สนใจน่าสนใจมากๆคือภาคการศึกษาพบว่ามีถึง939เหตุการณ์หน่วยงานภาครัฐอีก600 118เหตุการณ์และภาคสาธารณสุขอีก81เหตุการณ์นี่หมายความว่าเป้าหมายของการโจมตีไม่ใช่เฉพาะธนาคารหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการก็เป็นเป้าหมายได้ทั้งหมดค่ะอีกด้านนึงคือภัยที่ประชาชนได้พบเจออยู่ทุกวันข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลนะคะระบุว่าแค่เพียง4เดือนแรกของปี2569มีคดีออนไลน์มากกว่า 160,000 คดีค่ะความเสียหายมากกว่า 6,000 ล้านบาทคิดง่ายๆนะคะก็คือคนไทยเสียเงินให้ภัยออนไลน์ไปประมาณ50ล้านบาทต่อวันนี่ไม่ใช่ปัญหา IT แล้วค่ะแต่มันเป็นปัญหาของเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศดิฉันจึงมีข้อเสนอทั้งหมด3เรื่องค่ะท่านประธานเรื่องแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนจากต่างคนต่างป้องกันเป็นป้องกันภัยไซเบอร์ของภาครัฐที่มีมาตรฐานเดียวกันวันนี้ข้อมูลประชาชนกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานค่ะตั้งแต่ส่วนกลางโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยไปจนถึงหน่วยงานในพื้นที่หลักของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะคะก็คือระบบของเราจะแข็งแรงได้เท่ากับจุดที่อ่อนแอที่สุดต่อให้ส่วนกลางลงทุนระบบราคาแพงแต่ถ้าหน่วยงานเล็กๆที่เชื่อมต่อนั้นยังใช้รหัสผ่านง่ายๆไม่มีมัลติแฟกเตอร์ออเทนติเคชันไม่อัปเดตระบบหรือสำรองข้อมูลไว้แล้วกู้คืนไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลายเป็นประตูทำให้ผู้โจมตีเข้ามาได้ค่ะดิฉันจึงอยากเห็นมาตรฐานขั้นต่ำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจังและไม่ใช่แค่มีเอกสารผ่านมาตรฐานต้องมีการทดสอบและมีการซ้อมรับเหตุจริงค่ะเรื่องที่2งบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต้องวัดผลลัพธ์ไม่ได้วัดว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้างที่ผ่านมาเวลาเราดูงบด้าน IT เรามักจะเห็นค่าระบบค่าซอฟต์แวร์ค่าอุปกรณ์ค่าคลาวด์หรือค่าบำรุงรักษาแต่ดิฉันอยากเห็นอีกชุดนึงค่ะท่านประธานอยากเห็นว่าถูกโจมตีแล้วตรวจพบเร็วได้แค่ไหนเมื่อพบแล้วหยุดการโจมตีได้เร็วไหมเกิดเหตุแล้วกู้ระบบกลับคืนมาใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมงช่องโหว่ระดับร้ายแรงถูกแก้ในกี่วันและที่สำคัญมากที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนและภาครัฐของเราก็คือความเสียหายลดลงจำนวนเท่าใดนี่ต่างหากคือ KPI ค่ะที่ใช้วัดประสิทธิภาพด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะถ้าหากเราได้ซื้อระบบเพิ่มทุกปีแต่วัดไม่ได้ว่าประเทศปลอดภัยขึ้นเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะตอบประชาชนได้ว่าเงินที่เราใช้ไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่ประเด็นที่3ค่ะก็ต้องทำให้ระบบของรัฐเร็วกว่าโจรออนไลน์ทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพไม่ได้ใช้แค่โทรศัพท์ค่ะหลายคนมีโซเชียลเอนจิเนียริ่งมีบัญชีม้ามี SMS ปลอมมีเว็บไซต์ปลอมขณะนี้ก็ยังมี AI ที่สามารถสร้างทั้งภาพเสียงและดีเฟกได้สมจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AOC 1441ก็ต้องพัฒนาไปไกลกว่าการรับเหตุเฉยๆค่ะต้องเชื่อมด้วยว่าข้อมูลจำเป็นระหว่างธนาคารให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆตำรวจและหน่วยงานด้านไซเบอร์ให้ถึงรวดเร็วภายใต้กฎหมายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพราะในคดีออนไลน์เนี่ยเวลาคือเงินของพี่น้องประชาชนค่ะถ้ารู้เร็วอายัดเร็วเงินอาจยังอยู่แต่ถ้าหากว่าเราช้าเงินก็อาจจะถูกโอนไปหลายทอดแล้วแล้วโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้เงินคืนก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆค่ะท่านประธานคะประเทศไทยเรากำลังเดินหน้า Digital Government เราพูดถึง Cloud AI Digital ID Data Center สิ่งเหล่านี้นะคะคือเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและดิฉันสนับสนุนให้ประเทศไทยของเราได้เดินหน้าแต่เราต้องเข้าใจอีกด้านนึงว่ายิ่งประเทศที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่ที่ผู้ไม่หวังดีสามารถที่จะเข้ามาโจมตีหรือ Attack Surface ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกัน Cyber Security จึงไม่ควรเป็นสิ่งที่ค่อยมาเติมทีหลังค่ะแต่ต้องเป็น security by design คือคิดเรื่องความปลอดภัยไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกแบบเลยนี่คือเหตุผลที่ดิฉันได้สงวนคำแปลยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.5 ไม่ใช่ว่าต้องการให้ประเทศไทยลงทุนด้านดิจิทัลหรือ cyber security น้อยลงแต่ต้องการให้ทุกบาทที่ลงทุนมีเป้าหมายมี KPI และมีผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถที่จะสัมผัสได้ค่ะเพราะดิฉันอยากฝากกระทรวงดิจิทัลไว้ว่าความสำเร็จของดิจิทัลไทยแลนด์ของเราต้องวัดว่ามีระบบใหม่กี่ระบบมีโครงการใหม่เท่าไหร่กี่โครงการหรือจัดซื้อเทคโนโล ยีไปเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าข้อมูลของพี่น้องประชาชนของเราปลอดภัยมากขึ้นคนไทยถูกหลอกเสียเงินน้อยลงเมื่อประเทศถูกโจมตีเรารู้เร็วหยุดได้เร็วและฟื้นกลับมาได้เร็วเพียงใดถ้าทำสามเรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่างบประมาณด้านดิจิทัลทุกบาททุกสตางค์จะไม่ได้เป็นแค่เพียงค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นการลงทุนอันยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในการขอตัดงบประมาณนะครับในการอภิปรายในส่วนนี้เนี่ยเป็นของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมผมจะขออภิปรายเนี่ยประมาณ4ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมในฐานะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่อง ICT แล้วก็ครุพันธ์ ICT และกองทุนหมุนเวียนเนี่ยเราได้มีการปรับลดงบประมาณแต่ว่าไม่เยอะนะครับในส่วนของสถานีเพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาทางการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศอันนี้เนี่ยเราปรับไปไม่เยอะนะครับส่วนที่2ก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องมือประเภทอุตุนิยมวิทยาการบินชนิดตรวจอากาศอัตโนมัติหรือ AWOSส่วนที่3นะครับก็คือเครื่องตรวจเรดาร์แบบ4แบนด์ชนิด Dual นะครับ Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงหอเรดาร์นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือเครื่องตรวจเรดาร์อากาศเคลื่อนที่แบบ X band ชนิด Dual Polarization ทั้ง4ตัวนี้ท่านประธานเรายังคงงบไว้แต่เพียงว่าเราตัดในส่วนที่คิดว่ายังมีความไม่จำเป็นเอามาไปโปะสามารถเอาไปโปะได้กับโครงการอื่นที่เรายังคงโครงการนี้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกกับอภิปรายในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเราเองตอนที่พิจารณางบประมาณในส่วนของกรมฝนหลวงท่านประธานครับเราก็พยายามบอกว่าเอ๊ะในส่วนของกรมฝนหลวงเนี่ยของบประมาณในการติดตั้งเรดาร์มาเขามีแผนในการติดตั้งเรดาร์มาทั้งหมด4ระยะนะครับระยะนี้เป็นระยะที่3ขอมาอีก3เรดาร์เป็นระยะที่3ก็จะครบ9ฐานอีกระยะนึงก็จะอีก3เรดาร์ก็จะครบ12ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศทางเราในฐานะที่พิจารณาในการอนุมัติโครงการก็คุยกันว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องอนุมัติงบประมาณให้กับกรมฝนหลวงในปีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการแชร์ข้อมูลการใช้utilize ในส่วนของทรัพยากรในส่วนของเรดาร์หรือเครื่องตรวจอากาศพวกนี้ได้ก็มาใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เห็นด้วยแต่ปีนี้เนี่ยเราก็ยังให้กรมฝนหลวงอยู่เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราไปตัดงบมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเชิงเทคนิคที่จะทำให้กรมฝนหลวงเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าเพราะวันนี้กรมฝนหลวงเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของการทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเดียวการเติมน้ำในเขื่อนอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเรื่อง PM 2.5 ด้วยฉะนั้นการที่เราไปตัดงบมาโดยที่เรายังไม่มีแผนรองรับเลยในชั้นพิจารณางบมาเนี่ยก็อาจจะทำให้กระทบแผนการปฏิบัติงานได้ก็อนุมัติงบมาให้กรมฝนหลวงไปแต่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็มาพิจารณาแล้วบอกว่าในระยะที่4เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่กรมฝนหลวงเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณของตนเองแต่มาใช้สถานีตรวจอากาศแล้วก็ผลในการตรวจจับเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนอันนี้เราก็เลยอนุมัติงบประมาณเนี่ยไปอีก4อันแต่ว่าเรามีการปรับลดอุปกรณ์ที่ยังไม่มีความจำเป็นออกไปอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่ไปที่มีเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับอภิปรายว่าในส่วนของกรมฝนหลวงก็ไม่ได้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วในส่วนของอุตุนิยมวิทยาก็มีการอนุมัติงบประมาณไปในการตรวจจับเรดาร์เนี่ยมีความซับซ้อนหรือไม่อย่างไรก็เรียนกับท่านครับว่าความซับซ้อนนั้นมันเกิดขึ้นแน่แต่ว่าวิธีการใช้หรือประสิทธิภาพในการใช้ตลอดจนการแชร์หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้กระทบกับหน่วยงานในการปฏิบัติการผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าระยะที่4เนี่ยถ้าสามารถให้กรมฝนหลวงกับกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ทรัพยากรด้วยกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องมีระยะที่4ของกรมฝนหลวงอันนี้ก็ฝากทางรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงบประมาณตลอดจนกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของ GDC ก็คือ Government

0: นของการรวมถึงการทำแอปด้วยนะครับทุกกรมมีของตัวเองหมดแต่วันนี้เนี่ยที่จะเดินไปสู่เรื่องของ GDDC จริงๆโดยการที่ให้ทุกกรมเนี่ยนะครับไม่ให้มาของออกมาเราก็ตัดจริงๆจังๆนะปีนี้แต่ว่ามันก็มีบางกรมครับอย่างกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรซึ่งยังมีความเซนซิทีฟในการที่จะต้องใช้ข้อมูลของตนเองแต่เราก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องวางแผนเข้าไปสู่GDDC ก็คือคลาวด์กลางของทางรัฐบาลนะครับซึ่งกระทรวงดีอีดูแลตรงนี้อยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานว่าในส่วนของการปรับลดงบประมาณในส่วนกระทรวงดีอีเนี่ยก็คงทำไม่ได้มากนะครับเพราะว่ากระทรวงดีอีเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการที่จะต้องรองรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเป็นgovernmentนะครับในดูเรื่องของดิจิตอลgovernmentซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราเองต้องให้การสนับสนุนในส่วนของนโยบายรัฐบาลตรงนี้ในอนาคตเนี่ยเรื่องของ AI ต่างๆเรื่องของคลาวด์เรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามาดูโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านสสนะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็ได้อภิปรายเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งวันนี้เนี่ยมีอาชญากรรมในส่วนไซเบอร์มากฉะนั้นถ้าเรานะครับไม่ควบคุมไม่ดูแลแล้วไปตัดงบประมาณมากเป้าหมายของรัฐบาลไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้อันนี้ก็เรียนกับท่านประธานนะครับส่วนอันสุดท้ายจริงๆก็คือในส่วนของ DEPA ก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก็เรียนกับท่านประธานเขาว่างบประมาณที่เรารีดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าทางสำนักงบประมาณลองดูว่าจะไปส่งเสริมให้ DEPA ได้ไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถือว่าเป็นหน่วยงานนึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นดาวรุ่งที่จะสามารถที่จะนำพานโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้แล้วก็เป้าหมายได้เพราะวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเป็นยุคใหม่จริงๆที่จะต้องเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้ดิจิทัลเพื่อทำการค้าการขายสามารถที่สร้างรายได้นะครับกระจายรายได้เข้าไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงดิจิตอลได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็เลยขออนุญาตได้อภิปรายให้ท่านประธานนะครับไปถึงทางกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายสองท่านท่านละ5นาทีขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับขอเชิญครับเหลืออีก10นาทีนะครับต่อไปขอเชิญท่านภาวุฒิพงวิทยาพานุเชิญครับ
2: ครับกับสวัสดีท่านประธานครับผมภาวุฒิพงวิทยาพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็วันนี้จะมาอภิปรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณนะครับของทางกระทรวงดีอีโดยจะเน้นไปที่สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับขอสไลด์ด้วยนะครับครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับในแง่งบประมาณนะครับในของตวงส่วนของตัวดีป้านะครับมีการใช้งบประมาณในส่วนเขาเรียกว่าบัญชีบริการดิจิทัลครับซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่ฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะครับงบประมาณทั้งหมด 64.7 ล้านนะครับหน้าต่อไปเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญครับโดยเฉพาะ SME นะครับSME เป็นฐานรากของประเทศไทยแล้วก็การเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยกลายเป็นจุดที่ทำให้ SME เนี่ยสามารถเติบโตได้ครับหน้าต่อไปเลยครับทีนี้โครงการหนึ่งครับของทางดีป้าครับชื่อว่าโครงการบัญชีดิจิทัลเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ SME เนี่ยนะครับหันมาใช้เทคโนโลยีนะครับของคนไทยก็คือผู้ประกอบการคนทำเทคโนโลยีเนี่ยสามารถมาขึ้นทะเบียนกับดีป้าได้นะครับเมื่อมันมีการมาใช้แล้วนะครับสามารถลดหย่อนและมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับต่อเลยครับจุดที่น่าสนใจครับคือคนที่จะมาขึ้นโครงการนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนไทยนะครับถือหุ้น 51% นะครับและจุดสำคัญมากๆคือจะมีการกำหนดมาตรฐานต่างๆนะครับเมื่อใครเข้าสู่โครงการนี้แล้วนะครับคุณสามารถเอาธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับขายเข้าไปยังหนึ่งก็คือโครงการของรัฐนะครับซึ่งนี่เป็นเป้าหมายใหญ่ของคนหลายๆคนที่ทำธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพครับคือต้องการขายภาครัฐคุณเป็นลูกค้าคนแรกครับและในขณะเดียวกันครับสามารถเข้าไปขายในกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยสามารถหักภาษีได้ถึง 200% นะครับต่อเลยครับปัจจุบันครับเรามีผู้ประกอบการนะครับที่มาขึ้นทะเบียนอยู่ในโครงการนี้ประมาณ162รายนะครับเรามีสินค้าและบริการประมาณ957โครงสินค้านะครับอยู่ภายใต้ของโครงการนี้ครับต่อเลยครับแต่จุดที่น่าสนใจครับผมเองก็ตอนเป็นเอกชนก็เคยมีธุรกิจแล้วก็เอาสินค้าตัวเองเข้าอยู่ในโครงการนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับและเคยเรียกทางดีป้าเข้ามาพูดคุยก็คือเอกชนต่างๆนะครับที่เข้าอยู่ในโครงการนี้ มีน้อยรายมากครับที่จะสามารถขายธุรกิจขายบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ครับมันกลายเป็นว่าวันนี้เราตั้งโครงการนี้ขึ้นมาแต่โครงการนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับกับการผลักดันเทคโนโลยีคนไทยขายเข้ากับโครงการภาครัฐครับต่อเลยครับฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่คน

0: ทำธุรกิจคนไทยนะครับโดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะต้องการให้รัฐสนับสนุนต้องการให้รัฐกลายเป็นลูกค้าคนแรกแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับมีรัฐนะครับน้อยมากครับที่เข้ามาใช้บริการในโครงการนี้ครับต่อเลยครับฉะนั้นการตั้งเป้านะครับการวัดผลวันนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีตัวเลขที่เข้ามาอยู่ไม่เยอะครับเราอยากจะวัดเป้านะครับของคนที่เข้ามาในโครงการนี้ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงครับและสามารถตั้งเป้าที่วัดผลได้จริงครับต่อเลยฮะฉะนั้นคำแนะนำครับจะดีไหมครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างผู้ประกอบการเข้ามาในโครงการได้มากกว่านี้ครับปัจจุบันวันนี้มีเพียงแค่162บริษัทจากทั้งหมดประมาณ30,000กว่าบริษัทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ1%เท่านั้นเองนะครับด้วยวันนี้มีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับแต่หลายอย่างครับแล้วก็มีความยุ่งยากนะครับถ้าเกิดเราสามารถลดขบวนการตรงนี้และสามารถนำพาผู้ประกอบการเข้ามาได้มากกว่านี้ต่อเลยฮะสองครับนี่คือหัวใจข้อใหญ่เลยครับถ้าวันนี้กระทรวงดีอีนะครับสามารถเป็นหัวหอกในการเจรจาร่วมกับกรมบัญชีกลางนะครับหรือกระทรวงการคลังบอกเลยครับว่าต่อไปนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐหากจะซื้อซอฟต์แวร์อะไรก็ตามนะครับขอให้มาดูนะครับในแง่ของตัวซอฟต์แวร์ในบัญชีดิจิตอลก่อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดถามว่ามีจริงๆเนี่ยนะครับถึงค่อยไปซื้อบริการต่างประเทศทีนึงฉะนั้นรัฐเนี่ยนะครับควรจะเป็นลูกค้ารายแรกของคนทำธุรกิจเทคโนโลยีคนไทยครับต่อเลยครับอีกอันนึงครับเป็นตัวที่มีความซ้ำซ้อนกันมากครับวันนี้เรามีเขาเรียกว่าบัญชี SME ของสสบนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการ SME อยู่นั้นเต็มไปหมดเลยเรามีบริการนะครับบัญชีดิจิตอลของดีป้านะครับเรามีอีกตัวนึงครับซึ่งมีปัญหาเยอะมากครับคือบัญชีนวัตกรรมครับทุกวันนี้มาอยู่ภายใต้การกับ NAA ครับผมว่าทั้ง3อย่างทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับควรจะบูรณาการแล้วก็ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับจากนั้นครับเอกชนนะครับประชาชนธุรกิจหรือราชการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่เดียวได้เลยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของการนำบริการนวัตกรรมให้กับคนไทยนะครับต่อเลยครับทางออกที่3ครับด้วยความที่งบประมาณ64ล้านเนี่ยนะครับวันนี้ปรับลดเหลือ62ล้านเนี่ยนะครับมีการเอาไปจัดงานเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าการจัดงานที่ดีเนี่ยนะครับเราไม่ควรนับจำนวนคนที่เข้ามาในงานนะครับเราควรจะวัดจากกลุ่มคนนะครับที่มาใช้นะครับและสามารถสร้างรายได้จากการเอาเทคโนโลยีคนไทยมาใช้นะครับต่อเลยครับฉะนั้นครับวันนี้ครับกระทรวงดีอีครับคุณจะเป็นแนวหน้าในการปกป้องเม็ดเงินของชาติครับวันนี้ต่างชาติบุกเข้ามาเยอะมากเลยครับและผมมีความเชื่อครับว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่จะทำนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ครับแต่เนื่องจากด้วยความที่มาอภิปรายทีหลังครับไม่สามารถตัดงบได้ครับถ้าจะตัดอยากจะตัดแค่บาทเดียวครับนะครับอยากจะกระตุกให้คนไทยรัฐบาลไทยนะครับราชการไทยรู้จักโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นครับต่อเลยครับน้ำสุดท้ายครับสุดท้ายครับเราขาดการบูรณาการครับในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐครับแต่ละรัฐทำงานซ้ำซ้อนกันครับแต่ละกรมแต่ละกระทรวงทำงานแยกกันครับปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันซ้ำซ้อนเต็มไปหมดเลยครับถ้าเกิดวันนี้นะครับเรามีรองนายกนะครับที่ดูแลเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจสามารถตั้งเป้าทำงานร่วมกันนะครับมองผลลัพธ์ร่วมกันผมเชื่อว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นะครับมาตราที่16งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตปรับลด 0.008% ทำไมต้องปรับลดครับกระทรวงเนี้ยดีอีแต่มีปัญหาปัญหาคือสำนักเยอะไปสำนักเศรษฐกิจสำนักธุรกรรมสำนักนู้นสำนักนี้คำถามบอกเฮ้ยหลายๆสำนักรวมกันได้ไหมรวมๆกันประหยัดงบประมาณได้เยอะติดต่อได้ง่ายสำนักส่งเสริมสำนักเศรษฐกิจสำนักข้อมูลส่วนบุคคลถ้ารวมกันบูรณาการกันให้บริการประชาชนก็ง่ายสะดวกแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับความปลอดภัยความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA งบประมาณที่เรามีนิดเดียวเพื่อนหลายคนพูดโอ้ยไม่พัฒนาประเทศไทยเราสู้ต่างชาติไม่ได้แต่คำถามคอมพิวเตอร์ก็ซื้อต่างชาติซอฟต์แวร์ก็ซื้อต่างชาติ AI ก็มาจากต่างชาติและคำถามบอกว่าเราอาจจะเอาโอเพนซอร์สมาได้ทำอะไรได้ แต่กว่าที่คนไทยจะพัฒนาแล้วสู้ต่างชาติได้เมื่อไหร่ทำไมไม่รู้จักใช้ของที่มีอยู่แล้วก่อให้เกิดรายได้ใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้คนไทยต้องรู้จักใช้ครับในอดีตมีไหม AI โรบอทมีไหมคลาวสมัยก่อนโอ้ยโน้ตบุ๊กคนละเครื่องมีเซิร์ฟเวอร์มีไคลเอนต์เดี๋ยวนี้ครับโอ้ยมือถือใช้ได้ทั่ว iPad ใช้ได้ทั่วบางคนแว่นตาสามารถดูได้มีคอมพิวเตอร์ขึ้นโลกมันเปลี่ยนแล้วงบประมาณยังอยู่อย่างนี้แหละแล้วประเทศไทยจะไปยังไงตามเครื่องมือเขาไม่ทันแต่ถ้าคนไทยรู้แล้วรู้จักใช้เครื่องมือก่อให้เกิดรายได้ใช้ AI สร้างแอปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแข่งกับตลาดโลกไม่ได้ห้ามคนไทยพัฒนาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องรู้จักว่าเมื่อไรควรพัฒนาเมื่อไรควรเดินหน้าต่อไปในอดีตครับประเทศไทยเคยพัฒนาจุฬาครับ CU ครับCU Writer ใช้ก่อน Word อีกครับปัจจุบันเป็นไงครับไม่มีใครใช้สิ่งที่เราพัฒนาไม่ผิดณวันนั้นแต่ณวันนี้โลกมันเปลี่ยนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลในการสร้างข้อมูลในการหาข้อมูลถ้าไม่มีเครื่องมือดีๆไม่มีกระทรวงดีๆนำเสนอสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น AI ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักทดลองใช้ใครใช้เก่งแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกแต่คนไทยอีกไม่รู้กี่คนยังใช้ AI ไม่เป็นมีเครื่องมือดีๆช่วยทำให้คนไทยหลายๆคนรู้จักการใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องตบมือให้ครับเด็กบางคนไม่เคยใช้ได้ใช้เฮ้ยมันเป็นเริ่มต้นครับมันไม่ได้ดีทุกอย่างแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าโอกาสการใช้และโอกาสต่อไปเขาอาจจะเอาทูเครื่องมือต่างๆเหล่านี้สร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองสังคมและประเทศเราวันนี้ต้องดีใจครับความพยายามคนไทยมาอาจจะไม่เก่งด้านไอทีมีทีมวอลเลย์บอลหญิงชื่นใจไปโอลิมปิกแต่ถ้าอนาคตเราใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ครับที่ลงทุนงบประมาณไปนี้ช่วยกันพัฒนาหาจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งสร้างให้โอกาสวอลเลย์บอลหญิงไทยมีโอกาสได้เหรียญโอลิมปิกประเทศไทยจะดีใจแต่สิ่งสำคัญครับต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านขอโอกาสครับให้พวกเราช่วยกันพัฒนาใช้ข้อมูลที่ดีใช้เครื่องมือที่ดีใช้ความบูรณาการของพวกเราสร้างประโยชน์ให้ประเทศของเราโดยใช้กระทรวงดีเป็นหนทางสู่อนาคตไปด้วยกันครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการชี้แจง
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายและซักถามในประเด็นที่อนุกรรมาธิการและกรรมาธิการได้มีการปรับลดงบประมาณในมาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกว่าในการพิจารณางบประมาณของอนุกรรมธิการและกรรมธิการเราคำนึงถึงข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญผมเรียนว่าท่านสมาชิกที่ได้ซักถามท่านวัชวงศ์หรือสสกังฟูท่านการดีในสองประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านสสพีรพัฒน์รัชกิจประการได้ตอบผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านพันทินครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นอนุกรรมาธิการคณะอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาค่าบริการค่าใช้จ่ายผมจบแค่นี้ท่านอภิปรายในเรื่องของงบกรมอุตุนิยม วิทยางบในส่วนที่อนุกรรมธิการได้พิจารณา492ล้านมาอยู่ในค่าเช่าค่าจ้างเหมาได้อย่างไรก็ต้องเรียนว่าคณะนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับท่านว่าเราคือคณะอนุกรรมธิการที่ต้องพิจารณาในเรื่องของค่าบริการและค่าจ้างเหมาแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรครับผมเรียนว่าผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการเราได้พิจารณาเนี่ยอย่างรอบคอบนะครับโดยเฉพาะการพิจารณาครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาแล้วปล่อยผ่านเราคำนึงถึงเม็ดงบประมาณทุกบาททุกสตังค์ว่ากระทรวงดีต้องเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าเราจึงมีการให้หน่วยงานกรมคือกรมอุตุนิยมวิทยากลับไปทำรายละเอียดและเอกสารใหม่โดยเฉพาะในตัวโครงการที่จะต้องขออนุมัติวงเงินเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยจำนวน492ล้านบาทเราเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ประเทศนะครับว่างเปล่าโดยที่กรมอุตุซึ่งจะต้องพยากรณ์อากาศเราไม่รู้หรอกครับผมเป็นส.ส.อยู่ราชบุรีวันนี้พี่น้องประชาชนของผมจะจัดงานบวชนาคจะจัดงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีงานขาวดำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดฝนตกพี่น้องเกษตรกรผมวันนี้ไม่ทราบหรอกครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะตกหรือไม่เรื่องอย่างนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่าท่านมีความคิดเห็นตรงกับคณะอนุกรรมการดังนั้นก็เรียนว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยท้ายที่สุดนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้ามาชี้แจงเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ให้ผ่านไปแต่เรียนว่าการผ่านครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านเต็มวงเงินงบประมาณจำนวน 1,064 ล้านบาทผมว่าท่านน่าจะจำได้ว่าผมกำชับว่าให้ไปดำเนินการในปี2570นี้ให้แล้วเสร็จเพื่อที่เป็นโครงการที่สำเร็จและสามารถที่จะพยากรณ์อากาศรวมถึงการแก้ปัญหาในภาพรวมนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการส่วนในเรื่องของโครงการต่างๆเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะครับก็เรียนท่านประธานให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและประเด็นถัดมาครับผมจะตอบท่านสุชาติท่านอิสริยะท่านภูริวัฒน์ท่านอนุสรรวมถึงท่านจตุรงค์ฉายแสงและท่านบุญญาท่านอัครเดชและท่านภาวุฒและท่านอนุสรไกรวัฒนุสรไปในทํานองเดียวกันนะครับว่านโยบายของกระทรวงดีอีผมเรียนว่ากระทรวงเนี้ยเป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ในการแบ่งแยกกระทรวงทบวงกรมถ้าดูจากการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันในภาพรวมเนี่ยผมเรียนว่างบประมาณที่ตั้งไว้ให้คณะกรรมการได้พิจารณา 5,536 ล้าน 8 แสนบาทเศษเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่ไม่มากถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นๆในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในกรรมาธิการได้มีการปรับลดในภาพรวม25ล้านบาทเศษเนี่ยผมเรียนว่าเราปรับด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณาโดยการตัดสินใจของกรรมาธิการเรามีการอภิปรายกันพอสมควรแต่ท้ายสุดเนี่ยเราต้องพูดความจริงอย่างหนึ่งว่างบประมาณปีนี้เนี่ยแทบทุกกระทรวงสำนักงบประมาณได้มีการปรับลดไปแล้วเนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยไม่เท่ากันแต่โดยเฉพาะกระทรวงดีอีเนี่ยถ้าดูตัวเลขเทียบจากปีก่อน ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อภารกิจในการทำงานนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตามที่ท่านกรรมาธิการได้อภิปรายและซักถามมาแต่ละท่านเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็นนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการภายในท่านจะเห็นได้ว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ AI นะครับในเรื่องปราบแก๊งสแกมเมอร์นะครับหรือในเรื่องปราบการเว็บไซต์นะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีชัยนกชิดชอบได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาผ่านมาที่ทำงานให้กับรัฐบาลนะครับผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับกับผมในฐานะที่เป็นกรรมาธิการเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติที่ประชุมครับ
1: มีผู้ชี้แจงไหมครับถ้ามีเชิญครับ
4: ขอบคุณท่านประธานครับกับผมนายพีรพัฒน์รัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลในฐานะของกรรมาธิการเสียงข้างมากครับผมจะขอตอบในประเด็นของท่านวัสวะพวงพรศรีนะครับในคำถามของความซ้ำซ้อนของโครงการ GDCC หรือ Government Data Center and Cloud Service นะครับการที่เรามี Government Data Center และ Cloud กลางเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำข้อมูลของทุกหน่วยงานไปรวมไว้ในระบบเดียวทั้งหมดนะครับเพราะข้อมูลภาครัฐมีลักษณะไม่เหมือนกันบางส่วนเป็นข้อมูลทั่วไปที่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้เพื่อให้เกิด economy of scale นะครับลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในการปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีข้อมูลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นความลับหรือเป็นข้อมูลที่ confidential นะครับและมีความเฉพาะทางสูงซึ่งอาจจะเป็นต้องอยู่ภายใต้ระบบเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกฎหมายหรือข้อกำหนดทางเทคนิคนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางหน่วยงานนะครับเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะจัดตั้งงบประมาณ Cloud Service ของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะนะครับว่าข้อมูลประเภทใดควรใช้โครงสร้างพื้นฐานกลางและข้อมูลประเภทใดควรได้รับการจัดการในระบบเฉพาะนะครับเป้าหมายของคลาวด์กลางเนี่ยนะครับการที่เราจะมี centralized infrastructure เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้อง centralize everything นะครับในสิ่งที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็ควรจะใช้ร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการลดงบประมาณในเชิงของ economy of scale นะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลที่มีความลับหรือมีความเฉพาะทางได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมนะครับส่วนคำถามของท่านการดีเลียวไพโรจน์นะครับในประเด็นคำถามของนโยบาย Cloud First ยิ่งรวมยิ่งบวมนะครับผมจะขอชี้แจงว่างบประมาณด้านคลาวด์อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลแนวทางที่ 1.3 การพัฒนาและบริหารจัดการ Government Cloudส่วนกลางของรัฐนะครับซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา37แผนงานบูรณาการซึ่งเท่าที่ผมดูจากข้อมูลของท่านการดีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูเว็บแรกเนี่ยก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเรามีโครงการ GDCC ขึ้นมานะครับแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณที่เราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะ provide cloud service เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องขออธิบายว่าในความเป็นจริงนะครับในงบประมาณของปี70เนี่ยความต้องการที่จะใช้ Cloud Service นะครับมันมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ Cloud Service ทั้งหมด 9,472 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการ GDCC เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 2,716 ล้านนะครับรวมเป็นทั้งหมด 4,980 ล้านครับส่วนหน่วยงานที่จัดหา Cloud Service ของตัวเองนะครับใช้ไปทั้งหมด 1,425 ล้านนะครับก็รวมกันเป็นทั้งหมดประมาณ 6,400 ล้านซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการที่จะต้องใช้ Cloud Service จริงๆนะครับที่อยู่ที่ 9,472 ล้านเราจะเซฟงบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 3,057 ล้านนะครับทั้งนี้กรณี Cloud กลางของรัฐนะครับ GDCC นะครับหรือ ไม่มีบริการที่หน่วยรับงบประมาณต้องการนะครับรวมทั้งกรณีเป็นการจัดหาคลาวด์แบบต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการนะครับเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดหาเองโดยต้องเชื่อมโยงข้อมูลระบบคลาวด์กับระบบบริหารจัดกลางคลาวด์กลางนะครับของกระทรวงดิจิทัลแล้วก็คำถามของ AI sovereignty นะครับหรืออธิปไตยของ AI ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็ผมเองก็เป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับในห้องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลของเราจะต้องมีการนำ AI ไปใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเพราะ AI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลต่างๆได้ดีกว่ามนุษย์หลายเท่านะครับซึ่งคำตอบที่ผมได้มานะครับจากทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือ Big Data นะครับก็ได้แจ้งมาว่าของประเทศรัฐบาลของเราเนี่ยนะครับก็มี AI model เป็นของตัวเองเช่นกันนะครับเป็นตัว Thai LLM หรือ Thai Large Language Model นะครับซึ่งก็เป็นโมเดลที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะเรามองว่าdatanอกจากเรื่องของอธิปไตย AI นะครับอธิปไตยในข้อมูลหรือ data sovereignty ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะครับข้อมูลของประเทศของเรานะครับไม่ควรจะถูกส่งไปให้ประเทศอื่นๆที่มี AI model ของตัวเองเนี่ยไป process ข้อมูลนะครับเพราะมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับที่เราไม่สามารถแชร์กับประเทศอื่นได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางกระทรวง DE ก็ได้ให้ความสำคัญนะครับโดยการพัฒนา AI โมเดลของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะรองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ในกรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขจึงจะถามจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติครับต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกที่อยู่ด้านนอกขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ
5: ขอชั่วโมงพี
1: ่แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนเจ้าที่ขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม435ท่านครบองค์ประชุมต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดโปรดผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามประสมือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาสรุปภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2นะคะวันนี้ก็เข้าประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มต้นอภิปรายที่มาตรา14นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มาลุยกันต่อในช่วงเช้านะคะภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขณะที่นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้ก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
2: ซึ่งทั้งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนะครับก็ต้องการที่จะให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้เห็นทุกแง่มุมของงบประมาณและก็ก่อนที่จะผ่านแต่ละมาตราครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนนะครับเริ่มกันที่นางมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับการจัดสรรกว่า 53,000 ล้านบาทหลังจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายในหลายประเด็นโดยกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดลงไปร้อยละ 1.86 หรือกว่า628ล้านบาทยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการเพิ่มความแม่นยำในการใช้จ่ายและจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างศูนย์พันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดอุดรธานีนางมณพรชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของภาคอีสานตอนบนไม่ใช่การตั้งโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐมนตรีในพื้นที่ใดครับนางมณพรยังย้ำว่าความสำเร็จของการใช้งบประมาณไม่ใช่แค่การใช้เงินให้หมดไปแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต้นทุนการผลิตลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
3: ของท่านนัชชานะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินให้หมดไปนะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
2: จากนั้นที่ประชุมและอภิปรายต่อในมาตรา15ที่เป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณลงอีกอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมอีกร้อยละ10โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอนุมัติโครงการของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณการอนุมัติโครงการที่เป็นหนี้ผูกพันจะมีงบประมาณเพียงพอในปีต่อไปหรือไม่รวมทั้งยังตั้งคำถามอีกว่าการอนุมัติโครงการต่างๆเป็นการเอื้อกลุ่มทุนใดกลุ่มหนึ่งหรือส.ส.ในพื้นที่หรือไม่และก็เหตุใดยังศึกษาพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์ในร่างงบประมาณฉบับนี้แม้รัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้ว
4: เรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผ มอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอพระคุณครับ
2: ขณะที่นางนันทนาสงประชาได้ชี้แจงถึงกรณีศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่างบประมาณดังกล่าวอยู่ในรายการการศึกษาจะเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้นเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี2567ถึง2570ดังนั้นในปีงบประมาณ2570งบประมาณดังกล่าวจึงเป็นปีสุดท้ายที่ต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาครับขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้แม้ว่าการพิจารณาในบางมาตราอาจใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ท่านแล้วอาจต้องขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันให้ล่วงเลยเกินกว่าเที่ยงคืนหากมีความจำเป็นครับนายโสพลยังได้ขอความร่วมมือวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลให้ช่วยควบคุมเวลาและกำชับส.ส.ให้อภิปรายอยู่ในกรอบโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชน
5: พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ2-3ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาเนี่ยสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้นะครับ
2: สำหรับกรณีที่มีส.ส.นำป้ายข้อความหรือตัวเลขขึ้นมาแสดงในที่ประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนายโสพลระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้การนำป้ายเกิดขึ้นอีกเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมครับ
5: มองว่ามันให้มันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ยจะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ
2: ภาพรวมตลอด2วันที่ผ่านมากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จนถึงวินาทีนี้แม้ว่าจะมีการประท้วงกันเล็กน้อยในบางมาตราแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าราบรื่นดีครับเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์ค่ะก็เป็นสรุปภาพรวมการประชุมในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงวินาทีนี้ล่าสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักการประชุมยังประชุมกันต่อเนื่องทีมข่าวบอกว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะล่วงเลยไปถึงประมาณสักเกือบตีหนึ่งหรืออาจจะตีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้มาต่อใช่นะคะพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันทางประธานสภาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดนะคะ
1: ครับยังคงอยู่ที่เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ไปดูเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับโดยได้มีการเพิ่มกรอบเยียวยาอีกกว่า240ล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธินั้นได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240 1.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทโดยทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้การจัดสรรครั้งนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดนะครับว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปครับ
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: สำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีการยึดหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาแล้วเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การได้รับสิทธินั้นถูกต้องครับ
0: ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายพระดอนนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทย
1: ส่วนเส้นทางทางการเมืองนะครับเริ่มจากการได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก่อนที่จะย้ายเข้าไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกยุบไปนะครับโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นซึ่งสวนทางกับมติของพรรคก่อนที่จะมีการลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงปลายปี2565ครับ
0: ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความรู้สึกด้วยนะคะบอกว่า ทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีไม่ได้เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ตั้งเป้าที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์
7: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วน จากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ครับ
0: ทั้งนี้นะคะถ้าหากข้อเสนอใดเป็นเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ก็เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางไปปฏิบัติในขณะเดียวกันเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนี่คือทิศทางการทำงานหลักของทีมโฆษกในระยะต่อไปค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกระแสข่าวการเตรียมย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับประเด็นนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งทั้งหมดทางปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้บอกนะครับว่าขณะนี้เรื่องของการโยกย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการใดๆโดยทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและได้รับนโยบายให้พิจารณาผลงานของหน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะผลงานย้อนหลัง2ปีนะครับว่ามีผลที่เป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนการพิจารณาโยกย้ายหรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาจากผลงานในภาพรวมซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาขณะที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือกระแสข่าวเตรียมโยกเตรียมยกย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติมานั่งแทนที่เก้าอี้อธิบดี DSI นะครับทางพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใดโดยร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่ DSI มาก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยอื่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการพิจารณาก็ต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย
8: ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยนะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าท่านปลัดก็ท่านก็ยังมาไม่นานนะครับยังมาไม่นานแล้วก็ท่านเคยอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่าท่านก็ออกไปต่างหน่วยพอสมควรนะครับก็คงมาก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆประกอบด้วยครับผมแต่นั้นก็เป็นข่าวซึ่งทางผมก็ยังสงสัยเลยว่ามีย้ายบางข่าวก็ว่ายืนยันว่าไม่ย้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงในภายในกระทรวงก็ยังไม่มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เลยครับผม
0: ส่วนประเด็นสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายนอมินีที่ถือครองที่ดินสร้างสุสานโดยยืนยันว่าหากพบผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองค่ะ
9: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
0: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบาทที่ภูเก็ตด้วยซึ่งจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบาทย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องสัญชาตินะคะนายพลพีก็บอกว่าหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
9: ้บริษัทการชาบัตเนี่ยถือหุ้น หรือผู้ก่อตั้งบริษัทนี้3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตรที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตรที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ดำเนินเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: นายพลพียังบอกด้วยว่าในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานนายกรัฐมนตรี
1: ต่อเนื่องกันที่พระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ที่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นสั่งเนรเทศคนต่างด้าวได้นะครับหากพบว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาก็คือกฎหมายไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าใครจะเป็นคนเสนอเรื่องหรือพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายที่ต้องเนรเทศทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใช้ดุลยพินิจและกระบวนการนั้นล่าช้าเพราะฉะนั้นทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569จึงได้เข้ามากำหนดแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจของพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ได้อย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการทำงาน4ข้อสำคัญนะครับก็คือมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนรวบรวมหลักฐานและเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศการกำหนดแนวทางพิจารณาลดการใช้ดุลยพินิจเพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในประเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดขั้นตอนของการดำเนินการให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยมีการวางไทม์ไลน์ตั้งแต่การจับกุมการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทั้งนี้นะครับทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจในการเนรเทศขึ้นใหม่แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวของปี2499ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนลดความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นตลอดจนทำให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นสามารถประสานข้อมูลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปจากประเทศไทยแล้ว
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจเดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยนะคะโดยกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนนั้นจับได้แล้วเกือบ40คนค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักเทศกิจรวมถึงตำรวจ4สถานีตำรวจนครบาลค่ะมีทั้งสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักจะประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวก็คือพบคนต่างด้าวเนี่ยมาขายของมาในลักษณะเข็นรถเข็นขายผลไม้ขายน้ำผลไม้ขายอาหารโดยเฉพาะย่านถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งทางกรุงเทพได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในช่วง2เดือนจับผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนที่จับได้ไม่มีเอกสารมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ภายหลังก็แยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลของนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
10: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกุมในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
11: 36ราย
10: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
1: ส่วนความเข้มข้นในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ทลายเครือข่ายแก๊ง call center นะครับที่มีการลักลอบใช้บ้านหรูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด13คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับแผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสถานสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีนอีก1คนในความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2568ก่อนจะมีการเข้าไปตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานั้นใช้เป็นฐานแก๊ง call center ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบของกลางก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ VoIP หรือเป็นโทรศัพท์ที่สามารถโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้51เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก20เครื่องพร้อมกับสคริปต์ที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงเอกสารอีกจำนวนหนึ่งได้สอบสวนต่อมานะครับทราบว่าแก๊งนี้มีหัวหน้าเป็นชาวจีนส่วนชาวเกาหลีใต้อีก12คนเป็นสมาชิกแก๊งมีหน้าที่ใช้แอปพลิเคชันคุยไปโทรหลอกล่อชาวเกาหลีใต้โดยจะอ้างนะครับว่ามีคดีก่อนที่จะหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินซึ่งตำรวจบอกนะครับว่าแก๊งนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้ประมาณ2เดือนและมักจะย้ายที่อยู่ทุกๆ6เดือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมขณะเดียวกันยังสืบทราบได้ว่าแก๊งนี้มีพฤติกรรมมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนักศึกษาโดยจะหลอกเหยื่อนะครับว่ามีชื่อไปพัวพันกับเว็บพนันจากนั้นก็จะโทรไปข่มขู่ไปกดดันเหยื่อจนต้องมีการโอนเงินหรือไปขอเงินจากผู้ปกครองซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาหลอกเงินเหยื่อไปได้กว่า70ล้านบาทจนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุดครับ
0: นอกจากนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางยังได้จับกุมนายฮันอายุ67ปีชาวเกาหลีใต้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติให้ลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีและที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วก็ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบริษัทแห่งหนึ่งที่มีนางสาวนิชิตาพัญญาคนไทยเป็นกรรมการแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจริงนะคะผู้เสียหายก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังตำรวจสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านพักหรูที่หัวหินก็ขอหมายค้นแล้วก็วางแผนเข้าตรวจค้นจับกุมพร้อมนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายฮันกับพวกยังก่อเหตุที่มีแผนประทุษกรรมในลักษณะเดียวกันอีก3คดีนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า147ล้านบาทเป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีใต้ต้องการตัวเพราะที่เกาหลีใต้เขาก็มีคดีฉ้อโกงอีกถึง14คดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงนี้พักสักครู่ครับ

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระม

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 9,000 บาทนะครับไปถึง 15,000 กว่าครัวเรือนนะครับเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทซึ่งชาวบ้านที่ได้รับเงินเยียวยานี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งครับโดยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ายิ้มออกกันเลยนะครับหลังจากเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มที่จะโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านสวนตาลตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านโดยนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยานะครับบอกว่าครอบครัวเองมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย5คนเป็นบ้านชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงินที่รัฐบาลมอบให้ 9,000 บาทแม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค่ะ
1: 9,000 บาทมันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเสจหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่ผมก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพ.ทั้งอย่างครับนี่นะ
0: เช่นเดียวกับนายเปียกสุขรักษ์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านสวนตาลเช่นเดียวกันก็บอกว่าเงิน 9,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มครองหรือว่าคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยได้ตั้งใจนะครับว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านครับ
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทางนี้นะครับทางปภ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและรวมไปถึงค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันนะครับทางปภ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยได้โอนเงินเยียวยาครั้งแรกในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 02:00 ถึง 06:00 เช้ารวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136ล้านกว่าบาทครับ
5: สภาพอากาศของไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะทำให้หลายพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงกระทบกับนาข้าวขณะเดียวกันหลายพื้นที่ระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะทำให้ประชาชนริมฝั่งน้ำมูลที่อุบลราชธานีก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูลสูงขึ้นทางจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชุมชนริมแม่น้ำมูลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนวังแดงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมฝั่งน้ำมูลทั้งฝั่งอำเภอวารินชำราบและพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีต่างก็เตรียมความพร้อมรับมือแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำM7 ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร43เซนติเมตร
6: น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าน้ำขึ้น

0: ทีละนิดทีละนิดนะครับพอเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาอีกสักประมาณ2นิ้วนะครับก่อนจะ2นิ้วก็ขึ้นมาเป็นเมตรแล้วเมตรกว่าๆนะครับรวมแล้วในการเตรียมพร้อมก็เตรียมได้ดีครับเตรียมพร้อมประชาชนที่อยู่ริมน้ำนี่พยายามเขาเตรียมไปแล้วครับอย่างเช่นแต่ละครอบครัวก็จะเตรียมไว้ที่บ้านใกล้น้ำก็จะเตรียมที่รองรับชั้น2นะครับเตรียมไว้เอาขนของขึ้นไป
1: แต่เรื่องของลักษณะอากาศหรือน้ำที่จังหวัดอุทัยธานีมีฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านั้นแห้งขอดส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอน1ฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวใน6ตำบลของอำเภอเมืองรวมกว่า 5,000 ไร่ได้นะครับเบื้องต้นเรื่องนี้ทางด้านของนายกฤษดาช้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีได้สั่งเดินเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้าไปที่คลองส่งน้ำชลประทานผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรครับ
2: ขณะที่เกษตรกรในตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์แม้ทางชลประทานจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้ามาช่วยในนาข้าวแต่นาที่อยู่ในพื้นที่สูงน้ำก็ไปไม่ถึงชาวนาจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาดึงน้ำจากชลประทานเข้านาอีกต่อหนึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ข้าวแห้งตาย
3: มันขาดน้ำนะครับ
4: ขาดน้ำหน้าฝนฝนก็ไม่ตก
3: ไม่ตกเลยครับตกใหญ่ครั้งหนึ่งก็ไม่ตกตกยิ้มยิ้มมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยประทังไม่ให้ตายซะเอง
4: ประทังไม่ให้ตายซะเอง
3: คร
4: ับ แล้วตอนนี้ทางหน่วยงานชลประทานเขาช่วยเหลือไหมครับ
3: เขาก็ช่วยเหลือเนี่ยมีแล้วก
4: ็กำลังสูบน้ำจากไหนมาครับ
3: สูบมาจากเขาจักษา
4: เขาจักษานะสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
3: ครับ
4: เขาจักษา
3: คร
4: ับ ต่อเข้านาอีกทีไหม
3: ถูกครับ
4: ไม่ถึงนาเลย
3: มันนามันสูงก็ไม่ถึง
4: ครับบางส่วนที่เขาไม่ต้องสูบมีไหม
3: มีครับถ้าหมักพอล่างๆไปเขาไม่ต้องสูบ
2: อย่างไรก็ตามนะคะชาวนาในพื้นที่ก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณตันละ 8,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งถ้าได้ราคานี้ก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้
1: ช่วงนี้ไปดูผลการปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสนที่กำลังร่วมกับทางกรมป่าไม้ในการสกัดจับรถบรรทุกไม้ประดู่เถื่อนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับมีการเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อที่จะออกหมายจับนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.พร้อมด้วยนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดไม้ประดู่ของกลาง109ท่อนพร้อมจับกุมผู้ขับขี่รถบรรทุก2รายในอำเภอเทิงและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้งเรื่องของการครอบครองและการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: การจับกุมครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบตัดและลำเลียงไม้ในพื้นที่ภาคเหนือกระทั่งนำไปสู่การขอสารเข้าตรวจค้นกระดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็ไปพบเศษไม้รวมถึงไม้ท่อนขนาดใหญ่ถูกอำพรางให้ดูเป็นไม้เก่าต่อมาเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามรถบรรทุก2คันที่หลบหนีออกจากพื้นที่จนสามารถสกัดจับได้เมื่อวันที่6กันยายนพร้อมของกลางที่ซุกซ่อนอยู
1: ่เรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจตรีอเนกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางหน่วยงานได้มุ่งเน้นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจากการลักลอบตัดไม้ไปจนถึงกลุ่มนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะนายทุนชาวจีนและเวียดนามที่มีความต้องการไม้ประดู่สูงมากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินรวมถึงหากพบความเชื่อมโยงก็จะมีการพิจารณาดำเนินตามกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพียงพอและคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับนายทุนชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ทางด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุนะครับว่าทางกรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามแหล่งที่มาของไม้พร้อมกับเตือนนะครับว่าหากพบการตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดครับ
2: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569นะคะเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึกดูแลและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองเพื่อส่งต่อสายน้ำที่สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไปค่ะนายธีรชุนบุญยสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงถึงการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันดูแลใช้ประโยชน์จากแม่น้ำคูคลองอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพื่อส่งต่อแหล่งน้ำที่สะอาดและสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการพลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองรวมถึงการเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงงานจะจัดในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 12:30 นถึง 15:30 นนะคะที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำค่ะ
5: เรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองทั้งในเรื่องของใช้ประโยชน์แล้วกระทบกับสิ่งที่เป็นลักษณะเรื่องของการเก็บการระบายของแม่น้ำลำคลองครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาของปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ต้องใช้เขาในการระบายในเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็กระทบจากเรื่องคุณภาพครับในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการของแม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเรื่องของการระบายนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้สิ่งนี้เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อแม่น้ำลำคลองเราจะได้มีคุณภาพที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยในบางที่นะครับเป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะสร้างหลายๆเรื่องได้ที่เกิดเป็นมูลค่าขึ้นมานะครับเพราะชุมชนหลายที่ก็ทำนะครับเป็นไม่ว่าเป็นตลาดน้ำหรือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนครับขอให้ช่วยร่วมมือกันในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตการเจรจาภาษีสหรัฐที่ใกล้จะได้ข้อสรุปสำคัญแล้วนะครับภาษีทรัมป์นั้นกลายเป็นประเด็นการค้าโลกตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเมื่อผู้นำสหรัฐประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA ซึ่งกรณีของไทยนั้นตอนแรกถูกเรียก 36% นะครับก่อนจะเจรจาจนเหลือ 19%อย่างไรก็ตามครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการเก็บภาษีภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้นำสหรัฐก็เลยใช้กฎหมายการค้า1974มาตรา122นะครับเรื่องการแก้ปัญหาดุลการค้าเก็บภาษี 10% แทนอย่างไรก็ตามมาตรการนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะครับและการบังคับใช้ก็สิ้นสุดไปแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดสหรัฐก็เลยใช้อีกมาตราหนึ่งครับก็คือ301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมกรณีของประเทศไทยนั้นถูกไต่สวน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกไม่มีมาตรการ

0: การต่อสินค้านำเข้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับไต่สวนจบแล้วนะครับถูกเรียกเก็บภาษี 12.5% ส่วนเรื่องที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างยังรอผลการพิจารณานอกจาก301แล้วสหรัฐยังเปิดการทำความตกลงการค้าหรือว่า ART นะครับเพื่อปรับดุลการค้าระหว่างคู่ค้าซึ่งตอนนี้ถ้าไทยกับสหรัฐไทยเป็นฝ่ายเกินดุลครับความตกลงนี้ครอบคลุมทั้งการจัดการอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันหลายชาติปิดดิว ART นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกสหรัฐเรียกภาษีลดลงการปิดดิว ART ให้ได้จะทำให้ไทยรักษาความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดอันดับที่1ของไทยมูลค่าสูงกว่า2ล้านล้านบาทและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ตำแหน่งครับ
1: ก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าเป็นไปด้วยดีมากและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือขั้นตอนรายละเอียดนะครับคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอไปยังสหรัฐเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวก็จะนัดหมายให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาโดยตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่าสูงสุดในรอบ6เดือนและก็ดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3จากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เช่นกันครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI ประจำเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ระดับ 53.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และสูงสุดในรอบ6เดือนเนื่องจากผู้บริโภคคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ไม่สูงจนเกินไปประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสติดต่อกันเป็นเดือนที่3และราคาพืชผลทางการเกษตรหลักปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกนะครับและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2อยู่ที่ระดับ 41.8ภาพรวมความเชื่อมั่นดีขึ้นในทุกภูมิภาคและเกือบทุกด้านจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามดัชนียังต่ำกว่าค่ากลางที่50นะครับสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพสูงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทบการค้าต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้นสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดและความเสี่ยงจากอุทกภัยรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมอาจจะเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจากปัจจัยทั้งสงครามตะวันออกกลางนโยบายการปรับโครงสร้างพลังงานการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐรวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงประมาณการ GDP ทั้งปีครับขยายตัวที่2ถึง 2.5% ตามเดิมครับ
2: แต่จุดเปลี่ยนประเทศไทยนั้นอยู่ที่เดือนกันยาและเดือนตุลาคมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ1ภาวะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจะไปกดดันราคาน้ำมันว่าจะเป็นอย่างไรและอาจจะพ่วงไปถึงในเรื่องของการเจรจา ART ว่าไทยจะถูกภาษีจากสหรัฐในอัตราที่เรายังส่งออกได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือไม่และประเด็นสำคัญต่อเนื่องอีกอันนึงคือสถานการณ์การเมืองครับซึ่งอาจจะกดดันทำให้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นได้ทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะว่า นโยบายของรัฐจะทำต่อเนื่องหรือไม่มันเหลือพื้นที่ในการใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วนะเพราะมันต้องลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยและที่สำคัญคือมันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต้องทุ่มในเรื่องของ7ธุรกิจรายได้สูงอุตสาหกรรมรายได้สูงคือมันจุดเปลี่ยนประเทศไทยคือต้องทำให้เศรษฐกิจไทยโตเกิน 3% เร็วที่สุดอย่าใช้เงินแจกเงินโอนมันทำให้เศรษฐกิจไทยป้อแป้อย่างเงี้ยพยุงไว้โต 2.5 มาเนี่ย
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดรองรับการค้าการลงทุนในอนาคตครับคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026จะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศไปจนถึงปี2050เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสินค้าคาร์บอนต่ำและการไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นในห่วงโซ่การผลิตรวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือระบบส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 3-7 แสนล้านบาทโดยจะใช้เงินลงทุนจากการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแผน PDP 2026ยังบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักนะครับกำลังการผลิตรวมสูงสุด 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของ IAEA ก่อนพิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคตแผน PDP 2026จะมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนในทุก 2-3 ปีตามสถานการณ์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจขณะที่ภาครัฐก็มีแผนสำรองด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานที่มั่นคงสะอาดและราคาเหมาะสมครับดีป้าเปิดเผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568โต 22.66% นะครับมูลค่าทะลุ3ล้านล้านบาทตามการลงทุนด้าน AI ศูนย์ข้อมูลและการค้าออนไลน์ขณะที่การส่งออกฮาร์ดแวร์เติบโตเกือบ 40% แต่ว่ายังต้องติดตามผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐและ AI ครับที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนลักษณะงานบางประเภทครับคุณสุภกรสิทธิชัยรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568มีมูลค่ารวมกว่า 3.87 ล้านล้านบาทเติบโต 22.66% จากปีก่อนหน้าตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลทั่วโลกรวมถึงการขยายตัวของการค้าออนไลน์ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์บริการและโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้กลุ่มที่ขยายตัวสูงสุดก็คือบริการดิจิทัลนะครับเพิ่มขึ้น 28.04% ตามมาด้วยฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโต 24.04% ขณะที่ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เติบโต 16.08% เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปีด้านการส่งออกฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 38.79% นะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 119% และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มขึ้นกว่า 92% ขณะที่การนำเข้าลดลงครับ 4.81% ส่วนการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ที่มีมากกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 37% สะท้อนว่า AI ยังไม่ได้กระทบการจ้างงานในภาพรวมแต่ก็เริ่มเห็นผลในงานประจำและงานประมวลผลพื้นฐานซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงส่วนในปีนี้ยังต้องติดตามมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับที่อาจจะกระทบต่อคำสั่งซื้อและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับรณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คุณมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมุ่งสื่อสารกับประชาชนโดยตรงตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ออกไปเลือกตั้งนะครับขณะที่สปส.ก็จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนนะครับนายจ้างสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบบริการตนเองและแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งนะครับ27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมครับ
3: หลังจากที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะคะสถานที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีใครบ้างและหมายเลขประจำตัวเป็นอย่างไรนะคะวิธีการลงคะแนนจะลงคะแนนอย่างไรแนะนำค่ะว่า1เมื่อท่านทราบว่าท่านอยู่สถานที่เลือกตั้งใดนะคะเช้าขึ้นมาค่ะท่านถือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเดินเข้าไปคูหานะคะในการลงคะแนนค่ะใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความท่านจะต้องจำหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเข้าคูหาไปการเขียนเป็นหมายเลขอาหรับิกนะคะ1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน7หมายเลข
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: ธานวุฒิสภาเปิดงาน Senate Forum 2026นำเครือข่ายวิชาการ22สถาบันร่วมผนึกกำลังนำงานวิจัยมาใช้กันกรองกฎหมายและจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาร่วมเปิดงานสัมมนาถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายวิชาการประธานวุฒิสภาระบุว่าโครงการนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาโดยเฉพาะด้านการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน22หน่วยงานอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างสีสันก็คือการโชว์สเต็ปเต้นของหุ่นยนต์จากบริษัทพัทยาโดรนแอนด์โรบอติกเซ็นเตอร์ที่นำนวัตกรรมมาจัดแสดงนะคะมีทั้งหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านแล้วก็มีหุ่นยนต์สุนัขตรวจจับความปลอดภัยและช่วยกู้ภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่มาตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะแต่ตัวก็จะมีชื่อของเขาด้วยสำหรับงานครั้งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงรอบสระมรกตออกเป็น6โซนค่ะทั้งนิทรรศการวิชาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสุขภาพเทคโนโลยี BCG เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ
2: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
4: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
5: วิถีคน
6: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
7: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
6: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
7: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
8: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
7: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
9: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2HD
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้มีคณะผู้แทนหน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนมาเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างกันด้วยโดยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Radio and Television Administration จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าวและรายการของสถานีโทรทัศน์รวมไปถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานและการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ความร่วมมือด้านเนื้อหาและการต่างประเทศรวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวในยุคการปฏิรูปองค์กรคณะผู้แทนสื่อจีนยังได้แสดงถึงเจตนาอันดีในการร่วมมือกับ NBT ทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกันและการส่งเสริมการใช้ AI ในการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยและจีนอีกด้วย
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16พร้อมแถลงทิศทางยุทธศาสตร์4ปีมุ่งยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใต้แนวคิดหลัก Integration Globalization Sustainability ผ่าน3เสาหลักที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นวิชาการด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมแต่ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในอีก 4-5 ปีข้างหน้ามีจุดให้บริการหลักที่จังหวัดสกลนครและสุพรรณบุรีเพื่อรองรับนิสิตแพทย์และดูแลประชาชนในพื้นที่ชูจุดเด่นในการบูรณาการการเกษตรเข้ากับสุขภาพและเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอัพสกิลและรีสกิลควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต่ออาชีพได้ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างมีสติโดยเน้นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และคุณธรรมพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยพร้อมปรับการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดใช้ระบบการเรียนแบบเปิดที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเองและสร้างบันไดแห่งโอกาสในการประกอบอาชีพปีการศึกษา2568ยังมีผู้สมัครเรียนกว่า 46,000 คนในจำนวนนี้ยังคงมาสอบมากกว่า 60% สะท้อนว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟประเทศไทยจำกัดร่วมกับวัดปลูกศรัทธาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มบุญหนุนนำให้น้องได้เรียนรู้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณเจ้าคณะแขวงลาดกระบังและเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 10,000 บาทขณะที่นายรัฐศักดิ์สุขยิ่งร่วมสมทบเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 10,000 บาทมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน54ทุนพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน269ชุดรวมถึงน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านพัดลมอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการร่วมเติมเต็มรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่ายตามโครงการระบบการอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-work permit โดยทางตัวแทนระบุว่าบริษัทได้เริ่มดำเนินการผ่านระบบ e-work permit มาตั้งแต่ช่วงตุลาคม2566จนถึงขณะนี้ทางกรมการจัดหางานยังคงมียอดค้างจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทสะสมรวมกว่า715ล้านบาทนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคว่าข้อกำหนดใน TOR เดิมใช้ข้อมูลประมาณการที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาจึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตบัตรใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นหรือกอช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั่วประเทศจับมือ AAS เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการออมแห่งปีมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกอช.ที่ออมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My AAS รับสิทธิ์รับ AAS Point สูงสุดถึง3เท่าตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นอกจากนี้สมาชิกกอช.ยังคงได้รับสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ตามช่วงอายุและสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีซึ่งเปรียบเสมือนการรับผลตอบแทนทันทีที่ออมโดยเข้าร่วมง่ายๆใน3ขั้นตอน1ดาวน์โหลดและเข้าแอปพลิเคชัน My AAS 2เลือกเมนูออมเงินกับกอช3ทำการเปิดบัญชีหรือส่งเงินสะสมตามยอดที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์รับพอยต์อัตโนมัติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช020499000หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน My AAS
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมมีการขยับลงมาตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำท่วมฉับพลันส่วนพื้นที่ที่มีน้ำน้อยก็ต้องเตรียมในการกักเก็บน้ำด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและพิกัดฝนจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะ9กันยายนนะคะฝนหนักมากค่ะจะเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะคะสุรินทร์รวมถึงภาคตะวันออกนะคะในพื้นที่จังหวัดตราดจะไล่ลงมาในซีกนี้ค่ะจากนั้นวันที่10กันยายนค่ะพื้นที่ฝนตกหนักจะเห็นว่าขยายวงกว้างมากขึ้นตั้งแต่บางส่วนของภาคเหนือขยายพื้นที่มาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาถึงภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันที่11กันยายนนะคะฝนหนักจะขยับลงมาชัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโซนตอนกลางของประเทศไทยจะเกิดฝนหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีสาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะพาดผ่านอยู่ในโซนตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางรอบนี้นะคะจะขยับลงมานะคะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้พื้นที่ฝนเปลี่ยนไปจากพื้นที่ตอนบนก็ลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่12และวันที่13กันยายนจะมีอีกหนึ่งตัวการเข้ามาเสริมในบ้านเราก็คือลมหนาวมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวนี้เขาจะดันร่องมรสุมลงเข้ามาอีก

0: ตอนกลางของประเทศไทยเฉียดกับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่งผลให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงชัดเจนนะคะในวันที่12กันยายนและ13กันยายนพื้นที่ตอนบนฝนจะลดลงตั้งแต่ตอนกลางของประเทศจะมีฝนเกิดขึ้นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร9-11 กันยายนวงไว้เลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วชะล่าใจกันไม่ได้เลยค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
3: ทุกเรื่องที่อยากรู้
4: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังที่ได้นั้นไม่ใช่เรื่อง
7: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD
8: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชม

0: เสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: นี่นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังค์หรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่3รู้หรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้พิจารณาศาลจะส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็วและหากเห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: เออนี่ยายจะว่าไปไอ้การไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
5: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที่
6: คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
4: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
6: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรเหรอคะคุณตา
4: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
7: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย

ื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

0: ับรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้

ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พลอยกมลชนกรับหน้าที่ประจำการอยู่กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งชุดที่ดิฉันสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงามหรูหราและเป็นทางการสูงสุดโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้น

0: ชั้นนอกห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยดิ้นทองและลูกปัดชายสบายทิ้งยาวท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกไหมหรือผ้ายกทองจับจีบหน้านางและมีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีงานมงคลสมรสช่วงค่ำและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยอีกหนึ่งรางวัลใหญ่อันทรงคุณค่าน่าภาคภูมิใจของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบในหลากหลายวงการกับการประกาศรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเที่ยงวานนี้ค่ะ
1: นับเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความภาคภูมิใจสำหรับบุคคลในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงไทยอย่างการประกาศผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสำหรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติถือเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินสามารถเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทั้งด้านผลงานและการดำเนินชีวิตโดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขาทั้งสิ้น595คนแต่มีศิลปินชั้นครูและปูชนียบุคคลในวงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติรวมทั้งสิ้น12ท่านจาก3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สีท่านได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วศิลปินสายประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลช่างภาพพิทอเรียลอาร์ตระดับโลกนายพรธรรมธรรมวิมลผู้ถวายงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินผู้โดดเด่นด้านการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์สองท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนักเขียนเจ้าของรางวัลกวีซีไรท์และนายเมตรีลิมปิชาตินักเขียนอาวุโสเจ้าของฉายานักเขียนอารมณ์ดีและสาขาศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสาขาที่แฟนข่าวบันเทิงต่างจับตามองมากที่สุดเพราะมีทั้งศิลปินหมอลำเพลินระดับตำนานเจ้าของเสียงร้องและท่วงท่าการลำที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอุทิศตนสืบสานวัฒนธรรมอีสานมานานหลายทศวรรษอย่างนางอังคณางสิริมณีนักร้องและนักดนตรีไทยสากลรุ่นใหญ่นายวิชัยปุญญยันต์หรือต้อยพิงค์แพนเตอร์วงสตริงคอมโบยอดนิยมในยุค70-80ที่มีผลงานเพลงซิกเนเจอร์ที่ใครหลายคนต่างจดจำและร้องตามได้อย่างรักฉันนั้นเพื่อ

0: ียโนคีตกวีและครูสอนเปียโนระดับแถวหน้าของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงและนำความงดงามของดนตรีไทยสู่เวทีสากลมาอย่างยาวนานมีรางวัลการันตีมากมายรวมถึงรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ประจำปี2549จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยณัฐจุนตรารักษ์ขณะเดียวกันในฝั่งของศิลปะการแสดงด้านศาสตร์ภาพยนตร์ละครก็ตกเป็นของศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพลวิรุณรักผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงไทยอย่างเป็นระบบด้านนาฏศิลป์ไทยโขนมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและผู้สืบทอดศาสตร์การแสดงโขนตัวยักษ์ระดับบรมครูนายสมศักดิ์ทัตติผู้ทุ่มเทในการวางรากฐานและสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงและนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานและนายตรึกปลอดฤทธิ์ศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดกระบี่บรมครูผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงลิเกป่าหรือลิเกบันดูนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านโบราณของภาคใต้ไม่ให้สูญหายไป
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้เอาใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการแสดงสดต่างๆที่หาชมยากจากทั่วโลกกันบ้างนะคะกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่ก็เปิดรอบการแสดงแล้ววันนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569ค่ะ
2: เรียกว่าไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะมีโอกาสได้ชมการแสดงระดับโลกครอบคลุมทั้งการแสดงบัลเล่ต์โอเปร่าและการเต้นร่วมสมัยค่ะและนี่ถือเป็นโอกาสครั้งพิเศษกับการกลับมาของปรากฏการณ์สุดประทับใจสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะที่คนไทยอย่างเราจะได้ชมการแสดงระดับ World Class ผ่าน12การแสดงจาก9ประเทศทั่วโลกที่นี่ที่เดียวค่ะ
3: ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ที่ชื่นชอบชมการแสดงระดับโลกหลายๆแขนงตั้งแต่เปิดฉากวันแรกเลยแหละค่ะสำหรับ Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งประเดิมด้วยโชว์การบรรเลงมหากาพย์แห่งเสียงเพลงสุดตราตรึงโอเปร่า Go to Hollywood โดยการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำจากนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรระดับโลกคอนสแตนตินโอเบเลียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ถึง4ครั้งร่วมด้วย6นักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกชวนสัมผัสบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกสุดอมตะและบทเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานพร้อมการบรรเลงสดร่วมกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra วงดนตรีออเคสตราระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของศิลปะโอเปร่าและภาพยนตร์ซึ่งอาจดูเหมือนเส้นขนานที่อยู่กันคนละยุคสมัยแต่แท้จริงแล้ว2ศาสตร์นี้กลับร้อยเรียงและอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์สัมผัสจุดบรรจบที่งดงามเมื่อบทเพลงคลาสสิกไม่ได้ถูกกักขังอยู่แค่ในโรงละครแต่คือเสียงที่มอบชีวิตให้กับฉากระดับตำนานบนแผ่นฟิล์มฮอลลีวูดและดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองอมตะจากลาโบแอมตูรันดอตคาร์เมนที่ถูกนำไปขับเคลื่อนอารมณ์เล่นแรปโซดี้มิชชั่นอิมพอสิเบิลเพื่อพิสูจน์ว่าแม้ปราศจากแผ่นฟิล์มพลังจากเสียงร้องสดและวงออเคสตราเต็มวงก็สามารถเนรมิตประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจได้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆซึ่งจากการแสดงเปิดม่านครั้งนี้ก็เรียกเสียงปรบมือและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย

0: เปิดประสบการณ์ผ่านการแสดงระดับโลกครั้งนี้กันได้อีกหลายชุดนะคะใน Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่จัดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเดือนหน้าที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช็ครอบการแสดงต่างๆและจองบัตรได้ที่ www.bangkokfestival.com ค่ะ
1: ภูมิใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ภูมิใจนี้ที่เพราะว่าเราเป็นผู้จัดงานแต่ว่าภูมิใจว่ากรุงเทพนี่เราสามารถทำขนาดนี้ได้ค่ะก็คือว่าเรียกให้คณะใหญ่ๆมากลับมาเมืองไทยนี้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าดีมากเลยproudมากๆเลยค่ะ
0: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักชกมวยสากลไทยเราชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะล่าสุดวันนี้ท่านนายกสมาคมก็ได้เดินทางมาให้โอวาทกับทัพนักชกไทยทั้งชายและหญิงก่อนลุยมหกรรมกีฬารายการใหญ่ระดับเอเชียซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรามีหวังลุ้นเหรียญค่ะเน้นเลยเฉพาะเลยจากมวยหญิงค่ะนายพิชัยชุนหามวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัชโชติมาเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะได้เดินทางมาให้โอวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนแข่งขันเวลาประมาณ12วันด้วยกันนะคะท่านนายกสมาคมก็ยอมรับค่ะว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้มีหลากหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรุ่นน้ำหนักคือเน้นไปที่เวทใหญ่โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายค่ะขอลุ้นจับสลากแบ่งสายแล้วก็ขอดูทีละรอบสำหรับการแข่งขันนะคะแต่ท่านนายกก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีเหรียญทองเน้นโดยเฉพาะเลยมวยหญิงจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงค่ะ
2: ดังนั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมเนี่ยมัน

0: มันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆ
1: สำหรับทัพกำปั้นไทยส่งไป11รุ่นนะครับแบ่งเป็นชาย6คนซึ่งมีนักมวยหน้าใหม่3คนและมวยหญิง5คนซึ่งมี1คนลุยเอเชียนเกมครั้งแรกก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์โค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมซึ่งจะเริ่มวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักตะกร้อไทยลุยศึกเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน24คนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนและทีมหญิง12คนลงชิงชัย4รายการครับได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงโดยทีมชาย12คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังตัวฟาดพุทธิพงษ์พักดีจิรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและภูตะวันโสภาตัวชงพิเชษพันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรและวุฒินันท์คำเสนอครับ
2: ส่วนทีมหญิง12คนค่ะประกอบไปด้วยตัวเสิร์ฟนะคะวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดสมฤดีปรือปรักมลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงส่วนตัวชงค่ะมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนีกรแซ่เฮงนะคะสำหรับตะก้อตั้งเป้าหมายคือทุกอีเวนท์ที่เราลงแข่งขันเป้าหมายเดียวที่ต้องการคือ4เหรียญทองค่ะดูข่าวคราวของวงการกรีธากันบ้างค่ะเรื่องราวของเทพบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็เชื่อมั่นว่าการซ้อมเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมาคมบอกว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเพิ่งเดินทางกลับจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาฝึกซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมกรีฑาระยะสั้นอย่างน้อย1เหรียญทองเน้นเลยนะคะจากน้องภูริพลบุญสอนค่ะส่วนคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและ200เมตรเปิดเผยว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นรายการที่ตนเองเฝ้ารอนะครับเพื่อกลับไปแก้มือจากครั้งก่อนที่มีอาการบาดเจ็บแม้คู่แข่งหลายชาติจะมีความแข็งแกร่งแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสติให้ต่ำลงไปอีกจนถึงระดับ 9.8 วินาทีโดยจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเชื่อมั่นว่าการซ้อมที่เข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จครับในเอชเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าหมายไว้14-15เหรียญทองนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำได้ตามเป้าไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
2: ค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮาส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมา4เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองเทควันโดกอล์ฟกีตาร์เรือใบและอีสปอร์ตตั้งเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองส่วนกีฬาอื่นๆที่คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์และแฟนสุดในเอเชียนเกมหนนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลงานล่าสุดคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิ๊กรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการมวยไทยประจำปี2569ค่ะมีการมอบรางวัลทรงคุณค่ายกระดับมรดกชาติสู่ระดับสากลค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการกีฬามวยในวันมวยไทยประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่ารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬามวยไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบโอวาทให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
3: ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยรวมทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรางวัลที่สำคัญคือนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายเป็นของทศพรศรีพรมมาหรือว่าขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงนิรวรรณตั้งจิ๋วหรือว่าเสน่ห์

0: จันทร์ศักชำนิและนักมวยไทยดาวรุ่ง อาชีพดาวรุ่งครับเป็นของพชรนันท์พันนาคครับ
1: ทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากครับส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของเจ้าไหลมอร์เวย์เมดิเตอร์เรเนียนครับ
2: ค่ะรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะส่วนตอนนี้เรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทร์ธิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรม
วงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายได้เสด็จพัดมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนิมมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระจันทร์ยนต์2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14 นาฬิกาณศาลาดุสิตาลัยสุจินตดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็ง
และปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

ชลาราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรอยู่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคาทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์ปาซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิธพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รยาเป็นนายกอบจส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
3: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
2: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: ืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้มั้ยครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยละกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จาก49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: เติมเกมให้หล่อเองก็ได้วะก็มันนี่เฮ้ยพ่อฮาร์ด

0: ขอโทษครับคุณลูก
1: พ่อผมโดนแฮก
2: พ่อคุณปักพวงระเบิด
3: ขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
4: เปลี่ยนโปรเจกต์จากฟังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
6: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
7: ์มงคล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศิสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2HD คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามากดไลค์มากดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับเชื่อว่าหลายท่านที่เกาะติดหน้าจอทีวีอยู่นี้นะครับโดยเฉพาะทาง NBT นะครับก็น่าจะได้รับชมในเรื่องของการอภิปรายในสภา
1: ครับ
0: งบปี70นะคุณนิกนะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเปิดเวทีมาเนี่ยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรถกกันไปเกือบ4ชั่วโมงครับ
1: ใช่ก็ถ้าเริ่ม9โมงก็ได้ข้ามเที่ยงมาอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆต้องบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยที่เราคุยกันไว้ในรายการเมื่อวานเนี่ยกระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรคือมาตราที่14ใช่ไหมพี่เล็กแล้วก็กระทรวงคมนาคมมาตรา15จริงๆเราที่เราคุยกันไว้ในรายการคือเขาต้องจบเมื่อคืนแต่ว่าไม่จบ
0: ต่อเนื่องใช่ไหม
1: มันต่อเนื่องแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาเลิกเร็วนะไม่จบอ่ะก็เมื่อคืนเนี่ยเลิกกันก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งตีกลมๆนะประมาณเที่ยงคืน40ประมาณนั้นก็คือดึกมากแล้วนะครับก็คือยื้อจนข้ามเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังได้แค่แบบว่า13มาตรา
0: ครับ
1: วันนี้ก็เลยต้องมาต่อ
0: สหกรณ์เนี่ยงบมากกว่า 53,000 ล้านบาทนะคุณนิกเป็นหนึ่งในมาตราที่ใช้เวลาในการอภิปรายมากที่สุดนะครับฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะงบประมาณจำนวนมากยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเลยนะคร
1: ับ
0: ว่าอย่างนั้นนะธรรมดา
1: เป็
0: นกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณเยอะนะครับการอภิปรายเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อย
1: ใช่แล้ววันนี้ก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลุกขึ้นนะครับอภิปรายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยในหลายประเด็นนะครับแล้วก็ในหลายหน่วยงานนะครับที่พูดถึงเรื่องของการตัดงบประมาณ

0: สสสมาชิกเนี่ยนะครับได้อยู่ในคุยพูด
1: อาจจะอภิปรายที่ไม่ได้เจาะลึกลงในรายละเอียดนะครับที่เป็นโครงการหรือว่าเป็นแบบว่าแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกระทรวงนั้นๆหรือในหน่วยงานนั้นๆอาจจะพูดในภาพกว้างนะครับก็เยอะนะครับแล้วก็ที่มีการพูดถึงกันบางคนก็อภิปรายไปกว้างซะจนเหมือนกันที่ไปพูดเหมือนวาระหนึ่งอ่ะพี่เล็ก
0: วาระของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะ
1: ใช่ครับซึ่งมันผ่านพ้นไปแล้วนะในวาระในการรับหลักการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าคืนนี้เขาจะเลิกกันกี่โมง
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เมื่อวานพอเลิกดึกปุ๊บวันนี้ก็เลยมีเรื่องของว่าแบบพอมันเลิกดึกปุ๊บข้าวปลาอาหารที่สภาก็
0: มีดราม่าเหรอ
1: ก็เลยมีดราม่าว่าอยากจะให้มีการจัดสวัสดิการในส่วนนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะ
0: ครับแต่ตอนคุยกันมันก็จะมีคนนำเสนอเยอะไง
1: ครับ
0: ได้ไม่มั่นใจว่าได้นึกถึงตอนเนี้ยที่ต้องประชุมยาวๆแบบนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ตอนพูดเรื่องงบนะงบอาหารทีนี้ก็มีอีกกระทรวงนึงนะคุณนิกที่มาตรา15กระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: อันนี้ก็คุยกันยาว
1: ใช
0: ่แล้วก็ดูเหมือนว่าบางจังหวะนี้ก็มีความเข้มข้นพอสมควรนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับ มีการอภิปรายเรียกได้ว่ามีการตั้งคำถามอุยงใหญ่ไปจนถึงเรื่องของการสร้างการตั้งงบเรื่องของการหัว
1: ครับ
0: นะฮะรัฐมนตรีก็มีการตอบโต
1: ้ใช่
0: วันนี้ในรายการของเรานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ค
0: ุณ
1: สุริ
0: พงษ์อังคสุคนเกียรติท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติม
1: ครับก็จะได้ตอบกันในหลายๆประเด็นนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูนะครับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอย่างที่เราพูดกันไปเลิกกันจนดึกดื่น
0: ครับ
1: ทีนี้หลายคนก็เลยต้องไปถามนะครับทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณโสพลสารัมเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยคุณพันธินโน่มเจิมนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนเขาก็เลยมาแถลงข่าวประเด็นที่เราพูดคุยกันนี่แหละนะครับว่าอยากจะให้มีเรื่องของสวัสดิการหน่อยเพราะว่าบางทีเลิกดึกแล้วบรรดาส.ส.เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่มาอยู่ในประชุมกรรมการต่างๆเนี่ยบางทีไปหาข้าวกินยากมันไม่มีของขายมันไม่มีข้าวกินนะครับทีนี้ก็เลยต้องไปถามท่านประธานสภานะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะว่าเดี๋ยวประชาชนเขาจะกล่าวหาบอกว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีนะครับทีนี้มีอีกประเด็นนึงที่ไปถามท่านประธานโสพลเมื่อวานช่วงค่ำพี่เล็กในสภาเห็นไหมถ้าใครติดตามมันจะมีเอ๊ะตัวเลขอะไรมาโผล่อยู่ข้างๆของคนที่อภิปราย
0: มารอบดึกคุณนิก
1: นี
0: ่ไม่รู้ว่าง่วงกันหรือเปล่านะฮะก็เลยมีเกมตัวเลขขึ้นมาจริงๆไม่เกมตัวเลขนะ
1: ใช่
0: จะเรียกว่าอย่างไรก็ได้เพราะว่าเห็นมีตัวเลขจากทางฝากฝั่งพรรคสีส้มพรรคประชาชนก็ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: เขาก็ชูตัวเลขขึ้นมา
1: ตัวเลขนี้นะถ้าพรรคประชาชนขึ้นอภิปรายตัวเลขนี้จะไปตั้งอยู่ข้างๆ
0: ตัวเลขนี้แล้วมาพร้อมป้ายสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: 229จริงๆมีคนเฉลยกันแล้วแหละเพราะว่าเขาปล่อยกันทั้งวันแล้ว
1: ครับ
0: ใครยกตัวเลขอะไรนะฮะ
1: แต่จริงๆตัวเลขที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวพรรคประชาชนอย่างเดียวนะครับทางฝั่งภูมิใจไทยถ้าลุกขึ้นมาก็จะมีอีกเลขหนึ่งก็จะเป็นเลขนี
0: ้เปิดมาก็มีการแก้เกมกันไงนะฮะ
1: ตัวเลข44นะครับพื้นหลังสีส้มอันนี้ถ้าจะเป็นบรรยากาศของทางพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นอภิปรายก็จะมีอีกเลขหนึ่งคือเป็นเลขของบรรยากาศตอนประชาธิปัตย์ลุกขึ้นนะครับก็จะมีอีกเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับนะก็เป็น3เลขแล้วกันนะครับทีนี้ก็เลยไปถามนะครับท่านประธานสภาก็เลยบอกว่ามันเป็นการขึ้นเลขตอบโต้กันในสภาเนี่ยจริงๆท่านบอกว่าไม่ให้ตั้งแล้วนะเพราะว่ามันผิดข้อบังคับเพราะเดิมเนี่ยอย่างที่เราทรา
0: บ
1: ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานหรือสไลด์อะไรใช่มั้ยพี่เล็กปกติถ้าเขาจะเอาขึ้นมาโชว์ในสภา
0: ต้องขออนุญาตก่อนนะ
1: ใช่มั้ยต้องผ่านการตรวจสอบเซ็นเซอร์เป็นอย่างดีก่อนนะไม่ไปพลาดพิงใครเพราะฉะนั้นการที่จู่ๆขึ้นมาแบบนี้เลยท่านก็เลยบอกว่าจริงๆมันผิดข้อบังคับนะครับโดยเรื่องนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับเป็นปีงบประมาณ2570วาระ2ที่มันค่อนข้างที่จะล่าช้านะครับท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือวางกรอบไว้3วันเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้ท่านก็บอกว่าก็คุยกับรองประธานสภาทั้งสองท่านเหมือนกันว่าอาจจะอยู่ดึกหน่อยแต่ก็ต้องดูว่าถ้ามันดึกมากจนเกินเหตุแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใน9กันยายนท่านก็อาจจะเข้ามาประชุมช้าหน่อยแต่ก็ยืนยันบอกว่าวันนี้เนี่ยจบดึกแน่นอนรองประธานสภาทั้งสองท่านก็เตรียมขยายเวลาคือเปรยๆมาแล้วว่าอาจจะเกินเที่ยงคืนแน่นอนพี่เล็ก
0: ครับ
1: ส่วนหลายคนบอกว่าเดิมตั้งไว้3วันจบวันที่9ทีนี้มันจะช้าไปถึง10กันยายนไหมท่านประธานโสพลบอกว่า ก็คิดว่าสามารถทำให้เร็วได้นะมีอยู่2ทางเหมือนกันก็คือทางแรกนะให้ส.ส.อภิปรายตามวาระพิจารณาอยู่

0: ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการก็คือไม่ได้ให้แบบกว้างซะจนเกินไปคือลงรายละเอียดเลยเจาะลึกมาเลยนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้เตือนกันอยู่บ่อยครั้งเลยในหนทางที่2วิปทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องไปคุยกันหน่อยว่าการประชุมจะสำเร็จมันอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปซึ่งต้องเข้าใจว่าบางกระทรวงเนี่ยเป็นกระทรวงปากท้องส.ส.ก็อยากจะพูดเยอะๆสะท้อนปัญหาของประชาชนให้เยอะอะอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขก็คิดว่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งขอให้ส่งตัวแทนเฉพาะคนแปรยติในการอภิปรายโดยจะพยายามให้เสร็จเนี่ย3วันทีนี้ถามกรณีของคุณพันธินน่วมเจิมจากพรรคประชาชนที่ไปเรียกร้องว่าประชุมสภาตอนดึกเนี่ยส.ส.ไม่มีข้าวกินควรจะมีสวัสดิการหรือเปล่าท่านประธานโสพลบอกว่าก็วนกลับมาที่เดิมที่มีคนไปพูดว่าผู้แทนกินข้าวฟรีเรื่องนี้มันวนอยู่ที่เดิมถ้าจัดสวัสดิการให้เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็กำลังแก้ปัญหากันอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านประธานโสพลสารัมนะครับ
1: มี2ประเด็นที่จะทำให้เร็วก็คือ1พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนอันที่สองก็คือวิปทั้งสองฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาเนี่ยสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้แหละครับ
2: มีเรื่องร้องเรียนว่าอย่างคุณพันธินพรรคประชาชนบอกว่าดึกๆไม่มีข้าวกินอยากให้จัดสวัสดิการอะไร
1: มันต้องวนกลับมาที่เดิมว่าประชาชนมีคนไปพูดว่าผู้แทนต้องมากินข้าวฟรีอีกมันวนกันนะครับถ้าจัดสวัสดิการให้ก็จะถูกกล่าวหาว่าขันอาสามาแล้วยังมากินข้าวฟรีเราก็เรื่องนี้กำลังแก้อยู่นะครับกำลังแก้อยู่ผมก็วอนสังคมนะครับประชาชนว่าเราต้องวางบทบาทของนักการเมืองให้ถูกว่าเราจะวางบทบาทยังไงนะครับจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือจะให้เขาเป็นนักการเมืองฉะนั้นเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับ
0: ส่วนเรื่องของตัวเลขในสภา229 44 7 157นะครับที่เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ในที่ประชุมสภานะครับก็ไปถามท่านประธานโสพลนะครับท่านก็บอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วก็งงเหมือนกันนะว่าเป็นตัวเลขอะไรสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขฝ่ายนั้นก็มีตัวเลขทีนี้พอมาตอนหลังมาเข้าใจวันนี้ก็เลยพอเข้าใจแล้วว่าเป็นตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าไม่ให้เอาขึ้นเพราะว่ามันผิดข้อบังคับการที่จะเอาอะไรมาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนซึ่งตลอดการประชุมวันนี้ก็คือ8กันยายนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทีนี้ก็ถามเหมือนกันว่าต้องมีการกำชับส.ส.หรือเปล่าเรื่องนี้ท่านประธานโสพลบอกว่าไม่ได้กำชับก็เป็นเรื่องสิต้องช่วยๆกันบ้านเมืองก็ต้องช่วยๆกันนะครับคือจริงเมื่อวานนี้ถ้าดูเราไม่ได้เปิดเสียงหรือจริงๆเปิดเสียงก็ไม่รู้หรอกเขาไม่ได้พูดถึงตัวเลขนั้นเนาะก็จริงๆแอบงงอยู่นิดนึงเหมือนกันนะว่าตัวเลขอะไรหรือว่าเขานึกว่าเขาขานเวลาอะไรหรือเปล่าในการประชุมอะไรเงี
3: ้
0: ย
3: ในรายการของเราเนี่ยเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่นะครับว่าสภานี่เขาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนกันนะในเรื่องของการอภิปรายนะปรากฏว่าอย่างท่านประธานว่านะครับท่านประธานโสพลว่าเนี่ยตอนแรกท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านก็งงตัวเลขอะไร
0: ใช่
3: วันนี้ทั้งวันเขาก็เฉลยกันแล้วนะ
0: ใช่
3: เฉลยกันเนี่ยก็นี่เลยว่าโอ้โหเป็นกิมมิกอ่ะสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ารู้กันเองเลยประชาชนน่าจะพรรคประชาชนน่าจะเปิดเกมก่อนใช่ไหมตัวเลขแล้วเอาป้ายสีน้ำเงินมาตัวเลขอย่างที่ว่าเนี่ยก็เข้าใจกันเสร็จพออีกฝั่งนึงเข้าใจปุ๊บเอามาเลย
0: ครับ
3: เพจสีส้มพร้อมตัวเลขบอกไปในในบอกไปออกมาตอนกลางคืนในหลายคนอาจจะงงแต่ผมว่าวันนี้ทั้งวันก็มีการเฉลยกันไปแล้วว่าตัวนั้นคืออะไรนะครับทีนี้ไปดูในช่วงของการอภิปรายมาตรา15กันบ้างนะครับของกระทรวงคมนาคมกฏว่าทางสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณสุรเชษฐ์ประวีณวงวุฒินะครับก็ได้มีการอภิปรายในประเด็นนี้นะครับได้มีการพูดถึงการโครงการก่อสร้างการปลูกผักที่มีมาที่มีการตั้งเสนอมาในปีแรกเพียง 10% ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เห็นบอกว่า มีการชงครม.เพื่อขอยกเว้นเกณฑ์ 15% เป็นโครงการก่อสร้างผูกพันคำว่าโครงการก่อสร้างผูกพันเนี่ยก็มีการถึงที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยต้องลุกขึ้นตอบในประเด็นนี้ด้วยนะครับในช่วงของประเด็นที่มีการพูดถึงนี่นะครับคุณสุรเชษก็ได้อภิปรายถึงวงเงิน 1.6 แสนล้านบาทนะครับโดยคุณสุรเชษเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่รัฐมนตรีได้ตอบในการพิจารณาวาระแรกก่อนหน้านู้นเลยนะครับในเรื่องของการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับโครงการก่อสร้างสำหรับผูกพันที่ควรตั้งมาในปีแรก 15% ตามกฎกฎว่ามีการเบี้ยวว่าคุณสุรเชษบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ทางสำนักงบประมาณเนี่ยและหน่วยงานก็ตั้งมาเพียง 10% เพื่อให้มีพื้นที่งบประมาณเหลือเพียงพอต่อการใส่โครงการเพิ่มเรียกว่ายัดไส้เลยนะคุณสุรเชษเนี่ยบอกอย่างนั้นเพื่อให้มีจำนวนโครงการมากพอต่อการแบ่งหัวโอ้โหเปิดประเด็นแรงนะฮะคุณสุรเชษนี่บอกนี้ครับบอกนะครับว่าในการอภิปรายวาระแรกเนี่ยได้เคยทำนายไว้ว่าเมื่อผ่านสภา3วาระแล้วก็จะต้องมีการขอมติคณะรัฐมนตรีมาขอยกเว้นเกณฑ์
4: คำตอบนะครับท่านประธานอนุก็ยอมรับทำแบบนั้นไม่ได้น่าเกียดนะครับแต่สุดท้ายก็จะทำนะครับก็เน้นย้ำเอาไว้มั่วนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เรื่องนี้ขอบคุณครับ
3: คุณสิริพงษ์เนี่ยก็ได้ลุกขึ้นตอบโต้โดยการใช้สิทธิ์พาดพิงนะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในวันนั้นได้มีการลุกขึ้นตอบนายสุรเชษในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระแรกแต่ประเด็นที่ต่อไปเนี่ยเป็นกรณีที่นายสุรเชษเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าในหลักเกณฑ์งบผูกพันในปีแรกจะตั้งไว้ที่ 15% แต่ในปีนี้ตั้งแค่ 10% ก็เท่ากับว่าจะไปซอยงบเพื่อทำโครงการอื่นกระจายให้ได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายจะเอาไปเข้าแบบนั้นเป็นเพราะว่าเห็นว่าวงเงิน
5: ที่ผมต่อไปคือเช่นนี้ครับท่านบอกว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยครบผูกพันในปีแรกเขาจะตั้ง 15% แต่ในปีนี้เขาตั้งแค่ 10% ดังนั้นการตั้ง 10% นี้เท่ากับท่านจะไปซอยงบเพื่อจะไปทำโครงการอื่นๆกระจายให้มันได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายท่านก็จะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม่วันนั้นผมต้องเรียนท่านครับว่าผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังท่านและผมไม่ทันไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์ว่า 15% แล้วถ้าเรามาตั้ง 10% เนี่ยเขาต้องรวมทั้งหมดเข้าครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์เป็น 10% เพื่อขอยกเว้นในคราวเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายทายทักผมก็ต้องขออภัยท่านจริงๆครับไม่ทราบว่าท่านจะเล่นแบบ5บาท10บาทแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านที่ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมบอกท่านว่าท่านเดาอ่ะท่านทายอ่ะถูกไม่หมดเพราะผมบอกว่าความตั้งใจของเขาคือเพราะงบประมาณมันน้อยเขาอยากจะให้ความเจริญมันได้มีการกระจายไปในหลายๆพื้นที่แต่มันไม่ใช่ว่าเทคนิคว่าอยากจะทุจริตอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ขออภัยท่านถ้าผมสื่อสารกับท่านผิดท่านทำให้ท่านเข้าใจว่าผมมั่วข้อมูลแต่ในความเป็นจริงคือผมเข้าใจผิดจริงๆเพราะผมไม่คาดว่าท่านจะเล่น5บาท10บาทกับผมครับขอบคุณครับ
3: มี5บาท10บาทด้วยนะครับก็มาตรา15กระทรวงแต่เมื่อดูงบจริงกลับยังเน้นในเรื่องของการสร้างและซ่อมถนนจำนวนมาก600ถึง 3,000 ล้านบาทซึ่งเป็นระดับที่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษเนี่ยสามารถเข้าไปประมูลได้มีถึง70โครงการก็เลยมีการตั้งคำถามว่ามีการปั้นโครงการหรือเปล่าเพื่อที่จะให้เหมาะกับผู้รับเหมาบางกลุ่มและสุ่มเสี่ยงต่อการแบ่งชั้นหัวประมูลหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ทางคุณสิริพงษ์อาคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่ากระทรวงคมนาคมปี70เนี่ยถูกปรับลดประมาณ 8.7 ก็ราวๆ 23,000 ล้านบาท
0: ครับ
3: คุณศิริพงษ์ก็ได้บอกได้พูดถึงไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่กระทรวงคมนาคมกำหนดเองนะครับแต่เป็นหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางป
0: ัจ
3: จ
0: ุบัน
3: และก็ไม่ได้หมายความว่า83รายเนี่ยอยู่ในบัญชีตลอดไปหากทำงานไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถถูกตัดคะแนนตกชั้นได้เหมือนกัน
0: อัน
3: นี้ในเรื่องของปมผู้รับเหมาชั้นพิเศษที
0: ่
3: มีการ

0: การุณจากพรรคกล้าทำอีกนะฮะสสเชียงใหม่เขาก็ขอเสนอปรับลดงบของคมนาคมลงเหมือนกันนะครับ ร้อยละ5นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของงบในการที่จะไปสร้างถนนโดยเฉพาะเส้นทางนะครับถนน107เนี่ยนะครับที่เป็นเส้นทางที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเชียงใหม่ฝางเนาะซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ครอบคลุมในหลายอำเภอก็พูดถึงเรื่องของการเอางบไปซ่อมแซมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณต่างๆนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะการซ่อมแซมถนนมันก็จะเป็นเรื่องของการซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนมีการเสนอแนะว่าอาจจะต้องให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปดูเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างการซ่อมบำรุงให้มีมาตรฐานแล้วก็คงทนนะครับก็เหมือนมีการเสนอแนะมานะครับทีนี้ทางคุณสุรเชษฐ์เดี๋ยวจริงๆยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่เล็กนะจริงๆคุณสุรเชษฐ์ก็อภิปรายเรื่องของโครงการก่อสร้างอาคารของกระทรวงคมนาคมอีกนะครับคุณสุรเชษฐ์อภิปรายบอกว่าคือปีที่แล้วมีการตั้งงบประมาณเอาไว้เนี่ย 4,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าโดนตัดไปแล้วคุณสุรเชษฐ์ก็เลยตั้งข้อสังเกตมาว่าอ้าว ปีนี้เนี่ยงบแปลงกลับมากลายเป็นเหมือนเป็นงบประมาณใช้วิธีการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่แทน
1: ครับ
0: ไม่ได้ว่าจะสร้างแล้วนะครับเป็นในเรื่องของการเช่านะครับก็เลยได้ถามว่าเนี่ยมันจะเป็นการที่จะไปให้บริษัทลูกของการรถไฟเนี่ยไปสร้างหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปเช่าอีกทีมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ไหมเพราะตอนนั้นที่ขอก่อสร้างแล้วโดนตัดไปนะครับทางคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒินะครับสสบัญชีรายชื่อยังไม่ได้รับความชัดเจนในส่วนของตึกกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ปีที่แล้วอย่างที่บอกไปตั้งงบมา 4,000 ล้านโดนตัดไปแล้วปีนี้ตั้งแค่เพียงงบเช่าตึกใหม่ประเด็นหลักก็คือตึกใหม่เขาบอกว่าเป็นความฝันเขาใช้คำนี
1: ้
0: ก็เป็นความฝันของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่อยากจะลงทุน 4,000 ล้านไปให้กับตึกที่จะให้ข้าราชการทำงานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อในพื้นที่ทำเลทองประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการให้บริษัทลูกของการรถไฟไปสร้างตึกและกระทรวงคมนาคมไปเช่านะครับซึ่งก็ออกมาอาจจะได้แบบเดิมที่เคยตั้งไว้ตามเจตนารมณ์เดิมก็เลยอยากจะได้ความชัดเจนว่าจะไปเช่าที่ไหนอย่างไรนะครับฟังเสียงทางคุณสุรเชษฐ์นะครับ
2: ผมยังไม่ได้รับความชัดเจนในส่วนของตึกคมนาคมแห่งใหม่เรื่องนี้นะครับผมติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้วนะครับที่ตั้งงบมาจุดนี้คือถ้าบอกว่าจะย้ายไปเช่าที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามครับที่จะต้องถามให้ชัดเจนเนี่ยเพราะมีแหล่งข่าวระบุว่าสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเลี่ยงบาลีเลี่ยงบาลีคืออะไรกรรมาธิการพวกเรานะครับรวมถึงรัฐบาลนะครับตอนโอนงบเนี่ยก็ตัดงบก้อนนี้ไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านแต่มันยังอยู่ในระบบนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือให้ SRT Asset ซึ่งเป็นบริษัท
0: ภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการก็ลุกขึ้นตอบคุณสุรเชษฐ์ก็ยืนยันบอกว่ากับทางสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้งบประมาณในปีงบ69ไป532ล้านแต่ว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายให้ชะลอการก่อสร้างอาคารของภาครัฐก็เลยชะลอโครงการเอาไว้ก่อนแล้วก็จัดทำงบเพื่อขอเช่าอาคารสำนักงานแทนอาคารที่จะเช่าก็คืออาคารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมซึ่งก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินแล้วก็ไม่ไกลจากกระทรวงคมนาคมนะครับฟังเสียงนันทนานะครับ
3: ในประเด็นคำถามแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนี้นะคะได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่โดยมีงบผูกพันระหว่างปี2569ถึง2571ในวงเงิน 3,552 ล้านบาทเศษนะคะและในปีงบประมาณปี2569ก็คือเป็นปีแรกของการก่อสร้างเนี่ยรวมทั้งค่าก่อสร้างด้วยและค่าควบคุมงานเนี่ยได้รับงบประมาณทั้งสิ้นในปี69เนี่ย532ล้าน 830,0009,600 บาทส่วนในปีงบประมาณปี70นะคะรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการชะลอการก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจึงทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นถึงควรชะลอการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่สรุปแล้วก็คือว่าไม่ก่อสร้างต่อ

0: หยุดก่อนแต่จะไปเช่าพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเพื่อขยายสถานที่ปฏิบัติงานในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมฉะนั้นในปี2570เนี่ยทางสำนักปลัดก็เลยจะมีค่าเช่าสำนักงาน1แห่งก็คือตึกท่องเที่ยวจำนวน6ล้านบาทและค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่าค่ะก็ตอบว่าตึกนี้ก็หยุดชะลอไปก่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการ
1: เราก็ได้มีการติดตามเรื่องของกระทรวงคมนาคม
2: ครับ
1: ลงรายละเอียดหลายเรื่องนะครับทีนี้จะลองไปขยายประเด็นขยายความกันดูนะครับกับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับท่านอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านสิริพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่มิกครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับท่านผู้ชมครับ
2: ครับขออนุญาตถามต่อเนื่องจากข่าวเมื่อสักครู่นี้เราเลยนะครับเรื่องของอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ที่บอกว่าปีก่อนได้งบไปทํางบมาของการมาเช่าอันนี้คือยังไงนะครับ
3: คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีโครงการที่จะสร้างอาคารสำนักงานของกระทรวงคมนาคมใหม
2: ่
3: เนื่องจากว่าที่ทำการของกระทรวงคมนาคมเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่เช่าแล้วจะหมดสัญญาเช่าในเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มถ้าจะก่อสร้างก็ต้องเริ่มการก่อสร้างแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องคืนพื้นที
2: ่
3: ก็จะกลายเป็นว่าไม่มีอาคารสำนักงานใหม่นะครับแต่เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณในปีนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้แนวทางว่าโครงการที่จะสร้างใหม
2: ่
3: จะสร้างอาคารใดๆก็ตามเนี่ยขอให้ยกเลิกให้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยในงบประมาณปี2570เนี่ยเราจึงตัดตัวเองออกไปหนึ่งก้อนเลยก็คือเรื่องของการสร้างอาคารนะครับสำนักงานของกระทรวงคมนาคมแล้วก็ไม่ได้มีโครงการนี้ส่วนการเช่าใช้คือปกติเราก็เช่าอยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: เราก็ต้องเช่าต่อครับหรือถ้ากรณีที่เขาเอาที่คืนเราก็ต้องไปหาที่เช่าใหม
2: ่ครับ
3: เท่านั้นเองครับแต่ประเด็นก็คือว่าส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ย
2: ครับ
3: ก็จริงๆก็คือตัดไปแล้วแต่ท่านก็จะถามอยู่นั่นแหละว่าจะสร้างหรือเปล่าบ้างนะครับก็คือทั้งวาระ1ซึ่งพูดถึงหลักการแล้วก็วาระ2ที่ลงรายละเอียดว่าโดนตัดไปเพราะอะไรเนี่ยก
2: ับ
3: ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นต่อมาที่เขาเปิดประเด็นใหม
2: ่
3: นะครับบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นคุณไม่สร้างคุณก็จะให้หน่วยงานอื่นสร้างแล้วคุณจะไปเช่าใช่ไหมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีพื้นที่ของรกท.การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าพี่เล็กและก็พี่นิดและประชาชนท่านผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าที่รถไฟเนี่ยทรัพย์สินเยอะมาก
2: ครับ
3: ทรัพย์สินเยอะมากรถไฟเนี่ยขาดทุนทุกปีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราหารายได้ทางเดียวคือรายได้จากการเดินรถเท่านั้นแต่โดยปกติของการคมนาคมทุกระบบนะครับในโลกนี้มันจะมีทั้งทรานสปอร์ตกับนอนทรานสปอร์ตหรือรายได้เชิงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังไม่สามารถหารายได้เชิงพาณิชย์ได้ถึง 3% นะครับ
2: ครับ
3: ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีเราคาดการว่าแค่ทำรายได้เชิงพาณิชย์ได้ถึงสัก 7% เท่านั้นเอง
2: ครับ
3: รถไฟเนี่ยจะพ้นจากสภาวะขาดทุนได้เลยเราจะสามารถเพิ่มบริการที่มีมาตรฐานกว่านี้โดยที่ไม่เป็นภาระงบประมาณได้มากกว่านี้ทีนี้เขาก็จะมีหลายปีหลังมาเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นบริษัทลูก
2: ครับ
3: เป็นบริษัท SRT Assetคือบริษัทที่มาบริหารจัดการสินทรัพย์ของรถไฟโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าการรถไฟเนี่ยควรจะให้บริการเดินรถพัฒนาระบบรางอย่างเดียวแต่การบริหารสินทรัพย์ของรถไฟเนี่ยอาจจะไม่มีความชำนาญก็เลยใช้เป็นลักษณะเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งคิดมาบริหารสินทรัพย
2: ์
3: คำถามก็คือเขาก็จะมีที่ไอ้อยู่ตรงโซนจตุจักรไอ้ที่อยู่ตรงสถานีบางซื่อครับ ที่เหลืออยู่700-800ไร่เลยซึ่งเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาเดิมอยู่แล้วนะฮะหนึ่งคืออ่ะเป็นกระทรวงคมนาคมใช่ไหมครับเป็นที่ทำการกระทรวงสองก็คือเป็นพวกลักษณะเป็นเรสซิเดนต์เป็นศูนย์ประชุมเป็นโรงแรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

0: นะครับยังไม่ได้พูดยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างใดเราถามว่าเรามีแนวคิดไหมเราก็มีแนวคิดว่าเนื้อที่แปลงนี้สมมติว่าให้เขาเนี่ยมาสร้างอาคารแล้วเราไปเช่าชั้นเขาก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงสิอย่างนี้ก็เท่ากับเอางบประมาณมาตั้งแล้วก็เอาเงินหลวงนั่นแหละมาเช่าซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยบริษัทแบบ SRT Asset เนี่ยเขาก็ต้องไปหาบริษัทร่วมทุนก็คือเป็นการลงทุนเป็นลักษณะที่อาจจะขาย property fund หรือเป็นลักษณะ PPP ซึ่งมันจะต้องมีการไปเชิญชวนว่าจะมีผลตอบแทนเท่าใดเท่าใดเท่าใดคนที่จะมาลงทุนถ้าเขาคิดว่ามันคุ้มที่จะลงทุนเขาก็ลงทุนถ้าเขาไม่คิดว่ามันจะคุ้มที่จะลงทุนเขาก็ไม่ลงทุนมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดเท่านั้นเองซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้มันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแล้วมันไม่สามารถไปบังคับไปขู่เข็นไปขีดใจใครได้การจะเช่าใช้อาคารสำนักงานเป็นอะไรต่างๆมันก็มีระเบียบราชการว
1: ่
0: าเพดานในการเช่ามันจะมีอยู่เท่าไหร่ส่วนตึกเขาจะไปทำออกแบบเลิศหรูวิจิตรพิสดารอย่างที่ฝ่ายค้านเขาว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถท้วงติงได้ตำหนิได้แต่ในความเป็นจริงก็คือเราก็มีเพดานว่าเราเช่าได้เท่าไหร่รัฐไม่ได้เสียหายอะไร
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในอนาคตก็คือว่าเอกชนรายอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆเขาก็สามารถมาเช่าใช้ได้ด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเงินที่ไปก่อสร้างก็จะไม่ใช่เงินจากรัฐด้วยก็จะอาจจะเป็นการร่วมทุนด้วยนะครับเราก็เช่าตามที่กฎหมายอนุญาตให้ไปเช่าได้ราคาเท่านี้เท่านี้นะครับ
0: ก็คิดนะครับเพราะเขาไปกล่าวหาแล้วว่าจะใช้งบหลวงแต่ว่าโดยแนวคิดของกระทรวงคมนาคมเนี่ยคือเรามีแนวคิดอยู่แล้วว่าโครงการใดที่มันจะมีการก่อให้เกิดรายได้เราจะเป็นโครงการ PPP หมด
1: คร
0: ับ ก็ดูได้อย่างเช่นการทางพิเศษดูได้อย่างเช่นรฟม.อย่างเงี้ยส่วนโครงการใดที่ทำเพื่อสังคมหรือเชิงสังคมอย่างเช่นรถไฟไทยอย่างเงี้ยอันนี้รับลงทุนอีก
1: ครับ
2: ทีนี้ถ้าดูจากการอภิปรายเนี่ยที่ทางสมาชิกโดยเฉพาะส.ส.จะทางพรรคประชาชนที่พูดถึงว่างบคมนาคมมีการตั้งกันแบบไร้ทิศทางเนี่ยอันนี้ฟังขึ้นไหม
0: คือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแล้วแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญที่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเรามองว่าอ่ะให้ต้องระบบรางนำใช่ไหมครับแต่ต้องอย่าลืมว่าคือก่อนจะไปรางเนี่ยมันก็ต้องมาถนนหรือถ้าจะพัฒนาเรื่องสนามบินคือจริงๆเนี่ยมันมีล้อรางเรืออากาศ
2: ครับ
0: ทั้ง4อย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะไปให้น้ำหนักตัวไหนมากกว่ากันได
2: ้
0: เพราะทุกอย่างคนมีโอกาสในการใช้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและไม่ใช่ทุกคนแต่แนวทางในการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมอันดับแรกต้องเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและต้องเพิ่มขีดความสามารถให้เขาสามารถแข่งขันได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนอยู่จังหวัดห่างไกลต้องไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือเรื่องการคมนาคมขนส่งทำให้เสียเปลี่ยนในการจะส่งออกสินค้าในการจะผลิตสินค้าในการจะหาวัตถุดิบจากที่อื่นดังนั้นจะทำอย่างไรล่ะระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยมันต้องสะดวกขึ้นนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่มองเลยครับแล้วแต่ว่าปัญหาแต่ละคนเจอบางคนเนี่ยอย่างที่ผมตอบกระทู้มาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สองสมัยประชุมเนี่ยนะครับผมตอบกระทู้มาทุกสัปดาห์อันดับแรกเลยที่ผมได้ยินมากที่สุดมากกว่าเรื่องล้อรางต่างคือไฟฟ้า
1: ครับ
0: ที่ไม่ติดคำถามก็คือแล้วถ้าเราไปทำไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนที่เขาบอกว่าไฟเขาไม่สว่างอย่างนี้ถือว่าเราไร้ทิศทางไหมถ้าเราไม่ไปทำระบบรางมันก็ไม่ใช
2: ่
0: หมายความว่ามันมีทั้งการแก้ปัญหาในอดีตการวางแผนที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตแล้วก็การวางรากฐานตั้งแต่ปัจจุบันนะครับฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการไร้ทิศทางมันเพียงแต่บอกว่าถ้าคุณจะจับมาโยงจับแพะชนแกะบางโครงการเนี่ยเขาเริ่มมาไม่รู้กี่ปีแล้ววันนี้เรามาทำแค่ส่วนกลางหรือส่วนปลายแล้วก็บอกเราบรรลัยทิศทางแล้วมันก็คงไม่ใช่ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องหัวประมูลครับ
1: ครับ
2: คุณสิริพงศ์ตรงนี้ยังไงครับ
0: ครับคือระบบการประมูลเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ใช่กระทรวงคมนาคมเป็นคนตั้งแต่เป็นระบบที่กรมบัญชีกลางเป็นคนตั้ง
1: ครับ
0: และกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาออกระเบียบมาที่มีผลบังคับใช้ผูกพันกับทุกหน่วยงานทุกองค์กร
2: ครับ
0: ระดับชั้นของผู้รับเหมาระดับชั้นของคนมารับจ้างงานหลวงต่างๆนี่เขากำหนดจากอะไรครับเขาก็

0: กำหนดจากหนึ่งคือความเสี่ยงที่เขาจะมารับงานมูลค่าของบริษัทเทียบกับมูลค่าโครงการกรณีที่มีความเสียหายว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบไหวหรือไม่เพราะผมเชื่อว่ามีหลายโครงการนะครับผู้รับเหมามาแล้วก็ทิ้งงานพอทิ้งงานหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐใช้เงินถูกลงนะครับเพราะราคาวัสดุขึ้นไปแล้วงวดงานก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสองก็คือประสบการณ์ในการทำงาน
1: ครับ
0: คำถามก็คือวันนี้สมมุติเราเอาผู้รับเหมาถนน3ล้านกิโลสมมุติเอา3ล้านกิโลเลยเคยทำถนนไกลมากยาวมาก
2: ครับ
0: แล้วให้คุณมาสร้างอาคาร40ชั้นคิดว่ามันทำได้ไหมเพราะวิธีการก็คนละแบบกันเทคนิคก็คนละแบบกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการกำหนดชั้นของผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางว่าถ้าเป็นโครงการขนาด500ล้านต้องเป็นผู้รับเหมาระดับไหนทำได
1: ้
0: ถ้าโครงการระดับพันล้านต้องเป็นโครงการที่ผู้รับเหมาระดับไหนทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายต่อภาครัฐเพราะการเสียหายหนึ่งครั้งมันไม่ใช่เฉพาะรัฐอย่างเดียวครับประชาชนต่างหากที่เป็นคนเสียโอกาสที่รอโครงการนี้มาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับฉะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากกระทรวงคมนาคมแต่เกิดจากกรมบัญชีกลางวันนี้ก็จะมีคนมาอภิปรายบอกว่าเนี่ยไปเอื้อให้ผู้รับเหมาบางคนไปกีดกันผู้รับเหมาชั้นนู้นชั้นนี้บางคนบอกว่าให้เราไปออกสมุดพกตอนนี้ออกหมดทุกอย่างแล้วนะครับ
2: ครับ
0: นับตั้งแต่วันที่เปิดสภาคราวที่แล้วตั้งแต่วาระหนึ่งเข้ามาถึงวันนี้สิ่งที่เขาทวงถามณวันนู้นน่ะวันนี้มีหมดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผู้รับเหมาที่มีลักษณะที่งานผู้รับเหมาที่สร้างถนนหนทางและทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยถูกขึ้นแบ็คลิสต์ได้หมดทุกคนเลย
1: คร
0: ับ นะครับอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการแก้ไขนะ
2: คร
0: ับ
1: ครับทีนี้ในส่วนการขับเคลื่อนนะครับท่านรัฐมนตรีครับไม่ว่าจะเป็นล้อจะเป็นรางจะเป็นเรือเป็นอากาศตรงนี้หลังจากนี้เรามีแผนยังไงบ้างครับ
0: อย่างที่เรียนนะครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีแนวคิดว่าในการคมนาคมขนส่งเนี่ยจะต้องหนึ่งสร้างความสะดวกความปลอดภัยให้กับประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวันนี้เนี่ยถนนหลายสายที่ในอดีตเนี่ยเคยมีการก่อสร้างนะครับเอาเรื่องชำรุดทรุดโทรมก็ซ่อมกันไปแต่หลายสายเนี่ยวันนี้มันเต็มความจุคือต้องเรียนว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นที่ได้รับความนิยมคือคนนิยมเดินทางร่วมกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นที่ยังไงอะลดลงเนาะเทรนลดลงในอดีตหลังจากโควิดเนื่องจากว่าคนเนี่ยเลือกไปใช้การกักตัวเองการสันโดษการเดินทางเดี่ยวหรือการเดินทางเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆมากขึ้นเพิ่งมีปีนี้ครับที่เราดูจากกราฟยอดของการใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหมายความว่ามันก็ถึงรอบของมันอาจจะอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะภาวะน้ำมันแพงด้วยนะครับเลยทำให้คนเนี่ยเลือกมาใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องมองแล้วว่าโครงสร้างที่เราจะต้องดำเนินการต่อวันนี้รถไฟรางคู
2: ่
0: ไม่ใช่เฉพาะเราแล้วนะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนอย่างประเทศลาวเขาก็ถามมาแล้วว่าเราทำมา10ปีแล้วเราจะทำยังไงให้มันจบ missing link วันนี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดว่าต่อไปนี้เนี่ยสินค้าจากภาคใต้ต้องส่งไปยังภาคเหนือได้โดยไร้รอยต่อต้องส่งไปภาคตะวันออกภาคอีสานได้ด้วยความรวดเร็วนะครับฉะนั้นวันนี้ระบบรางเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เป็นไพลอตโปรเจกต์ของเรานะครับเป็นถือว่าเป็นเรือธงอย่างหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีระบบรางตอนเนี้ยเราเริ่มมีการผลิตโลเคอลคอนเทนต์หรือพวกชิ้นส่วนเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถผลิตได้ในไทยและถ้าเราดำเนินการต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสถึงขนาดที่ว่าทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์ส่งออกอากาศวันนี้เรากำลังพยายามยกระดับสนามบินนานาชาติเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญของนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียเราน่าจะเป็นรองเฉพาะแค่ของสิงคโปร์เท่านั้นเองแต่วันนี้การเพิ่มศักยภาพของเราเนี่ยเพิ่มไม่ได้เยอะไม่ได้เท่ากับที่ลงทุนมาทั้งหมดเพียงแต่อาจจะลงทุนอีก

0: หนึ่งในสามของที่ไปลงทุนมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถมาเป็นอันดับหนึ่งได้เลยนะครับระบบเรือเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อเช่นเดียวกันเพราะว่าการขนส่งทางน้ำก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ดีที่สุดสำหรับระบบขนส่งสินค้าทั้งหมดอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือภาพรวมของการพัฒนาระบบคมนาคมครับ
1: ครับทีนี้ตัวงบประมาณที่ถูกตัดในงบปี70เนี่ยน่าจะตัวเลขกลมๆน่าจะสักประมาณ600ล้านใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีแล้วมันจะไปส่งผลกระทบกับโครงการสำคัญอะไรไหมครับหรือว่าโครงการที่จะไปกระทบประชาชนอีกทีหนึ่งเลยฮะ
0: คือจริงๆมันก็มีอยู่หลายส่วนอย่างเช่นโครงการที่มีการถูกเป็นงบประมาณถูกพัน
1: ครับ
0: นะครับโครงการใหญ่ๆที่มีการดำเนินการไปปีก่อนหน้านี้แล้วไม่มีผลกระทบนะครับส่วนที่จะมีผลกระทบก็คือโครงการที่จะมีการถูกพันใหม
1: ่
0: นะครับแต่ก็กระทบไม่เยอะเนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยคือถึงปีแรกหลังจากงบประมาณผ่านในเดือนตุลากว่าจะมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จนกว่าจะถึงปีงบประมาณถัดไปเนี่ยนะครับโดยปกติปีแรกเนี่ยจะเบิกจ่ายได้ต่ำกว่า 10% ดังนั้นเนี่ยการที่เขาลดวงเงินในปีแรกนะครับจึงมีผลกระทบไม่เยอะนะครับในภาพของการก่อสร้างภาพรวม
1: ค
0: ือปีนี้วิธีลดงบประมาณของเราก็คือว่าลดงบผูกพันปีแรกแล้วก็ปีต่อๆไปก็เป็นสัดส่วนเช่นเดิมอาจจะเฉลี่ยไปปีละเพิ่มปีละ 1% 2% คือเฉลี่ยภาระให้ไปอยู่ปีอื่นเพิ่มขึ้นแต่ว่าในสัดส่วนที่น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่จะกระทบมากๆก็คืออย่างเช่นโครงการงบปีเดียวนะครับงบปีเดียวที่อาจจะเป็นโครงการที่ชาวบ้านมุ่งหวังอ่ะแต่ว่าใช้เงินจำนวนมากอาจจะเช่นเหมือนปีเดียวใช้เงิน70ล้าน100ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความลำบากบ้างเพราะอาจจะต้องซอยงบเป็น2ปีเนี่ยครับ
2: พูดถึงเรื่องงบแล้วจนถึงวันนี้อภิปรายกันมาวันหนึ่งข้ามคืนมานี่นะครับท่านรัฐมนตรีมองว่าผ่านไหม
0: ผ่านครับ ผ่านแน่นอนคือเราดูเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคำถามเยอะในเรื่องของระบบการทำงบประมาณแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหางบประมาณของไทยเนี่ยนะครับคือมันยังมีความซ้ำซ้อนไม่ยังมีความซ้ำซ้อนในหลายหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นบางเรื่องที่ควรจะทำร่วมกันได้แต่ก็มีการไปตั้งงบที่มันซ้ำซ้อนเยอะแยะมากมายไปหมดยกตัวอย่างเช่นเรื่องระบบคลาวด์ที
1: ่
0: เขามีการอภิปรายไปว่าเอ๊ะทำไมระบบคลาวด์เนี่ยมารวมที่ DE ในขณะที่บางที่เนี่ยก็ยังตั้งระบบคลาวด์อยู่นะครับคือนโยบายอย่างเช่นนโยบายเรื่องเนชั่นคลาวด
2: ์
0: เป็นนโยบายที่พูดกันมานานละถ้าจะพูดเรื่องนี้ผมอาจจะต้องมีอีกเซสชั่นหนึ่งที่มาพูดต่างหากเพราะรายละเอียดมันเยอะคือระบบคลาวด์เนี่ยมันจะเหมือนกับท่อน้ำนะครับม
2: ัน
0: จะเหมือนกับท่อน้ำกับถังน้ำคือเวลาน้ำเข้าเนี่ยความเร็วความช้าเนี่ยมันอยู่ที่ท่อน้ำถ้าท่อน้ำใหญ่นะครับถ้าท่อน้ำใหญ่น้ำก็เข้าได้เร็วแล้วก็ไปเก็บอยู่ในถังระบบคลาวด์เป็นแบบนั้นเลยครับวันที่ทุกหน่วยงานออกแบบเขาออกแบบว่าถ้าเขาใช้เต็มความจุเต็มขีดความสามารถเนี่ยเขาจะต้องใช้ท่อขนาดไหนแล้วจะไปเก็บในถังขนาดไหนแต
1: ่
0: พอถึงเวลาใช้จริงถังอ่ะได้ใช้แต่ท่ออ่ะใช้ไม่เคยเต็มความจุฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีโอเวอร์เฮดเหลืออยู่ทุกหน่วยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาคิดรวมกันว่าเนชั่นคลาวด์เนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อที่ว่าใช้ท่อเล็กลงหรือใช้ท่อขนาดใหญ่นะแต่หลายๆคนน้ำจากหลายๆที่มาใช้ร่วมกันให้มันเป็นท่อจะได้ไม่ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเวลาคนใช้เยอะก็ไม่พอเวลาคนใช้น้อยก็เหลืออย่างนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทำได
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยเขายังมีงบประมาณที่เขาผูกพันในปีก่อนหน้านี้อยู่แล้วยังไม่หมดสัญญามันก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อจนกว่าเขาจะหมดสัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในหลายอย่างครับคือปีนี้เป็นปีแรกครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผ่านไป2ปี3ปีเนี่ยงบต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นครับ
2: ครับพูดถึงเนชั่นคลาวด์เดี๋ยวก็คงจะได้เชิญท่านรัฐมนตรีมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในห่วงที่ผ่านมาครับพูดถึงเรื่องงบประมาณครับท่านรัฐมนตรีเวลาพูดถึงงบประมาณคนที่เขาอภิปรายเขาก็จะมองว่าภารกิจของแต่ละกระทรวงเนี่ยเป็นอะไรยังไงจะเป็นมีงานอะไรแบบไหนบ้างแต่ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งในสภาทั้งนอกสภาตอนนี้ถ้ามองกันในเรื่องงานที่จะมาพูดเรื่องงบประมาณกันเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังบอกว่ารัฐบาลไม่ขับเคลื่อนจริงจังหรือเปล่าหลายเรื่องอย่างเช่นทุนเทาบ้างหรือการที่ปล่อยให้มีการทุจริตบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมาท่านตรีก็ค่อนข้างออกมา ขับเคลื่อนแข่งขันมีการชี้แจงด้วย
0: คือจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว
2: ้
0: โดยที่เรื่องเหล่านี้เราแทบไม่ได้ของก็ประมาณเพิ่มเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีการขับเคลื่อนในระดับนโยบายให้ใช้งบประมาณละเงินเดือนที่มีอยู่เนี่ยไปขับเคลื่อนกันต้องเรียนว่าผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยรับทราบเรื่องทุนเทาเรื่องอะไรจีนเทาฝรั่งไม่ใช่เพิ่งมาได้ยินนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออาจจะจับได้เป็นเคสเป็นบางเคสใหญ่ๆสักเคสหนึ่งแต่ปัญหานั้นก็ไม่ได้หมดไปเพิ่งมีสมัยท่านนายกอนุทินนะครับ
2: ครับ
0: ที่เริ่มมีการขับเคลื่อนที่ออกไปนอกเหนือจากคำที่บอกว่าจีนเทาแต่ในเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมีต่างชาติจำนวนมากเลยที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเข้ามาทำมาหากินแล้วก็ไม่ได้ประสงค์ดีกับประเทศคือต้องการจะมายึดครองทรัพยากรต้องการจะมาฉกไว้โอกาสที่มันมากกว่าของคนไทยที่คนไทยควรจะได้ดิซึ่งวันนี้ท่านนายกก็มาแอคชั่นผมคิดว่าเราไม่ได้เห็นภาพของการในประเทศต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกก็มีหนังสือและคำสั่งในประเทศเป็นประกาศสำนักนายกละเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยไปใช้ในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่มีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เราก็ต้องเรียนว่าการกระทำเช่นนี้การกระทำเหล่านี้ของคนที่กระทำผิดเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับต้องฝากที่เล็กกับที่นิดด้วยว่าทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเราไปเหมารวมไม่ได
2: ้
0: เพราะคนทุกชาติมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีเราอย่าเอาการกระทำความผิดของคนไม่ดีไปลงโทษคนดีที่เขามาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านเราอย่างเช่นสมมติเข้ามาเที่ยวเข้ามาใช้เงินเที่ยวเสร็จเขาก็ไปเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่มาคุกคามไทยแบบนี้เราต้องให้เขามาเที่ยวมาใช้เงินสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับประเทศครับ
2: ครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับว่าเรื่องที่ทำที่มาจากการกระทำเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลประเทศไทยเราก็ต้อนรับอยู่แล้วนะครับแต่ละประเทศที่เดินทางเข้ามาในบ้านเรา
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับไว้เดี๋ยว
2: โอ
1: กาสหน
2: ้า
1: จะเชิญมาในรายการเลยนะครับพูดคุยกันในหลายๆประเด็นนะครับ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ต
0: ้
1: องขอบค
0: ุ
1: ณนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
2: ับ หลายประเด็นเลยครับคุณนิก
1: ครับแล้วก็ยังคงต้องจับตากันอยู่นะสำหรับเรื่องงบประมาณเมื่อกี้เราคุยเรื่องของงบคมนาคมใช่ไหมครับก็ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่มีการอภิปรายกันในสภาบางทีช่วงในสภาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลามากในการที่จะชี้แจงนะครับที่จะลงไกลห่างไปไหนจากทางกระทรวงทรัพย์เลยนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าขยับไป
2: ต้องเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่นะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าการจะใช้เงินเนี่ยในสภาวะแบบนี
1: ้ครับ
2: หรือในยุคไหนๆก็ตามนะการอภิปรายก็จะมีความเข้มข้น
1: ใช่
2: ครับ
1: แล้วก็การตั้งข้อสังเกตของทางฝ่ายค้านเองก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตรวจสอบนะครับฝ่ายที่มีหน้าที่ชี้แจงเขาก็จะได้ชี้แจงเพื่อให้สังคมให้ประชาชนได้เห็นความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูเรื่องของงบประมาณต่อนะครับยังมีงบกระทรวงเกษตรนะครับที่วันนี้ทางสมาชิกทางฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับเรื่องของอควาเรียมนะครับที่ไปสร้างนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าแทนที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปทำในสิ่งที่ทางกรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลทางเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆนะครับวันนี้ทางกรรมาธิการทางคุณมณพรก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ

รุ่นพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จ

0: ฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันโลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระราวคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระรูปปิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีซึ่งทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: นะติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะครับตอนนี้ในสภาก็ยังคง2ชั่วโมงกว่าๆแล้วพี่เล็กนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูนะครับเป็นส.ส.นะครับพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาอภิปรายงบ
3: แต่ถ้าจะลองฟังสักหน่อยก็ได้นะครับตอนนี้ว่าพูดถึงไหนกันแล้ว
4: คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอาทิตย์ที่แล้วนะครับกฎหมายกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทรัสต์ที่จะสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลแล้วรวมถึงเครดิตคนถามว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนเครดิตคือปลูกตกแล้วเราก็จะได้เงินคนจนๆอยู่ตามบ้านป่าขาดอนปลูกต้นไม้ก็ได้สตางค
3: ์พูดถึงคาร์บอนเครดิต
2: ครับก็เป็นการอภิปรายน่าจะอยู่ที่ถึงเรื่องไหนเผื่อบางท่านเนี่ยเปิดมาในช่วงจังหวะ
3: เราก็เกาะติดให้ดูก่อนนะครับหลังจากรายการเราก็ยังสามารถติดตามได้
2: ใช่ครับ278ล้านบาทประมาณนี้นะครับมาดูกระทรวงเกษตรกันบ้างนะครับกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้คุณมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยก็ลุกขึ้นมาชี้แจงนะครับอย่างที่เราโปรยไปท้ายช่วงที่แล้วนะพี่เล็กคุณผู้ชมเรื่องของอควาเรียมนะครับที่ทางนี้ออกนะครับคุณมณพรบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานพืชสวนโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ท่านนายกเศรษฐานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยคุณหลายกรมเนี่ยมีความผิดที่ผิดทางอายกตัวอย่างอย่างเช่นงบประมาณของกรมประมง 4,800 ล้านบาทซึ่งครึ่งนึงหรือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบบุคลากรในขณะที่ความเดือดร้อนของเกษตรกรหมอคางดำแต่แทนที่กรมประมงจะเร่งช่วยเหลือดูแลกลับไปทำในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีใช้งบไป200
5: ครับนี่คือศูนย์แสดง

0: วันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงนิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่นี่คือครับว่าเอและสุดท้ายมันจะทำไปเพื่อในห้องอนุรับไปดำเนิน
1: ก็ชี้แจงบอกว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานไม่ใช่การตั้งโครงการมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐมนตรีในพื้นที่แต่อย่างใดนะครับ
2: อุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะ
3: อุดรเขาเมืองใหญ่คนนี
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นงบผูกพันก็ชี้แจงได้ชัดเจนนะครับว่ามันก็เป็นงบที่ผูกพันตามกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับประมาณสัก682ล้านบาทนะครับก็ยืนยันบอกว่าเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพราะว่าหลายฝ่ายค้านเขาก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเอางบไปทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันได้ต่อนะครับในหน้าจอของทาง NBIT
3: ครับ
4: และควบคุมตนเองได้นำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
5: ด้วยครับแล้วท่านกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านเพียงพนอนะครับรวมถึงท่านกรรมธิการอีกหลายท่านผมเรียนว่าการปรับงบประมาณครั้งนี้เกิดขึ้นที่ท่านพันธินยังไม่เข้าใจครับว่าอนุนี้คืออะไรอนุนี้คืออนุนะครับอบรมประชาสัมพันธ์เช่าซื้อรวมถึงงบประมาณ

้างขวางโดยเฉพาะคดีนี้ตอนคดีนี้เกิดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านไม่มีเวลาจริงๆเป็นมหากาพย์ตามที่ท่านนะครับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อภิปรายแล้วมีสาระมากที่สุดไว้เลยครับฝ่ายโสดครับครับต้องเรียนว่าในวันที่27เนี่ยเราได้อภิปรายกันนะครับที่ตั้งไว้นะครับตั้งแต่งวดที่1ที่บอกว่า4ของเวลาที่จะต้องพิจารณาจ่ายเงินของกรมควบคุมมลพิษไม่ประมาณบนหรือการไม่เห็นด้วยหรือการอายัดทรัพย์ตามที่ผมได้ให้ท่านประธานได้ดูแต่อยากจะเรียนว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากนำเรื่องไปกราบเรียนพระท่านพระดอนปิศนานันทกุลในฐานะที่เป็นการท่านพระดอนได้กรุณานะครับว่าค้านผมเรียนว่าเอกสารและก็เรียนว่าจริงๆไม่มีเอกสารลับตามที่ท่านเราต้องเกิดความรอบคอบครับแต่ประโยคนึงที่ทำให้อนุกรรมการตัดสินใจนะทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิ์เรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษงวดที่3เป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามบ้านการดำเนินการกับทรัพย์สินจำนวนรายจ่าย2170ต่อไปนั่นแสดงให้เห็นว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดครับปปง.ตามไอแผ่นฝ่ายสอดครับท่านครับวันที่10สิงหาคม2569อนุกรรมธิการได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้าชี้แจงอีกเราเพียงแค่รอการพิจารณาและก็ร้องสื่อตอบจากปปง.วันที่10อนุกรรมธิการได้พิจารณาและก็ฟังคำชี้แจง

ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแต่ปรากฏว่าการชี้แจงยังไม่มีเอกสารเพื่อได้ชี้แจงให้อนุกรรมาธิการเกิดความเข้าใจและผ่านงบประมาณในส่วนนี้อนุกรรมาธิการได้สอบถามปปง.ได้สอบมาตามที่ผมได้กล่าวมาสักครู่แต่ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษไม่สามารถที่จะตอบได้จึงเป็นเหตุให้อนุกรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีคู่ความผู้ร้องและผู้คัดค้านยื่นไต่สวนศาลปกครองกลางเป็นการเร่งด่วนท่านประธานทราบไหมครับวันไหนฮะวันที่11สิงหาคม2569ทั้งที่อนุกรรมาธิการได้ปรับลดไปเมื่อวันที่10แต่เช้า11แทนที่ท่านอธิบดีจะไปร้องซึ่งเป็นคู่ความโดยตรงจะไปร้องขอไต่สวนด่วนไม่ครับกลับให้รองอธิบดีผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปยื่นร้องไต่สวนต่อศาลปกครองด่วนเนื้อหาใจความมีอยู่6หน้าผมการที่คู่ความเข้าร้องขอให้ไต่สวนนะครับคณะรัฐมนตรีและเอาแค่สั้นๆงวดที่2นะครับให้ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปี70ของผู้ร้องคัดค้านงวดที่3ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณปี70ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่กรรมาธิการเสียงข้างมากเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นและท้ายที่สุดคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ก็ได้ตัดสินใจนะครับปรับลดงบประมาณโดยขอเอกสารอีกฉบับหนึ่งครับจากสำนักงบประมาณฝ่ายสอดครับท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เหรอครับที่ทุกคนในกรรมาธิการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในห้องประชุมได้บอกว่านี่คือเอกสารลับแต่จริงๆเนี่ยผมต้องชื่นชมนะครับข้าราชการสำนักงบประมาณผมอ่านประโยคเดียวครับเพราะว่าเอกสารมันสองหน้าจะเสียเวลาที่ประชุมครับประโยคสุดท้ายครับท่านประธานครับต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้และอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวดังนั้นก่อนที่กรมควบคุมมลพิษจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองควรสอบถามสำนักงานปปง.ให้แน่ชัดว่าสิทธิ์เรียกร้องที่ถูกอายัดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของลูกหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องจะยังคงชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เช่นเดียวกับการดำเนินคดีของคดีแพ่งทั่วไปได้หรือไม่ท่านประธานครับนักกฎหมายผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าประเด็นที่สำนักงบประมาณได้ที่เราบอกเอกสารลับเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับว่างบประมาณเนี่ยนะครับ 3,000 ล้านเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นผมเรียนท่านประธานว่าเอกสารที่ผมได้ขึ้น PowerPoint ทั้ง3ฉบับนี้ถ้าท่านกรรมาธิการท่านใดเนี่ยยังติดใจนะครับมาขอที่ผมได้นะครับแล้วก็เรียนว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับที่ประชุมของอนุกรรมาธิการได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งขอให้งดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองและปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลง

0: ใช้งบประมาณในส่วนนั้นแต่ถ้าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับก็ตกเป็นของแผ่นดินผมเรียนว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมเสียงข้างมากและขอปิดทองหลังพระต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับซึ่งขณะนี้เพื่อนสมาชิกก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมจะลงมติแต่ประเด็นนี้ต้องตอบครับเพราะเป็นคำถามจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านนัชชาแห่งพรรคประชาชนคำถามนี้เคยถามในห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณแล้วแต่ก็ชี้แจงก็คิดว่าเราจะเข้าใจกันฉะนั้นเมื่อมีประเด็นสอบถามแล้วสื่อออนไลน์ก็เอาไปเล่นทันทีว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยในปีงบประมาณ2570ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทเศษเพื่อจะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไอ้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนจำนวน 1,500 ล้านบาทเศษนั้นจะมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลประมาณ281โครงการอยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทย141โครงการท่านประธานครับพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะรู้ดีว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรที่อยู่ในเขตเลือกตั้งลงพื้นที่ก็จะมีเรื่องน้ำบาดาลไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำสำหรับทำเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนมายังผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำไมโครงการน้ำบาดาลเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่าส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญส.ส.เขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคใต้ออกตกเหนือมีหมดและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการส่วนพื้นที่ใดจะขุดเจาะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีการของหน่วยงานราชการนั้นๆฉะนั้นตรงนี้จึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านนัชชาปหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงปีหน้ามีอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากวันนี้พรรคประชาชนมีส.ส.กทม.ทั้งจังหวัดจะไปเจาะตรงไหนล่ะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเอาความจริงมาอธิบายความกันครับไม่ได้เอาเปรียบกันเลยล่ะครับแต่เป็นเรื่องของการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาช่วยชาวบ้านขอให้เราเข้าใจตรงกันครับวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสั่งลูกพรรคเสมอว่าเราคือขี้ข้าประชาชนเวลาลงพื้นที่พบปัญหาเดือดร้อนก็ประสานกับหน่วยงานราชการผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะเอางบลงตรงนู้นตรงนี้ประสานบอกราชการเขาไว้ฉะนั้นหวังว่าประเด็นเนี้ยคงจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าทำไมน้ำบาดาลจึงอยู่ในพื้นที่ส.ส.ภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ก็ครบถ้วนแล้วนะครับท่านนัชชา
3: ที่เคารพครับ
1: ท่านจะทำอะไรครับ
3: ใช้ผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับ okay, ผมนั่งและยกมือขึ้นเหนือหัวเนื่องจากว่าท่านบุญจงวงไตรรัตน์พิงถึงผม
1: เชิญครับ

0: เอ่ยชื่อพร้อมผลงานโดดเด่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เรื่องนี้ต้องอธิบายความครับถามกันในห้องกรรมาธิการแล้วและคิดว่าจะเข้าใจกันผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจในสถานการณ์ที่ผมถามณวันนั้นคือผมถามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าในงบกลางปี69 5,000 กว่าล้านทำไมถึงเป็นในเขตภูมิใจไทยถึง 3,000 กว่าล้านและทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ชุดในเอกสาร1ชุดที่ให้มาเป็นข้อมูลเหตุว่าเป็นงบประมาณใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับ 5,000 ล้านเดิมไอ้ที่คุยที่ถามกันนั่น 5,000 ล้านเดิมนั่นความผิดครั้งเก่าแต่ที่ถามในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู่คือความผิดครั้งใหม่ว่าไอ้งบประมาณ 1,500 กว่าล้านไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย861ล้าน141โครงการจาก281โครงการท่านบอกว่าเรื่องนี้สิ่งที่ผมมาถามสิ่งที่ผมมากล่าวในการพิจารณางบประมาณวาระ2เมื่อสักครู่ที่อภิปรายไปก็เพราะบอกว่าในแผนที่ที่บอกมาทั้งหมดผมเนี่ยเอารายละเอียดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุณาส่งมาให้ปึกขนาดใหญ่เนี่ยไปพอดลงแผนที่แล้วปรากฏว่านอกจากรู้ว่าเป็นเขตสสภูมิใจไทยสิ่งที่รู้อีกอย่างนึงคือมันไม่ตรงกับแผนที่เรื่องของพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแล้ง8ปีนี่คือแผนที่ตั้งแต่ปี60จนถึงปี67มันมีภัยแล้งอยู่ตรงนี้แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกไอ้ตรงนี้แล้งฉันจะเจาะบ่อตรงนี้นี่คือปัญหามากกว่าเขตพรรคภูมิใจไทยคือไปเจาะในที่ไม่แล้งแล้วที่แล้งนั่งมองตาปิบท่านทำได้ยังไงครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่บอกว่าสสพรรคภูมิใจไทยมีมากกว่าก็เลยมีผลงานมีการขอเรื่องของจุดขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่กันดารหรืออะไรต่างๆในเรื่องของจำนวนสสเนี่ยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีสสมากกว่าพรรคคุณมีสสน้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
1: ท่านนัชชา
0: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
1: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
0: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงดวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือให้เขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
2: ท่านประธาน
0: ใจ
2: ประธานครับ
3: ประธานครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับ
3: ท่านประธานคร
2: ับ
3: ท่านประธาน
2: ครับท่านประธานครับผมพิเชษฐ์สุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับ
4: ผมในฐานะของสมาชิกสภา
2: ท่านประธานครับ
4: ยศวัฒน์มาภัยศิลป์ขอใช้ข้อ9และก็ยังเป็นข้อ69ด้วยครับท่านนัชชาครับท่านเองก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งได้มาน้อยแล้วในพื้นที่ของท่านก็กรุงเทพนนท์สมุทรปราการแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนและตัวท่านเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับไม่ได้ตากดินตากหญ้าลุยเหมือนพวกผมเพราะฉะนั้นท่านใส่ร้ายสอดเสียดตามข้อ69ข้อ69ยังไงครับท่านพูดในสิ่งที่บอกว่าทางคณะกรรมการผมก็เป็นกรรมการวิสามัญท่านบอกว่าผิดเอาอะไรมาบอกว่าผิดครับคนที่ผิดก็คือท่านไม่รู้จักข้อบังคับสอดเสียดครับท่านประธานครับควบคุมด้วยครับ
1: ท่านยศวัฒน์เอาละครับ
5: ท่านอนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับ
6: ท่านครับ
5: ขอประท้วงครับ
0: ท่านประธาน
5: ขอประท้วงท่านประธานครับ
0: ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับท่าน
5: ประธานครับ
1: ท่านวิชัย
5: ขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับ
0: ยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
6: ท่านประธานครับ
1: ผ
6: ม
1: อั
6: ครเดชผมมีทักโลด
0: ท่านประธานครับขออนุญาตนะครับ
6: ขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ผมยกตั้งนานแล้วครับ
6: ท่านประธานอนุญาต
0: ยกตั้งแต่ปลาหมอคางดำนู้นนะครับ
6: ครับท่านประธานครับ
0: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขาอย่างไรปลาหมอคางดำเต็มประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเขายังถามไม่หมด

0: ู่ข้าว
1: ขออนุญาตท่านประธานครับ
2: ท่านวิชัยเชิญครับท่านประท้วงข้อไหน
1: ขอบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุขสวัสดิ์ครับผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางจักผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูกครับ
3: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
2: ท่านนัชชาหยุดก่อน
3: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
2: ท่านนัชชา
3: เอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
2: ท่านนัชชาครับ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผิดอนุญาตสี
3: ท่านระบุให้ชัด
1: ท่าน
2: ผมปิดไมค์แล้วนะครับท่านนัชชาท่านวิชัยครับผมทราบวัตถุประสงค์ของการประท้วงท่านแล้วนะครับท่านหมดแล้วนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับ
1: ผมขอสีอะไรครับ
2: พอแล้วครับพอแล้วครับครับ
1: ช่วยบอกผมหน่อยครับสองสีก็สีอะไรครับอยากจะรู้ครับ
2: พอแล้วครับ
1: ผมเชื่อว่าสีเดียวกันนะครับมาครับสีดำเหมือนกันครับ
2: ท่านแล้วท่านวิชัยครับเอาละครับครับเชิญครับท่านครับเชิญครับ
4: ครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานประท้วงนะครับ1เนี่ยข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะครับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบของข้อบังคับนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับทางผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะให้ถอนนะครับคําว่าระบอบน้ําเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําที่เสียดสีนะครับระบอบน้ําเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับมีแต่สีน้ําเงินครับนะครับสีน้ําเงินคือพวกเราเนี่ยครับภูมิใจไทยนะครับแล้วท่านมาปักปําว่าเป็นระบอบน้ําเงินนะครับอันนี้คืออันที่1นะครับ2เนี่ยนะครับท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีสสเนี่ย190กว่าคนนะครับได้141บ่อนะครับแล้วก็ถามว่าทางเนี้ยได้57บ่อนะครับท่านคูณ3ไปเท่ากันมั้ยครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันเนี้ยนะครับท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบท่านประธาน
2: ท่าน
4: นะครับผมเรียนท่านประธานนะ
2: ท่านอัครเดชครับท่านประท้วงผ่านประธานครับท่านครับขอความกรุณานะครับท่านต้องประท้วงท่านประท้วงผ่านประธานแล้วก็พูดผ่านประธานขอความกรุณาอย่าพูดข้ามไปนะครับเชิญครับเชิญต่อให้จบครับ
4: ผู้ที่อภิปรายนะครับได้ถอนคำพูดนะครับ1ระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับ2นะครับก็คือเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลครับซึ่งเป็นข้อความเป็นเท็จทั้ง2อันครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับท่านครับเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมาธิการได้มีการพูดถึงท่านนัชชาแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยท่านนัชชาใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าท่านนัชชาได้ใช้สิทธิ์พาดพิงไปแล้วนะครับส่วนข้อวินิจฉัยที่ท่านบอกว่าระบอบสีน้ำเงินท่านบอกว่าไม่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ผมถือว่ามันไม่มีนะครับท่านบอกว่าไม่มีแล้วไม่ได้เป็นการกล่าวหาอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าจบนะครับท่านนัชชาท่านจบแล้วนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ไม่มีใครขอพาดพิงอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะดำเนินการต่อนะครับในการลงมตินะครับโอเคนะครับครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับยังเหลือท่านกรรมาธิการเหรอครับเชิญครับ
5: ท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมจำเป็นต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือของท่านประธานครับ
2: กำลังดู
5: ตรงนี้ครับผมรังสิมันโรมครับ
2: เชิญครับท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
5: ผมประท้วงท่านประธานครับ
2: ครับเชิญ
5: ผมประท้วงท่านประธานเพราะว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมผมเรียนด้วยความเคารพนะครับการจะพูดคำด้วยความรุนแรงผมว่าเราอยู่ในสภามาเนี่ยเราเห็นเป็นประจำ

0: ครับแต่ถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมนี้ท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรือครับดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรังสิมันครับผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอัครเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าคำนวณอย่างไรไม่ได้เป็นการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดูถูกเชิญท่านกรรมการต่อครับ
0: ขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆนิดเดียวผมใช้เวลาไม่นาน
1: ครับผมวินิจฉัยแล้วครับท่านครับ
0: ท่านประธานครับท่านประธานต้องดูข้อความที่ปรากฏจริงเขาถามว่าจบอะไรมา
1: ท่านครับ
0: ตกลงว่าเราวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันในสภานี้ต้องไปดูคุณอาวุธใช่ไหมฮะ
1: ผมวินิจฉัยไปแล้วท่านรังสิมันต์ลมช่วยกรุณาเคารพคำวินิจฉัยของผมนะครับท่านอัครเดชได้อธิบาย
0: ท่านประธานตรวจสอบสักนิดก่อนไม่ได้ไหมครับท่านควรจะตรวจสอบก่อนเพราะถ้อยคำที่ท่านประธานเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
1: อย่าง
0: นี้ทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี
1: ้โอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านอัครเดชท่านได้พูดคำว่าจบอะไรมาไหมครับ
2: ท่านครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์มิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีผมพูดครับว่าจบอะไรมา
1: ถ้างั้นท่านถอนคำพูดคำนี้ครับ
2: ท่านประธานครับเป็นคำถามครับท่านก็ตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมามันเสียดสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านณัฐชาก็ขึ้นมาตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมา
1: ท่านอัครเดชเดี๋ยวสักครู่ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คำว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเสียดสีเพราะฉะนั้นท่านขอความกรุณาเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อท่านถอนคำนี้เถอะครับ
2: ครับท่านประธานครับเพื่อให้เคารพท่านประธานนะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคำถามแต่ถ้าท่านประธานให้ผมถอนผมก็ขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
1: ครับโอเคนะครับจบนะครับเชิญท่านกรรมาธิการครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการค่ะดิฉันมี2ประเด็นที่จะต้องตอบท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกที่ได้ซักถามไว้นะคะดิฉันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบประเด็นของท่านณัฐชานะคะเพราะว่าอยากให้เข้าใจตรงกันถึงเรื่องกระบวนการในการทำคำขอในการได้รับงบประมาณในการจัดสรรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านบุญจงได้ตอบท่านไปเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของงบกลางค่ะขออนุญาตเอาสไลด์ขึ้นมาค่ะงบกลางค่ะได้มีการจัดทำคำขอนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของเหตุของเอลนินโยแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทำคำขอปี2569นะคะขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะแต่เป็นการทำคำขอมาตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็การจัดสรรงบประมาณนะคะก็มีกระบวนการในการอนุมัติตามคำขอค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจิ้มตรงไหนก็ได้พื้นที่ตรงไหนก็ได้หรือว่าภาคไหนก็ได้ค่ะขออนุญาตแผ่นถัดไปค่ะกระบวนการการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะมีทั้งคำขอจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเป็นคำขอจากท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นที่ว่านี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่เรียนต้องย้ำว่าต้องเป็นการย้ำจากการขอท้องถิ่นเพราะอะไรคะเพราะที่ฉันกำลังจะโยงไปถึงจำนวนของส.ส.ที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราไม่อยากจะเถียงกันถึงเรื่องงบกลางหรืองบ70แต่ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณว่ามันต้องมีแผนในการขอปุ๊บค่ะท้องถิ่นนะคะขอเสร็จแล้วต้องมีการรับรองเรื่องพื้นที่ในการตั้งให้เรียบร้อยนอกจากรับรองพื้นที่เสร็จต้องเขียนคำขอไปที่ไทยวอเตอร์แพลนค่ะและต้องมีการอนุมัติจากคณะกรรมการกนช.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต้องมีการกันกรองอีกรอบเรื่องของการซ้ำซ้อนของสทช.ค่ะ
4: ท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสารสินครับ
1: ยศวัฒน์ประท้วงเหรอครับ
4: ไม่ได้ประท้วงครับแต่ว่าเอกสารที่ทางท่านกรรมธิการได้ชี้แจงครับที่ขึ้นจอครับผมมองไม่ค่อยเห็นครับอยากจะให้ฝ่ายสดช่วยขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยครับท่านเพราะว่าหลายๆท่านจะได้รู้ครับ ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
1: โอเคแล้วครับ
4: โครงการ
1: ฝ่ายโสดขยายครับท่าน
4: ครับรบกวนฝ่ายโสดด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: กับขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกค่ะ
1: ฝ่ายโสดขยายให้ด้วยครับเชิญครับ
3: ดิฉันอยากให้เราปลดล็อกออกจากความรู้สึกของพรรคนะคะเพราะนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนมันไม่ควรจะต้องเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองกำลังชี้แจงถึงกระบวนการและขั้นตอนกันอยู่นะคะว่าขอยังไงอบต.เสร็จขอไปค่ะไทยวอเตอร์แพลนค่ะเข้าไปอยู่ในแผนไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปอนุมัติค่ะกว่าจะไปอยู่ในแผนค่ะใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่ะท่านกำลังจะมาบอกว่าพรรคไหนได้พรรคโน้นได้พรรคท่านไม่ได้มาดูสัดส่วนค่ะพรรคของท่านค่ะพรรคของท่านนะคะของเพื่อนสมาชิกที่รักนะคะที่กรุณาลุกขึ้นมาหลายรอบนี่แหละค่ะท่านมีส.ส.เขตทั้งหมดค่ะ88ท่านค่ะเป็นส.ส.ในกทม33ท่านค่ะปริมณฑล32ท่านและเป็นส.ส.ในเขตเมืองต่างๆอีก9ท่านรวมทั้งหมด74ท่านทำไมดิฉันต้องบอกเรื่องส.ส.เขตคะและทำไมต้องบอกว่ากทมปริมณฑลและเขตเมืองเพราะท่านกำลังใช้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ตามเขาตามชายแดนตามพื้นที่ต่างๆห่างไกลเขาใช้ประปาหมู่บ้านประปาภูเขาแล้วเขาก็มีความจำเป็นจะต้องของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมพรรคท่านไม่ได้ก็ท่านอยู่ในเมืองท่านใช้ประปานครหลวงท่านใช้ประปาภูมิภาคถ้าท่านจะขอท่านขอได้ค่ะไปดูคำขอเลยค่ะในไทยวอเตอร์แพลนในกนช.ในสธนช.ว่ามีคำขอไหมถ้ามีลิสต์กันมาค่ะกลับมาที่เพื่อนค่ะสมาชิกอีกฝากหนึ่งค่ะทำไมถึงมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
1: ท่านพิมพ์ประภาสกรุณาอย่าพยายามพาดพิงเยอะนะครับ
3: ค่ะดิฉันกำลังอธิบายท่านประธานค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมนี้ค่ะมันเริ่มกันมาตั้งแต่ห้องประชุมกรรมาธิการก่อนหน้านั้นมีประชุมของงบประมาณค่ะเป็นเรื่องเดิมคำถามเดิมอธิบายแบบเดิมตอบแบบเดิมแต่มาทำการเมืองซ้ำๆอย่างนี้เน้นคอนเทนต์ไม่ได้ค่ะถัดมาค่ะเพื่อนสมาชิกส.ส.ตามพรรคต่างๆค่ะแน่นอนค่ะจำนวนส.ส.แต่ละพรรคไม่เท่ากันสัดส่วนที่ออกมาจึงไม่เท่ากันค่ะท่านมาดูรายละเอียดได้เลยค่ะปักหมุดได้เลยจริงๆถ้าจะมาดูนะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานที่จะกล่าวอ้างอิงไปถึงพรรคกล้าทำค่ะถ้าไปดูงบประมาณนะคะของงบกลางพรรคกล้าทำได้มากที่สุดเลยค่ะถ้าเทียบกับสัดส่วนของส.ส.ค่ะแต่เราไม่ได้พูดอะไรเพราะประโยชน์ไปตกที่พี่น้องประชาชนที่เขากำลังรออยู่ค่ะรอโอกาสได้ใช้น้ำสะอาดน้ำประปาดื่มได้น้ำกินน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะและได้รับมาตรฐานค่ะประการถัดมาค่ะดิฉันคงไม่โต้เถียงกันเรื่องของโครงการแล้วนะคะอยากให้เข้าใจตรงกันเพราะนี่คือความจริงไม่เน้นคอนเทนต์ใดๆค่ะประการถัดมาของเพื่อนสมาชิกค่ะท่านภคมลที่มีความห่วงใยเรื่องของการศึกษาและพัฒนาโมเดลบูรณาการและการจัดการทะเลสาบสงขลาค่ะท่านมีคำถามมาทั้งหมด3ประเด็นค่ะดิฉันเองขอบคุณที่ท่านห่วงใยเรื่องของความแม่นยำนะคะในการแซมปลิ้งนะคะแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวัง15จุดแล้วก็ทำไมต้องทำระบบใหม่ดิฉันไปสอบถามทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ15จุดที่ตั้งนะคะว่าที่ท่านสงสัยว่าตรงไหนบ้างทะเลสาบสงขลาค่ะประกอบด้วยแม่น้ำย่อยๆหลายสายค่ะ15จุดต้องไปตั้งตามจุดแม่น้ำย่อยๆดังที่หลายสายเพราะมันมารวมกันที่ทะเลสาบสงขลาเราจะไปตั้งที่ทะเลสาบสงขลาที่เดียวไม่ได้นะคะต้องไปตั้งตามจุดย่อยๆจึงเป็นที่มาของ15จุดค่ะและประเด็นของสาเหตุที่ทำไมต้องทำระบบใหม่ขึ้นมาเพราะโครงการนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องการนำข้อมูลทั้งหมดของทุกกระทรวงเข้ามารวมกันค่ะทางข้าราชการเองนะคะได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจริงๆประเด็นนี้นะคะมันมีทะเลสาบทั้งหมดอีก28จุดนะคะที่จะมาใช้ข้อมูลร่วมกันแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ฉันอยากชี้แจงผ่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกขอบคุณค่ะ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: ท่านรัชนกจะอะไรครับ
0: ท่านประธานคะดิฉันขออนุญาต3นาทีค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที
1: ่ท่านจะประท้วงหรือท่านจะทำอะไรครับ
0: เป็นสิ่งที่ท่านพิมพ์ภัททาได้กล่าวถึงค่ะดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะ
1: ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่า
0: ท่านประธานคะ
1: ท่านไม่ได้ประท้วงแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับท่านรัชนก
0: ดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณค่ะท่านประธาน
2: ท่านประธานครับท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
1: ยังผมยังไม่อนุญาต
2: ครับท่านประธานครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมีคงมีโอกาสได้พูดนะครับ
0: ท่านไม่ให้พูดดิฉันคงต้องประท้วงในข้อที่9จริงๆค่ะคือสิ่งที่ดิฉันกำลังอธิบายดิฉันขอใช้เวลาสัก3นาทีนะคะขอให้เพื่อนในรัฐสภาในสมาชิก
2: ท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
1: คือยังไม่ต้องประท้วงครับผมกำลังจะวินิจฉัยก่อน
0: ม
1: ี
0: ประโยชน์แน่ๆ
1: ท่านผมกำลังวินิจฉัยก่อนเบื้องต้นเนี่ยท่านรัชนกครับท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะว่ายังไม่มีการพาดพิงถึงท่านรัชนกนะครับอันที่2เนี่ยท่านจะประท้วงผมเนี่ยท่านต้องบอกก่อนว่าท่านประท้วงเรื่องอะไรแล้วก็ประท้วงประเด็น
0: ดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่
1: ผมจะวินิจฉัยครับพาดพิงเรื่องอะไรนะครับ
0: พาดพิงมีการพูดถึงพรรคประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคําของงบประมาณค่ะท่านประธานดิฉันขอเวลา3นาทีค่ะจะพูดให้ครบค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวินิจฉัยแล้วยังไม่เป็นการพาดพิงท่านนะครับขออนุญาตนะครับท่านรัชนกครับเชื่อผม
0: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอหารือก็ได้ค่ะท่านประธาน
1: ยังก่อนครับเดี๋ยวให้ผมถามมติก่อนนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะท่านรัชนกนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ท่านประธาน
3: หารือ9โมงเช้าครับ
0: คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ
1: ท่านรัชนกครับขออนุญาตครับผมวินิจฉัยแล้วนะฮะท่านนั่งลงก่อนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะฮะ
0: ท่านประธานคะดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกในสภาได้รักษามารยาท
2: ท่านประธานสมาชิกครับท่านประธานครับตามข้อ71นะครับท่านประธาน
1: เย็นๆครับใจเย็นๆครับท่านประธานเป็นที่สุดแล้วนะอย่าเพิ่งประท้วงครับเดี๋ยวผมกำลังผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกครับรบกวนเชื่อคำวินิจฉัยของประธานนะครับเชิญท่านนั่งก่อนครับ
0: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญาต
3: ท่านประธานครับ
0: ท่านประธานใน
1: ข้อ9ผมกำลังดำเนินการบริหารการประชุมอยู่ครับสักครู่ครับ
3: ครับ
1: ผมกำลังเจรจากับ
3: ท่านประธานนะครับท่านประธานครับ
1: ท่านทำอะไรครับ
3: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
1: ครับ
3: วินิจฉัยการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกรู้นะครับว่าเราประชุมข้อบังคับอะไรจะมาบอกว่าพอท่านประธานวินิจฉัยแต่ละเรื่องแล้วก็จะต้องไปอย่างอื่นหาลือก็อยากจะบอกว่าถ้าหาลือจะมีคิววันพุธกับวันพฤหัส9โมงเช้านะครับ
0: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลุกขึ้นมาพร่ำนะคะหลายท่านหลายคนแต่ว่า
1: ท่านรัชนกครับ
0: กำลังจะพูดเนี่ย
1: ท่านรัชนกครับผมขอให้ท่านรัชนกถอนท่านก่อนเดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ประท้วงลุกขึ้นมาประท้วงแล้วก็อธิบายเหตุผลของการประท้วงผมก็วินิจฉัยไปแล้วว่าให้หยุดนะครับไม่ได้ให้ประท้วงต่อนะครับส่วนคำว่าที่ท่านใช้คำว่าพร่ำเนี่ยท่านกรุณาถอนคำพูดคำนี้ครับ
0: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะคือสิ่งที่ท่านสมาชิกได้พาดพิงเนี่ยนะคะเบื้องต้น
1: ขออนุญาตก่อนครับท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับเพราะว่า
0: ท่านประธานจะกรุณาให้สมาชิกพรรคประชาชนได้พูดได้ให้จบได้ไหมคะท่านประธาน
1: ผมวินิจฉัยแล้วให้ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับท่านถอนก่อนครับ
0: ระ
1: บ
0: บจะให้พูดครับได้ค่ะ
1: ครับ
0: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางนะคะในที่ประชุมซึ่งดิฉันเนี่ยได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าใครได้ก่อเทปดูก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่า
2: ท่านประธานครับมีการตามข้อ9ครับท่านประธานครับ
1: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับว่าไม่มีการพาดพิงนะครับท่านประธานถ้าการพาดพิงเนี่ยต้องทําให้เกิดความเสียหายไม่มีความเสียหายเลยครับท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกหรือท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยได้มีข้อซักถามไปถึงท่านกรรมาธิการก็จบแล้วครับท่านประธานครับดำเนินการต่อได้เลยครับลงมติได้เลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านรัชนกครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่า เรื่องการพาดพิงเนี่ยยังไม่มีพาดพิงถึงท่านรัชนกนะครับเพราะนั้นขอความกรุณาผมจะดำเนินการต่อนะครับเชิญท่านรัชนกนั่งได้ครับ
4: ท่านประธานครับ
1: เชิญท่านผู้นำสายค้านจะอะไรครับ
4: ครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยครับ
1: พาดพิงเรื่อง
4: เดี๋ยวผมได้อธิบายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆถ้าได้ฟังนะครับถึงแม้ท่านกรรมาธิการเนี่ยจะไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคโดยตรงนะครับแต่ว่าก็มีการพยายามในการอธิบายบอกว่าพรรคของพวกผมเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนะครับเป็นพรรคในเมืองก็เลยเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการขุดบ่อบาดาลนะครับในพื้นที่ของที่สสเขตเราสังกัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านที่ติดตามฟังการคำชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยตีความได้ตรงกันว่าสิ่งที่มีคำชี้แจงเนี่ยสำหรับพวกผมเองเนี่ยคือความพยายามในการบิดเบือนอย่างไรครับท่าน
1: อย่างนี้ท่านเดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านพูดในประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าพาดพิงในประเด็นนี้ผมให้ท่านพูดได้เชิญครับ
4: ครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมอยากพยายามชี้แจงครับท่านประธานก็คือถ้าฟังที่
1: ท่านรัชนกกรุณานั่งก่อนครับนะครับปิดไมค์แล้วนั่งก่อนครับ
0: ท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิ์การยืนของดิฉัน
1: ผมไม่ได้ละเมิดครับเชิญครับท่านปิดไมค์ก่อนแล้วก็ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดก่อนครับนะครับเชิญครับท่านผู้นำฝ่ายค้าน
4: สิ่งที่ท่านณัฐชาได้อภิปรายตั้งแต่ตอนแรกนะครับรวมถึงที่ท่านณัฐชาเนี่ยได้ลุกขึ้นชี้แจงใช้สิทธิพาดพิงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านณัฐชาไม่เคยเปรียบเทียบนะครับระหว่างการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนครับสิ่งที่ท่านณัฐชาได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็แสดงข้อมูลให้เห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของความกระจุกตัวเป็นการตั้งข้อสังเกตและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพื้นที่ครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงจุดแต่กลับไปลงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาแล้งซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่หรือเปล่าที่สังกัดบางพรรคหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคืออะไรครับท่านประธานอยากจะฝากท่านประธานเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านลุกขึ้นมาพยายามอธิบายบิดเบือนรับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยเป็นเรื่องปกติมากที่งบประมาณไปลงในพื้นที่เขตพรรคท่านอย่าลืมนะครับในสภาแห่งนี้เคยมีการคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรา144เรียบร้อยแล้วนะฮะคำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมเนี่ยระวังนะครับว่าจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: นะครับก็ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างอธิบายเหตุผลนะครับในความจำเป็นในการจะมีบ่อบาดาลผมก็ให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วผมขอทำหน้าที่ต่อนะครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ามติที่ประชุมบอกว่าจะเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ473เห็นด้วย416ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการ หรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับถ้าไม่มีนะครับครบแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม473ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

0: ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ471เห็นด้วย277ไม่เห็นด้วย138งดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา18กระทรวงพลังงานมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: ครับในมาตรานี้นะครับจะมีผู้สงวนคำแปลยติ6ท่านแล้วก็มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีผู้อภิปรายอีก8ท่านนะครับก็ขอเชิญท่านแรกครับท่านรัชนกสุขประเสริฐครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะในวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา18ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานค่ะท่านประธานท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันอยากชวนท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกทบทวนกันค่ะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้างค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานที่บริหารราชการส่วนกลางของกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะทำหน้าที่หลักในด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลและการอำนวยการบริหารงานราชการของในกระทรวงในภาพรวมเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทิศทางพลังงานของประเทศไทยค่ะท่านประธานแต่เมื่อดิฉันมาดูคำของงบประมาณปี2570เนี่ยของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในหมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนดิฉันพบว่ามีรายการที่ชวนตั้งคำถามเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานนั่นคือการจัดซื้อตู้อบและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับอบกล้วยตากและผลผลิตทางการเกษตรค่ะรวมถึงเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อกระจายลงพื้นที่ผ่านสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยที่หน่วยงานให้เหตุผลว่าเป็นการสาธิตค่ะให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนผ่านระบบด้านพลังงานค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเรียนตรงๆว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับรายการนี้เพราะการซื้อตู้อบกล้วยตากไปแจกจ่ายชุมชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่เลยแม้แต่น้อยค่ะถ้าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงการไปจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างตู้อบกล้วยเพื่อแจกจ่ายลายชิ้นแบบนี้ควรเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรมากกว่าไม่ใช่หน่วยงานบริหารส่วนกลางแบบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอย่างแน่นอนค่ะท่านประธานและท่านประธานคะถ้าเราปล่อยให้หลักการแบบนี้ผ่านไปได้คือหน่วยงานราชการใดก็ตามค่ะสามารถตั้งซื้องบครุภัณฑ์อะไรก็ได้โดยอ้างว่าเพื่อสาธิตหรือเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยไม่ต้องผูกกับอำนาจหน้าที่กระทรวงแบ่งตามส่วนราชการอย่างนี้ต่อไปหน่วยงานไหนจะตั้งงบซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมคะในนามสาธิตดิฉันยังเห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขัดกับดักวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา9ที่กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความจำเป็น

0: และมาตรา37ค่ะท่านประธานที่กำหนดว่าการเสนอขอตั้งงบประมาณต้องแสดงความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างชัดเจนซึ่งรายการนี้ไม่ผ่านหลักการทั้ง2ข้อนี้เลยค่ะท่านประธานท่านประธานคะนอกจากประเด็นเรื่องภารกิจแล้วดิฉันยังมีเรื่องกังวลเรื่องราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์รายการนี้ด้วยค่ะเนื่องจากราคาของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใกล้เคียงกันในตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาที่หน่วยงานเสนอขอตั้งงบมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขาดการสืบราคาตลาดอย่างรอบคอบค่ะและยังขาดความโปร่งใสในที่มาของราคาอีกด้วยค่ะและอีกประเด็นนึงที่ดิฉันมีความกังวลอย่างมากเลยค่ะท่านประธานคือเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่จะได้รับคุรุพันธ์สาธิตเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนรวมถึง235ระบบทั่วประเทศโดยที่ไม่ปรากฏเชิงปริมาณหรือหลักฐานการยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแต่อย่างใดค่ะท่านประธานการจัดสรรคุรุพันธ์ในลักษณะแบบนี้จึงขาดมาตรฐานและไม่สามารถตรวจสอบหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้เลยค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้คัดค้านและไม่ได้จะบอกว่าการส่งเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงานชุมชนเป็นเรื่องไม่ดีนะคะท่านประธานแต่ดิฉันเห็นว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกใช้ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานใดก็ได้จัดซื้อโดยอ้างเพียงแค่ว่าสาธิตโดยไม่ผูกกับภารกิจที่แท้จริงของตนเองค่ะท่านประธานด้วยเหตุนี้ค่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในรายการนี้และขอให้ขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรของเราแห่งนี้ตัดงบประมาณรายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนตู้อบและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานทั้งหมดเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแต่อย่างใดขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีผมมีสิ่งที่จะเรียนไปยังท่านคณะกรรมการต้องถามท่านคณะกรรมการว่าในช่วงที่ท่านพิจารณางบประมาณของกระทรวงพลังงานท่านได้เคยเชิญผู้แทนของกระทรวงพลังงานมาถามถึงยุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลหรือไม่และผมดูแล้วทิศทางของราคาน้ำมันดีเซลวันนี้เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศวันนี้ท่านประธานทราบข่าวไหมครับว่าดีเซลจะเพิ่มขึ้นอีกครับพรุ่งนี้จะขึ้นอีกประมาณ70สตางค์เป็นเศษแล้วเกือบ40บาทและถ้าเรามองย้อนหลังเราจะรับรู้เลยว่าราคาน้ำมันดีเซลเรามีปัญหาผมเคยได้ยินรัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงอยู่เรื่อยด้วยความภูมิใจว่าเคยบีบคอโรงกลั่นดึงเงินกำไรของโรงกลั่นประมาณ 17,422 ล้านบาทมาคุมราคาดีเซลและสุดท้ายว่าวันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงครับผมที่อยากจะย้ำกับท่านกรรมธิการว่าท่านได้ถามไหมว่ารัฐบาลชุดนี้กระทรวงพลังงานชุดนี้มียุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรและผมอยากจะบอกนะครับว่าการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลในแต่ละประเทศมันเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศยกเว้นประเทศที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันเราเรียนแบบกันได้แต่ถ้าประเทศที่ดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกันมันเรียนแบบกันไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าประเทศเราเนี่ยบริหารประเทศภายใต้ระบบการควบคุมราคาดีเซลที่เหมาะสมเราไม่ใช่ตึงตายตัวแต่เราควบคุมในราคาดีเซลที่เหมาะสมผมให้ท่านลองดูกราฟนี้นะที่ผมลองเอาเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซลของญี่ปุ่นแต่ละวันเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเอาตั้งแต่วันที่28เลยฮะตั้งแต่เกิดสงครามฮะจนกระทั่งถึงวันล่าสุดฮะเปรียบเทียบมาเรื่อยๆฮะท่านประธานเห็นไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยคือราคาน้ำมันดีเซลของประเทศญี่ปุ่นผมคิดไม่ถึงนะฮะว่าราคาดีเซลญี่ปุ่นถูกกว่าประเทศไทยณขณะนี้ตลอดเดือนที่ผ่านมาราคาดีเซลญี่ปุ่นตกประมาณเฉลี่ยนะฮะ159เยนถ้าคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตกประมาณ32ถึง33บาทตามการแข็งตัวของค่าเงินท่านเองท่านประธานเห็นไหมครับว่าเขาสามารถควบคุมราคาน้ำมันดีเซลได้นิ่งฮะแล้วท่านประธานดูราคาน้ำมันดีเซลประเทศไทยเลยฮะวันนี้ยังม่วงอยู่เลยฮะท่านประธานผมบอกท่านประธานนะครับว่าแล้วอย่างนี้ล่ะผู้ประกอบการเขาจะบริหารระบบธุรกิจเขาอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าดีเซลคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญดีเซลมีผลต่อราคาอุตสาหกรรมดีเซลมีผลต่อราคาเกษตรราคาประมงสินค้าและบริการทุกอย่างมีผลจากดีเซลทั้งสิ้นถ้ารัฐบาลบริหารอย่างนี้ตายเลยครับประชาชนจะอยู่ยังไงครับท่านประธานท่านดูสิครับวันหนึ่งขึ้นไปถึง50วันหนึ่งลงมาวันหนึ่งขนาดนี้กำลังจะแตะ40ครับแต่ทำไมญี่ปุ่นทำได้
3: ผมไม่อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานหรือทีมงานกระทรวงพลังงานภูมิใจเพียงแค่ว่าดึงกำไรของโรงกลั่นมาได้ 17,422 ล้านบาทแล้วดีใจแล้วดูแท้วันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงประชาชนจะดูยังไงครับท่านประธานผมอยากจะย้ำว่าแค่สิ้นเดือนกันยาไทยช่วยไทยพลัสหมดผมโอเคนะโครงการนี้ผมถือว่าช่วยประชาชนได้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันเละนะครับท่านประธานราคาสินค้าบริการจะไปประชาชนไม่มีเงินมาช่วยแล้วงั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ผมถือว่าคือความล้มเหลวในทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการกำหนดราคาดีเซลให้ท่านไปดูงานญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นทำแบบไหนเรียนแบบญี่ปุ่นดูซิและทำไมญี่ปุ่นคอนโทรลราคาน้ำมันดีเซลได้ถูกกว่าไทยเยอะมากและนิ่งฮะมีแต่ของไทยที่เหมือนคนเด็กเล่นขายของที่ราคามันขึ้นมั่วไปหมดเลยครับท่านประธานและผลพวงที่ทำแบบนี้สิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรฮะปตท.กำไรยังมหาศาลท่านประธานทราบนะผมให้ดูกราฟฮะ6เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่ผ่านมาปตท.กำไรจาก 44,848 ล้านบาทเป็น 78,263 ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น 74.5% ฮะบางจาก6เดือนแรกของปี68ฮะติดลบ445ล้านฮะปรากฏว่ามาปีนี้ฮะ6เดือนแรกโตขึ้นมาตาชนลำบากฮะสุดท้ายแล้วกระทรวงพลังงานท่านอุ้มใครกันแน่ฮะกรรมาธิการถามหรือเปล่าอ่ะแล้วประชาชนอยู่ยังไงล่ะผมดูแล้วท่านกำลังอุ้มบริษัทพลังงานอ่ะท่านไม่ได้ดูแลประชาชนนี่คือปัญหาฮะจึงทำให้ผมรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วผมไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ผมกำลังท้วงติงฮะให้คณะกรรมการต้องคุยและแก้ปัญหาประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอท่านประธานเชื่อไหมถ้าท่านประธานจำได้ตอนที่เราแถลงนโยบายใหม่ๆวันนั้นราคาน้ำมันรัฐมนตรีพลังงานพยายามพูดถึงความตั้งใจที่จะดูเรื่องราคาดูแลเรื่องพลังงานเรื่องการทุจริตเรื่องการกักตุนและผมจำได้แม่นแล้วว่ารัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงช่วงเดือนเมษาบ่งบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันปล่อยน้ำมันมากผิดปกติหายไป700ล้านลิตรผมจำได้แม่นและผมบันทึกไว้ตลอดโดยที่700ล้านลิตรตัวเลขนี้ตัวเลขนี้มาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งแล้วโดยปกติโรงกลั่นจะกลั่นน้ำมันเฉลี่ยในเดือนมีนานะฮะเฉลี่ยวันละ70ล้านลิตรเพิ่มไปเป็น78ล้านลิตรทุกวันกลายเป็นว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ200ล้านลิตรเศษและที่ซ้ำร้ายคือคลังของโรงกลั่นต่างๆในภาพรวมจะมีน้ำมันดีเซล 1,200 ล้านลิตรปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบสต็อกของคลังน้ำมันภาพรวมทั้งหมดของ6โรงกลั่นน้ำมันเหลือ700ล้านลิตรแสดงว่าโรงกลั่นจ่ายน้ำมันมากผิดปกติไป700ล้านลิตรในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและท่านรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าน้ำมันไปไม่ถึงปลายทางถ้าท่านจำได้ช่วงเดือนมีนาประชาชนต้องมาต่อคิวบางครั้ง300เมตร500เมตรเพื่อเติมน้ำมันน้ำมันหายไปจากโรงกลั่นประมาณ700ล้านลิตรแต่ประชาชนไม่มีน้ำมันเติมสิ่งที่ผมถามกรรมาธิการท่านได้ถามไหมเรื่องพวกนี้ว่ามันเรื่องใหญ่ฮะผมติดตามมา6เดือนฮะผมบันทึกไว้ตลอดถามว่าวันนี้จับใครได้หรือยังฮะเรื่องนี้เงียบไปเลยฮะท่านประธานและอีกเรื่องนึงที่สำคัญผมก็จำได้ว่ารัฐมนตรีพลังงานก็เคยแถลงว่ากองทุนน้ำมันถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ไม่ได้แปรสภาพมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับมีการทุจริตกองทุนน้ำมันเกิดขึ้นคำถามที่เราต้องถามคือวันนี้จับใครได้หรือยังฮะและคำถามสุดท้ายที่ต้องถามต่อเลยว่าผมจำได้แม่นเลยว่าที่คลังน้ำมันลำลูกกามีคำแถลงชัดเจนว่าน้ำมันหายไปประมาณ 29.4 ล้านลิตรในค่ำคืนของวันที่25เดือนมีนาคมก่อนที่จะขึ้นน้ำมัน6บาทวันนี้จับใครได้หรือยังฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงพลังงานจนผมแทบจะมีบทสรุปว่าท่านอุ้มนายทุนมากกว่าอุ้มประชาชนผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณออก 10% ครับ

ที่กระทรวงนี้ได้งบมากที่สุดครับพระราชกำหนดท่านครับพอเจอวิกฤตการณ์พลังงานอยู่ในงบกลางอีก 12,000 ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วท่านประธาน 212,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงพลังงานเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นการเสนอตัด 1% ผมคิดว่าสมเหตุสมผลครับพอมาดูครับสิ่งที่ผมคิดว่ามีปัญหามากพอดูไส้ในหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงนี้ความน่ากลัวคือว่าถ้าได้ไปดูประมาณการรายได้เราคงคิดว่ากระทรวงไหนก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในประเทศไทยก็ต้องบอกกระทรวงการคลังแต่กระทรวงอันดับ2ครับคือกระทรวงพลังงานรายได้ปี69คาดการไว้อยู่ที่ 83,000 ล้านปี2570รายได้ตกมาเหลือแค่ 70,000 ล้านท่านประธานทราบไหมจาก 83,000 ลดเหลือแค่ 70,000 ล้านเนี่ยลดลงไปกว่า 20% นะครับมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรนี้พอไปดูไส้ในครับมีปัญหาจริงๆเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเอาทีละตัวก่อนเรื่องแก๊สธรรมชาติปกติแล้วอากรค่าภาคหลวงเนี่ยมันจะมาจากในอ่าวไทยพอแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมันกำลังจะหมดเลยทำให้อากรและค่าภาคหลวงมันตกลงสิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่กระทรวงพลังงานเนี่ยควรจะทบทวนขอเงินหน่อยสิครับเงินกู้200,000กว่าล้านลองเอาไปสร้างโครงการในอ่าวไทยเพิ่มเติมท่านทำยังไงครับท่านจะเพิ่มปริมาณการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติระหว่างไทยมาเลเซียหรือจะเริ่มแสวงหาจุดใหม่ที่อยู่ในทะเลฝั่งอันดามันน้ำลึกซึ่งสมัยคุณพีรพันธ์สายรัฐวิภาคท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแหล่งสำรวจในส่วนของอันดามันตอนนี้ผมยังไม่เห็นซึ่งผมอยากจะเห็นวิธีการของกระทรวงพลังงานที่ใช้งบประมาณในคราวนี้ที่จะได้จากพรก.เงินกู้และในงบกลางไปในทิศทางที่เรียกว่าสร้างรายได้กับประเทศครับพอมาดูครับเมื่อกี้พูดเรื่องแก๊สลองมาดูเรื่องไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่ปวดหัวหนักกันเข้าไปอีกนะครับสัดส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานท่านประธานทราบไหมเขาคือแชมเปี้ยนในการหารายได้1ใน5ของประเทศไทยครับถ้าได้ดูกราฟว่าองค์กรไหนทำรายได้อันดับ1ของประเทศและวิสาหกิจอันดับ1กองสลากอันดับ2กองทุนวายุพักอันดับ3ปตท.โครงสร้างผิดเพี้ยนของประเทศไทยน้ำมันมีไหมในประเทศไทยจะต้องมีการคอนโทรลน้ำมันถึงเป็นเรื่องลำบากไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งสุดท้ายแล้วกลุ่มของคุณรสนาและหลายคน NGO บ้านเรานี่ช่วยกันจนกระทั่งว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแปรรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือโดยรัฐ 100% เอ้าแต่แปลครับปี50ดันไปตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เรียกว่ากกพ.ความจริงไอ้กกพ.มันต้องกำกับพลังงานน้ำมันเพราะมันถูกแปรรูปออกไปแล้วท่อมันไปตามที่ไหนครับปตท.ไม่มีใครดูแต่ว่าดันดีไซน์กกพ.มากำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่เป็นของรัฐ 100% เต็มผลที่เกิดขึ้นคือความชิบหายที่ตามมาครับปี44ผลิตไฟฟ้าอยู่ 77% พอปี69กฟผ.ผลิตเหลือ31ความร่ำรวยไปตกอยู่กับเอกชนผูกขาดไปโทษเอกชนเขาก็ไม่ได้ที่ต้องโทษคืออะไรรู้ไหมครับการผูกสมการของประเทศเรื่องพลังงานมันผิดฝาผิดตัวมีคณะกรรมการกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการกกพ.กำกับเฉพาะซีกไฟฟ้าอย่างเดียวแต่น้ำมันไม่มีปล่อยปตท.เขาจัดการไปเห็นความพิกลพิการไหมครับทำไมไม่รวมมากพช.รวมมากกพ.แล้วกำกับหมดครับทั้งน้ำมันแก๊สไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบที่สำคัญครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมต้องการเห็นพันธกิจใหม่ของกระทรวงพลังงานเร่งให้ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดโดยเฉพาะเอาเงินกู้ส่วนหนึ่งไปใช้ในโครงการกระตุ้นให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกไปหารายได้ได้ให้ออกเป็นเสือตัวสำคัญที่ออกไปหากินได้เปิดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปซื้อโรงงานเหล่านี้เลยครับผมบอกให้นะ

0: ไปซื้อทันทีอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งต่อมาเรื่องของ Data Center วันนี้ Data Center ไปอยู่กลางเมืองหลวงได้ยังไงครับมันไปอยู่กลางเมืองหลวงเพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเวลากลุ่มธุรกิจเขาไปขอตั้งโรงงานไฟฟ้า Data Center มันต้องใช้ไฟเขาก็เลยบอกงั้นขอตั้งโรงงานตรงนี้เก็บคลังเก็บข้อมูลแล้วก็โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กันไอ้กกพ.ใช้เวลาขอเป็นปีแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าผ่านมานายกกี่คนเล่นในประเทศไทยชวน Google ชวน Microsoft แป๊บเดียวออกไปเวียดนามหมดเพราะตั้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ที่เดียวกันให้หมดถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเที่ยวนี้หรือรัฐบาลใส่เงินกู้ลงไป 200,000 ล้านส่วนหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนผ่านลองให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจับมือกับการนิคมอุตสาหกรรมดูสิครับนิคมอุตสาหกรรม Data Center อยู่จุดเดียวน้ำไปที่นั่นไฟไปที่นั่นรีบทำนะครับถ้าท่านไม่รีบทำผมการันตีเลยว่าจะมีเอกชนจัดการทำนิคมอุตสาหกรรม Data Center แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะรายได้หายไปอีกท่านประธานเห็นไหมนี่คือศักยภาพที่ทำกระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวเดินได้เขาไม่ได้แยกมิเตอร์ท่านประธานเขาไปจ่ายมิเตอร์กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์มาทวงเงินกับคนที่อยู่อาศัยแต่สังเกตไหมครับถ้าท่านไหนไปศึกษาในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสภาพอังกฤษก็แล้วแต่ท่านจะเห็นว่าเวลาท่านเปลี่ยนสัญญาเช่าเมื่อไหร่บินมาที่บ้านเป็นชื่อท่านไม่ได้ชื่อเจ้าของบ้านอันนี้ไหมครับที่การไฟฟ้าหรือกระทรวงพลังงานต้องไปดูว่าต้องมีการปรับระบบบิลลิ่งใหม่ถ้าเป็นแบบนี้200ยูนิตแรก3บาทคนที่เขาอยู่ตามอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเขาจะรับอานิสงส์จากโครงการรัฐบาลที่จริงมีอีกมากครับท่านประธานครับผมขอสั้นๆนะครับกฎหมายการเปิดเสรีพลังงานแสงพอกระทรวงพลังงาน 3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 4. กระทรวงมหาดไทยในกรณีของท้องถิ่นต้องขอเรื่องความปลอดภัยกทมหรืออบต.สุดท้ายขอขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5. หน่วยงาน 3. กระทรวงไม่มีทางออกกฎหมายลูกได้ทันผมเสนอกฎหมายท่านประธานบรรจุระเบียบวาระให้แล้วผมอยากเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเฉพาะขออนุญาตเรื่องนี้ใช้เวลา1ปีใช้เงินไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเวลาขอไฟ5กิโลวัตต์ 5,000 ค่าติดตั้ง 180,000 บาท
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา18งบประมาณของกระทรวงพลังงานผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณกระทรวงพลังงานลงอย่างน้อย 5% ปีงบประมาณ70นั้นกระทรวงพลังงานได้งบพิเศษจากเงินกู้พ.ร.ก. 400,000 ล้านเพราะว่า 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานกระทรวงพลังงานก็จะเป็นเจ้าภาพในการทำโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานซึ่งเวลานี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรองรับวิกฤตการณ์พลังงานกระทรวงพลังงานนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิเราจะต้องมีตัวชี้วัดเวลาทำงบประมาณต้องมีตัวชี้วัดส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสามารถรองรับปัญหาวิกฤตการพลังงานในอนาคตและสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจการที่จะช่วยทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือดีขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ท่านประธานครับการที่เราขอปรับลด 5% ประมาณ 64.8 ล้านบาทเหตุผลหลักคืออะไรอันที่1โครงการ IT ถูกกรรมาธิการตัดยกทั้งโครงการสะท้อนว่าการตั้งงบไม่มีความพร้อมประเด็นที่2งบดำเนินการลักษณะศึกษาจ้างเหมาซ้ำรอยเดิมขณะที่แผนหลักของประเทศยังล่าช้าประเด็นที่3ผลงานยังไม่สะท้อนเป็นค่าพลังงานที่ลดลงของประชาชนคันที่ประเทศไทยจะต้องสร้างพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนพลังงานสะอาด อันนี้ปรับลง

0: 4.18%โดยภาพรวมเนี่ยกระทรวงพลังงานถูกปรับลงประมาณ 2% กว่าๆนะครับหน่วยงานสำคัญที่จะพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโครงการหรือมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพผมอยากให้ดูโครงการไอทีของกระทรวงพลังงานซึ่งถูกตัดยกทั้งโครงการสะท้อนเมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าสะท้อนการตั้งงบที่ไม่พร้อมพอที่เหมาะสมเราก็จะสามารถวางแผนจัดทำงบประมาณจัดวางสัดส่วนการพัฒนาแหล่งต้นทุนที่ไม่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับภาระในระยะยาวนอกจากนี้ต้องมีการเตรียมการระบบพลังงานให้เพียงพอต่อการรองรับอุตสาหกรรม Data Center ด้วยถ้าเราต้องการที่จะทำอุตสาหกรรมนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องจัดระเบียบก่อนเพราะว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ปรากฏว่ามีการลงทุน Data Center ในเขตชุมชนเขตเมืองภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเนี่ยปีละประมาณ3น้ำมันการบริหารพลาดเพียงเล็กน้อยจะกระทบกับประเทศมากกว่างบประมาณทั้งกระทรวงหลายร้อยเท่าเช่นเวลารัฐเนี่ยมอบให้สิทธิ์สัมปทานเอื้อประโยชน์เอกชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศพองทายผลประโยชน์สาธารณะไปยังทุนผูกขาดและให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานเนี่ยแบกรับภาระแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้จะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและความกล้าหาญทางการเมือง
1: นะครับผมจะพยายามไม่ใช้เวลาทั้งหมดนะครับด้วยความเกรงใจท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะเก็บเวลาไว้สำหรับมาตราอื่นๆในช่วงท้ายซึ่งผมมีประเด็นที่จะต้องพูดพอสมควรท่านประธานครับที่ผมได้ตัดร้อยละ10ก็กราบเรียนตรงๆครับว่าเป็นการสะท้อนความคิดของผมว่ากระทรวงพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่ดีเพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วครับว่าบรรทัดสุดท้ายที่เราพูดกันอยู่คือเรื่องของราคาน้ำมันค่าไฟที่พี่น้องประชาชนนั้นบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นค่าครองชีพที่สูงซึ่งผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมครับและทราบว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบริหารของกระทรวงหรือจากไม่ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นจากรัฐบาลหรือเรื่องภายในประเทศแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนยืนยันมาตลอดก็คือว่ารัฐบาลไม่บริหารจัดการตรงนี้อย่างจริงจังและสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางก็คือเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นเราก็ต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลในความพยายามที่จะมาเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนกราบเรียนท่านประธานว่าผมหยิบทั้งเรื่องของราคาน้ำมันและค่าไฟมาเพื่อจะบอกว่าถ้าท่านประธานไปตรวจสอบในอดีตนะครับกรณีของค่าน้ำมันนั้นเนี่ยท่านประธานจะพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่สถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับราคาน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในอดีตราคาน้ำมันดิบเคยสูงกว่านี้แต่รัฐบาลหลายชุดสามารถที่บริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซลได้ดีกว่านี้และวันนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือว่าจากเดิมเมื่อท่านรัฐมนตรีมาบอกกับพวกเราว่าครั้งนี้ท่านจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และพร้อมที่จะให้พูดตรงๆก็คือนายทุนหรือกลุ่มทุนพลังงานธุรกิจใหญ่จะต้องมาแบกรับภาระเผชิญกับการที่รัฐบาลจะมาช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรกผ่านมาครึ่งปีไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างครับแต่ท่านน้ำตรีจะมาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ท่านประธานต้องไปดูครับว่าข้อเท็จจริงในวันนี้ก็คือโรงกลั่นกำไรเท่าไหร่และสูตรที่ท่านไปพยายามคิดมาเนี่ยผมดูตารางเกือบทุกวันเนี่ยผมรู้ก็คือว่าท่านก็ยังใช้หลักว่าผลตอบแทนของโรงกลั่นต้องไม่ลดลง

0: งครับ
1: คือพยายามจะบอกไม่ให้เขาเพิ่มซึ่งความจริงผมก็ยังคำนวณยังไงก็ยังน้อยไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยค่าตอบแทนเขาก็ยังสูงเกินไปแต่ท่านพยายามใช้หลักว่าในที่สุดแล้วกำไรเขาต้องอยู่ในระดับประมาณ2บาทพูดตามนี้ก็แล้วกันถามว่าในยามที่รัฐบาลประธานโทษครับในยามที่ประชาชนต้องแบกรับภาระสูงมากเนี่ยทำไมยังใช้หลักนี้และไม่คิดว่ากลุ่มทุนโรงกลั่นจะต้องมาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับประชาชนบ้างที่สำคัญก็คือจากตรงนี้ก็เลยทำให้ภาระของกองทุนน้ำมันเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องมีหนี้ที่เพิ่มขึ้นและต่อไปก็อาจจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายจำเป็นต้องเข้ามาค้ำประกันกระทบกับฐานะการเงินการคลังอีกผมจึงเรียนว่านี่เป็นข้อบกพร่องที่ชัดเจนส่วนของค่าไฟครับเช่นเดียวกันครับเราพูดมาตลอดว่าในภาวะที่ราคาก๊าซผันผวนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนสูตรค่าไฟก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่สำคัญที่รัฐบาลพยายามจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ในวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับสังคมนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แบบยั่งยืนเข้าใจว่าในที่สุดก็คือจะไปเฉือนกำไรจากรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนั่นแหละครับซึ่งความจริงแล้วก็เป็นของประชาชนเช่นเดียวกันครับกลับมาที่เดิมว่าในที่สุดประชาชนเท่านั้นที่แบกรับภาระนี่คือเหตุผลที่ผมยอมรับไม่ได้กับสิ่งนี้ประการที่สองครับในส่วนของหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่สำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแต่เราอภิปรายกันมางบเงินกู้ 200,000 ล้านก็แล้วซ้ำซ้อนอีก 12,000 ล้านในงบกลางก็แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่มีคำตอบเลยครับว่าโครงการที่จะผ่านการกลั่นกรองมาเนี่ยจะสามารถทำได้จริงไม่มีความซ้ำซ้อนและที่สำคัญครับเมื่อพิจารณารวมกับหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการวางแผนให้กับประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับนโยบายอื่นๆเช่นกรณีของ Data Center ยิ่งทำให้มองไม่เห็นเลยครับว่าตกลงคำว่านโยบายคำว่ายุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณหรือแผนงานของกระทรวงนี้เนี่ยคืออะไรผมไม่เชื่อนะครับว่าถ้าเราปล่อย Data Center แบบนี้แล้วเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Net Zero ทำได้ตามเป้าหมายแต่เราก็ยังไม่ได้ยินจากกระทรวงพลังงานว่าเงื่อนไขในการจะให้บังคับให้เขาใช้พลังงานสะอาดจะเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจึงทำให้ผมไม่สามารถยอมรับได้ครับว่าเราจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายตามที่เขียนเอาไว้ในนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมองเห็นอนาคตที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปถึงอนาคตครับหลายเดือนที่ผ่านมาการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยท้ายที่สุดวันนี้ประชาชนคือผู้ที่แบกรับภาระมากที่สุดไม่ตรงกับปกที่ประกาศไว้ตอนต้นว่าจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่หรือจะทำให้คนที่มีกำลังคนที่มีกำไรเป็นผู้ที่มาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับพวกเราขอบพระคุณครับ
2: ต่อไปท่านบุญญาภานายชัยเวียงปุณณนิษฐาครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิษฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยสำหรับมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกำกับดิฉันได้สงวนคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณไว้ร้อยละ 2.3 ที่ดิฉันสงวนไว้เพราะปีงบประมาณนี้เกิดโจทย์สำคัญที่สำคัญมากๆค่ะคือสงครามในตะวันออกกลางกำลังทดสอบว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยรับแรงกระแทกจากภายนอกได้มากแค่ไหนค่ะประเทศไทยของเรานำเข้าน้ำมันดิบมากกว่าร้อยละ90เพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นเส้นทางอย่างช่องแคบฮอร์มุสเกิดความเสี่ยงสิ่งที่กระทบไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างเดียวค่ะมันไปกระทบถึงค่าขนส่งค่าต้นทุนการเกษตรต้นทุนโรงงาน านค่าไฟราคาสินค้าและสุดท้ายก็กลับมาที่ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะนี่คือเหตุผลที่ดิฉันมองว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานในปีนี้ต้องพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่ต่างจากปีปกติค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดมากค่ะวันที่1มีนาคมประเทศไทยมีน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปคงเหลือในประเทศประมาณ 4,877 ล้านลิตรซึ่งรองรับการใช้อยู่ประมาณแค่38วันเมื่อรวบรวมปริมาณที่อยู่ระหว่างการขนส่งและจากแหล่งอื่นก็จะรองรับได้อีกประมาณ60วันเท่านั้นและข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เร่งบริหารจัดการค่ะจนวันที่5มีนาคมกระทรวงพลังงานรายงานว่ามีปริมาณรองรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ95วันและข้อมูลล่าสุดต้นเดือนกันยานี้ค่ะปริมาณสำรองการจัดหารวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ120วันดิฉันคิดว่าตรงนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะในช่วงวิกฤตหน้าที่แรกของรัฐบาลก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนต้องมั่นใจว่าน้ำมันไม่ขาดไฟไม่ดับและระบบเศรษฐกิจต้องเดินหน้าได้ค่ะและอย่างมีอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แล้วพลังงานต่างๆน้ำมันพอแล้วราคาต้องไม่กระแทกพี่น้องประชาชนจนเกินไปที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กลไกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยการจัดหา LNG และการปรับเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟก็มีข่าวดีนะคะตั้งแต่บินเดือนกันยายนนะคะค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจากประมาณ 3.95 บาทไปเหลือที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกดิฉันเห็นด้วยกับทิศทางนี้ค่ะเพราะแค่ทุก10สตังค์ของค่าไฟที่ลดลงไปไม่ได้อยู่ในบิลบ้านประชาชนมันอยู่ในค่าไฟโรงสีเครื่องสูบน้ำห้องเย็นร้านค้า SME โรงงานและสุดท้ายก็ไปอยู่ในราคาสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อค่ะแต่ตรงนี้เองดิฉันจึงเชื่อมกลับมาถึงคำแปรยติที่ดิฉันสงวนไว้ให้ลดลงร้อยละ 2.3 เพราะดิฉันอยากให้กระทรวงพลังงานตอบโจทย์ให้ไปไกลกว่านั้นว่าจะประคองราคาอย่างไรในช่วงสงครามไปสู่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่รับมือกับสงครามในครั้งต่อไปได้ดีกว่านี้เพราะเราคงใช้กองทุนน้ำมันไปอุดราคาตลอดไปไม่ได้เราคงตรึงราคาทุกอย่างไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกันและเราไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันหรือ LNG ในตลาดโลกได้นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้คือโครงสร้างพลังงานของเราเองค่ะตรงนี้ดิฉันสนใจนโยบายพลังงานสะอาดค่ะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่เพราะว่าพลังงานสะอาดในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ยังเป็นเรื่อง energy security เพราะว่าถ้าหากเรามีโซล่าเพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมมีไบโอแมสไบโอแก๊สที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมีระบบกักเก็บพลังงานที่คุ้มค่าและมี direct PPA ที่เปิดให้อุตสาหกรรมใหม่ๆสามารถที่จะเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดได้โดยเฉพาะเรื่องของโซล่าภาคประชาชนค่ะกระทรวงก็มีแนวทางในการลดอุปสรรคในการติดตั้งได้เปิดโอกาสให้เข้าถึงสินเชื่อต่างๆและดอกเบี้ยต่ำและให้ประชาชนสามารถที่จะขายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้ดิฉันอยากให้เรื่องนี้ได้เดินหน้าค่ะเพราะถ้าครัวเรือนนึงสามารถผลิตไฟฟ้ากลางวันเองได้ค่าบ้านค่าไฟบ้านลดพีคดีมานด์ของระบบลดลงและประเทศก็จะใช้เชื้อเพลิงไฟน้อยลงเป็นบางส่วนประโยชน์จึงไม่ได้อยู่ที่เจ้าของของหลังคานะคะแต่จะกลับมาเข้าสู่ระบบของพลังงานโดยรวมค่ะท่านประธานคะนี่ล่ะค่ะคือสาเหตุที่ดิฉันได้แปลคำสงวนแปรยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.3 สถานการณ์ปีนี้นะคะทำให้เราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สูงมากการบริหารจัดการค่าไฟที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกและกำลังเดินหน้าพลังงานสะอาดสิ่งนี้ดิฉันก็สนับสนุนค่ะแต่การแปรยติของดิฉันคือการขอให้กระทรวงพลังงานวางเงินงบประมาณลงไปในจุดที่สามารถที่จะทำให้วิกฤตในครั้งหน้าประเทศไทยต้องเจ็บน้อยกว่านี้ค่ะน้ำมันโลกขึ้นพี่น้องประชาชนไม่รับภาระทั้งหมด LNG ขึ้นค่าไฟก็ไม่ควรที่จะกระโดดตามทันทีและยิ่งโลกของเรามีความผันผวนมากเพียงใดประเทศไทยยิ่งต้องผลิตพลังงานจากทรัพยากรของตัวเองให้มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าหากเราทำได้นะคะพลังงานสะอาดของเราจะเป็นเกราะป้องกันเป็นต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะดิฉันจึงขอสงวน

0: เรื่องของคำแปรยัตติไว้ตามที่เสนอนะคะและอยากฝากถึงกระทรวงพลังงานไว้ว่าวันที่เราไม่สามารถที่จะหยุดสงครามได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องหยุดไม่ให้ต้นทุนจากสงครามนั้นถูกส่งต่อมาถึงบินของพี่น้องประชาชนเต็มจำนวนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแต่มีผู้อภิปรายอีก6ท่านนะครับท่านแรกท่านจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตอภิปรายร่วมในมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานดิฉันไม่ได้เป็นผู้แปรยัตติแต่ไม่มีคำขอใดๆขอเพียงข้อสังเกตฝากไปถึงรัฐบาลเพื่อพิจารณาเมื่อวานชาวบ้านโทรมาหาดิฉันได้บ่นนะคะน้ำมันขึ้นปัจจัยในการผลิตสูงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาขึ้นหมดขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเท็กซัสทะยานขึ้นสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังสหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มูซนะคะยังไม่กลับสู่สภาพปกติทำให้ในเรื่องนี้สำคัญกับคนไทยทั้งประเทศจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางร้อยละ57ส่วนที่เราผลิตเองในประเทศเพียงร้อยละ7เท่านั้นเรือน้ำมันจะมาถึงประเทศไทยต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซวันไหนช่องแคบปิดราคาดีเซลหน้าปั๊มขึ้นทันทีและส่งผลให้ถึงปัจจัยการผลิตสูงขึ้นเพราะต้นทุนทุกอย่างขนด้วยน้ำมันทั้งนั้นตามประกาศผู้ค้าน้ำมันเมื่อเช้าวันนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ38บาทเศษและเบนซินเกิน46บาทและขอเรียนตามตรงนะคะว่าตัวเลขที่พูดในวันนี้พวกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและนี่แหละคือปัญหาเพราะชาวบ้านวางแผนชีวิตไม่ได้เลยท่านประธานคะชาวบ้านดิฉันไม่ได้อ่านข่าวนะคะช่องแคบฮอร์มูซแต่ชาวบ้านดิฉันจ่ายค่าช่องแคบฮอร์มูซทุกวันค่ะคำแถลงนโยบายหน้า2ข้อ1นายกรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนว่าจะสร้างรายได้ลดรายจ่ายกับประชาชนอาทิเช่นค่าพลังงานและค่าส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรมาตรา6ตั้งงบไว้ตามร่างงบประมาณ 1,296 ล้าน 8,5400 บาทคณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดนะคะ 29,325,500 บาทคิดเป็น 2.26 คงเหลือ 1,2666ล้าน 859,900 บาทท่านประธานคะงบกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงคิดเป็น 0.03 ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้1ใน 30,000 ค่ะท่านประธานคะในปีนี้พลังงานคือวิกฤตของประเทศและฉันขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญที่กลั่นกรองและปรับลดมาตรานี้ดิฉันเห็นว่าท่านตัดถูกต้องแล้วค่ะนี่แหละคือปัญหาและถ้ากรรมาธิการตัดถูกต้องก็แปลว่ากระทรวงพลังงานตั้งงบโดยยังไม่พร้อมตั้งโครงการที่ยังไม่ควรได้เงินและรายการที่ถูกตัดงบประมาณหนักที่สุดในเล่ม3หน้า12ขีด5คืองบลงทุนในโครงการพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยตั้งไว้นะคะ 8,493,600 บาทถูกตัดออกทั้งโครงการถ้าเครื่องมือจะบอกชาวบ้านว่าพื้นที่ของเขาติดโซล่าเซลล์ได้กี่กิโลวัตต์ยังไม่พร้อมจนต้องตัดทิ้งทั้งหมดดิฉันขอถามว่าท่านรัฐบาลจะทำตามโครงการข้อ1ที่ประกาศไว้ด้วยอะไรคะดิฉันรู้ว่ารัฐบาลจะตอบว่างบดูแลพลังงานเตรียมไว้แล้วดิฉันขอตอบแทนเลยค่ะว่ามีอยู่จริงอยู่ในเล่มที่2หน้า3มาตรา6งบกลางรายการที่5จำนวน 12,000 ล้านบาทนะคะ แต่รายการนั้นเอา3เรื่องมามัดรวมกันทั้งการแก้ไขปัญหาทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งรองรับราคาพลังงานไม่มีในห้องนี้นะคะส่วนที่จะมาพูดถึงราคาน้ำมันของชาวบ้านมีกี่บาทแต่ถ้าหารด้วยจำนวนคนของประเทศไทย66ล้านคนได้คนละ182บาทต่อปีหรือวันละ50สตางค์ท่านประธานคะวันละ50สตางค์นะคะซื้อน้ำมันได้กี่หยดคะดิฉันขอฝากในงบนะคะ 12,000 ล้านบาทนั้นนะคะจะแบ่งใช้กับเรื่องราคาพลังงานและให้ตอบเป็นตัวเลขไม่ใช่ตอบว่ามีแล้วและให้รัฐบาลประกาศส่งเสริมโซลาร์เซลล์ให้ครัวเรือนหรือเกษตรกรในปี2570ตั้งไว้กี่หลังกี่แมกกะโปกี่แมกกะวัตนะคะท่านประธานคะปัญหามาตานี้ไม่ได้อยู่ที่การมาที่การปรับลดงบประมาณค่ะแต่อยู่ที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมากน้อยเกินไปในปีที่ฮอร์มูดนะคะปิดและราคาน้ำมันแพงทั้งประเทศขอขอบคุณค่ะ
1: ท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอร่วมอภิปรายในร่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในมาตราที่18หน่วยรับงบประมาณนะครับคือกระทรวงพลังงานครับท่านประธานครับกระทรวงพลังงานนะครับได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไว้ที่ 1,296 ล้าน 185,400 บาทถูกตัดไป29ล้าน325,500 บาทนะครับผมมองว่าเป็นการตัดที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าผมขอไปดูที่เรื่องของค่าพลังงานที่ทดแทนได้นะครับคือค่าพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยนะครับแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหนึ่งโครงการนะครับที่ถูกตัดไป 8,493,600 บาทผมมองว่าในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของประเทศไทยนะครับที่จะไปสู่พลังงานสะอาดผมก็คิดว่าศูนย์ที่จะมาติดตั้งตัวเนี่ยครับจะเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็เป็นตัวเซ็นเตอร์ที่จะรายงานการที่จะรับพลังงานแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้ดีครับผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการในการปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะในสถานการณ์ประเทศที่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมอยากฝากหลักคิดสำคัญไว้ประโยคนึงครับว่าเราตัดงบได้แต่เราต้องไม่ตัดอนาคตพลังงานของประเทศครับผมจึงอยากฝากไปยังกระทรวงพลังงาน4เรื่องครับเรื่องแรกครับเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานครับโซลาร์รูฟท็อปต้องไม่เป็นเรื่องของคนที่มีเงินลงทุนเท่านั้นแต่ต้องทำให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยของรัฐสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายต้องชัดนะครับว่าติดแล้วค่าไฟต้องลดเรื่องที่สองครับต้องลงทุนในระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับพลังงานสะอาดเราเพิ่มโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่ได้ครับท่านประธานหากระบบสายส่งระบบจำหน่ายสมาร์ทกริดและระบบกักเก็บพลังงานยังไม่พร้อมประเทศไทยยังต้องวางโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าครับท่านประธานเรื่องที่3พลังงานสะอาดต้องสร้างรายได้ในท้องถิ่นครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมฟางข้าวแกลบมูลสัตว์เศษอ้อยมันสับหลังและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ควรถูกมองว่าเป็นขยะแต่ต้องมองให้เป็นวัตถุดิบทางพลังงานเราต้องทำถูกต้องเกษตรจะได้มีรายได้เฉพาะเกษตรกรไม่ได้มีรายได้เฉพาะจากการขายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยังมีรายได้จากการสร้าง energy economy เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับท่านประธานเรื่องสุดท้ายครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องวัดผลที่กระเป๋าเงินประชาชนครับผมอยากให้ทุกโครงการด้านพลังงานที่มีตัวชี้วัดตอบง่ายๆว่าเราใช้งบประมาณเป็น1บาทประชาชนประหยัดค่าไฟได้กี่บาทครับท่านประธานผมจึงขอฝากทางกระทรวงพลังงานไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเป็นแขครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเป็นแข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของกระทรวงพลังงานด้วยการพูดถึงการตั้งโจทย์เสียก่อนท่านประธานครับผมทราบดีว่าเราอยู่ในวาระ2และควรต้องพูดไปยังประเด็นเฉพาะโดยเฉพาะโครงการที่มีการตัดงบประมาณโดยเฉพาะแต่ถ้าหากไม่ตั้งโจทย์ให้ชัดเจนเราก็ไม่รู้จะตามไปดูจุดเฉพาะนั้นอย่างไรสิ่งที่เราเผชิญหน้ากันอยู่นี้พูดกันสั้นๆก็คือมี3กรณีด้วยกันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านพลังงานกันอยู่ในประเทศไทย1ก็คือสถานการณ์โลกซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดพาดพิงไปแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเรื่องของอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านชุดหนึ่งระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกชุดหนึ่งเหตุการณ์ในเยเมนซึ่งทำให้เกิดการขัดจังหวะการเดินเรือในทะเลแดงอีกชุดหนึ่งทั้งหมดนี้รวมกันแล้วกลายเป็นสถานการณ์โลกที่ประเทศไทยก็รับผลกระทบไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ก่อแต่เราก็ต้องบริหารตัวเองเพื่อให้อยู่ได้กับเหตุการณ์นั้นอันดับสองคือเรื่องสถานการณ์ไทยครับปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าเรายังไม่ชัดเจนในจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจของเราเราคือใครในโลกปัจจุบันหลายคนยังหลงละเมอในยุคสงครามเย็นได้ซ้ำว่าเดี๋ยวมหาอำนาจก็มาดีกับเราเดี๋ยวก็มีค่ายพันธมิตรมาให้มาตรการอนุเคราะห์พิเศษกับเรามันไม่มีแล้วครับนี่คือยุคที่แต่ละประเทศจะใหญ่หรือเล็กนั้นต้องยืนบนขาของตัวเองเราต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราคือประเทศผู้ผลิตมากกว่าหรือผู้บริโภคมากกว่าเราคือประเทศที่อยู่ในฐานะที่ส่งออกสินค้าด้วยตัวเองหรือว่าเริ่มจะกลายเป็นแค่ท่อนหนึ่งของสายโซ่ในการผลิตคือเป็นแค่ OEM ให้กับประเทศที่ใหญ่กว่าเรานี่เป็นตัวอย่างของการที่เราต้องสรุปตัวเองให้ชัดมิฉะนั้นจะตัดสินใจในเชิงพลังงานได้อย่างไรว่าเราจะวางแผนแม่บทนั้นอย่างไรและ3ก็คือความเปลี่ยนแปลงในตัวการใช้พลังงานเองจากน้ำมันมาสู่ไฟฟ้าจากไฟฟ้ามาสู่พลังงานแสงอาทิตย์มาสู่คลื่นมาสู่ลมปัญหาคือการบริหารการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราทำได้ไม่ดีทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นก็คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่บรรลุผลเป้าหมายที่ว่านั้นก็คือความมั่นคงทางพลังงาน Energy Security แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นคือความไม่มั่นคงทางพลังงานท่านประธานครับมันมีปัจจัยง่ายๆเพียงแค่3ข้อที่เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางพลังงาน1ก็คือเรื่องปริมาณต้องมีพอเหมาะไม่สะดุด2คือราคาต้องอยู่ในสภาพที่ทุกคนบริหารต้นทุนได้สามารถจะมีส่วนต่างที่เป็นผลได้ที่ระบบกำไรในระบบทุนนิยมและ3ก็คือต้องมีระบบการขนส่งที่ดีเช่นท่อก๊าซเช่นเรื่องของสายส่งไฟเรื่องของรถบรรทุกน้ำมันหรือก๊าซเป็นต้นมันมีแค่3ปัจจัยนี้เท่านั้นแต่ผมอยากจะเสนอปัจจัยที่4ครับแล้วมันจะมาเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงนั่นคือจิตสำนึกของผู้ใช้พลังงานข้อนี้แหละครับที่งบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นยังไม่ได้สะท้อนเลยว่าเรากำลังจะเดินไปสู่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานผมเองนั้นอยากจะเสนอได้ซ้ำว่าเราควรตัดงบประมาณเนี่ยถึง 20% งบส่วนพลังงานเพื่อจะให้เกิดหลักคิดว่าทุกวันนี้เรายังไม่รู้เราเดินไปทางไหนทางด้านพลังงานเราปล่อยให้คนที่เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ผู้ตัดสินใจภาครัฐเช่นบริษัทเอกชนหรือบริษัทของรัฐเนี่ยมาเป็นผู้แนะนำทางเราไปตามผลประโยชน์ของวิสาหกิจเหล่านั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดว่างบประมาณนั้นยังไม่สะท้อนถึงความเข้าใจในจุดใหญ่ใจความของเรื่องเราต้องชูเลยครับท่านประธานครับว่าเป้าหมายของเราในการกำหนดงบประมาณทุกชนิดทุกบททุกหยดทุกหยาดของกระทรวงพลังงานนั้นก็คือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไม่มั่นคงยังไงครับหลายท่านได้ยกตัวเลขไปบ้างแล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยที่ต้องเล่นกับเกมน้ำมันที่ผันผวนในโลกใช้เงินไปเกือบ 84,000 ล้านแล้วก็ทำให้คนก็ยังใช้น้ำมันแพงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะไปดู WTI ไปดู Brent ไปดูดูไบมันก็92ถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เล่นเกมกันไปจนกระทั่งเป็นหนี้สินเอาอนาคตมาใช้ล่วงหน้ายิ่งเสริมความไม่มั่นคงทางพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานต้องถอยมาแล้วดูตัวเลขงบประมาณของตัวเองใหม่ว่าจะนำไปสู่ความคิดจิตสำนึก ที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั้นจะมีส่วนร่วมในสายการผลิตและสายการใช้งานทางด้านพลังงานอย่างไรท่านต้องรวมประชาชนเข้าไปในเกมนี้ด้วยแน่นอนครับมันเผลอคิดกันได้ว่าโอ้มีบริษัทของรัฐซึ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกแล้วระดมเงินได้มากมีบริษัทเอกชนซึ่งรับสัมปทานทางด้านพลังงานก็น่าจะเป็นหลักได้ละมั้งแต่บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ความมั่นคงทางพลังงานของชาตินั่นคือส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงทั้งหมดซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องบริหารและเอาประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าพลังงานนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศไหนจะเป็นรัฐที่สำเร็จและประเทศไหนจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวขณะนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าเรามีความรักชาติและมีความตั้งใจดีแต่เรายังต้องปรับทิศทางเพื่อให้เราเดินทางไปสู่ความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาได้ขณะนี้เศรษฐกิจนั้นทำให้เราต้องปรับตัวเองคำถามแรกคือตอบไม่ได้ซะก่อนว่าเราคือใครต้องการจะประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดเพื่อความไพบูลย์ของคนในชาติอยู่อย่างไรจากนั้นจึงจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วคำนึงถึงเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ว่านำไปสู่ประสิทธิภาพและเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างที่เรามุ่งมาตรปรารถนาหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับประการสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่างบประมาณที่แสดงออกมาในคราวนี้ยังให้ความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงต้นทุนของประเทศอย่างแท้จริงวิสาหกิจใดก็ตามครับที่เริ่มต้นด้วยความสับสนในต้นทุนตนเองนั้นจะไปสู่ความเท่าทุนอย่างยากเลยอย่าว่าแต่ได้กำไรเพราะฉะนั้นยึดครับความมั่นคงทางพลังงานยึดครับว่าประชาชนเป็นหุ้นส่วนให้เขาได้มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาประเทศด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านอัครแสนคีรีโลวิระครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคีรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พักราธรรมท่านประธานครับกับผมเห็นด้วยว่ารายการใดนะครับที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่เกิดความคุ้มค่านะครับทางพวกเราก็ควรจะปรับลดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของมาตรา18นะครับงบประมาณปี70ของกระทรวงพลังงานนะครับผมอยากสะท้อนว่าในขณะที่เราปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังลงทุนต่อประเด็นคือเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ผมทราบว่ากระทรวงพลังงานนะครับมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กผลิตไฟฟ้ากระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการดำเนินการนะครับโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับโครงการเขื่อนลำปะเทาล่างที่จุได้ 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตรและลำปะเทาบนที่จุได้44ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ดูแลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเขื่อนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับ2เขื่อนสร้างมา30กว่าปีแล้วท่านประธานครับขณะนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยมักเผชิญกับน้ำล้นเขื่อนล่างเป็นประจำในขณะที่เขื่อนบนเนี่ยน้ำกับแล้งซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเขื่อนลำปะเทานะครับเฟสที่1นะครับมีการขุดเพิ่ม3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบสูบย้อนกลับสูบน้ำเขื่อนล่างไปเติมเขื่อนบนนะครับเพื่อนำน้ำเหล่านั้นไปผลิตไฟฟ้าที่บ้านนาแก่ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิระบบการสูบเนี่ยใช้โซลาร์ปั๊มนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์สามารถสูบน้ำได้ประมาณวันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรผมอยากจะตั้งคำถามนะครับต่อคณะกรรมการรวมถึงทางกระทรวงพลังงานนะครับว่าในวันที่น้ำไหลเข้าลำปะเทาล่างจำนวนมากเนี่ยสถิตินะครับภายใน5วันเนี่ยน้ำก็ล้นเขื่อนล่างพอล้นเขื่อนล่างไปท่วมเทศบาลเมืองแล้วก็มาท่วมอำเภอคอนสวรรค์ที่เป็นเขตของตัวผมเองก่อนจะไหลไปที่จังหวัดขอนแก่น น้ำเนี่ยนะครับภายใน6วันเนี่ยมันก็ล้นเขื่อนล่างแล้วแต่กำลังสูบของระบบโซล่าเซลล์เนี่ยสูบได้เพียง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับผมจึงอยากฝากให้ทางกระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถของระบบสูบย้อนกลับโดยในช่วงปกตินะครับที่เราใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยเราก็สามารถนำมาสูบน้ำนะครับจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนเพื่อลดรายจ่ายนะครับแต่ในขณะที่เป็นช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาระบบสูบนะครับที่สามารถสูบได้แรงขึ้นหรือไม่เพื่อหาแนวทางที่จะเร่งสูบจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนและพร่องออกทางโซนอำเภอแก้งเคราะห์ที่เป็นโซนแห้งแล้งให้ได้ไวที่สุดนะครับนอกจากตัวเขื่อนแล้วนะครับผมอยากฝากกรมให้มองถึงระบบบริหารจัดการน้ำทั้งพื้นที่จุดใดที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำก็ควรรับไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าตรงไหนควรที่จะมีการทำประตูระบายน้ำตรงไหนที่ควรจะมีแก้มลิงบริเวณรอบเขื่อนเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มันจะล้นนะครับล้นเนี่ย5วัน6วันล้นทันทีนะครับท่านประธานครับผมมองว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำในเรื่องของการผลิตไฟก็ตามนะครับแต่ในเมื่อท่านสร้างเขื่อนเหล่านี้เอาไว้ในพื้นที่นะครับน้ำที่มันล้นแล้วไปท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับผมคิดว่าทางกระทรวงพลังงานก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้ได้ทั้งระบบนะครับสิ่งที่ผมอยากสะท้อนนั่นก็คือถ้าหากทางกระทรวงพลังงานนะครับสามารถแก้ปัญหาเรื่องเขื่อนลำปะทาวได้ประโยชน์ที่ท่านจะสามารถแก้ปัญหานะครับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชาวชัยภูมิได้จะมีอยู่สองด้านด้านที่หนึ่งนะครับคือด้านการชะลอน้ำแก้แล้งแก้ท่วมอีกด้านนะครับนั่นก็คือนำน้ำเหล่านั้นนะครับไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้ในช่วงการเพาะปลูกนะครับขอเวลาสักครู่นะครับท่านประธานครับหรือเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหลักคิดของการบริหารจัดการเขื่อนลำปะทาวนะครับนั่นก็คือ1น้ำมากต้องมีที่เก็บ2น้ำหลากต้องบริหารให้ทัน3ครับน้ำแล้งต้องมีน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้นี่คือการที่จะทำให้เงินทุกบาทของรัฐบาลที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติชาดาธรรมรงเวชครับ
6: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงพลังงานโดยจะขอปรับลดลง 10% และขอย้ำว่าอันนี้ไม่ได้เสนอให้ตัดงบที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศแต่ควรตัดรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็นงานประชาสัมพันธ์งานศึกษาและที่ปรึกษาที่ไม่เกิดผลตลอดจนโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานครับปัญหาพลังงานเป็นปัญหาพื้นฐานสำหรับประเทศไทยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากราคาทั้งน้ำมันแล้วไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าปกติเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากโครงสร้างที่ซับซ้อนอันเนื่องมาจากการตั้งราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมันที่อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ซึ่งความจริงแล้วมีหลายแนวคิดที่เราสามารถตั้งราคาน้ำมันเองแบบต้นทุนบวกกำไร cost plus จากราคาลงกลั่นได้ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปแต่มีหลายคนก็บอกว่าถ้าตั้งแบบนั้นแล้วคนก็จะเอาน้ำมันไปขายต่างประเทศหมดทำให้น้ำมัน ในประเทศเราขาดแคลนซึ่งอันนี้กับผมก็เสนอเครื่องมือครับโดยตั้งภาษีการส่งออกเป็นตัวปรับราคาไม่ให้น้ำมันถูกส่งออกไปหมดถ้าราคาน้ำมันสูงกว่าต้นทุนบวกค่ากันกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีผู้เสนอกันมากมายที่จะต้องเริ่มคิดแล้วราคาน้ำมันที่แพงก็ทำให้ราคาไฟฟ้าก็แพงไปด้วยแต่นี้ไฟฟ้าที่แพงก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากมีการอนุมัติโครงการไฟฟ้าออกไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตนะครับแล้วก็มีการคิดเรื่องความพร้อมจ่ายคือไม่ต้องเดินเครื่องจริงๆแต่ก็มีเงินจ่ายให้โดยไปเก็บจากค่า FT ของแต่ละครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังไปเก็บหน่วยละ10สตางค์สำหรับค่าไฟบนทางหลวงทั่วประเทศจากใบเสร็จที่ไปเก็บจากพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คงต้องแก้ไขครับผมจะอภิปรายปัญหาสำคัญ6ประการเรื่องที่1คือค่าไฟฟ้าแพงเกินไปทุกครั้งที่ค่าไฟสูงประชาชนมักได้ยินคำอธิบายว่าเป็นเพราะราคาก๊าซราคา LNG หรือค่า FT แต่ผมอยากถามว่าถ้ามีการวางแผนผิดดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นถ้าซื้อไฟฟ้าแพงเกินความจำเป็นถ้าสัญญาซื้อไฟมีต้นทุนสูงเกินไปถ้าระบบไม่มีการแข่งขันซึ่งในกรณีของเมืองไทยทั้งน้ำมันและไฟฟ้าก็มีลักษณะที่ผูกขาดอยู่เรื่องเหล่านี้ทำไมประชาชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วระบบที่ถูกต้องควรเป็น efficiency first ประสิทธิภาพต้องมาก่อนต้นทุนที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพหรือมีการผูกขาดไม่ควรถูกโยงเข้าไปอยู่ในค่าไฟของประชาชนเรื่องที่สองประเทศไทยมี

จะกลับมาสะท้อนที่ประชาชนก็ผมมีกี่เปอร์เซ็นต์โรงไฟฟ้าสัญญาใดกำลังจะหมดอายุโรงไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นไม่ควรต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเรื่องที่3ครับต้องลดการผูกขาดและเพิ่มการแข่งขันระบบไฟฟ้าไทยยังเป็นระบบรวมศูนย์ในอดีตอาจมีเหตุผลเพราะเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าแต่วันนี้เรื่องโลกเปลี่ยนไปแล้วประชาชนสามารถติดโซล่ารูฟท็อปโรงงานสามารถผลิตไฟได้เองมีแบตเตอรี่สตอร์เรจมีสมาร์ทกริดมีรถ EV และภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟสะอาดได้โดยตรงดังนั้นประเทศไทยจะต้องเปิดระบบให้มากขึ้นผมสนับสนุนให้มี Direct PPA ผู้ผลิตไฟควรสามารถขายไฟให้ผู้ใช้โดยตรงได้โดยใช้สายส่งในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมสายส่งไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรถูกใช้เป็นกำแพงป้องกันการแข่งขันประชาชนผลิตไฟเหลือก็ควรขายได้โรงงานต้องการซื้อไฟสะอาดก็ควรเลือกผู้ขายได้เมื่อมีการแข่งขันราคาจะลดลงไปเองโดยรัฐบาลไม่ต้องไปสั่งให้ใครลดราคาเรื่องที่4ครับประเทศไทยพึ่งพาพลังงานต่างประเทศมากเกินไปเรานำเข้าน้ำมันดิบเป็นสัดส่วนสูงระบบผลิตไฟของเรายังพึ่งพาแก๊สธรรมชาติในสัดส่วนสูงเมื่อราคาพลังงานโลกขึ้นหรือเมื่อสงครามและปัญหาขนส่งคนไทยก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานต้องเปลี่ยนจากจะซื้อพลังงานจากที่ไหนเป็นทำอย่างไรให้ประเทศไทยผลิตพลังงานเองได้มากขึ้นเรามีแสงแดดจำนวนมากหลังคาบ้านโรงงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาคารราชการทั่วประเทศควรเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้โซล่ารูฟท็อปต้องทำให้ง่ายแม้ไม่ใช่สร้างกฎเกณฑ์จนประชาชนไม่อยากทำเรื่องที่5กองทุนน้ำมันต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือซ่อนต้นทุนการใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตอนนี้ติดลบไป 80,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับควรใช้ในภาวะฉุกเฉินถ้าเอาเงินไปตรึงราคาเป็นเวลานานๆแล้วกู้เงินมาใส่เข้าไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าพลังงานถูกลงแต่เปลี่ยนจากจ่ายวันนี้ไปจ่ายวันหน้าหนี้ของกองทุนก็จะเป็นภาระของประชาชนในที่สุดถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยควรช่วยโดยตรงและกลุ่มไม่ควรอุดหนุนพลังงานแบบกว้างๆเพราะคนใช้พลังงานมากกลับได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องที่6อย่าใช้ Data Center เป็นข้ออ้างสร้างโรงไฟฟ้ามากมายเกินไปผมสนับสนุน Data Center และ AI เพราะเป็น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่เราต้องระวังอีกด้านหนึ่ง Data Center ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากบางแห่งใช้น้ำจำนวนมากถ้ามีผู้ยื่นขอลงทุนหรือจองกำลังไฟฟ้าไว้จำนวนมากโครงการยังไม่เกิดจริงรัฐบาลไม่ควรนำตัวเลขเหล่านี้ไปพยากรณ์ว่าไฟฟ้าจะขาดแคลนผู้สร้างดีมานใหม่จำนวนมากควรเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนของดีมานที่สร้างขึ้นท่านประธานครับดังนั้นการปรับลดงบกระทรวงพลังงานลง 10% ไม่ควรไปตัดด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัยแต่ควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นการประชุมและสัมมนาที่ซ้ำซ้อนการศึกษาวิจัยและค่าที่ปรึกษาที่มีข้อมูลอยู่แล้วระบบ IT ที่ทำซ้ำกันหลายหน่วยงานโครงการนำร่องที่ทำมาหลายปีไม่มีผลโครงการลงทุนที่ยังไม่มีความต้องการจริงรองรับและนำเงินที่เหลือเหล่านี้ไปทำให้ต้นทุนของประชาชน

0: ลดลงได้จริงขอบคุณครับ
1: ท่านตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในส่วนของมาตรา18รายจ่ายของกระทรวงพลังงานผมได้ขอแปรยติปรับลดจริงๆได้กระทรวงนี้ได้ไม่เยอะนะครับแต่ผมปรับลดไป 48% ทั้งนี้เพราะว่าความจริงกระทรวงพลังงานผมยังคิดว่าในโครงสร้างของประเทศปัจจุบันเนี่ยกระทรวงพลังงานในอำนาจทางกฎหมายเนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญของเราในเรื่องพลังงานเราไปอยู่ในหน้าที่ของรัฐก็คือมาตรา56เขาบอกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องกระทำด้วยประการใดๆให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือให้รัฐเป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า 51% อันนี้คือเป็นหลักการใหญ่ถ้าเราไม่เริ่มที่หลักการใหญ่ที่โครงสร้างตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้เพราะเราพูดเสมอเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราเป็นกฎหมายสูงสุดหรือจะพูดให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีใครจะเหนือกฎหมายนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นกับในทางปฏิบัติกับไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือสูงที่สุดกับเป็นอำนาจหรือผลประโยชน์จะได้มาโดยกฎหมายหรือนอกกฎหมายก็ตามเนี่ยกับจะศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญดังนั้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐธรรมนูญยังกำหนดไว้เลยว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยจะให้เป็นภาระกับประชาชนเกินควรไม่ได้ไฟฟ้าก็ดีน้ำมันก็ดีเนี่ยรัฐต้องเข้าไปดูแลไม่ใช่ไปค้าเสรีประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ที่ผมหยิบมานี่ก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่1/2566คำพิพากษาอันเนี้ยมันไม่ค่อยขลังเพราะวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสิน2เรื่องพร้อมกันเรื่องที่1คือพลเอกประยุทธ์ไปอยู่บ้านหลวงคนก็ไปสนใจตรงนู้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณสุทธิพรปทุมเทวาพิบาลเนี่ยได้ฟ้องคณะรัฐมนตรีกับกระทรวงพลังงานที่ปล่อยให้เอกชนไปโรงไฟฟ้ามีมากฝ่ารัฐผลิตซึ่งในวันนี้ถ้าตัวแรกจริงๆก็เอกชนก็มีอยู่ 70% รัฐหรืออีแกตหรือการไฟฟ้าเนี่ยมีแค่ 30% ซึ่งในการวินิจฉัยวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็นำความเห็นของทุกคนมาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสภาพตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนคือว่าให้กพช.กพช.คือคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติซึ่งมีอยู่19คนซึ่งเป็นนายกและกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ท่านอัธวิทย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงชุดนี้ควรจะยุบไปได้แล้วเพราะวันนี้เหลือแค่2คน3คน7คนยังมีไม่ครบเลยแล้วชุดนี้ก็จะรับค่าธรรมเนียมอย่างเดียวแทนที่จะมากำกับเขาบอกให้2หน่วยเนี่ยต้องไปดำเนินการกำหนดกรอบและเพดานสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในการผลิตไฟของประเทศและกำหนดปริมาณไฟสำรองอันเป็นสัดส่วนการผลิตของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าจัดเก็บค่าไฟกับประชาชนให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการไฟฟ้าของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดและก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเขาบอกว่าให้ประชาชนหรือองค์กรไปใช้สิทธิ์ที่ศาลไ ในวันนั้นยังเหมือนยังไม่มีวินิจฉัยแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็พบว่ามีไฟเกินเรามีไฟเกินเนี่ยผมได้ให้ทำตัวเลขวันนี้เราประชาชนเราเนี่ยเสียค่าไฟโดยเป็นค่าที่ค่าพร้อมจ่ายก็ดีค่าเอ็กเดอร์ที่ดีรวมๆกันเป็นเงิน1 ล้าน 1 ล้านล้าน90,000 บาทเงินที่ประชาชนต้องเสียกับกลุ่มนี้ดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เขาสั่งให้2หน่วยเนี่ยไปดูซิว่าจะจัดการไงเพราะว่าบริษัทที่ขายไฟให้กับรัฐเนี่ยไม่เคยมีใครจนเลยไม่เคยเสือนอนกินตลอดแล้วก็ร่ำรวยทุกคนดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่มาเริ่มต้นตรงจุดนี้โดยเฉพาะยังไปเวลาให้ไปเจรจาค่าโรงกลั่นรัฐมนตรีไปนั่งเองแต่บอกให้ไปเจรจาค่าไฟเพื่อให้ถูกไม่เคยไปแตะต้องกับนายทุนเลยก็เดินไปที่อีแกตซึ่งเป็นคนของรัฐยังไงคุณก็บีบได้วันนี้คุณต้องกล้าที่ตัวรัฐมนตรีไปไม่ใช่ตั้งคณะทำงานแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก10 ปีก็ไม่สำเร็จแล้ววันนี้ค่าไฟแพงเนี่ยมันเป็นภาระต้องสูบเลือดกับประชาชนผมคิดว่ากระทรวงพลังงานถ้ายังอยู่ในบทบาทอย่างนี้ไม่ควรจะมีกระทรวงพลังงานครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยขอปรับลดงบของกระทรวงพลังงาน 0.008% นะทำไมต้องปรับลดครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานเยอะครับแต่เอามาใช้ได้น้อยเมืองไทยแดดดีแต่ผลิตไฟได้น้อยปัญหาก็คือว่าขาดสตอเรจหรือแหล่งเก็บที่เป็นธรรมชาติฝากถึงกระทรวงพลังงานนะเอางบที่โดนตัดนะครับไปศึกษาว่าสร้างสตอเรจยังไงที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี้ยไปเก็บเป็นพลังงานเป็นแบตเตอรี่แล้วเอามาใช้ให้ครบ24ชั่วโมงถ้าทำได้อย่างนี้ในอนาคตครับเมืองไทยเราแดดเยอะแสงดีมีพลังงานที่เราใช้ได้เองในราคาที่ถูกแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ครับต้องพึ่งพาการนำก๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้า60%ต้นทุนเราไม่ถูกแน่แล้วมีต้นทุนอื่นๆอีกน้ำมันก็ต้องนำเข้าน้ำมันในประเทศไทยผลิตได้แค่ 10% อีก 90% ก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศอื่นๆเราจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่สงครามจะเกิดเมื่อไหร่สงครามจะหยุดสงครามหยุดน้ำมันลดสงครามไม่สงบน้ำมันมันก็แพงฝากถึงกรรมธิการฝากไปยังกระทรวงพลังงานทำยังไงก็ได้ครับให้คนไทยได้ใช้ค่าพลังงานราคาถูกฝากไปถึงทุกภาคส่วนหาทางประหยัดและลดต้นทุนการผลิตพลังงานพลังงานเป็นต้นทุนของทุกอย่างครับการเดินทางการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวถ้าต้นทุนพลังงานราคาถูกครับการเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็น data center หรือธุรกิจอื่นๆก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยก็ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันหาทางออกให้ประเทศไทยหาต้นทุนพลังงานราคาถูกมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมหลังจากที่ท่านกรรมธิการตอบชี้แจงแล้วเราจะมีการลงมตินะครับเชิญทางท่านกรรมธิการครับท่านบุญลือเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอตอบคำถามของท่านผู้แทนราษฎรนะครับก็ถามกันมา10กว่าท่านขออนุญาตตอบ ในหลักการก่อนนะครับเพราะกรรมาธิการงบประมาณเราพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณางบประมาณใน2ส่วนก็คือโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานที่รับงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยเป ็นอะไรที่เราจะตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดทำงานไม่เข้าเป้าไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีของรัฐบาลหรือนโยบายของกพช.ซึ่งมีนายกเป็นประธานและกพช.ก็ประธานโทษกกพ.ในฐานะซึ่งเป็นคณะกรรมการกิจการพลังงานถ้าไม่เป็นไปตามหรือกบง.ประธานโทษท่านรัฐมนตรีด้วยถ้าไม่เป็นไปตามนโยบาย 3-4 หน่วยงานเนี่ยกรรมธิการก็จะปรับลดงบประมาณในกรมนั้นๆที่ของงบประมาณซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนที่2นะครับก็คือหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นปตท.หรือกฟผ.นะครับอันเนี้ยเราก็เชิญมารับฟังนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่ากระทรวงพลังงานงบประมาณปี2569 2,700 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบที่ได้รับจากรัฐบาลปี2570ซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยงบประมาณได้ไปเพียง 2,200 ล้านบาทเศษซึ่งน้อยกว่าปีแล้วเนี่ย500กว่าล้านซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยได้มีการปรับลดตอนที่ผมได้เรียนข้างต้นว่าเป็นนโยบายที่เราปรับลดทุกกระทรวงดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่างบประมาณในภาพรวมเนี่ยปรับลดลงอยู่แล้วนะครับก็อยากจะตอบท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านรัชนกสุขประเสริฐซึ่งหน่วยงานสำนักงานปลัดที่บอกว่าตู้อบกล้วยแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เรียนว่าก็เป็นไปตามนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งมีส่วนของภูมิภาคเนี่ยได้ร้องขอมานะครับก็มีการสนับสนุนงบประมาณเทคโนโลยีให้กับ56จังหวัดนะครับโซล่าน้ำขนาด 3,060 วัตต์นะครับซึ่งอันนี้น้อยมากเมกะวัตต์กิโลวัตต์วัตต์นี่น้อยมากนะครับในจำนวนทั้งหมดนะครับ10จังหวัดนะครับโซล่าสูบน้ำขนาด1แรงม้าจำนวน36จังหวัดนะครับซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด12ล้านนะครับเราไปกันเร็วๆนะครับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2คูณ2เมตรจำนวน51จังหวัด351ตู้งบประมาณตู้ละ 20,000 ที่ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ 8,780,000 บาทเศษนะครับก็เรียนว่าผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยหน่วยงานก็ยืนยันว่าเป็นงบประมาณที่น้อยแต่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดใช้เม็ดเงินคุ้มค่านะครับก็เรียนให้ท่านได้รับทราบถัดมาครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรทำใจครับสิ่งที่ท่านถามเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นนโยบายในเรื่องการปรับแผน PDP ตั้งปี2569ถึงปี2593นะครับปรับแผน PDP ในรายละเอียดนะผมคิดว่าท่านเปิดก็จะเจอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับนโยบายของกพช.นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับถัดมาครับก็ต้องเรียนว่าท่านหมอวรงค์คุณอรรถวิทย์ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านสสบุญญาภาหัวหน้าพรรคจิตตะวันรวมถึงท่านเดชรัฐมนตรีจักรภพเพ็ญขาเพื่อนรักผมเนี่ยนะครับและท่านสสแสนคีรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติธาดาลวงเวศครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องนโยบายนะครับที่รัฐบาลขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วครับซาร่าลูฟท็อปบนหลังคาโซล่าชุมชนนะครับรวมถึงการใช้พลังงานสะอาดนะครับอันนี้หลายประเทศไปไกลมากครับดังนั้นผมเรียนว่าในภาพรวมนะครับกรรมาธิการจึงมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านกรรมาธิการมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะครับท่านสมาชิกครับ เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขจะก็จะถามที่ประชุมต่อนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนคำแปรยติสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับท่านหาลือนะ
5: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์บุตรครับพรรคประชาชนครับพิจารณาหาลือท่านประธานนิดนึงครับเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกับทางวิปรัฐบาลนะครับแล้วก็มีความก็ทั้งสองฝั่งก็ช่วยกันนะครับพยายามที่จะให้มีผู้อภิปรายเนี่ยเท่าที่จำเป็นนะครับก็อยากจะขอความกรุณาท่านประธานได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเราไปต่ออีกหนึ่งมาตราใช้เวลาสักประมาณ50นาทีครับก็พวกผมพร้อมอยู่กันต่อครับผมท่านประธาน
1: ทางวิปรัฐบาลโอเคนะครับ
6: ท่านประธานครับธนยศครับก็เป็นไปตามที่ทางท่านประกรณ์วุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับแล้วก็จะฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับรบกวนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมนะครับถ้าเนื้อหาอาจจะออกไปนอกลู่นอกทางจากวาระที่2ที่เรากำลังพิจารณาก็ฝากท่านประธานช่วยกำชับดูแลที่ประชุมขอบคุณครับท่านประธานครับ
7: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านครับท่าน
7: พักกล้าทำครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยากรนะครับพรรคก้าวธรรมชาเชิงเซาจริงๆต้องเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับแต่ว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดไม่ใช่พวกเรานะครับสำนักประชุมนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็เริ่ม9โมงอีกอยู่ดีเนี่ยถ้าวันนี้เราจบแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันใหม่ด้วยความเฟรชด้วยอารมณ์ดีๆก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสภาแห่งนี้นะครับแต่อันนี้ผมเสนอก็แล้วแต่วิปฝ่ายรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านคุยกันนะครับผมเป็นกรรมการครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมขอดำเนินการลงมติให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถ้าวิปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเอาตามข้อเสนอของท่านอัตกรหรือไม่ก็แจ้งทางประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์แสดงตนท่านใดยังไม่ได้แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม446ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ448เห็นด้วย388ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ หรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นแต่ผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม452ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ451เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย118งดออกเสียง58ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
8: มาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: ทางวิปยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ในมาตรานี้นะครับมีผู้สงวนคำแปรยติอยู่4ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับมีผู้อภิปรายอีก4ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีเชิญครับ
9: ท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกระทรวงพาณิชย์ครับผมขอเสนอแปรยติตัดงบประมาณลง 3% โดยเฉพาะในส่วนของกรมการค้าภายในแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรสร้างมูลค่ามีปัญหาแล้วครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของกรมการค้าภายในพืชเศรษฐกิจ1ตัวที่กำลังจะมีปัญหาในประเทศไทยแต่ว่ากรมการค้าภายในยังเงียบอยู่กลิบเลยครับก็คือปาล์มน้ำมันเนี่ยข่าวร้ายมากก็คือว่าพรบ.กองทุนน้ำมันปี2562ได้ระบุเอาไว้ว่ากองทุนน้ำมันที่พี่น้องประชาชนเติมน้ำมันอยู่ขนาดนี้มีเงินเข้าไปในกองทุนน้ำมันแล้วต้องไปจ่ายอุดหนุนน้ำมันบางตัวจะต้องหยุดอุดหนุนน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอชีวภาพแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำมันดีเซล B5 B7 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มกองทุนน้ำมันจะไม่สามารถจ่ายเงินลงไปอุดหนุนได้อีกแล้วและวันที่เป็นเดดไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งอยู่เดดไลน์คือวันที่24กันยายนเดือนนี้ปี2569ปลายเดือนนี้24กันยายนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกองทุนน้ำมันจะชดเชยน้ำมันดีเซลที่มีส่วนน้ำมันปาล์มไม่ได้อีกแล้วท่านประธานรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลทำให้ปาล์มน้ำมัน1ใน3ของประเทศไทยที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลราคาจะตกครับแต่กระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งเฉยอยู่ผมพูดแบบนี้ครับเพราะอะไรครับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันปี62เนี่ยเขาให้เวลาดำเนินการอยู่3ปีที่จะยกเลิกการผสมแล้วเขาให้ขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีรวมเบ็ดเสร็จเป็น7ปีครับกฎหมายควบคุมกองทุนกฎหมายกองทุนน้ำมันเริ่มใช้ปี62บวกอีก7ปีลงกับปี69พอดี และวันที่มีผลคือ24 กันยายน 2569ขีดเส้นใต้กองทุนน้ำมันไม่สามารถชดเชยน้ำมันที่มีส่วนผสมเปล่าน้ำมันได้อีกแล้ว1ใน3ของประเทศไทยไปไหนครับนี่คือสิ่งที่ผมทวงถามจากกรมการค้าภายในเพราะอะไรครับกรมการค้าภายในเป็นผู้กำกับราคากลางสินค้าควบคุมไม่ว่าจะเป็นผลปาล์มหรือลามไปถึงของน้ำมันพืชน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ท่านประธานที่เคารพครับทำไมไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่เรียกเลยกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งที่ปาล์มน้ำมัน1ใน3ประเทศนี้มันจะไม่มีที่ไปหลังจากวันที่24 กันยายน 2569เดือนนี้ครับปีนี้ครับผมมีเท่านี้ครับสั้นๆแล้วอยากให้กรรมธิการลองคิดดูครับผมซีเรียสนะครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายแล้วบอกว่าไม่อยากให้ท่านตัดเพราะเสียงข้างมากท่านลองคิดดูให้ดีครับได้ยินเสียงตอบรับอะไรจากกรมการค้าภายในบ้างตัด 3% ที่กระทรวงพาณิชย์ครับขอบพระคุณครับ
10: ต่อไปคุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
11: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมเอาเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวพักประชาชนนะครับท่านประธานครับขออภิปรายหน่วยงานที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหอกเป็นกลางน้ำเป็นปลายน้ำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับเรากำลังจะกล่าวถึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปพร้อมๆกันเลยครับหลายๆโครงการครับที่เราดูในงบอบรมสัมมนานะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสูญเปล่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ทิศทางงบประมาณที่อาจจะสร้างผลเสียในมิติอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระยะยาวด้วยผมขอสรุปการอภิปรายออกมาเป็น3ประเด็นดังนี้นะครับประเด็นที่1ครับการตั้งตัวชี้วัดลวงตาครับเป็น vanity matrix นะครับแล้วก็งบประชาสัมพันธ์ที่ซ้ำซ้อนเมื่อเราดูงบประมาณด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยกตัวอย่างครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งงบไว้สูงถึง 88.24 ล้านบาทซึ่งกรมส่งเสริมนี้ก็ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณแบบเดียวกันแทบทุกกองการทั่วโลกครับนั่นก็คือการทุ่มเงินทุ่มงบไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ KOL โฆษณาบนโซเชียลมีเดียอย่างหนักแน่นอย่างหนักหน่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดตะวันออกกลางครับกาตาร์ทุ่มงบจ้างอินฟลูเอนเซอร์15คนสูงถึง1,200,000 บาทตลาดเอเชียครับเซินเจิ้นฮ่องกงมุมไบบังกลาเทศมีตานตั้งงบอินฟลูเอนเซอร์ KOL โครงการละ 200,000 ถึง 700,000 บาทโครงการยกระดับภาคไทยสู่ตลาดสากลครับใช้งบไปกับช่องทางออนไลน์ Facebook แล้วก็ KOL สูงถึง 1,500,000 บาทในขณะที่ศาสิทธิ์ครับตั้งงบประชาสัมพันธ์เอาไว้เช่นเดียวกัน 4.84 ล้านบาทรูปแบบการใช้เงินของทั้ง2หน่วยงานนี้ก็เหมือนกันอย่างมากก็คือกระจายงบไปที่อินฟลูเอนเซอร์ KOL แล้วก็ TikToker เพื่อทำคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลท่านประธานครับที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดที่มีวัฒนธรรมผ้าไทยเราก็อยากทำผ้าไทยนั้นให้กลายเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ผมยังไม่เห็นการเพิ่มยอดผลิตยอดส่งออกจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ KOL ในต่างประเทศนะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือตัวชี้วัดครับศาสิทธิ์กำหนดเป้าหมายความสำเร็จไว้เพียงแค่การเข้าถึงไม่น้อยกว่า 500,000 แล้วก็ความรู้สึกเชิงบวกไม่น้อยกว่า160ท่านประธานครับยอดไลค์หลักแสนไม่ใช่ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ครับมันไม่ได้วัดอัตราการเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนเป็นยอดขายนี่คือการละลายงบไปกับภาพลวงตาครับประเด็นที่2ครับงบประมาณละลายไปกับงานธุรการแล้วก็อีเวนต์ศาสิทธิ์นั้นมีภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการแล้วก็สืบสานศิลปหัตถกรรมครับเลยใช้งบประมาณไปในโครงการจัดแสดงสินค้าไว้สูงถึง 54.7 ล้านบาทโดยก้อนใหญ่ที่สุดตกอยู่กิจกรรมที่คราฟต์แบงคอก 32.2 ล้านบาทครับงานอัตลักษณ์แห่งสยามอีก 22.5 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการส่งเสริมตลาดศิลปะหัตถกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบอีก140ปีครับปีก่อนมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสครับเอาผ้าไปโชว์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศปีนี้ก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นอีกปางบประมาณเข้าไป25ล้านบาทรวมกันนะครับประมาณ80ล้านบาทหน่วยงานครับนอกจากนี้ก็เน้นการประกวดชอบประกวดเหลือเกินครับลองมาดูโครงการประกวดครับแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมระหว่างประเทศใช้งบไป8ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจครับโครงการนี้ใช้งบประมาณถึง 700,000 บาทเพื่อส่งผู้ชนะเพียง1รายเท่านั้นไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างประเทศ10วันแหมเหมาะสมไหมครับถือแค่เรื่องเม็ดเงินครับในหมวดของการจ้างเหมาบริการ 13.97 ล้านบาท กลับไปจมอยู่กับการดูแลอาคารสถานที่ค่ารปภ.อีก 4.77 ล้านบาทค่าทำความสะอาด 3.97 ล้านบาทแล้วก็ดูแลสวนอีก 1.6 ล้านบาทเม็ดเงินกว่า10ล้านบาทครับจมไปอยู่ในการดูแลอาคารสถานที่ในขณะที่โครงการยกระดับศักยภาพช่างศิลปหัตถกรรมลงไปถึงตัวช่างฝีมือจริงๆนั้นกลับได้ลบงบประมาณที่สัดส่วนที่น้อยลงไปนะครับจริงอยู่ที่ศาสิทธิ์อาจจะมีโครงการในการพัฒนาครูอาจารย์แล้วก็ทายาทครับแต่งบประมาณเหล่านั้นมุ่งไปในทึ่งของตัวบุคคลมากกว่าทั้งชุมชนเว็บสโตร์ที่เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายแทนที่จะมีประสิทธิภาพในการเป็นช่องทางทางการตลาดมากขนาดไหนอันนั้นไม่ได้ถูกพูดถึงนะครับประเด็นที่3ครับการหั่นงบโครงสร้างมีผลเสียต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เมื่อมาดูงบอบรมสัมมนาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับที่ผลักดันงานสร้างสรรค์โดยตรงก็พบว่ามีการปรับลดแล้วก็ตัดทิ้งอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าให้กับงานสร้างสรรค์ไทยครับถูกปรับลดอย่างต่อเนื่องปี68อยู่ที่2ล้าน5แสนบาทครับลดเหลือ1ล้าน5แสนบาทในปี69และปี2570ครับถูกหั่นเหลือเพียง 1.4 ล้านบาทหนักไปกว่านั้นครับโครงการจัดแสดง licensing character แล้วก็ content นานาชาติโครงการนี้เคยตั้งงบไว้สูงถึง 31.4 ล้านบาทในปี69ครับแต่ว่าปี2570นั้นกลับกลายเป็นตัวเลขศูนย์หายไปจากแผนการดำเนินงานครับมันคือการตัดช่องทางทำมาหากินของนักออกแบบค่ายเพลงค่ายศิลปินไทยหรือแม้กระทั่งศิลปินพื้นบ้านของไทยนะครับในการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ครับไปเสนอขายให้กับผู้ซื้อในระดับชาติจริงอยู่ครับเอกสารอนุงบประมาณอุดมสัมมนานั้นมีโครงการระบบนิเวศแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุนของประเทศให้ทันสมัยหรือ IP financing นะครับก็เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลครับสูงถึง 1.84 ล้านบาทลองมาดูตัวชี้วัดครับระบุว่าความเชื่อถือในรายงานจากมุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า80%จากการสำรวจไม่น้อยกว่า50รายกลายเป็นว่าจ่ายเงินเกือบ2ล้านบาทครับได้ที่ปรึกษาเพื่อแลกกับแบบสอบถามประมาณ50คนเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ค่อยเหมาะสมสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่มันไม่ได้วัดว่าสุดท้ายแล้วศิลปินอิสระชุมชนท้องถิ่นจะสามารถนำเอาลวดลายนั้นหรือลิขสิทธิ์IP นั้นไปค้ำประกันกับสินเชื่อธนาคารได้จริงตราบใดที่สถาบันทางการเงินยังไม่ยอมรับเรื่องของการประเมินมูลค่า IP นะครับการจ้างทำรายงานฉบับนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษไม่ได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการได้เลยในขณะที่ทั่วโลกกำลังเร่งเรื่องของการวางมาตรฐาน AI ครับโดยเฉพาะเรื่องของการยกเว้นการทำเหมืองข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องปกป้องศิลปินจากการถูก AI นำข้อมูลไปเทรนแต่งบประมาณส่งเสริมสร้างสรรค์นั้นที่มีอยู่เท่านี้จะนำไปสู่กรอบธรรมาภิบาลเรื่อง AI และปกป้องนักสร้างสรรค์ของเราได้อย่างไรท่านประธานครับผมขอเสนอให้กรรมธิการพิจารณาหั่นรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนงบโฆษณาประชาสัมพันธ์อีเวนต์เหล่านี้ลงไป 5% นะครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดจากการนับยอดวิวครับมาเป็นการรักษามูลค่าลิขสิทธิ์แล้วก็การจ้างงานข้ามอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของไทยให้แข่งขันกับเวทีโลกได้จริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ต่อไปคุณวิทวัตติชวานิช
12: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิทวัตติชวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15พรรคประชาชนในวันนี้ครับท่านประธานผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และขอเสนอให้พิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อให้เห็นการอภิปรายได้ชัดเจนขึ้นกับผมขอเปิดรายละเอียดเป็นรายโครงการให้ทุกท่านได้เห็นภาพร่วมกันหน่วยงานแรกครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ปีก่อนคณะกรรมการวิสามัญครับมีข้อสังเกตไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าหน่วยงานที่เข้ามานะครับควรมีบริการการค้าทุกประเภทให้เข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน DITP1 เพียงแพลตฟอร์มเดียวและควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมซึ่งทางกรมเองก็เคยตอบกับทางกรรมาธิการมาครับว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอยู่แล้วถึง5ระบบด้วยกันระบบที่1ครับ DITP1 DITPTrade Registration Thai Select ThaiTrade.com และ DITP Quickแต่ในร่างงบประมาณปี2570ครับกรมกลับมาขอโครงการดิจิทัลใหม่อีก2ระบบระบบแรกครับ National E-commerce Platform งบประมาณ 9.88 ล้านบาทระบบที่2แพลตฟอร์มกลางยกระดับบริการดิจิทัลงบผูกพันปี2569ถึงปี2571รวม 12.88 ล้านบาทซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่2แล้ว ท่านประธานครับคำถามแรกคือความสมเหตุสมผลของระบบใหม่ทั้ง2ระบบนี้จะมีฟังก์ชันอะไรที่แตกต่างจาก5ระบบเดิมที่กรมเคยยืนยันว่ามีอยู่แล้วและเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไปแข่งขันกับแพลตฟอร์มเอกชนต่างชาติได้ที่ผู้ประกอบการไทยนั้นใช้อยู่แล้วอย่างเช่นแอปสีส้มและแอปสีฟ้าครับนอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เองก็มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ e-commerce ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันซึ่งตั้งงบประมาณไว้เกือบ 1,000 ล้านบาทคำถามคือทั้งโครงการเดิม5โครงการที่กรมยืนยันว่ามีอยู่แล้ววัดผลสำเร็จอย่างไรมีผู้ใช้งานจริงและ active user อยู่กี่รายกระทรวงเคยเปรียบเทียบโครงการลักษณะใกล้เคียงเช่นโครงการของสสว.ที่ใช้งบเกือบ1,000 ล้านบาทแล้วหรือไม่คำถามคืออีกมุมนึงนะครับท่านประธานในขณะที่ DITP และจะขอสร้างแพลตฟอร์ม e-commerce ของรัฐเพิ่มเติมผู้ประกอบการ SME ไทยที่ใช้ระบบบนแอปสีส้มสีน้ำเงินและสีดำต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง 10-22% ต่อยอดขายต่อออเดอร์นะครับงบก้อนนี้กระทรวงเคยประเมินหรือไม่ว่าจะช่วยลดภาระจุดนี้ให้ SME ได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์หรือสุดท้ายจะกลายเป็นอีกระบบที่ไม่มีคนใช้เพราะแพลตฟอร์มต่างชาตินั้นมีผู้ซื้อเยอะกว่าประเด็นที่2ครับท่านประธานคือความซับซ้อนของโครงการ AI ภายในกระทรวงเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือ GIT ขอโครงการ One ID AI GIT 2570เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล AI จำนวน 17.45 ล้านบาทพร้อมกันครับพร้อมกันกับกรมการค้าต่างประเทศที่ทำการขอระบบข้อมูลการค้าต่างประเทศด้วย AI เพิ่มขึ้น 62.96% พุ่งเป็น48.14 ล้านบาททั้ง2โครงการคือระบบ AI เพื่อการค้าในกระทรวงเดียวกันครับคำถามคือกระทรวงพาณิชย์เคยประเมินร่วมกันหรือไม่ว่าเป้าหมายการลงทุนเรื่อง AI ของแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานคืออะไรทำอย่างไรให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงท่านได้สำรวจความต้องการการใช้งานจริงจากผู้ประกอบการก่อนของบประมาณหรือไม่หรือแท้จริงแล้วท่านใช้คำว่า AI เพื่อที่จะเป็นรหัส ATM ในการเบิกเงินงบประมาณครับประเด็นที่3ครับคืออีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD โครงการ SME Virtual Clinic เพื่อการส่งออกดำเนินการเข้าสู่ปีที่5ครับงบปีนี้ตั้งไว้ 7.6 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ซึ่งจากการสืบค้นของผมครับพบว่าท่านตั้งเป้าหมายไว้ภายใน3ปีจะสามารถช่วย SME ได้ 600,000 รายผมจึงขออนุญาตสอบถามไปยังทางกรรมาธิการครับว่าท่านได้ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการหรือผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาหรือไม่เพราะจนถึงปัจจุบันครับยอดดาวน์โหลดมีเพียงแค่หมื่นกว่ารายการเท่านั้นนอกจากนี้ครับท่านประธานบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ลักษณะนี้ไม่ใช่ภารกิจใหม่ในระบบราชการไทยภายในกระทรวงพาณิชย์เองก็มี DITP และกรมพัฒนาธุรกิจที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วและถ้าแยกเฉพาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศครับเราก็มี FTA Center นอกจากกระทรวงพาณิชย์เรายังมีสสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีภารกิจให้คำปรึกษาด้าน SME อยู่แล้วข้อสรุปครับโครงการ SME Virtual Clinic มีปัญหาทั้งความคืบหน้าของโครงการที่ผ่านมาและความซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานอื่นที่ทำอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานคือการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณท่านประธานครับก่อนผมจะจบอภิปรายในครั้งนี้ผมขอยกตัวอย่างสุดท้ายที่สะท้อนปัญหาการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ชัดที่สุดครับนั่นคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านเองเคยเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการพาณิชย์ครับว่างบประมาณและบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อการพิจารณาการจดทะเบียนทำให้การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้นล่าช้าปัจจุบันครับท่านจะเห็นจากสไลด์นะครับมีคำขอค้างพิจารณาสะสมถึง 92,029 คำขอซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับผมก็ทราบมาครับว่าปีนี้ท่านได้ของบประมาณในการทำระบบ AI เพื่อที่จะมาช่วยในการพิจารณานะครับแต่คำถามจริงๆครับคือท่านตั้งเป้าจะลดคำขอค้างสะสมจากเดิม 92,029 คำขอลงเท่าไหร่ภายในกี่เดือนและมีตัวชี้วัดที่วัดผลได้จริงอย่างไร จากที่ผมอภิปรายข้างต้นครับสะท้อนปัญหาการจัดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์หลายโครงการมีความซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่าเสี่ยงทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นๆผมจึงขอยืนยันครับว่าขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ลง 5% ครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
10: ต่อไปคุณจักรภพพินแข
13: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับวันนี้เราพูดเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ในขณะที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานที่เคารพครับไม่ว่าเราจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรก็ตามระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแต่สิ่งที่ตระหนักดีร่วมกันก็คือว่าเราแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเกษตรและพาณิชย์ไม่ได้วันนี้เราพูดถึงวาระ2ของงบประมาณรายจ่ายกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมันก็จะกลายเป็นภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายขายตามที่เป็นอยู่ในบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆอย่างไม่มีผิดแปลกแตกต่างกันท่านประธานที่เคารพครับผมดูงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์เช่นกรมการค้าภายในที่พูดถึงเรื่องของโครงการผลิตผลทางเกษตรมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าซึ่งนั่นหมายความว่าฝ่ายขายกำลังแสดงความประสงค์ที่จะได้ผลผลิตคุณภาพสูงจากฝ่ายผลิตกระทรวงพาณิชย์ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเด็นสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ค้าขายที่อยู่ในขั้นตอนของสายโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนนั้นทั่วทั้งประเทศไทยก็คือจุดเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบต่อความเชื่อมโยงตรงนี้กระผมได้เอ่ยถึงกรมการค้าภายในไปแล้วยังมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จะไปเจรจาว่าปลายทางของสินค้านั้นคืออะไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทางนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพกระผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับเรื่องมันสำปะหลังที่กระผมก็ไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีของสินค้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งผมได้พูดในวาระก่อนหน้านี้แล้วว่ามีข้าวมีอ้อยมีข้าวโพดมียางพารามีปาล์มน้ำมันแล้วก็มีมันสำปะหลังทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ว่าจะมองเข้าไปในสายสุปทานใดก็ตามเช่นมันสำปะหลังนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมกอชที่ดูมาตรฐานสินค้าส่งออกในนามประเทศไทยเหล่านี้คือการเตรียมสินค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายขายทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องพร้อมรับเช่นเดียวกันกลไกต่างๆของการรับสินค้าของการพัฒนาสินค้าร่วมกันของการหาตลาดร่วมกันของการเจรจาเพื่อให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางหรือมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปภาษีและไม่ใช่รูปภาษีเรานี้ต้องทำงานร่วมกันเมื่อลดระดับลงมาถึงงานของกรรมาธิการกรรมาธิการด้านเกษตรกับกรรมาธิการด้านพาณิชย์จะทำงานแยกจากกันไม่ได้งบประมาณของทั้งสองกรรมาธิการนั้นจะต้องวางแผนร่วมกันเลยทีเดียวเพราะนี่คือสายโซ่การผลิตเดียวกันท่านประธานครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์เท่าที่เรามองเห็นจากงบประมาณรายจ่ายที่ปรากฏขึ้นมานั้นไปตัดเล็กตัดน้อยอย่างที่หลายท่านได้พูดมาแล้วในสิ่งที่ไม่เสริมกับเป้าหมายตรงนั้นกระทรวงพาณิชย์นั้นน่าจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงคอนเนคชั่นระหว่างการผลิตและการขายให้ชัดเจนนี่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่งบประมาณนี้น่าจะสะท้อนออกมาได้ด้านกระทรวงเกษตรนั้นแน่นอนครับว่าผูกโยงกับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศเกษตรกรนั้นมีปัญหาของตนเองในเชิงโครงสร้างเช่นชาวนามีปัญหาว่าจะเป็นเศรษฐกิจทำมาหากินหรือเป็นเศรษฐกิจทำมาค้าขายกันแน่แล้วมาเป็นวิถีชีวิตแล้วมีสิทธิ์จะไปตั้งคุณภาพไปตั้งมูลค่าที่สูงไปตั้งกำไรหรือไม่เพราะเป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นทั้งเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้กันว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาวไร่มีรายได้สูงกว่าชาวนาถ้าอย่างนั้นชาวไร่จะอยู่ใกล้เคียงกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อจะเพิ่มมูลค่าสินค้าและไม่ให้ฝ่ายขายคือกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบต่อได้ดีกว่าหรือไม่ เราจะเป็นต้องมี2แนวทางในการส่งเสริมเรื่องการเกษตรเพื่อนำไปสู่การขาย2แนวทางหรือมากแนวทางเช่นเดียวกันหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับเรารู้ดีว่าเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นคุณต่อประเทศไทยตลอดการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในกรอบของการค้าต่างตอบแทนนั้นชื่อมันว่าต่างตอบแทนแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นการค้าที่อาศัยอำนาจด้านอื่นมาบีบบังคับให้เกิดความยอมรับนับถือกันกระผมเลยอยากจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เลยไปชนิดหนึ่งครับท่านประธานครับเนื่องจากว่านี่คือส่วนที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนั้นอยากจะให้เกิดความราบรื่นเกษตรกรคอยเราอยู่ผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะสร้างงบประมาณที่เกิดโครงสร้างพื้นฐานเกิดเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นได้ก็จะมีปัญหาในการค้าระหว่างประเทศมากท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศในยุคนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีงานเต็มมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีงานเต็มมือและกระทรวงพาณิชย์จะมีอีกจุดหนึ่งครับที่เมื่ออ่านงบประมาณแล้วยังไม่ได้เผื่อใจหรือเผื่อสำรองสำหรับงานนี้เท่าไหร่นักจะเห็นได้ว่าแผนที่ว่าในการสมดุลด้านการค้าระหว่างประเทศนั้นมีการลดงบประมาณลงไปอีกเรากำลังพูดถึงตลาดทุนครับสภาแห่งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเชิงกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัตินี่หมายความว่าเรากำลังจะบริหารจัดการตลาดทุนที่จะกลายเป็นแหล่งทุนนำเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ทุนที่ดีเข้าประเทศไทยให้มากที่สุดแล้วการทุนเทาหรือทุนที่มีความชั่วร้ายนั้นไม่ให้อยู่ในระบบของประเทศไทยตรงนี้ครับที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องมีกลไกในการรองรับทุนที่จะไหลเข้ามาตามกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเราหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะเพิ่มเงินลงทุนสำหรับประเทศไทยที่จะไม่ผู้ประกอบการทั้งในด้านเกษตรทางด้านสินค้าอื่นนั้นสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาตัวเองต่อไปได้เพื่อการสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับประการสุดท้ายผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้เราตระหนักดีครับว่าพี่น้องประชาชนกำลังลำบากยากจนมาขอให้ปรับปรุงปฏิรูปอะไรนั้นพี่น้องหลายคนบอกขอให้ผ่านขั้นตอนความเป็นความตายนี้ไปก่อนนี่แหละครับที่เกษตรจะเข้าไปช่วยโดยร่วมมือกับพาณิชย์อย่างใกล้ชิดเราต้องมี2ขั้นตอนครับท่านประธานขั้นตอนแรกคือการช่วยคนที่จมอยู่ในน้ำเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันนานต่อเนื่องและสะสมตัวกันกับขั้นตอนที่สองก็คือเมื่อโผล่พ้นน้ำแล้วจะสามารถเข้าสู่วงจรการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกับพาณิชย์ในเชิงงบประมาณนั้นจะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ต่อไปคุณสำริดแทนทรัพย
14: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำริดแทนทรัพย์ชัยภูมิเขต3พรรคภูมิใจไทยกับผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา19กระทรวงพาณิชย์ที่ถูกปรับลดงบประมาณลงไปกว่า23ล้านบาทครับท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,271 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา312ล้านบาทจริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้มีการปรับลดงบประมาณลงเลยครับเพราะดูจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่าภารกิจงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการแบ่งขั้วเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากครับของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆกับผมจะขออภิปรายงบประมาณของกรมการค้าภายในครับที่รับจัดสรร637ล้านบาทและถูกปรับลดลงไปประมาณ5ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่านประธานครับกรมการค้าภายในมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาการค้าในประเทศรวมถึงการดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมท่านประธานครับปัญหาใหญ่ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็คือเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำซ้ำซากเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดหรือผลผลิตเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีซึ่งในขณะนี้ครับก็มีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและมีการซื้อขายต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศไว้ท่านประธานครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านประธานจะได้ยินเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำปัญหาเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำมาหารือในสภาจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนแก้ปัญหาโดยออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศโดยมีการกำหนดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมณฑลในกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 14.5% ในราคาไม่ต่ำกว่า9.80 บาท

0: างต่อกิโลกรัมและกำหนดให้5จังหวัดครับได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 30% ไม่ต่ำกว่า7.5 บาทต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดอื่นครับให้ปรับขึ้นลงตามค่าขนส่งและกำหนดโทษผู้ซื้อที่ต่ำกว่าราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องรับโทษปรับและโทษจำคุกซึ่งก็ทราบมาครับว่ามีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับท่านประธานครับอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือการกำหนดเกรดการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์ผมนำเรียนนะครับว่าวันนี้มีการร้องเรียนจากพ่อค้าและเกษตรกรจำนวนมากเรื่องที่โรงงานอาหารสัตว์กำหนดเกรดในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เป็นธรรมเกษตรกรขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพดีขนาดไหนเมล็ดสวยขนาดไหนก็ได้เพียงเกรด3เกรด4ทำให้ขายราคาดังกล่าวทำให้ได้ต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศไว้ครับในปัญหานี้ครับผมนำเรียนท่านประธานนะครับว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนั่นหมายความรวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยเรียนท่านประธานครับว่าในขณะนี้มีโรงงานอาหารสัตว์เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกือบทุกแห่งแล้วแต่ว่าไม่มีแห่งใดเลยครับที่ได้กำหนดเกรดการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามที่มกช.ได้กำหนดไว้ดังนั้นการกำหนดเกรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้โรงงานอาหารสัตว์ใช้เป็นเทคนิคเพื่อจะได้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ำลงครับซึ่งแนวทางแก้ปัญหานี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรต้องปรับปรุงควบคุมผลผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มกช.ได้กำหนดและทางมกช.เองครับก็ควรต้องตรวจสอบควบคุมให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งกำหนดมาตรฐานการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มกช.ได้กำหนดไว้พอในส่วนของกรมการค้าภายในครับมีหน้าที่ในการควบคุมราคาการซื้อขายการตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นก็ทำกันไม่ทันแล้วครับท่านประธานครับที่ผมอภิปรายเช่นนี้เพื่อเป็นข้อสังเกตไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในอนาคตต่อๆไปครับขอขอบคุณครับ
1: ขอเชิญกรรมธิการตอบชี้แจง
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนะครับก็เรียนว่าตามที่ท่านสมฤทธิ์นะครับได้กรุณาในภาพรวมแจ้งงบของกรมของกระทรวงพาณิชย์นะครับมาตรา19นะครับซึ่งปีนี้ลดไป200กว่าล้านบาทนะครับในประเด็นที่ท่านภูวิวัฒน์ใจสำราญครับก็เรียนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะกรรมาธิการห้องใหญ่เราได้พิจารณานะครับอย่างละเอียดจากการเสนอของอนุกรรมาธิการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะงบปี2570ที่กรมส่งเสริมการค้าต่างระหว่างประเทศได้เสนอตั้งงบประมาณจำนวน 2,270,661,700 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าปี2569จำนวน 55,137,800 ล้านบาทถ้าดูจาก GDP ผลของการเจรจานับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศเป็นอย่างมากซึ่งผลการเจรจามูลค่าจำนวน 136,245 ล้านบาทถือว่าคุ้มค่าต่อการใช้เม็ดเงินงบประมาณผมเรียนว่าในภาพรวมของกรมการค้าภายในกรมส่งเสริมการเจรจากรมส่งออกและกรมธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นกรมที่มีความสำคัญในการเดินทางไปเจรจาต่างประเทศแต่อนุกรรมาธิการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เดินทางต่างประเทศเราก็พยายามเน้นย้ำให้

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะคะโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนท่านลองมา

0: ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม434ท่านนะคะเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงมีสมาชิกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ442เห็นด้วย387ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะถามจากที่ประชุมนะคะว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม
1: ท่านประธานครับขอนิดนึงครับวิทวัติชาวนิชครับอยากสอบถามไปยังทางท่านกรรมธิการครับพอดีทุกข้อที่ผมสอบถามท่านไปยังไม่ได้ตอบสักข้อเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านค่อนข้างจะดึกแล้วก็ขอฝากไปยังทางกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่องบประมาณของพวกเราครับขอบคุณครับ
0: คุณวิทวัติพอดีมันเลยขั้นตอนไปแล้วนะคะกรรมธิการ
2: ท่านประธานครับ
0: ตอบไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แล้ว
2: ครับ
0: ท่านกรรมการท่าน
2: ภายหลังครับภายหลังครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เราเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม441ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบทุกคนนะคะขอบการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนนะคะจำนวนผู้ลงมติ441เห็นด้วย274ไม่เห็นด้วย115งดออกเสียง52ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะคะเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะท่านสมาชิกคะวันนี้ขอปิดการประชุมค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
6: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
6: มักมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
7: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
6: ขอรับ

0: ์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: มาตัวเล็กอีกแล้ว
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นแหละจับเลยจับเลยจับเลย
0: จับเลยจับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: ข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน

0: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะไปช่วยด้วย
1: ถ้าเดี๋ยวข้าวไหนพวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
2: คิดว่าจะ
0: เร็ว
3: นะเพื่อนเจ้าเงินเลย
1: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
4: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
5: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
6: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
1: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
5: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
1: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
0: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
1: เอ๊ะอะไรเหรอ
0: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
1: โอ้ยเจ้าปันอะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
7: เอารอด้วยสิเข็มทอง
8: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
6: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
0: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
6: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
0: หองั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
6: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
6: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
6: อ
0: ๋
6: อใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
3: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทําภารกิจสําเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทําให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทําได้นั่นเอง
4: จะทําได้เหรอเรายังไม่เคยทําได้เลยอ่ะ
5: จะได้เหรอได้จริงเหรอ
4: ไม
5: ่
4: น่าจะได้หรอกมั้ง
6: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
4: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
3: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
4: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
6: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้ yeah! พวกเรารอดแล้ว
4: เย้ยข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
6: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
3: ้อะไรเนี่ย
6: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
3: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลยมัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
6: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว้เย้ย
4: อันนี้ถ้าขอนะ
6: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ย
3: เฮ้ยเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
4: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
3: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
6: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
3: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
2: ถูกแล้วสิลา
6: แ ใหญ่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
3: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
7: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
4: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
3: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
7: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
7: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
6: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
7: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
7: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยโหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
7: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
3: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
6: มีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
7: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
4: ไปข้าทำไปเอง
7: โอ้ยหนักชะมัดเลย

0: NBT Documentary สารดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงด้วยบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัจจัยสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: หน่วยกล้าท้ายาจีตอนนี้มีงานยากเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมใส่อาร์มาเพื่อออกปราบอาชญากรรมในนิวยอร์กซิตี้โอ้ยอดเลยพบกับหิวทัศน์มุมสูงของธุรกิจใหม่ยอดเลยขายได้50เหรียญเลยแต่เป็นทำงานที่ทำให้อาจโดนกินได้ผมเจอร์มี่แบรนด์ผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ที่มันสุดที่ที่นี่ครับหน่วยกล้าท้ายาจีงานแรกผมเอาอวัยวะและชีวิตเข้าเสี่ยงระวังฉลามและให้ศูนย์แสดงสัตว์น้ำลองไอซ์แลนด์ยืมมือช่วยเป็นการหัวเราะแบบสั่นๆนะครับเอาละผมมาจากแคลิฟอร์เนียใต้และตอนนี้ผมมาที่อีกฟากหนึ่งของประเทศนะครับที่ลองไอซ์แลนด์นิวยอร์กนะครับผู้สามารถก่อนโปรดิวเซอร์ประดันให้ผมไปสอบใบอนุญาตดำน้ำด้วยนะครับเห็นชัดว่าผมคงจะต้องได้ดำน้ำและผมรักกีฬาทางน้ำผมเลยตื่นเต้นที่จะได้เอาสิ่งที่เพิ่งฝึกมาใช้ประโยชน์นะครับน่าจะสนุกนะครับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: ขอบคุณครับและที่นี่
1: ตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลของมูลนิธิ Riverhead ค่ะ
0: โอเคครับผมมาดูเบื้องหลังของสถานที่ที่คุณจะไม่ได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนใหญ่โรงพยาบาลสำหรับสัตว์ทะเลที่ป่วยและบาดเจ็บ
1: ขอแนะนำให้รู้จักกับคนไข้ของเรา
0: โอเคครับใช
1: ่ลูกแมวน้ำฮาร์เบอร์มันมาอยู่ที่นี่ประมาณเดือนนึงแล้วเจ้าตัวเล็กนี่ต้องตรวจร่างกายซ
0: ึ่
1: งเราต้องการคนช่วย
0: โอเคครับ
1: เราจะตามอุลเกตกับแดเนียลมาช่วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีเรื่องไหนที่ผมต้องกังวลใจไหมครับ
1: การกัดมันจะหาช่องทางกัดเราจนได้แล้วค่ะด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเราจึงต้องเตรียมตัว
0: ง่ายอย่าหลงเชื่อสายตาออดอ้อนแบบลูกหมานั่นมันมีฟันเยอะจังคมมากด้วย
1: คมมากมากเลยค่ะ
0: แล้วคุณเคยโดนกัดบ้างไหมเคยบ้างไหมครับ
1: หลายครั้งแล้วล่ะค่ะ
0: นี่งานคุณเนี่ยคุณทำอยู่ทุกวันนี่นะ
1: ค่อนข้างนะ
0: โอเคครับแล้วคุณก็ยังยิ้มอยู่ได้พวกคุณพร้อมหรือยังเข้าไปก่อนเลยนะเราจะส่งคุณเข้าไปก่อนแค่เปิดประตูนี่ให้กันแล้วกันนะโอเคเอาเลยเอาเลยทางนี้โอ้เอาละโอเค
2: ดีเลย
1: คุณไม่เข้ามาแล้วคะ
2: พร้อมไหม
0: เรากำลังจะทำอะไรกันเนี่ย1 2 3อะไรเนี่ยฮะ
2: 1 2 3
0: เอาละนะเขามีเล็บด้วยดูสิ
1: ใช่เล็บนั่นค่อนข้างอันตรายนะคะ
0: คุณไม่ได้บอกผมเรื่องนั้นเลยนี่
1: เปล่าค่ะฉันลืมอ่ะโทษทีนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ตอนนี้แดเนียลจะจับเจ้าแมวน้ำเอาไว
2: ้1 2 3
0: ว้าวว้าวโหท่าเจ๋งมากเลยมันเหมือนกันมากเลย
1: นัก
0: เ
1: วทมนต์เลยนะครับแต่ว่ามันแข็งแรงมากเลยล่ะค่ะ
0: ครับนั่นเจ๋งมากๆเลยการดูดเลือดจากเจ้าตัวนี้เป็นงานที่ใช้3คน
1: ม
0: ัน
1: แข็งแรงมากถึงจะตัวเล็กมากก็เถอะนะคะ
0: ผมรู้สึกได้ครับมันมีกล้ามเนื้อและก็กระดูกตรงนั้นที่แข็งแรงมากจริงๆเลยนะครับมันยังไม่ยอมหยุดดิ้นเลย
1: ใช่ค่ะถึงตอนยากแล้วดานิล่าเธอไหวไหม
2: ไหว
1: เธอกระเถิบขึ้นไปอีกหน่อยได้ไหม
0: ไม่เห็นถามเลยว่าไหวไหม
1: คุณก็ดูไหวนะแต่พยายามจับแมวน้ำให้นิ่งขึ้นอีกหน่อยมันยังดิ้นมากอยู่เลยถ้าคุณจะช่วยออกแรงมากขึ้นอีกหน่อยนะ
0: พยายามอยู่ครับ
1: อย่างนั้นแหละ
0: พยายามอยู่ผมที่น้ำหนักทั้งตัวเพื่อกดลงทับเจ้าแมวน้ำหนัก42ปอนด์ตัวน้อยนี่
1: เราได้ตัวอย่างเลือดมาแล้วซึ่งก็ดีมากตอนนี้เราดูปากมันแล้วและฟันเหงือกกับลิ้นงั้นต่อไปฉันจะให้คุณถอดถุงมือออกแล้วกันนะคะใส่ถุงมือนี่เข้าไป
0: เหมือนกับอัศวินไม่มีผิดเลย
1: เราใช้มันเพราะว่าเหตุผลเดียวกันเป๊ะเราไม่ค่อยอยากโดนฟันแมวน้ำเจาะลงไปในหนังของเรา
0: เจ๋งครับถุงมือโซ่ชุดกรอกนะครับเนี่ยเยี่ยมเลย
1: นี่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตอนเปิดปากแมวน้ำ
0: ครับ
1: คุณคงไม่อยากใช้นิ้วตัวเองเปิดหรอกนะคะเพราะงั้นง่ายๆเลยกระดูกหมาที่คุณต้องทำก็คือใช้กระดูกนี้ช่วยอ้าปากและหวังว่าแมวน้ำจะงับนี่เอาไว
0: ้คือผมไม่รู้ว่าทำไมถึงตื่นเต้นกับถุงมือโซ่นะครับมันแค่หมายความว่านิ้วของผมมีแนวโน้มที่จะหายนั่นถูกต้องเลย
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้อง
0: พอผมเข้าใกล้มันได้เพื่อชัดเจนนะครับผมก็เอานี่ใส่ปากมัน
1: ใส่เข้าไปในปากคุณเป็นไรไหม
0: ผมไม่เป็นไรมันเพิ่งสะบัดใส่คนดูนะครับเอาละพร้อมไหมดานิล่าพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: แกล่ะว่าไงพร้อมไหม
1: ดีทำดีเลย
0: เอาเลย
1: เรากำลังจะดูฟันของมันให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรนะคะ
0: โอ้โหม
1: ี
0: ฟันเพียบเลย
1: ดูสิ
0: ฟันเต็มไปหมดเลย
1: ฟันคมมากด้วยมันดูดีนะเหงือกก็ดีดูดีทีเดียวฟันดูปกติ
0: ผมเอากระดูกออกจากปากมันได้ไหม
1: คุณเอามันออกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณพร้อม
0: เอาแล้วนะโอเค
1: ลองนึกภ ภาพว่านั่นเป็นมือของคุณนะคะนั่นแหละเหตุผลที่ต้องใส่ถุงมือพวกนี้เอาไว้นะคะ
0: เยี่ยมเลยไอเดียคุณเยี่ยมมาก
1: เอาล่ะ
0: โอ้มีน้ำมูกแมวน้ำนิดนึงบนเลนส
1: ์หนึ่งสองสามดันแรงๆเอาล่ะอย่างนั้นล่ะทุกคนพร้อมไหม
0: พร้อม
1: โอเคเจอร์มี่ไหวนะ
0: ไหว
1: เจอร์มี่คุณไหวแน่นะโอเค
0: เราผลักมันหรือแค่ปล่อยมันไปอ่ะแค่นั้นใช่ไหม
1: ปล่อยมันลงไป
0: โอเคได้
1: เอาละเอาละไปเลย
0: โอเค
1: ทันทีที่เดนเนล่าออกมาจากตู้ปลาคุณต้องรีบปิดประตูทันทีนะเพราะว่าบางครั้งแมวน้ำมันโดดออกมาได้
0: รับได้เลยโอเคเสร็จไปหนึ่งงานอย่างไม่โดนขัดแต่วันของผมนั้นเพิ่งจะเริ่มต้
1: นดีเลยทีเดียว
0: โอเคครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะ
0: เอาละพวกกำลังขึ้นไปข้างบนเพื่อพบกับเขี้ยวที่คมยิ่งกว่าเอาละคือพวกเขาบอกให้ผมขึ้นมาข้างบนนี่นะครับพวกเขาบอกว่าอยากได้คนช่วยเรื่องเจ้าเขี้ยวครับผมหวังว่าผมก็ไม่ต้องสละมือด้วยนะเจ้าเขี้ยวคือเต่าทะเลหนัก300ปอนด์ที่สามารถกัดนิ้วเราขาดได้ในครั้งเดียวครับ
3: เจเรมี่
4: ครับ
3: ได้เวลาให้อาหารเต่าแล้ว
0: อ๋อเหรอครับโอเค
3: มันหิวแล้วนะ
0: ครับ
3: แค่สัญญาณหน่อยว่าเรามาแล้ว
0: อ๋อเหรอครับนั่นสัญญาณเหรอ
3: นั่นแหละสัญญาณเราเคาะที่ข้างตู้ปลาให้มันรู้นะครับ
0: มาแล้วเต่าแต่เสียงเคาะตู้ปลาฟังเหมือนสัญญาณเรียกกินอาหารของอีกนักล่าที่อันตรายยิ่งกว่า
3: ข้อที่1คุณต้องระวังพวกฉลามมีฉลามหลายตัวว่ายน้ำอยู่ในนี้แล้วบางทีคุณต้องเอามือลงไปในน้ำ
0: เจ้าเขี้ยวอยู่ในตู้ปลาเดียวกันกับฉลามเสือที่โตเต็มวัย5ตัวครับถ้าเห็นฉลามแล้วผมจะบอกคุณนะมันมาแล้ว
3: มาแล้วครับมาแล้ว
0: ระวังฉลามนะ2ตัว
3: มี3ตัวตรงนี้ครับ
0: แถวนี้คึกคักเนี่ยนะโอ้ผมคึกคักมากๆเลย
3: เตรียมปลาหมึกโอเคพร้อมนะครับ
0: ผมเตรียมหมึกพร้อมแล้วครับ
3: เอาให้เจ้าเต่าดูครับ
0: โอเคสายตามาดีแค่ไหนครับเนี่ย
3: คอยระวังฉลามเอาไว้นะครับตรงนู้นน่ะ
0: โอเคมาแล้ว1ออกมาแล้ว
3: ครับ
0: ออกมาแล้วครับออกมาแล้ว
3: ทันทีที่มันผ่านผมว่าเจ้าเต่าดูท่าทางจะพร้อมแล้วนะครับ
0: เครียดจังเลยคุณชินแล้วนี่ใช่ไหมคุณเคยทำอยู่ทุกวันนี่นะ
3: ก็ใช
0: ่คุณเองก็จะดูเครียดหน่อยเลย
3: มันจะต่อมาแล้วครับมันเห็นแล้ว
0: มันดูเหมือนอยู่ใกล้มากกว่าที่เห็นนะครับผมต้องทำอะไรตรงนั้นมีฉลามด้วยนะครับดูสิครับตรงนั้นเห็นไหมโอเคเห็นไหม
3: ปล่อยไปเลยครับปล่อยเลยลอย
0: เอ้ย
3: หยิบตัวใหม่มาเร็ว
0: โอเคครับ
3: ล่อให้มันอยู่ตรงนี้นะครับเคล็ดลับก็คือคอยล่อให้มันอยู่ตรงนี้เอาอาหารมาตรงนี้เรื่อยๆ
0: นี่เรื่อยๆ
3: รอจนมันกินเข้าไปนะครับ
0: โอเคเอามาเรื่อยๆเลยโอ้กุ้งเอากุ้งมา
3: เอากุ้งมาแล้ว
0: โอเค
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันกินเองครับ
0: โอ้โหมันรับได้ดูสิครับยังกระโดดเข้าไปฉลามค่อยมาวนเวียนให้หมึกไปเรื่อยๆนะครับโอ้ฉลามโอเคมันหายไปไหม
3: เต่ามีปฏิกิริยากับฉลามเวลาที่มันเข้าใกล้เกินไป
0: ครับ
3: เต่า
0: ฉลามทำให้เต่ากลัวพวกมันรู้ว่าถึงเวลากินของพวกมันแล้วการหลบหลีกพวกฉลามเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นพอแล้วตอนนี้ผมจะใช้มือป้อนมันครับ
3: เอาเจอร์มี่นี่ฟิลคนดูแลฉลามครับ
5: หวังว่าคุณจะพร้อมลงมือนะ
0: ครับ
5: เราต้องให้อาหารพวกฉลามเราต้องเอาไปให้มันดูจะหิวกันแล้ว
0: คุณมีอะไรมาให้มันน่ะนั่นปลาแมคเคอเรล
5: ผมมีปลาแมคเคอเรลที่ปลายไม
0: ้โอ้ตายไม่นั่นมันง่ายไปโอ้ตายแล้ว
5: นั่นเบอร์ท่าม
0: ันกัดไปครวบใหญ่แปลว่าหิวแล้ว
5: ใช่ก็หิวตลอดนั่นแหละ
0: โอ้มันหิวใช่ไหม
5: เพราะงั้นถึงได้ชื่อเบอร์ท่ายังไงเล่า ตรงนี้คือบัม
0: รักนะบัมโอ้ดีแต่การให้อาหารด้วยไม้นั้นสำหรับมือใหม่และฟิลคิดว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการท้าทายที่ยิ่งกว่า
5: คุณคิดว่าอยากจะลองป้อนด้วยมือดูไหม
0: ครับฉลามเสือทรายตัวหนึ่งจริงเหรอครับ
5: ใช่
0: จริงอ่ะ
5: ล่อมันมาแล้วดันปลาเข้าไปหน่อยแค่นั้นเอง
0: งั้นผมก็ไม่ต้องจับตอนมันงับไว้นะ
5: ไม่ต้องจับเลย
0: อ๋อเหรอ
5: ไม่ต้องทำแบบนั้น
0: ไม่ต้องจับนะดีที่รู้นะเนี่ยนะดีมากเลย
5: ลุยไปเลย
0: โอ้โอ้มันมาตรงนี้แล้วผมปล่อยมือเร็วไปครั้งแรกผมคงจะไม่ไหวอย่างแน่นอนเลยล่ะครับไม่ไหวแน่ๆเอาละผมบั่นนิดๆหน่อยนะครับจริงๆอันนี้มันฉลามเสือทรายขนาด8ถึง9ฟุตตรงเข้ามาหา ผมกำลังเอามือป้อนมันแล้วผมก็ปล่อยปลาแมคเคอเรลเร็วไปครับเพราะผมอยากจะเก็บมือตัวเองเอาไว้เอาละทำกันต่อนะ
3: เย้

0: โอ้ยตายบ้าจริงโอ้ยน่ากลัวชะมัดเลย
1: เจ้าบัมมันได้ปลาแล้ว
0: มันได้แล้วผมนี่แหละที่เกือบโดน
1: ต้องให้แน่ใจว่าเราให้อาหารมันดีๆนะ
0: อ๋อแน่ละผมให้มันอย่างดีเลยเพราะอะไร
1: เพราะอีกเดียว
0: เอาเหร
1: อคุณกับผม
0: ครับ
1: จะลงไปในถังเราต้องลงไปข้างในขัดอะไรกันสักหน่อย
0: ว่าไงนะเอาจริงเหรอแบบในกรงอะนะ
1: เปล่าเราลงไปข้างในใส่แต่เพียงแค่ชุดดำน้ำเท่านั้น
0: มีใบอนุญาตดำน้ำผมชักจะเริ่มสงสัยว่าโปรดิวเซอร์ของผมคงไม่ชอบผมสินะภารกิจของเราคือขัดตะไคร่น้ำในถังครับแต่การจะทำงานให้เสร็จเราต้องคอยกันฉลามให้ออกห่างเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ปลอดภัยไว้ก่อนนะเพื่อนนี่เกือบจะเรียกว่าเป็นชั่วโมงดำน้ำแรกของผมเลยครับผมเคยดำน้ำมามากพอที่จะได้ใบอนุญาตและตอนนี้พวกเขาจับผมโยนลงไปอยู่กับฉลามครับคุณเก็บเอาไว้ทำพรุ่งนี้ตอนเราไปกันแล้วไม่ได้หรือไง
1: ไม่เราอย่าทำกันวันนี้เลยเรากำหนดกันไว้วันนี
0: ้ก็ได
1: ้เราน่าจะมาทบทวนขั้นตอนความปลอดภัยพื้นฐานกันก่อน
0: โอเคครับ
1: สัญญาณมือ
0: โอเคร
1: ู้ไหมว่าหมายถึงอะไร
0: หมายถึงอากาศผมจะหมด
1: ดี
0: โอเคอ
1: ันนี้ล่ะรู้ไหม
0: กำลังขึ้นไป
1: เรากำลังขึ้นสู่ผิวน้ำรู้อันนี้ไหม
0: มีเรื่องแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถ้าฉลามอยู่ข้างหลังแล้วครับแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหม
1: เข้าใจแล้วยอดเยี่ยม
0: โอเค
1: เจอร์มี่ยังมีอีกอย่างที่ผมควรจะบอก
0: ครับ
1: ถ้ามีอะไรมาชนคุณแล้วก็นั่นแปลว่าสายเกินไป
0: จริงเหรอครับ
1: เรามาหวังกันเถอะว่าจะไม่มีอะไรมาชนคุณ
0: น่ะบางทีนะผมไม่น่าสอบใบอนุญาตดำน้ำนั่นผ่านเลยโอ๊ยตายแล้วไม่นะผมมีเพื่อนลงไปในน้ำด้วยกันครับฟิลผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมฉลามจะลงไปกับผมและแม็กกี้เพื่อนร่วมงานอีกคนน
2: ึ
0: ง
2: พอดีมั้ย
0: และอีกหนึ่งคนจากทีมงานของเราเองครับตากล้องหลักดัลลัสจะลงไปในตู้ปลากับเราด้วยเพื่อเก็บภาพงานชิ้นนี้ดัลลัสมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพใต้น้ำสูงมากแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะลงน้ำกับฉลามนั่นเองครับไม่เคยมีปัญหากับฉลามที่พิพิธภัณฑ์จนกระทั่งตอนนี
2: ้
0: ฉลามดัลลัสเอา
1: เขาออกมาเอาเขาออกมาไม่เป็นไรนะ
0: ดัลลัสกำลังลงไปพร้อมกับกล้องฉลามตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ข้างๆกระทุ้งเขากระทุ้งอีกทีแล้วก็เริ่มตีน้ำไปรอบๆนะครับมันไม่กัดแต่นั่นเป็นการเตือนที่เราไม่อาจมองข้ามไปได
1: ้นั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
2: ใช่มันทำให้ฉันรู้สึกกลัวนะกลัว
3: ใช่ผมไม่รู้เลยว่านั่นอะไรทีแรกผมคิดว่าเป็นท่อหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมเลยมองขึ้นไปแล้วก็เจอฉลามอยู่บนแขนของผมเลยครับ
1: มันเข้ามาอย่างเร็วมากๆมันดูเสี่ยงเกินกว่าที่ควรไปมากๆ
2: ก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะ
3: เรื่องเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจคือการที่พวกคุณไม่สบายใจนะครับ
1: ถึงผมจะอยากให้พวกคุณลงไปผมก็ไม่อยากให้พวกคุณโดนกัด
3: ผมเองก็ไม่อยากโดนกัดเหมือนกันผมหมายถึงพวกคุณปกป้องเจเรมี่ได้ดีกว่ามากเลยนะครับ
0: สังเกตว่าดัลลัสคงอยากให้ผมลงไปในตู้ปลาผู้ฉลามสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแผนใหม่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องลงกันไปเยอะนักทำให้เสร็จในเมื่อผมเป็นพิธีกรนะครับผมก็ยังต้องลงหัวเราะแบบสั่นๆผมหวังจริงๆว่าผมให้อาหารพวกมันดีแล้วตอนที่ลงไปในน้ำลึก12ฟุตเป็นตอนที่อันตรายที่สุดเพราะเท่ากับเราบุกเข้าไปในถิ่นฉลามโดยตรง
4: การได้เห็นฉลามรอบๆตัวโดยไม่มีกระจกกั้นมีตัวหนึ่งเพิ่งผ่านหัวผมไปครับนี่มันค่อนข้างบ้ามากๆอ่ะโดยเฉพาะหลังจากได้เห็นสิ่งที่มันทำกับดัลลัส
0: ฟิลกับแม็กกี้พยายามกันฉลามไม่ออกห่างด้วยไม้ยาวแต่ดูเหมือนพวกมันจะเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
4: ผมแทบไม่รู้จักฟิลกับแม็กกี้มาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ผมไว้ใจทั้งสองคนมากมากเลยครับ
0: เราต้องทำกันเป็นทีมขณะที่ผมขูดตะไคร่น้ำออกฟิลกับแม็กกี้ก็คอยระวังพวกฉลาม
4: เอาละนี่เป็นหน้าต่างที่เราจะทำความสะอาดกันครับ
0: พวกฉลามเริ่มจะอยากรู้และพวกมันก็พากันเข้ามาดูเราใกล้
4: ๆผมคอยเตือนตัวเองว่าฟิลทำแบบนี้อยู่ประจำ แค่ได้มองเห็นทีมงานจากในนี้ทุกคนอยู่ในห้องนั้นจ้องมองดูผมพวกเขาดูอุ่นและสบายมีตรงนั้นตัวหนึ่งครับ
0: หน้าต่างตรงนี้สะอาดแล้วและตอนนี้เราต้องทำงานในส่วนที่เปิดโล่งกว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เรากลายเป็นเป้านิ่งให้กับพวกฉลาม
4: ขออีกทีนะทำไมผมถึงตกลงรับงานนี้เนี่ยโอ้ตายให้ตายเถอะให้ตาย
0: รู้สึกเหมือนกับว่าพวกฉลามจะตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆ
4: เจ้าตัวนี้เข้ามาหาเราที่นี่นะ
0: ฟิลกับแม็กกี้ทำงานหนักขึ้นเพื่อคอยกันพวกฉลาม
4: ฟิลกับแม็กกี้คอยระวังให้ผมนะครับ
0: ฉลามเข้ามาใกล้เกินจนเริ่มอึดอัดฟิลให้สัญญาณได้เวลาไปจากที่นี่กันแล้ว
4: เอาละผมกำลังไปครับผมกำลังไปแล้ว
0: ข้างล่างนั้นบ้ามากๆเลยโอ้ให้ตายว้าวมันใกล้มากเลยแล้วก็ตัวใหญ่มากๆด้วยพวกคุณเยี่ยมมากเห็นชัดแล้วว่าเครียดมากๆฉลามตัวเป็นๆคุณไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดบ้าอะไรขึ้นมาบ้างนะครับออกจากตู้ฉลามผมก็เลยจะถูกโยนไปหาสัตว์ร้ายที่หิวโหยเสียยิ่งกว่าโหนกนี่เจ๋งเลยเอาละบางทีเพนกวินคงไม่อันตรายเท่ากับพวกฉลามแต่เจ้าพวกนี้ก็พร้อมจะกินทุกอย่างจนหมดบ้านคนได้นี่มันเจ๋งดีนะครับได้มาสังสรรค์กับเพนกวินแอฟริกันหรือเพนกวินตีนดำทั้ง14ตัว
2: คุณนั่งตรงนี้ได้ฉันเอาถังวางบนก้อนหินพวกมันมากันแล้ว
0: หมูดำน้ำในตู้ฉลามพวกผมแต่จะเป็นหัวหน้าดูแลเพนกวินด้วย
2: มากันแล้วมากันแล้วเอาปลาไปทีละตัวเลยน
0: ั่
2: นลาเยี่ยมไปเลยนั่นแพม
0: ยายแพมแสดงว่าคุณดูออกแพมคือเจ้าตัวใหญ่แกได้ปลาไปแล้ว
2: จริงๆแล้วที่อยู่ตรงนั้นก็
0: คือ
2: เครเมอร
0: ์ค่ะไปเลยเครเมอร
2: ์สาเหตุที่เราเรียกแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีพฤติกรรมที่ประหลาดมากๆค่ะ
0: นี่เครเมอร์เหร
2: อตัวนั้นชื่อจอร์จค่ะ
0: นิวแมนอยู่ไหนล่ะ
2: นิวแมนนั่งกกไข่อยู่นะคะ
0: นิวแมนจริงๆด้วยนิวแมนนั่นแองเจล่าใช่ไหม
2: มาริซาค่ะ
0: นี่ไม่ใช่การให้ไปเรื่อยๆเราจะบันทึกอย่างละเอียดแต่ละตัวกินอาหารไปเท่าไหร่มาริซากำลังทำน้ำหนักแสงหน้าตัวเมียตัวอื่นเลย4ตัวเลยเนี่ยแกน้ำดงทุกตัวเลยนะเนี่ยนะเสียงเขาเป็นกลิ่นเป็นแบบไหนเหรอครับมันเป็นแบบไหนครับเสียงเป็นกลิ่น
2: ก็จริงๆแล้วพวกนี้จะมีเสียงร้องเหมือนเสียงของลานะคะ
0: ทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงเส
2: ีย
0: งเป็นยังไงครับ
2: เรื่องนั้นฉันไม่ถนัดเลยแหละค่ะ
0: ทนาเอาสักหน่อยทนาคุณจะทำไหมถ้าผมทำทำไหมครับ
2: โอ้นั่นเสียงม้านี่นะนั่นแหละใช่เลยคุณทำเสียงมันได้แล้ว
0: ผมลองทำเสียงแบบลาดู
2: ลองทำดูค
0: ่
2: ะ
0: แบบชูบักคานิด
2: อ๋อใช่เลยดีค่ะ
0: ค่อนข้างดีนะครับ
2: ฉันชอบนะฉันชอบมาก
0: ไม่เลวเลยผมจะฝึกดูนะกลับเข้ามาข้างในผมกับแม็กกี้มาดูส่วนที่น่าตื่นใจที่สุดของการจัดแสดงเพนกวินลูกเพนกวินอายุ24วันตัวแรกในรอบ3ปีครับได้แล้วได้แล้วโอเค
2: น่ารักใช่ไหมคะเอาล่ะเราจะพามันไปชั่งน้ำหนักตรงนั้นค่ะ
0: เอสเตลที่น่าสงสารโทษทีนะเดี๋ยวเอามาคืนโอเคเสื้อพอดีเลย
2: โอ้โดนเข้าซะแล้วเราจะชั่งน้ำหนักดูเพราะว่าอยากจะแน่ใจว่ามันโตขึ้นทุกวัน
0: โอเค
2: และด้วยอัตรานี้พวกมันเติบโตเร็วมากค่ะหนัก 9.52 เมื่อวานหนักประมาณ 8.57 ค่ะแสดงว่าหนักกว่าเมื่อวานเกือบ100กรัมพวกมันโตเร็วมากจริงๆค่ะ
0: ในแต่ละปีเนี่ยคุณได้ลูกเพนกวินกี่ตัวกันครับ
2: เรามีอยู่3ตัวค่ะแต่ว่ายังไม่รวมเจ้าตัวนี้งั้นก็เป็น4
0: โอ้9ปีได้4ตัว
2: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: ว้าว
2: มันถึงได้หน้าตื่นเต้นมากมันพิเศษมากๆเลยล่ะค่ะ
0: มันพิเศษมากจริงๆอ่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ดูนี่สิดู
2: ใช่ค่ะมันดูตื่นเต้นมากๆ
0: มันจะไปหาคุณน่ะมันไม่ชอบกล้องนั่นโอเคบอกได้ไหมว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียครับ
2: อ๋อยังไม่ได้ค่ะต้องทดสอบ DNA ก่อนค่ะต้องเอาเลือดไปตรวจก่อนแล้ว
0: ไปนะพวก
2: คุณช่วยดึงฝาปิดขึ้นด้วยนะคะพวกมันจะได้เดินเข้ามาได้นะคะ
0: แฟนกับเอสเตลมาแล้วมาเร็วมาเร็วไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผมรอดมาได้โดยที่นิ้วมือและนิ้วเท้ายังอยู่ครบครับเสียงเวลาพวกมันบินผ่านนี่เจ๋งมากๆเลยครับถัดไปผมต้องไปเก็บอึจากสัตว์ที่บางคนเรียกว่าหนูบินนั่นมันเยี่ยมมากเลยแต่มันหักมุมตรงที่ว่านกพิราบบางชนิดมีมูลค่าถึงแสนเหรียญเลยครับผมอยู่ที่นิวยอร์กครับคนพวกนี้ไม่ไหวเลยครับแย่จริงๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปหาขับรถมาใหม่ไปเอาละตอนนี้ผมมาที่บรุกลินนะครับมาพบชายที่ชื่อปานามาบนหลังคาครับผมต้องขึ้นไปบนนั้นไปผมว่าที่นี่จะมีลิฟต์นะครับเจ๋งมากเลยมาถึงแล้วดาดฟ้าชั้นบนสุดไอ้พวก
5: โอ้ไง
0: ผมเจอร์มี่นะ
5: โอ้ไง
0: ผมเจอร์มี่แซมผมคุณเรียกแซมหรือว่าปานามาดี
5: ปานามา
0: โอเค
5: ปานามาแซม
0: อ๋อว้าว
5: โอเค
0: โอ้ยบนหลังคานี่เจ๋งมากเลยเจ๋งจริงๆอ่ะปานามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเพาะนกพิราบในบรุกลินครับที่ทำงานของเขาอยู่สูง3ชั้นที่ตรงนี้เขาเลี้ยงนกพิราบ400ตัวต่อปีซึ่งเขาส่งออกไปขายทั่วประเทศว้าวไงพวก
5: นี่เป็นคู่แดงเหลือง
0: ว้าว
5: นั่นลูกนก2ตัวตัวนี้เป็นพี่ชายของตัวนั้น
0: โอเคคุณมีบันทึกของพวกมันไว้อย่างนั้น
5: ใช่เพราะว่าผมขยายพันธุ์แล้วก็ขายมันไปทั่วประเทศเลย
0: ยอดไปเลยคุณขายมันอย่างนี้ก็คืออาชีพของคุณอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับ
5: ใช
0: ่การประกอบอาชีพนี้ให้มีความสำเร็จคุณต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์มาเรียกว่าการใส่สายรัดทำไมเราถึงต้องใส่สายรัดให้มันคร
5: ับสำหรับระบุตัวน
0: ่ะโอเคคุณจะได้รู้ว่าเป็นของคุณใช่ไหมใช่ไหม
5: ใช่เรามีสงครามพิราบเราต่างพยายามจับนกของอีกฝ่าย
0: ในสงครามพิราบเป้าหมายนั้นเรียบง่ายครับคือจับนกของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเวลาที่มันบินผ่านนี่แหละการใส่สายรัดจึงสำคัญแหละครับคือผมไม่อยากจะทำมันเจ็บนะครับ
5: ไม่หรอกดึงมันดึงเลยนั่นแหละ
0: เอาละนะเอาละเรียบร้อย
5: นั่นแหละดีมาก
0: เรียบร้อยแล้วยี่ห้อปานามายี่ห้อปานามานะทีนี้วุ่นวายมากครับโผล่ขึ้นมาบนดาดฟ้าของชายคนนี้ก็เจอกับปานามาเข้ามาในนี้ตรงนี้เป็นที่ที่เขาขยายพันนกของเขาแล้วครับเจ๋งมากเลย
5: ให้ผมกระ
0: เ
5: ถิบไปหน่อยคุณจะได้มีพื้นที
0: ่คนนกเหล่านี้โปรยปรายอยู่เหนือตึกรามในบรุกลินครับ
5: เดี๋ยวเราจะไปดูนกตัวโปรดของผมกันพวกโรเลอร์
0: ครับนกที่คุณโปรดปราน
5: คือ
0: ที่ม้วนตัวได้เลยครับโอ้พวกโรเลอร์สเป็นหนึ่งในนกที่ดีที่สุดของปานามาพวกมันทำรายได้มหาศาลมากถึง100เหรียญพวกก็จับตัวนึงได้ไหมตัวที่ใหญ่กว่า
5: ได้ๆๆจับ2มือนะ
0: สิมันดูแตกต่างจากนกทั่วไปที่เราเห็นกันตามในเมืองขนของมันดูสิครับดูสิด
5: ูสิม่วงเงาๆม่วงไปดำไปเขียว
0: ครับผมคิดว่าพันธุ์นกพิราบทุกตัว
5: ดำไปเขียว
0: พันธุ์นกพิราบทุกตัวเป็นแบบนี้ชื่อเสียงของพวกมันก็คงจะดีมากๆครับนั่นดีเลยดีมากๆอ่ะพวกมันดูสวยแล้วยังจัดการได้ยากอีกด้วยใจเย็นจับมาตัวนึง
5: 2มืออย่าจับหาง
0: โอเคครับ
5: มาเดี๋ยวผมทำให้ดูวิธีที่ถูกต้องในการจับลูกนกทุกตัว
0: ครับ
5: ถ้ามือเป็นกรรไกรหน่อย
0: นะ
5: โอ้สองด้านทางนี้นิ้วโป้งมาทางนี้แล้วก็จับอกตรงนี
0: ้
5: ดูนะทำแบบเดิมจับแบบมือกรรไกรแล้วก็ประคองอกเอาไว้นี่แบบกรรไกรประคองอกนี่ทำแบบเดิมนี
0: ่คุณทำเหมือนมันดูง่ายมากๆเลย
5: สองแบบน
0: ี้
5: ใช่เลย
0: ได้แล้ว
5: ผมทำแบบนี้มานานแล้ว
0: โอเคครับได้แล้วได้แล้ว
5: ผมภูมิใจมากที่มีนกที่ฉลาดที่สุดหรือหนึ่งในฝูงที่ฉลาดที่สุดแถวนี
0: ้สวยยังมีสมองหมายถึงราคาสูงสุดในตลาดค้านกพิราบ
5: ผมมีอะไรให้ดูดูนี่ นี่เป็นจุดหมึกผมได้50เหรียญจากพวกนี้สำหรับจุดหมึกพวกมันไปที่วิชิตา
0: จุดหมึกแล้วครับ
5: ใช่สาเหตุที่เรียกว่าจุดหมึกก
0: ็
5: เพราะว่าลายจุดบนตัวของพวกมัน
0: ครับ
5: เอาคุณโดนจิกโทษทีเพื่อนบาดเจ็บในการรบไม่เป็นไรนะได้เลือดเลย
0: ได้เลือดเลยใช่เลยถ่ายทันหรือเปล่าอ่ะถ่ายทันไหม
5: ใช่

0: ปานามาปล่อยนกออกไปเพื่อที่เราจะได้ทำความสะอาดที่อยู่มันแต่ในโลกของการเพาะพันธุ์พิราบบนดาดฟ้าการปล่อยนกทำให้รู้สึกเหมือนว่าเงินกำลังบินหนีออกไปรู้สึกเป็นไงบ้างปานามามาทำให้คุณเครียดหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นไงคร
1: ับไม่พวกมันก็แค่ออกบินประจำวันแล้วก็กลับมาไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เป็นไร
0: เพราะคุณมีนกที่ฉลาดที่สุด
1: ผมมีนกที่ฉลาดที่สุดอยู่แต่ผมก็ต้องสร้างความมั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนั้น
0: เรากำลังทำความสะอาดโรงนกตรงนี้นะครับพยายามเร่งมือทำเขาปล่อยพวกโรลเลอร์ออกไปนะครับเพื่อให้เราทำความสะอาดแต่เวลามีค่าและเราก็ไม่อยากให้นกอยู่ข้างนอกนานนักครับผมต้องใส่หน้ากากหรืออะไรไหม
1: เอาสักอันไหม
0: ไม่รู้สิผมต้องใช้หรือเปล่าล่ะ
1: เอาสิใช้ก็ได้นะ
0: ป้องกันไวรัสนะครับหวัดนกกันไว้ก่อนดีกว่าต้องขึ้นมาขัดอืดนกนี่นะจริงไหมผมเดาว่านี่เป็นส่วนผสมของอาหารกับอึแต่เราก็ต้องเก็บให้หมดจนเหลือแต่พื้นไม้เท่านั้นนะครับต้องทำให้หมดนะครับครับที่มันงานหนักชัดๆเลยปานามาทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะครับเงินดีเหรอ
1: ไม่ผมทำแบบนี้มาหลายปีแล้วทำเพราะรักที่มีต่อนกพวกนั้นผมติดใจเข้าแล้วแล้วก็เลิกไม่ได้
0: อย่างนี้นี่เอง
1: ใครก็ได้ช่วยที
0: ในกรงมีที่นอนใหม่แล้วน้ำใหม่เปิดด้านบนออกปล่อยให้เงินบินกล
1: ับ
0: บ้านนะครับช่วงหน้าเสียงม้าร้องอ่ะผมกำลังไล่ตามคนร้ายเดี๋ยวก่อนรอก่อนผมปล่อยให้คุณเจ็บตัวไม่ได้งานที่อยู่กับความเป็นความตายครับ
1: เอาที่แห่อาหารมา
0: ครับ
1: ปิดฝาแล้วเขย่า
0: ได้ครับ
1: นั่นแหละเอาเลย
0: ครับเรากำลังเรียกพิราบราคาแพงของปานามากลับบ้านพร้อมนะ
1: ใช่
0: เขย่าเลย
1: เอาเลยเขย่าเลยนั่นแหละผมจะลองเอามันเข้ามาแล้วนะ
0: ผมกำลังยุ่งอยู่กับกระป๋องให้อาหารนี่แต่พอมันได้ยินเสียงผิวปากของปานามาที่นกของเขารู้ว่าต้องกลับบ้านเสียงผิวปากนั่นเจ๋งมากๆเลยครับตอนที่พวกมันบินออกไปดูนั่นสินกเป็นเรื่อยร้อยตัวและทั้งหมดนั่นเป็นของปานามาครับ
1: ผมทำให้นกมันบินวนๆได
0: ้
1: โดยเสียงสูงๆนะ
0: ปานามาคุณทำแบบนี้มา50ปีแล้วแล้วมันยังเจ๋งอยู่นะ
1: ความตื่นเต้นใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันบางครั้งผมจับได้ 4-5 ตัวทุกวันเลยแหละนะ
0: นั่นเป็นเกมใช่ไหมล่ะเกมจับนกศัตรูอย่างนั้นเหรอ
1: เกมไล่จับ
0: ใช่ไหมปานามา
1: ที่เรียกว่าสงคราม
0: เหรอ
1: นกพิราบยังไงล่ะ
0: ครับจริงๆแล้วนี่มันเป็นการเปิดโลกของผมเลยผมนึกถึงพิราบบนถนนในฐานะหนูแห่งท้องฟ้าแต่นี่คือพิราบบนดาดฟ้านี่เป็นสิ่งที่ต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงครับตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบนกพิราบของปานามากันแล้วเราขับรถไปยังอีกด้านของเมืองห่างออกไปราว4ไมล์ครับตอนที่เราเสร็จงานที่ตึกของปานามาเขาเอาพิราบนี่ให้เรานะครับเพื่อปล่อยไปเขาใส่สายรัดแบบต่างๆกันให้เราใส่อันสีฟ้าปานามาไม่รู้ว่าสีอะไรเราจะปล่อยมันส่งข้อความหาเขาเขาจะตอบกลับมาบอกให้เรารู้ว่าเราเลือกสีไหนไปนะครับหวังว่าคุณทำได้นะเพื่อนนะบินไปเลยเจอร์มี่แบรนด์เย้ไปเลยไปเลยเอาละข้อความเพิ่งเข้าปานามาบอกว่าถึงบ้านแล้วสายรัดสีฟ้ายิ้มมันถึงบ้านของมันแล้วดาดฟ้าของปานามาดีมากพวกเลี้ยงพิราบบนดาดฟ้าก็ว่าแปลกแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปทำงานที่อันตรายยิ่งกว่าครับจอดตรงนี้จอดอยู่นี่หนึ่งวันกับการเล่นละอาชญากรในนิวยอร์กถอยไปถอยไปเอาละเราออกจากป่าคอนกรีตเดินทางไปยังเขตร็อกแลนด์หากออกไปทางเหนือของนิวยอร์กราว30ไมล์ครับไปหาคนชื่อมอนตี้โทษนะครับ
2: คะ
0: ผมมาหาคนที่ชื่อมอนตี้นะครับ
2: คนชื่อมอนตี้เหรอ
0: ครับ
2: ฉันแนะนำคุณกับมาชื่อมอนตี้ได
0: ้คงจะใช่ฮะ
2: คุณเป็นใครอ่ะ
0: ผมเจอร์มี่ครับ
2: เจอร์มี่เหรอ
0: มอนตี้เหรอครับ
2: เพราะเขาส่งคุณมาเหร
0: ออ๋อ
2: จริงดิสูงใหญ่ฉะนั้นเนี่ย
0: ครับ
2: นี่แหละมอนตี้
0: เขาทำงานร่วมกับหน่วยลาดตระเวนตำรวจม้าแห่งนิวยอร์ก

0: มันเป็นงานยากพอแล้วที่ต้องสู้กับอาชญากรในเมืองและคนพวกนี้ทำกันบนหลังม้าเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดเอาซะเลยครับและนี่เป็นหลักสูตรเร่งรัดอะไรอะไรก็อาจเลยเถิดไปได
1: ้เอาล่ะใส่อ่านม้าซะ
0: โอเค
1: นั่นแหละ
0: โอเคผมพันถูกข้างหรือเปล่าเนี่ยช่วยบอกทีฮะผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะนะ
1: นั่นแหละมันมองอยู่ว่าคุณดูทำอะไรไม่ค่อยเป็นอะเอาใส่ไว้ตรงนั้นนะ
0: ผมต้องได้รับความเคารพจากมัน
1: ง่ายเห็นไหมนั่นลูกฉันพร้อมนะ
0: โอเคพร้อมไหมเหรอเอาเถอะทำเลยก็ได้ลุยกันเลยครับจ่าบุ๊ดหมวกเหล็กมาอีฮ่า
2: เอาคุณมาได้จังหวะพอดีเลยเรากำลังจะทำการหยุดรถการหยุดรถด้วยม้าครับ
0: หยุดรถด้วยม้าเนี่ยนะ
2: หยุดรถด้วยม้าครับ
0: จัดมาเลยครับหยุดรถจัดมาเลย
2: ได้ลุยเลยที่เราต้องทำคือคุณต้องหยุดรถนะครับ
0: จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้วู้วู้ดีมาก
1: รถกระจกลงด้วยรถกระจกลง
0: โอเค
2: บอกให้เขาปิดวิทยุ
0: ปิดวิทยุด้วยครับ
2: โอเคบอกให้ข้าเอากุญแจออกจากช่องสตาร์ท
0: เอากุญแจออกจากช่องสตาร์ท
2: กุญแจวางบนหลังคารถด้วย
0: เอากุญแจออกจากช่องสตาร์ทด้วยครับเอามือวางไว้บนคอนโซล
2: วางมือบนคอนโซล
0: วางไว้บนคอนโซลครับครับ
2: เอาละแล้วคุณต้องสอบถามคนขับเพื่อขอข้อมูลที่ต้องการใบขับขี่พรบและก็แบบฟอร์มประกันด้วย
0: ขอดูใบขับขี่พรบและก็เอกสารประกันรถด้วยครับ
1: วางมืออยู่ที่คอนโซลปืนนี่
0: ผมเพิ่งถูกยิงหรือเปล่าเนี่ยผมโดนยิงแล้วใช่ไหมผมเพิ่งตายมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเร็วมากเลย
2: สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออันตรายที
0: ่
2: เราต้องเผชิญพวกเขาไม่อยากถูกจับคุณจะต้องถูกยิง
0: ตกลงว่าผมเพิ่งโดนยิงขอบคุณที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่พวกคุณก็พกปืนกันนี่นะพวกค
1: ุ
0: ณจะป้องกันตัวเองได้ยังไง
1: ตั้งรับหนึ่งในนั้นก็คือม้าตัวใหญ่ลองคิดดูว่าพวกเขารู้สึกยังไงที่เจอเราขี่ม้าตัวใหญ่2ตัวเป็นการเปิดตัวอย่างทรงพลังเลย
0: เอาละมาลองไปข่มขวัญม็อบที่กำลังปราบเรียบกันดูดีกว่า
3: เริ่มกรอดแอคชั่น
0: ม็อบที่กำลังปราบเรียบเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกควบคุมฝูงชนเพื่อให้ม้าคุ้นชินต่อการเคลื่อนตัวท่ามกลางฝูงชนที่กำลังก้าวร้าวอย่างเช่นการประท้วง
1: ตามฉันมาตามให้ติดๆนะ
0: กุญแจสู่ความสำเร็จคือม้าทั้งสองต้องเคลื่อนตัวเป็นหนึ่งเดียวทำตัวเสมอเป็นโลกป้องกันเพื่อความเสมือนจริงยิ่งขึ้นฝูงชนเริ่มปาข
1: ู่ตามมา
2: ก่อน
1: ตามมา
0: ผมอยู่กับตำรวจลาดตระเวนสวนสาธารณะแห่งนิวยอร์ก
2: รอก่อนดูสิ
1: คุณเป็นคู่หูฉัน
2: คุณต้องมีคนอยู่ด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณเจ็บตัว
0: ใช่ผมสนุกมากเลยผมอยู่บนหลังม้ามันทำงานได้ดีมันที่ทำได้ดีมากเรามีม้า8ตัวกำลังพยายามผลักดันฝูงชนที่กำลังปาขวดใส่เราเต็มไปหมดเลยผมไม่มีทางเลือกแล้วล่ะครับตอนนี้
1: คุณทำได้ดีนะ
0: เรากำลังจะลงนะครับ
1: ถ้าคุณตกลงมาย
0: ังอยู่บนหลังม้า
1: ทำรายงานเยอะมากเข้าใจไหม
0: และเผื่อว่าม็อบขี้โมโหจะยังไม่ยากพอ
1: เราทดสอบกรณีเกิดไฟไหม้หรือว่าระเบิด อะไรแบบนั้นนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าไปพร้อมๆกับหน่วยกู้ภัยกำลังดีเลยเจอร์มี่ตามหลังฉันมานะเอาละมาเลยโอเคเรากำลังจะเข้าไปข้างหน้าเจอร์มี่มาเร็วขึ้นมา
0: หมาเป็นสัตว์ที่กลัวควันโดยธรรมชาติและการฝึกนี้จะช่วยลดความรู้สึกว่าเป็นอันตรายให้กับมันแต่ผม
1: เอาละนั่งบนอ่านม้าเองครับเราจะเข้าไปข้างหน้า
2: อย่างนี้เคลื่อนไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้า
1: ใกล้เข้าไปอีก
2: ใช่เลยผ่านเข้าไป
1: ใกล
2: ้
1: อ
2: ี
1: ก
2: เดี๋ยวกันละยอดเยี่ยม
0: สิ่งที่ยากที่สุดก็คือผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรครับผมพยายามพาม้าฝ่ากลุ่มควันสีชมพูก้อนใหญ่ที่มองไม่เห็นอีกฝั่งนึงค่อนข้างบ้ามากแกทำได้ดีเพื่อนทำได้ดีแล้วเพื่อนยอดเลยสุดยอดไปเลยเพื่อนทำดีแล้วทำดีมากในที่สุดมอนตี้กับผมก็ได้ฝึกไล่จับผู้ร้ายครับ
1: มีผู้ต้องสงสัยอยู่ตรงนั้น
0: เราพบชายคนหนึ่ง
1: มีรูป
0: พรรณตรงตามผู้ต้องสงสัยเลยนะครับ
1: คุณคะกรุณาก้าออกมาด้วยค่ะวางมือของคุณให้เห็นได้ชัดด้วยนะคะ
0: หมุนตัวมา
1: เร็วค่ะ
0: วางมือบนศีรษะด้วยครับอย่างนั้นแล้วครับดีครับอย่างนั้นแหละ
1: ใช่แล้วถ้าเขาเริ่มขัดขื
0: น
1: คุณก็ดึงเขาเอาไว้อย่างนั้นแหละนั่นแหละ
0: เยี่ยมเลย
1: ดีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พาเขาเดินไปนะ
0: ใช่พาม้าเดินไปข้างหน้าแบบนี้เหรอ
1: ช้าก่อนนะแล้วเราจะรอ

0: เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้ามาจัดการเราคุมตัวเขาไว้เฉย
1: ๆครับ
0: และหยุดรอก่อนมารับตัวได้เลยมาเลยเราจับกุมได้หนึ่งคน
2: จับไว้แน่นอาวุธล่ะ
1: เขามีอาวุธ
2: เขามีอาวุธอาวุธหมุนตัวหมุนตัวครับหันตัวไป
1: โอ้เยี่ยมเลยการหินเลยนะเนี่ยพวกคุณนี่เก่งมากเลย
2: พาเขาออกมาวิทยุเรียกรถมาเลยจ้ะ
1: มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายครับทำให้ผมชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาทำขี่ม้าสบายๆแล้วก็จัดการคนร้ายอยู่มานะครับแล้วก็ใส่กุญแจมือยึดปืนไปอีกด้วยมันเยี่ยมครับจ้าสุดยอดเลยจ้ะ
0: คุณก็ด้วย
1: นี่เป็นแค่การวอร์มพรุ่งนี้เราจะมาลุยกับพวกอาชญากรในนิวยอร์กกันครับคุณคิดว่าเป็นไงบ้างล่ะครับวันนี้จ้า
0: ก็คุณเริ่มวันนี้ด้วยการเป็นเด็กใหม่และจบลงอย่างเด็กใหม่อ่ะนะ
2: ลงมาแค่ขาก่อนเอาละเอาละนะ
1: ขาผม
2: ลงมา
1: โอเคโ
0: อ้พรุ่งนี้เราจะเอาจริงแล้วล่ะนะดูว่าคุณจะเป็นยังไง
1: น่าต้องเจ็บแน่เลยขอบใจนะเพื่อนนะไปอาบน้ำซะเสร็จก็ยิบซ้อมด้วยล่ะเราตื่นแต่เช้าต
0: รู่กัน
1: ด้วย
0: ความสดใสเริ่มแล้วนะ
1: เราถ่ายกันแล้วเหรอพวกเขาคอยมาลากผมออกจากรถเทลเลอร์ตลอดเลยหาที่แอบนี่ไม่ได้เลยได้มาร่วมทีมกับคนเก่งที่สุดในนิวยอร์กเรากำลังจะจัดการคนร้ายกันครับเราเตรียมตัวสำหรับการล่าตระเวนครั้งแรกของผมจะไปที่ไหนไปได้นอกจากเซ็นทรัลพาร
0: ์ค
1: เราม
0: ี
1: ต
0: ั
1: ว
0: ท
1: ำที่ต้องจับกุมนะครับ
0: ก้าวขึ้นบนรถลากเลยดี
1: เยี่ยมเลยการขับรถในนิวยอร์กทำให้เป็นบ้าได้และถ้าอยู่บนหลังม้าล่ะจะเป็นยังไงนะเอาละเราอยู่กันที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับที่นี่มีคนพลุกพล่านมีจักรยานนักวิ่งคนเดินเล่นรถม้าลากเราจะโดดขึ้นม้าของเราครับและตรวจตราท่ามกลางคนเหล่านี้อาจจะมีอะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมจับคู่กับมอนตี้เจ้าม้าขึ้นยากอีกครั้งหนึ่งครับ
0: เก่งมากเก่งมากเลยนะเนี่ย
1: โอ้
0: ระวัง
1: มันเหยียบเท้าผม
0: เหยียบเท้าเหรอ
1: ถ่ายทันหรือเปล่านะ
0: เจ็บหรือเปล่า
1: ก็นิดหน่อยนะ
0: คราวหน้าก็ระวังด้วยล่ะเข้าใจนะ
1: ครับผมรู้ว่าถ่ายไว้ไม่ทันแต่ว่ามันเหยียบเท้าผม
0: หักหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่มีอะไรหักหรอกยังกระดิกนิ้วได้ถ้าผมจะต้องร้องไห้ก็เถอะนะไม่เป็นไรหรอกครับยังสบายอยู่ขึ้นไปช้าๆเอาละเยี่ยมเขาเอาล้อประคองออกไปแล้วครับผมอยู่บนหลังมอนตี้อีกครั้งซึ่งก็ดีครับแต่เรากำลังจะเข้าไปในป่าที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และนั่นผมหมายถึงมันจะถูกต้องเรากำลังลงมือจริงครับในปี2012มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นกี่ครั้งในนิวยอร์ก A 419 B 719หรือว่า C 1019อีกเดี๋ยวมาฟังคำตอบครับในปี2012มีการฆาตกรรมเกิดอีกครั้งในนิวยอร์กคำตอบก็คือข้อ A ครับ419กว่า50ปีที่ผ่านมานั่นเป็นสถิติที่นับว่าต่ำสำหรับเมืองใหญ
0: ่ตีวงเลี้ยวได้สวยไปได้เลยดี
1: ออกไปเลยได้เลยเซ็นทรัลพาร์คมีขนาดใหญ่มาก843เอเคอร์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะตำรวจมารู้ว่าวิธีป้องกันอาชญากรรมที่ดีที่สุดก็คือให้ทุกคนรู้ว่าเราคอยตรวจตราสวัสดีครับและการนั่งบนหลังม้าสูง6ฟุตนั้นเปิดตัวได้ดีเลยครับพวกม้าเคยตกใจที่เจอคนบ้างไหม
0: ก็เคยนะคะถ้าเกิดจู่ๆมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็นะหรือว่ามีอะไรไปรบกวนมันแต่ว่าเราฝึกพวกมันมาเป็นอย่างดีจนถ้ามันจะตกใจก็ไม่ตกใจมากจนสะบัดคนตกลงได
1: ้ผมอยู่ในใจกลางเมืองนิวยอร์กเลยเยี่ยมเลย
0: เรากำลังจะเข้าไปในที่ที่ชาวนิวยอร์กส่วนมากไม่รู้จักนะ
1: ครับ
0: มีทางเข้าเล็กๆมาเร็วตามฉันมา
1: บนหลังม้าเราสามารถบุกไปในที่ที่ตำรวจมาไม่ถึงได้เราอาจจะเจออะไรได้บ้างอย่างนั้นแหละครับสถานที่ที่คนมาก่อปัญหาได้และแน่นอน
0: เฮ้ พวกคุณกำลังบุกรุกกันอยู่นะคะตรงนี้เป็นเขตห่วงห้ามอ่ะ
1: เราได้เจอของจริงแล้วครับ
0: ตรงที่รั้วกั้นเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะคุณ คุณต้องออกมาจากตรงนั้น
1: เราประหลาดใจที่ผู้บุกรุกบางคนนั้นคนหนึ่งโดนรั้วบาดและ
0: มีอะไรให้ช่วยไหม
3: ไม่อะผมโดนเชือกบาด
0: ฟังดูไม่ดีเลยที่มือมีแผลแบบนั้นอะคุณแน่ใจนะว่าไม่ให้ฉันดูให้
1: จาโนขี่ม้าขึ้นไปส่วนผมคอยเฝ้าอยู่ตรงจุดนี้ครับทำเหมือนว่ากำลังทำงานสำคัญอยู่ส่วนงานหนักๆให้เธอทำหมดครับ
0: ฉันอยากให้พวกคุณออกมาจากตรงนั้นน่ะขอฉันดูมือหน่อยสิไม่อยากให้ใครดูแผลหน่อยเหรอไม่เป็นไรนะงั้นสวัสดีค่ะคุณขอให้โชคดี อย่าก่อเรื่องกันนะฉันมีงานมากพอแล้ว
3: จะพยายามครับ
1: มันบ้ามากที่เราบังเอิญมาเจอคู่นี้เข้านะครับพวกเขาข้ามรั้วบุกรุกลงไปยังห้วยเล็กๆมือของพวกเขาโดนบาดเป็นแผลเปิดเลยเขาลังเลที่จะให้จัดโนดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรอย่างแน่นอนเลยล่ะครับขอบคุณตำรวจมาที่นี่กิจกรรมในเซ็นทรัลพาร์คลดลงมาก
4: เป็นไงบ้างครับ
0: ดีจ้าแล้วหนูล่ะ
4: ดีครับ
0: เราจะตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะ
1: โอเคงานนี้มีหลายสิ่งที่ต้องคอยติดตามม้าของคุณสวยขนาดใหญ่นี่และผู้คนนับล้านผมเองยังไม่ชำนาญเรื่องม้าเลยซอฟบอลเหรอคนเล่นดูยังค่อนข้างสะอาดอยู่นะคุณไม่มีทางรู้หรอกเนาะ ไม่มีทางรู้แน่มอนตี้
0: ฉันคิดว่าคุณเริ่มจะผูกพันกับมอนตี้แล้วล่ะนะคุณว่าไหม
1: ใช่แน่นอนที่สุดเลยแต่ความสัมพันธ์ดีๆย่อมมีวันเลิกราครับโอ้เพื่อนยากมันก็สนุกดีนะแกทำดีมากเลยเราเป็นคู่หูที่ดีเลยเราจับคนร้ายด้วยกันแกไม่ได้เตะฉันทำดีมากเพื่อนเพื่อนยากไว้เจอกันใหม่นะ
0: ดูคุณทำได้นะ
1: จ้าครับเราทำได้กับคุณนะครับผมกำลังคิดว่าเคยมาที่เซ็นทรัลพาร์คนี้ผมน่าจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาแบบไม่มีม้าไม่มากับตำรวจ
0: นี่ฉันจะบอกให้ถ้าคุณเบื่องานพวกนี้แล้วก็โทรมาเราจะส่งคุณเข้าโรงเรียนตำรวจก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันน
1: ่ะมี
0: เจ้านายอีก
1: พูดจริงเหรอพูดจริงใช่ไหม
0: แต่ดูแล้วคุณมีแวว
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะยินดีที่ได้พบ
1: ดูแลตัวเองนะโอ้เสร็จแล้วครับจบสักทีขอบคุณหน่วยกล้าท้างานจี
5: ตัวอย่างตอนต่อไป
1: อีปราบีดำแต่ป้าก็ทิ้งรอยของมันไว้ทะลุแขนเสื้อของเขาเลยขอทดสอบการตั้งครรภ์ของแม่วัวนี่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะว่ากันไม่พอแล้วเรากำลังจะไปจับเจ้าก้ามยาวอันโอชะผมเจอร์มี่แบลนและผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้งานแรกคือ
6: โอ้นั่นไงเจ้าหมีน้อย
1: ลากผมเข้าสู่วงกลมแห่งความตาย
6: ทราบครับ
1: ข้างนอกเอาผมวงกลมแห่งความตายมันเยี่ยมเอาละวันนี้เราอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเมนครับผมมาพบกับผู้ชายที่ชื่อแรนดี้เพื่อจัดการกับหมีดำถ้าเป็นแบบนั้นจริงงานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆเลยครับเรามีกลิ่นสกังตรงนี้แล้วเราเทเลือดของบีเวอร์ใส่ต่อไม้ที่สูงที่สุดเพื่อทำให้กลิ่นกระจายไปได้ไกลที่นี่จะมีหมีมาร่วมชุมนุมกันเราไปดูกับดักที่แรนที่วางเอาไว้อย่าเหยียบบนซากบีเวอร์นะเข้าใจไหม
6: โอ้เราได้เจ้าตัวเล็กแล้วเราได้เจ้าตัวเล็กแล้ว
1: ตรงนั้นมันอยู่ไหน
6: เห็นไหม
1: โอ้เราจับได้แล้วเยี่ยมเลยตรงนั้นเห็นมันไหม
6: มาตรงนี้เราโยนโดนัทให้มันสิแล้วดูว่า
1: ได้แล้ว
6: ถ้ามันยอมกินนะ
1: งั้นก็แค่โยนให้มันใช่ไหมจากตรงนี้
6: ใช่
1: โอเค
6: หรือโยนของ
1: เราเลยกินเลยพวกเอาเลยกิน
6: อาจจะทำให้มันตกใจนิดหน่อย
7: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
5: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
7: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ในตอนนี้ของหน่วยกล้าท้างานจี๊ดแทบจะพวกเลยเรากินปลาหมีดำแต่ป้าก็ทิ้งรอยของมันไว้ทะลุแขนเสื้อของเขาเลยขอทดสอบการตั้งครรภ์ของแม่วัวนี่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะว่ากันไม่พอแล้วเรากำลังจะไปจับเจ้าก้ามยาวอันโอชะผมเจอร์มี่แบล็กและผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้หน่วยกล้าท้างานจิตงานแรกคือ
1: โอ้นั่นไงเจ้าหมีน้อย
0: ลากผมเข้าสู่วงกลมแห่งความตาย
1: ทราบครับ
0: ข้างนอกเอาผมวงกลมแห่งความตายมันเยี่ยมเอาละวันนี้เราอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเมนครับผมมาพบกับผู้ชายที่ชื่อแรนดี้เพื่อจัดการกับหมีดำถ้าเป็นแบบนั้นจริงงานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆเลยครับ
1: เรามีกลิ่นสกังรอเหยื่อด้วย
0: อ๋อสกังเหรอครับโอ้ยตายซิมันเหม็นมากเลยอ่ะโอ้ตอนแรกผมยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะ
1: กลิ่นแต่จมูก
0: เจ้าใช่ไหมใช่คุณเอาฝาปิดกลิ่นมันทีเถอะขอร้องว่า
1: ใช่
0: เอาละเราพร้อมจะวางเหยื่อไปกับดักหมีแล้วล่ะครับถังเลือดบีเวอร์หนึ่งถังนะครับโอ้และถ้าลมพัดมาผิดทางแล้วก็แทบจะอ้วกเลยล่ะครับเรามีกลิ่นสกังตรงนี้แล้วเราเทเลือดของบีเวอร์ใส่ต่อไม้ที่สูงที่สุดเพื่อทำให้กลิ่นกระจายไปได้ไกลอ่ะที่นี่จะมีหมีมาร่วมชุมนุมกันเราไปดูกับดักที่แรนที่วางเอาไว้อย่าเหยียบบนซากบีเวอร์นะเข้าใจไหม
1: โอ้เราได้เจ้าตัวเล็กแล้วเราได้เจ้าตัวเล็กแล้ว
0: ตรงนั้นมันอยู่ไหน
1: เห็นไหม
0: โอ้เราจับได้แล้วเยี่ยมเลยตรงนั้นน่ะเห็นมันไหม
1: มาตรงนี้เราโยนโดนัทให้มันสิแล้วดูว่า
0: ได้แล้ว
1: ถ้ามันยอมกินนะ
0: งั้นก็แค่โยนให้มันใช่ไหมจับตรงนี้
1: ใช่หรือโยนของ
0: เราให้กินเลยพวกเอาเลย
1: อาจจะทำให้มันตกใจนิดหน่อยหมีนี่ถึงมันจะดูน่ารักกว่าเธอแต่ว่ามันเหมือนกับแทสเมเนียนเดวิล
0: จริงเหรอ
1: แล้วมันจะพยายามมาหาคุณแล้วก็จะทิ้งรอยบนตัวค
0: ุ
1: ณถ้าคุณปล่อยมันนะ
0: เห็นไหมมีรอยแผลเป็นด้วย
1: ครับตอนนี้มันก็เหมือนโดนต้นไม้ล้อมรอบเพราะฉะนั้นม
0: ัน
1: เข
0: ้
1: ามาหาตัวผมไม่ได้มันเข้ามาหาผมได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะนั่นไงมันแค่พุ่งเข้ามาหูนะจากตรงนั้นถ้าคุณช่วยดึงดูความสนใจได้
0: okay, hey,
1: ผมอาจจะแอบเข้าข้างหลังมันได้ นะ
0: โอเคจะเบี่ยงเบนความสนใจยังไงมันไม่สน
1: เพราะผมใกล้มันเกินไป
0: โอเคงั้นมันแต่มันไปไหนไม่ได้หรอกถอยหลัง
1: ใช่ผมจับหลังคอมันได้คงโชคดี
0: จับหลังคอคือยังไง
1: จับรองเนื้อหลังคอมันได้เดี๋ยวมันจะวุ่นวายกว่านี้นะโอเค
0: โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลย
1: จริงๆแล้วมัน
0: คุณเจ็บหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับมันเข้าเนื้อผมนิดนึง
0: โอ้ย
1: โดนกรงเล็บหลัง
0: โอ้ยตาย
1: สิถอยออกมารอก่อนนะเราต้องขยับออกไปให้พ้นจากมันมันจะได้หลับมันจะได้หลับ
0: ครับได้ครับ
2: โอ้
0: นี่มันบ้ามากๆผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าจู่ๆแรนดี้ก็บอกว่าเขาจะไปจับหลังคอมันผมก็ให้เขาทำแล้วจู่ๆพอเขาจับตรงหลังคอมันได้เขาก็พยายามยกมันขึ้นมาแต่ไม่ไหวลงเล็บตรงขาหลังของมันก็เลยโดนแขนของเขาทะลุเสื้อเชิ้ตเลยแล้วแผลก็ดูเจ็บมากนะครับแต่เขาแค่ยักไหล่ไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่นะโถ่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหลับไปแล้ว
1: เราจะลองแต่ตัวมันแล้วดูปฏิกิริยามัน
0: ตอนนี้หมีหลับไปแล้วพวกเราต้องทำงานแข่งกับเวลา
1: ดูสิมันไม่ขยับตัวตอนผมแตะมันดังนั้นมันหลับแล้วถ้าคุณอยากทำแค่ถอยหลังมาหน่อยและกับดักจะเปิดออก
0: ผมไม่เคยจับหมีดำมาก่อนเลยแค่ดึงแขนมันออกมา
1: ใช่จับข้อมือใช่ตรงข้อมือนั่นละตรงข้อมือ
0: โอ้โอ้สิ่งนี้เองที่ควรแขนของแรนดี้และตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ด้วยหนักประมาณ25ปอนแรนดี้บอกว่าพวกมันอาจจะหนักได้ถึง 3-400 ปอนด์ใช่ไหม
1: ใช่ส่วนใหญ่400ปอนด
0: ์โอ้ยตายสิ
1: แล้ว
0: เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: เราน่าจะเหลือเวลาประมาณ 15-20 นาที
0: มันเริ่มกระพริบตาของมันแล้วนะ
1: ใช่ไม่เป็นไร
0: โอเค
1: เราจะรีบวัดขนาดตัวมันกัน
0: ได
1: ้นี่ใช้วัดอุณหภูมิทางก้น
0: โอเค
1: เห็นเป้าหมาย
0: นี่ไงเป้าหมายโอเคโอเคงั้นดันเข้า
1: ไป
0: ต้องดันเข้าไปลึกเท่าไหร่
1: น่าจะเป็นคนเดียวที่จะรู้นะผมคงบอกไม่ได้
0: ผมมีเทอร์โมมิเตอร
1: ์ร้อยสักซี
0: ่ใส่เข้าไปในก้นหมีดำ 102.3 ฟาเรนไฮต์โอเคไหม
1: 102.3 โอเคนะ
0: ใช่เราต้องทำความสะอาดมันก่อนไหมหรือว่ายัดกลับเข้าไปได้เลย
1: ไม่ใส่มันกลับเข้าไปเลย ช่ก้นมันสาดอยู่แล้ว
0: อย่าทำแบบนี้
1: ฟังนะ
0: จากการประเมินสุขภาพของหมีแต่ละตัวแบรนดี้กับทีมสามารถบอกสภาพประชากรหมีทั้งหมดได้เรียบร้อยหมีดำตัวแรกของผม
1: ใช่มันจะตื่นได้อีกไม่ช้า
0: โอเคงั้นเราก็รีบเห็นออกจากที่นี่กันเถอะนะ
1: ครับผมเห็นด้วย
0: เอาละไปหาหมีกันต่อ
1: ที่จริงมันมีมุกที่เล่าต่อๆกันด้วยเขาตื่นขึ้นมาแล้วสงสัยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมาที่นี่ได้ยังไงแล้วกางเกงเขาหายไปไหน
0: มีทุกตัวที่โดนกับดักพยายามที่จะหนี
1: บางคนก็เรียกมันว่าวงกลมแห่งความตายแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆก
0: ็วงกลมแห่งความตาย
1: คุณเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงตอนโดน
0: ใช
1: ่ผมต้องยืนข้างนอกวงกลมตอนที่เราจับหมีได้คุณต้องอยู่นอกวงกลมตลอดมันเอื้อมถึงได้แค่นั้น
0: โอ้โอเค
1: ไม่รู้ว่าคุณเห็นชัดหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่มองไม่ชัดมันมีใบไม้อยู่ตรงนี้ด้วยและนี่เป็นที่ที่พวกมัน
1: ทั้งหมดโดนรบกวนหมด
0: โอเค
1: ยังไงคุณห้ามก้าวเข้าไปวงกลมเด็ดขาดเพราะหมี
0: มีอยู่
1: ใช่ถ้ามีสามารถเอื้อมมาจับคุณและล่าคุณเข้าไปข้างในแล้วก็คุณก็ไม่ชอบหรอก
0: ข้างนอกวงกลมแห่งความตายเย
1: ี่
0: ยมกับดักแต่ละอันของแรนดี้ติดตั้งห่างจากกัน 1/4 ไมล์เราต้องตั้งกับดักใหม่ไหม
1: ใช่เราต้องตั้งใหม
0: ่อ๋อดูเหมือนการใช้เหยื่อล่อต้นไม้ใหญ่สายเคเบิลและสปริงก็เพียงพอสำหรับการจับหมีแล้ว
1: เราต้องตอกหมุดลงไปแล้วคุณจะต้องขยับไปฝั่งนั้นด้วยเพราะถ้าคุณ
0: โอเคอ
1: ยู่ใกล้ไป okay. เวลามันดีดกลับอาจจะเกิดอันตรายได้
0: เหมือนกับดักหนูยักษ์เลย
1: ใช
0: ่เอาละเริ่มเลยนะนี่คือหมีผมกำลังเดินเหมือนหมีอยู่ผมมากินเหยื่อตรงนี้นะครับแล้วคุณก็วางเหยื่อตรงนี้แล้วมันก็จะเหยียบไปตรงนี
1: ้ใช่โ
0: น่าดูโหดใช้ได้เลยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่มันก็จะ
1: คุณก็จะโดนผูก
0: ม
1: ัน
0: ก็อย
1: ู่
0: น
1: ี
0: ่นะครับแล้วยิ่งคุณดึงมากเท่าไหร่เชือกก็จะแน่นยิ่งขึ้นเดี๋ยวนั่นสิไม่เห็นแน่นเลยโอ้ใช่พระเจ้า
1: คุณไม่แข็งแรงเท่าหมีนะ
0: ผมมันไม่แข็งแรงเท่าหมี
1: แล้วนั่นจะไม่ระคายเคืองกับดัก
0: เอาละงั้นตั้งกับดักใหม่ไหมโครงการศึกษาหมีดำในรัฐเมนใช้เวลายาวนานที่สุดเพื่อดูประชากรของมันเอาละ
1: เป็นกับดักที่ดูดีนะ
0: ตั้งกับดักที่อื่นกับหาหมีกันต่อเถอะครับเอาละ
1: ลุย
0: เอาละจับหมีกัน
1: ได
0: ้วันนี้คุณคิดว่าจะจับได้กี่ตัว
1: ผมหวังไว้สัก 4-5 ตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: เอาละแล้วคุณเคยโดนกับดักไหม
1: เคย
0: จริงเหรอ
1: นั่นนานทีนะ
0: ดูเป็นงานอันตรายไม่ใช่น้อยเลยนะแรนดี้
1: ใช่งานพิเศษกว่าชาวบ้านนี
0: ่แรนดี้หวังว่าจะจับหมีที่อันตรายที่สุดในตระกูลหมีตัวที่ไม่กลัวมนุษย์แม้แต่น้อยและนั่นคือสิ่งที่อยู่ในกับดัก
1: ดูสิ
0: เอาละจับได
1: ้ตัวแล้วคร
0: ับดูสิ
1: โดนจับที่ขาหลังนะ
0: โดนจับที่ขาหลัง
1: ดูสิมีปลอกคอด้วย
0: โอเคแรนดี้กังวลว่าเจ้าหมีอาจถูกจับแบบนี้บ่อยเกินไป
1: ถ้าระวังยามันก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราจับมันด้วยบ่วงบนเสามันก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวแล้วมันให้ทำให้ทำงานยากดังนั้นมันรู้ว่าคุณรู้เราต้องเล่นบทผู้ร้ายนิดหน่อยกับมันเพื่อประโยชน์ของตัวมันมันจะได้เริ่มกลัวมนุษย์บ้าง
0: เราต้องให้ของกินมันไหมหรือว่าต้องเล่นบทผู้ร้ายต่อ
1: ไม่ต้องให้ของกินมัน
0: ไม่ของกินโอเค
1: มัน
0: เราจะเริ่มแล้วต้องเล่นบทกับมันแล้ว
1: มีกลิ่นมนุษย์อยู่ตรงนี้แล้วยังจะเข้ามาอีกผมจะดึงให้แน่นนะ
0: okay.
1: คุณต้องจับให้อยู่
0: ได
1: ้อย่าล้มแล้วดึงเชือกลงไปล่ะ
0: แล้วมันจะหนีไปใช่ไหม
1: มันก็จะหนีไป
0: okay.
1: เราต้องครอบหูให้ได้หูทั้งสองข้างคุณต้องครอบหูมันให้ได้แน่นๆเลยนะ
0: โอเคครับ
1: แน่นแน่นแน่น
0: โอเค
1: แน่นแน่นเลยดีทำได้ดีโอเคอย่าดึงไปทางนั้นนะอย่าจับผมทางนั้นด้วยมันสำคัญ
0: ได้ได้โอเคเราไม่วางยาหรือทดสอบมันเพราะเราอยากให้มันจำประสบการณ์นี้ไว้การที่มันตื่นตลอดเวลาจะทำให้มันหวาดระแวงกับกับดัก
1: อย่าจับผมเด็ดขาดใช้มืออีกข้างหนึ่งเอื้อมมือไปบนไม้จะได้ใช้มือได
0: ้ตรงนี้เหรอ
1: ใช่
0: ตรงนี้นะ
1: นั่นละ
0: แต่มันเอื้อมถึงผม
1: ไม่คิดว่างั้น
0: โอเคโอเคเอาละผมจับหัวมันลงมาที่พื้นแล้วโอเค
1: โอเคปล่อยมันแล้ว
0: งั้น
1: โอเคเอาละหยิบปุ่ม
0: มันสามารถจะมันจะมาจับไม้ได้
1: กดปุ่มที่ไม
0: ้แล้วมันจะหนีไปเหรอ
1: แล้วปล่อยมันมันจะลุกขึ้นทันทีที่คุณเอามันออก
0: งั้นลุยเลยโอเค พริกเด็ดบ้าง
1: ไหมทำได้แล้วทำได้แล้วนะ
0: เอาแล้วนะ
1: ดีมาก
0: โอ้พวก
1: ใช่นั่นแหละทำแบบนั้น
0: เจอร์มี่แบรนด์เป็นช่างสักแล้วยังมีกับดักอีกหนึ่งอันเหลืออยู่ในพื้นที่ของหมีตัวใหญ
1: ่เออเป็นหมีดีนะ
0: โอเคนี่เป็นที่ที่คุณต้องเดินช้าๆและถือไม้เข้าไปด้วยหมีตัวใหญ่ขนาดนี้แรนดี้ยังไม่กล้าฉีดยาให้ด้วยตัวเองเราจะต้องเข้าไปในอยู่วงกลมแห่งความตายหมีตัวนี้สามารถฉีดเข้าได้เป็นชิ้น
1: ๆโอเคคุณเห็นวงกลมหรือยัง
0: ใช่ผมเห็นแล้วอยู่นอกวงกลมแห่งความตาย
1: มันจะ
0: ใช้เข็มฉีดยาที่ติดกับไม
1: ้มันไม่ไปไหนหรอก
0: ผมอยากให้มันไปสนใจเหรอ
1: ถ้าคุณขยับเท้าไปมาแล้วก็ให้เอาเท้าเหยียบใบไม้รอบๆมันจะช่วยได้เยอะผมว่ามันสนคุณแล้วนะมันเป็นหมีใหญ่กำลังดีตอนนี้มันห้อยติดกับต้นไม้ก็เลยขยับไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันตื่นเต้นมากแต่ใช่ตอนนี้มันขยับไปได้เพราะผูกติดกับต้นไม้
0: ต
1: ั
0: วนี้ใหญ่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับตัวก่อน
1: ยังกับเป็นสัตว์คนละชนิดกันเลย
0: ใช่มันช่างอีกตัวยังดูน่ารักอยู่เลยแต่เจ้าตัวนี้ทำร้ายคนได้สบายๆเลย
1: ใช่ใช่
0: ฉีกร่างคนได้นอนนะเจ้าหมีพอเราถอยมาหมีก็สงบเมื่อมันสงบลงยาก็ออกฤทธิ์ตัวใหญ่มากๆเลย
1: เจ๋งมากด้วย
0: ใช่ใช่คุณคิดว่าไง
1: คิดว่าน่าจะหนักเกิน200ปอนด
0: ์ใช
1: ่ใช
0: ่โอเคคุณพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคคุณแน่ใจนะว่ามันสลบแล้วผมไม่เห็นมันขยับก็จริงแต่เราต้องเช็คอะไรก่อนไหมหรือเดินเข้าไปได้
1: ใช่เราต้องเช็คมันก่อนผมจะไปแตะตัวมันก่อนและดูว่ามันขยับหรือเปล่า
0: เรามีเวลา30นาที
1: ใช่มันไม่ขยับสลบแล้ว
0: ว้าวตัวแน่นมากเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ว้าว
1: แต่เอาเลยครับ
0: นี่ขนาดเท่ากับหน้าของผมเลยนะครับแต่บหน้าหลุดได้เลยว้าวเจ้าตัวนี้อายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ผมคิดว่าน่าจะประมาณ6ปี
0: ว้าว
1: เมื่อมันลงมาข้างล่างอีกหน่อยเราก็จะตีตรามันได้แล้วแล้ว
0: โอเคเพราะทำแบบนี้เพราะเผื่อว่ามันจะหลุดลงมา
1: ใช่เพราะตัวผู้ต่อสู้กลับได
0: ้มันเป็นตัวผู้ครับ
1: ใช่มันเป็นตัวผู้แล้วจริงเราควรเช็คอีกครั้งให้มั่นใจดึงขามันขึ้นหน่อยเจเรมี่
0: ดึงขามันกันเอาละโอเคขอเช็คหน่อยนะ
1: ใช่ไหม
0: ตัวผู้จริงๆด้วยดูจากส่วนนี้ดูสิครับ
1: คุณต้องใช้นิ้วกดตรงข้างหลังหน่อยจะได้ตีขาได้ทำเหมือนกับคุณกำลังจะแปะทัดกูบนปากของมันด้วยนิ้วคุณคุณกดได้แรงนิดเดียวก็พอแล้วถนัด
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอเคยิ้มมันด้วยมือขวาเหมือนหยิบดินขอ
0: นี่นะ
1: มือซ้ายคุณใช่กดมือให้มันสั่นเล็กน้อยรอจนกว่าคุณจะพร้อมและกดมันลงไป
0: โอเคโอเคโอเคแล้ว
1: ขยับขึ้นไปหน่อยแล้ววาดเลข5ลงไปตรงนั้น
0: วาดเลข5ลงไป
1: ใช่
0: เอาแล้วนะเจ๋งมากเลยไม่คิดว่าจะได้มาทำรอยสักให้ใครมาก่อนเลยนะโดยเฉพาะหม
1: ี
0: เจ๋ง
1: มาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงบ้าง
0: เห็นผลงานไหมรอยสักของผม
1: มันช่าง
0: รอยสัก
1: มันจะอยู่บนนั้นตลอดไปตอนนี้คุณมี305แล้วนะ
0: แล้วก็อยู่305
1: ใช่
0: นายโดนตีตราแล้วพวกมีรอยสักแล้วคุณจะชั่งน้ำหนักหมีที่หนัก200ปอนด์ยังไง
1: ก็ต้องประมาณ220อาจจะ210เราจะต้องชั่งมันด้วย
0: ผมเดานะว่าจะ212คิดว่าจะเป็น212ดีการชั่งน้ำหนักตัวใหญ่ยิ่งชั่งยากอย่างแรกคือเราต้องหาวิธียกตัวมันก่อน
1: คุณเริ่มจากฝั่งขวาก่อนแล้วค่อยๆยกจากตรงนั้น
0: ได้เลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้นะ
1: ตรงนั้นล่ะดีมาก
0: ครับ
1: คุณต้องเริ่มในการจับมันลงก่อน
0: โอเคเอาละ
1: แล้วเราก็จะ
0: เอาละ
1: แขวนไว้นั่นละมีตะขอตรงนั้น
0: ได้แล้วละเอาละ
1: ตรงนั้น
0: โอเค
1: ดี
0: เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่ก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมา
1: ประมาณ20นาที
0: อ๋อเหรอ
1: เอาละรอบนี้น่าจะง่ายขึ้นแล้วนะแล้วก็เราต้องเอาขึ้นไปให้สูงพอมันก็ต้องแขวนมันตรงตะขอด้านล่างอย่างนั้นละ
0: โอเค
1: จับเชือกของคุณ
0: ได้เลย
1: ขยับไปทางซ้ายหน่อยนึง
0: โอเคเอาแล้วนะ
1: ไปอย่างช้าๆนะครับคุณแบกหมีเกือบทั้งตัวและคุณต้องรับน้ำหนักมันตลอดการชั่งด้วย คุณทำได้ดีอยู่ตรงนี้ละ
0: โอเค
1: เอาเรามาตรงนี้จะได้อ่านข้อ
0: โอเค
1: ตรงนี้
0: โอเคเราได้106ทั้งสองข้างเลยดูสิได้ทั้งสองข้างอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่าเท่าไหร่
0: 212เราเล่นหรือเปล่าเนี่ย212
1: อ่ะโอ้ได้พอดีเลยเราได้เยี่ยมมาก
0: เจ๋งเลยครับว้าวเยี่ยมเลยสุดยอด
1: ระหว่างที่มันหลับเราจะเอาที่ปิดตาออกตอนเราทำงานเสร็จแล้ว
0: มหัศจรรย์มากเลยเราทำงานที่พิเศษหลายอย่างนะวันนี้แล้วเราพบว่ามันหนักมากกว่า200ปอนด์ด้วยละ
1: ใช่
0: เหลือเวลาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยออกไปจากที่นี่กันเถอะ
1: ก็ได้ตามนั้น
0: ผมชอบดื่มนมดังนั้นผมหวังว่างานถัดไปของผมจะไม่ทำให้ผมเกลียดมัน
3: ถ้ามันเบ่งเราก็ดึงค่อยๆนะครับ
0: เอาละเรามาถึงตอนเหนือของรัฐเวอร์มอนต์แล้วครับและจริงๆแล้วเราอยู่ห่างจากชายแดนแคนาดาแค่3ไมล์เท่านั้นซึ่งเจ๋งมากๆครับเรากำลังไปที่ฟาร์มโคนมกันผมชอบกินนมจากฟริสนะครับวันนี้ผมคิดว่าอาจได้กินนมจากทางอื่นงานวันนี้เป็นงานใหญ่ผมไม่เคยเห็นวัวมารวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียวเยอะขนาดนี้มาก่อนคุณมีกี่ตัวเหรอ
4: เรามีวัว430ตัวในคอกนี้และอีก430ตัวในอีกคอกนึงพวกมันเป็นวัวนมทั้งหมดเลยเรารีดนมมัน3ครั้งต่อวัน
0: อัศจรรย์มากเลยครับ
4: เจอร์มี่ผมอยากพาคุณไปในน
0: ี้ได้เลยมีอะไรที่เราต้องห่วงตอนเข้าไปในนั้นไหม
4: ถ้าคุณไม่ห่วงว่าตัวจะเปื้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ช่วยเราด้วย
0: ครับเพื่อนไม่เป็นไรระวังเท้าด้วย
4: เจอร์มี่นี่เป็นหัวหน้าฝูงสัตว์พาวลาบ
3: ัวง่ายเจอร์มี
4: ่พ่อผมกำลังจะให้เขามาเรียนรู้งานกับคุณให้ช่วยงานคุณนะ
3: โอ้โหเยี่ยมมาก
4: ได้เลย
0: ได้เลยขอบคุณเร็ก
3: ผมแค่กำลังเช็คฝูงสัตว์เราจะอันตราซาวหาการตั้งท้อง
0: โอเค
3: อาทิตย์ละครั้งครับ
0: โอเคอัลตราซาวฟังดูไฮเทคจัง
3: เป็นผู้ช่วยผมครับอลิสัน
0: เอาไงอลิสัน
5: ดีที่รู้จัก
0: ขอบคุณเช่นกันนะครับ
3: และเราจะคอยแบกอุปกรณ์ทั้งหมดให
5: ้
0: โอเครู้สึกว่าผมเหมือนกับกำลังเข้าไปอยู่ในวิดีโอเกมเลยนะครับเนี่ยผมใส่แล้วรู้สึกเหมือนกับไม่รู้สิเหมือน
3: ใส่ไว้ตลอดนะ
0: ฝึกบินยังไงกันเลยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อหรือเปล่า
3: อยากให้ผมทำอะไรซ้ายมาครับ
0: แขนซ้ายใช่ไหมโอเค
3: เข้าตัววัวนะครับเป็นงานสนุกนะดังนั้น
0: น่าจะรู้นะเอาละถุงมือยาวมาถึงตรงนี้ถึงไหล่ของผมเลยครับ
3: เราต้องมาหาแล้วก็
0: นี่คือกล้องสองใช่ไหมครับ
3: หล่อลื่นนิดนึง
0: โอเคเอาละงั้นเราต้องลุกเข้าไปพร้อมน้ำหล่อลื่น
5: อ
0: ลิสัน
5: เอา
0: น้
5: ำมาทีก้มลงไปค่ะมันอยู่ที่พื้น
0: น้ำหล่อลื่นตรงนี้นะ
3: แค่นิดเดียวก็พอ
0: โอ้นี่สิธรรมชาติเอาละแก
3: ใส่เยอะไปแล้วนะ
5: เยอะเกินนะ
3: ใช่เยอะไปหน่อย
0: อินเย็นดี
3: ปาดที่เหลือทิ้งก็ได้ทำได
0: ้โอเคปาดที่เหลือทิ้งนะ
3: โอ้เพอร์เฟกต์เลย
0: คุณจะเข้าไปทำอย่างนั้นเลย
3: ก่อนใช
0: ่ก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมเข้าไปแล้ว
3: ตอนนี้มันกำลังผ่อนคลายสักหน่อยหวังว่านะ
0: โอเคเอาละนะนี่มันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนะพอว่าไหม
3: แน่นอนคุณกำลังจะได้สัมผัสปากมดลูกของวัวนะครับ
0: โอเคเข้าได้แล้วเรากำลังผ่านเข้าไปโอ้โหแน่นเชียวบนหน้าจอของพอจะเห็นสิ่งเดียวกับที่ผมกำลังเห็นเป็นวิธีเดียวที่จะเช็คว่าผมทำพลาดหรือเปล่าน
3: ั่นไงล่ะ
0: นั่นไงล่ะ
3: คุณกำลังเจอของเหลวแล้ว
0: โอเค
3: นั่นไงล่ะตัวอ่อนละ
0: เอาละ
3: ตรงนั้นไง
0: ตัวอ่อนเลย
3: ใช่ตอนนี้คุณได้สแกนของเหลวเพื่อตามหาลูกของมันไปทางซ้ายหน่อยครับทางซ้าย
0: เป็นไงบ้างนั่นอะไรอ่ะ
3: เออเพอร์เฟกต์นั่นไงล่ะ
0: ได้ละนั่นไงล่ะ
3: มันตั้งท้องได้55วันแล้วคร
0: ับ55วันโอ้
3: สวยงามมาก
0: ว้าวนั่นเจ๋งมากๆเลย
4: พอเราจะให้เจเรมี่ช่วยเราจะทำคลอดให้วัวดังนั้นเตรียมตัวได้นะ
3: เอาละเราจะเอามันออกมา
0: ครับผมยุ่งอยู่แต่โอเคโอเคครับลุยเลย
3: เห็นเท้าที่โผล่มาไหมสวยงามมากมีจมูกด้วย
0: ใช่มันพร้อมแล้ว
3: เราจะต้องทำงานร่วมกับมันช่วยทำคลอดให้มันครับ
0: โอเคเอาแล้วนะโอเคให้ผมทำไงอ่ะ
3: ทำได้
0: ทำได้ไหมโอเคโอเคงั้นก็ลุยกันเลยครับแต่ไม่ต้องดูก่อน
3: เอาโซ่เข้าไปข้างในอุ้งเท้าของลูกวัวก่อนครับ
0: ครับ
3: แบบนั้นแหละ
0: โอเค
3: แล้วคุณก็ค่อยสไลด์ให้มันเข้าไปในเท้าเหนือข้อเท้ามัน
0: โอเค
3: ลองจับดูว่าแน่หรือยังนะครับ
0: เอ
3: าละครับจะเอาที่จับให้คุณข้างนึง
0: โอเคเลย
3: คุณกับผมจะต้องขยับไปทางนั้นนะ
0: โอเคพร้อมนะบอกนะครับ
3: และนั่นคือลิ้นของมันซึ่งเราก็จะตอนมันเบ่งเราก็ดึงค่อยๆนะครับ
0: เดี๋ยวนะผมเพิ่งเก็บเหล็กเลย
3: ใช่ตามนั้นแหละก่อนนะ
0: ดึงอย่างนั้นแหละ
3: ดึงเลย
0: ดึงอีกเหรอ
3: โอเค
0: โอเคโอ้ว้าว ว้าว

0: ถ้าคุณอยากจะจับขาหน้ามัน
1: โอเค
0: แล้วก็ดึงมันออกมานะครับดึงมาเลยครับ
1: ดึงมันนะครับมันไม่เจ็บใช่ไหม
0: มันไม่เจ็บหรอกครับ
1: โอเค
0: แล้วดึงมันออกมาตรงหน้าแม่ของมันเลยครับ
1: โอเค
0: โอเคนั่นมันอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวแม่จัดการต่อเอง
1: เราได้ตัวผู้ด้วยละแม่มันดูดีใจนะลูกวัวแข็งแรงแข็งแรงดี
0: ลูกวัวแข็งแรงครับ
1: เยี่ยมเลยลูกวัวแข็งแรง
0: ทำได้ดีย
1: อดนี่เยี่ยมมากๆเลยครับเยี่ยมมากแม่วัวที่นี่มีวัวเกิด 2-12 ตัวต่อวันนะครับดังนั้นการตั้งชื่อให้มันคงจะทำได้ยากมากๆพวกเขาเลยตั้งเป็นเลขนะครับ13 122รหัสเลขหมายถึงตอนที่มันเกิดก็คือปี2013มันตั้งสมาธิลำบากตอนมีลูกวัวเลียหัวของคุณอยู่แต่122ก็คือลำดับที่122เอาเลยจ้ามันกินผมของผมแล้วลูกวัวตัวที่122ที่เกิดในฟาร์มปีที่2013ปีนี้ในฟาร์มนี้ก็13 2013 122ไงจ๊ะเจ๋งดีนะเป็นมิตรดีโอ้ลิ้นสากชะมัดเลยเหล่าลูกวัวจะอยู่ในคอกส่วนตัวเป็นเวลา 2-3 เดือนก่อนที่มันพร้อมจะหย่านมและไปทักทายเพื่อนใหม่ๆเฮ้คิม
2: Hey.
1: ผมได้ยินมาว่าคุณต้องย้ายลูกวัวบางตัว
2: ถูกต้องแล้วต้องช่วยกันนะคะ
1: จับตัวนั้นไหม
2: ได้เราแค่ต้องให้มันออกจากคอกของมันนะคะแล้วพามันเดินออกไปตามทางเดิน
1: พูดเหมือนมันง่ายนะง่ายจริงไหมได
2: ้
1: ก็อะไรแล้วเราต้องมีทริคอะไรบ้างไหม
2: ต้องเอามันออกจากคอกให้ได้ก่อนนี่ปกติที่ฉันทำคือให้มันดูดนิ้วของฉันนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ยอมเราก็ต้องเข้าไปหามัน
1: โอเคโอเคมีฟันบ้างไหม
2: มี
1: นิดหน่อยนะใช่แบบว่าม
2: ีฟันข้างหน้ากับข้างหลังไม่กี่ซี่นะคะต
1: ้
2: องระวังมันกัดนะ
1: โอเคได้ยินไหมมาสิมาสิมาสิเฮ้ย
2: มันกำลังหนีแล้วค่ะ
1: มันจะหนีเหรอมันกำลังหมุนรอบตัวผมแล้วเนี่ยดูสิ
2: เอาแล้วนะ
1: โอเค
2: คุณต้องถอดปลอกคอมันออกตอนจับมันข้างในคอ
1: มาสิมามามาสิมาอย่างนั้นแหละโอเคจับได้แล้วผมรู้สึกดีนะครับคิดว่าผมอาจจะจัดการมันได้ด้วยตัวเอง
2: อ
1: แล้วคุณอยากจะจับแค่2ตัวเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณตัวนึงผมตัวนึ
2: ง
1: มาแข่งกันไหมล่ะ
2: ถ้าคุณกล้าท้านะ
1: โอเคถ้างั้นก็เริ่มจากตอนนี
2: ้โอเค
1: โอเคงั้นผมได้ตัวนี
2: ้โชคดีเจเรมี่
1: โชคดีของผมออกไปไกลนั้นแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วไปกัน
2: ไปกัน
1: มาเร็ว
2: ไป
1: ไปกันเร็วถ้ามันวิ่งไปก่อนเราจะแพ้นะมาสิเราต้องไปแล้วมาสิ
2: ม
1: าโอ้ไม่นะเหมือนแข่งวิ่งระหว่างกระต่ายกับเต่าเลยครับผมวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วผมจะชนะคุณให้ได้เคมระวังตัวนะผมจะดูเทคนิคของคุณนะคอยดูใช่โอเคคุณต้องเอาปลอกคอออกเหมือนกันนะเลข129เข้ามาขวางทางครับเราโดนขัดขวางอยู่ตอนนี
2: ้คุณโดนขัดขวาง
1: โอ้ไม่นะ
2: ชนะ
1: โถ่เย้ไม่รู้ว่าตื่นเต้นไปทำไมคุณชนะผมอะโถ่เอ้ยโอ้ดีมากดีมากสาวๆงานต่อไปของผมในฟาร์มเอาละครับคือพวกเขาบอกผมใส่รองเท้าบูทยางซึ่งไม่น่าจะเจออะไรดีๆครับพวกคุณมารับลมกันเหรอครับเนี่ย
3: ของชอบเลยนะชอบมากๆ
0: ทำไมคุณไม่เข้ามาข้างหน้าแล้วช่วยล่ะครับ
1: ฟังดูเป็นงานของผมเลย
3: คุณบอกว่าคุณอยากมือเปื้อนนี่นาใช่ไหม
1: ใช่
3: ถ้างั้นก็ได้เปื้อนแล้วคุณได้แน่ไปตรงนั้นเลย
1: โอ้คุณจะทำอะไรเหรอครับ
3: ผมจะอยู่ตรงนี้คอยดูดิ
1: เอาละเราต้องมาตักขี้วัวพวกนี้มีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างไหม
3: ไม่มีเลยคุณแค่ตักมันแล้วก็ยกขึ้นเอามันไปไว้ในที่ที่มันควรอยู
1: ่แล้วที่ตรงนั้นมันที่ไหนเหรอ
3: ไกลสัก20ฟุตก็น่าจะโอเคแล้ว
1: ปุ๋ยข้อพวกนี้จะไม่ทิ้งพวกเขาเอามันไปทำก๊าซมีเทนได้แล้วก็ใช้ก๊าซมีเทนผลิตไฟฟ้าให้บ้านเรือน300หลังแต่การสร้างไฟฟ้าเป็นแค่ผลพลอยได้ธุรกิจฟาร์มนี้คือนมและเยอะซะด้วยเอาล่ะคริสตี้เราจะทำอะไรกันต่อเลยครับ
2: คุณแค่กดปุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามาเอง
1: อ๋อโอเคงั้นพวกมันมารอกันที่ประตูรอผมกดปุ่มเอาล่ะนะลุยกันเลยปล่อยฝูงวัวได้ฟาร์มนี้มีวัว800กว่าตัวรอให้รีดนม3ครั้งต่อวันพวกมันมาแล้วครับการรีดนมต้องทำเป็นเวลาเสมอพวกมันเข้ามาทีละตัวแล้วมันรู้ว่าต้องไปที่ไหนเหรอโอเคเหมือนมาเดินแบบเลยโอ้ว้าวมันจะมันเพิ่งถอยหลังไปครับ มันพร้อมจะไปแล้วสอนผมหน่อยว่าใช้ยังไง

0: ี้แล้วก็
1: โอเคคุณแค่เข้าไปข้างใน
0: ทำตัวยุ่งโอเค
1: แน่ใจว่าคุณจับได้ครบสี่เต้า
0: แค่บีบแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้คุณทำได้แบบว่า
1: ใช่คุณแค่
0: เ hey.
1: คอยบีบมันให้ไหลเข้าไป okay. ต้องให้ครบสี่เต้า
0: แล้วนะว้าวเอา
1: คุณจับครบทุกเต้าแล้ว
0: เอาละต้องอย่างนี้สิโอเคมานี่หน่อยมาเอาละเอาละครับ
1: แล้ว
0: เครื่องรีด
1: ค
0: ุ
1: ณก็กดปุ่มค่ะ
0: ปุ่มนี้แหละ
1: แล้วอย่าลืมจับเครื่องเอาไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะร่วงลงมาได
0: ้โอเคเอาละคุณบอกให้ผมกด
1: ปุ่มได้
0: จะกดแล้วนะงั้นโอเคพร้อมนะเอาละ
1: ดีมาก
0: โอเคดูเหรอ
1: ใช่นั่นเป็นเครื่องดูด
0: คุณไม่อยากโดนเข้าเครื่องดูดนี้แน่ๆรับรองได้เลยโอเคโอเคครับ
1: โอเคแล้วคุณก็ดูด
0: ก่อนว่าทำยังไงก่อนได้ไหม
1: ฉันจะโชว์
0: ผมทำได้เลยเหรอครับโอเค
1: คุณแค่เอามันไปแล้วก็
0: มันกำลังดูดไปผิดทางแล้ว
1: สองอันนี้ไว้ข้างหน้า
0: อันไหนอ่ะทำยังไง
1: สองอันแรก
0: โอเคโอเคโอเค
1: แล้วเอาอันนี้ไว้ข้างหลัง
0: ว้าวมันกำลังรีดนมแล้ว
1: มันรีดนมแล้วค่ะ
0: คุณจะเห็นเลยว่านมกำลังออกมามันกำลังไหลลงท่อนี้นะครับเข้าไปยังกล่องวิเศษสักที่หนึ่งนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเลยนะโอเคงั้นเราจะต้องกดปุ่มนี
1: ้
0: นี่มันจะไหลลงไปเราจะต้องคลิกมันไปแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่
0: ไม่โอเคตอนนี้โอเคงั้นเริ่มกันเลยมา
1: จับไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะอะไร
1: ถ้าคุณจับมันไว้ด้วยมือเดียวและใส่มันเข้าไปแบบนั้นแหละ
0: โอ้ได้ละโอ้โอเค
1: ดีค่ะ
0: เหมาะมือสุดๆผมดีใจที่คุณมีสิ่งนี้นะคุณไม่ได้อธิบายผมแต่ถ้าไม่มีมันอยู่ผมคงไม่เข้าใจโดน
1: คุณจะโดนอึ
0: และฉี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นที
0: ่คือแบบชอบมาโอเคเยี่ยมเลยแล้วกำลังจริงจังกับการรีดลมบัวอยู่นะครับตอนนี้
1: คุณทำได้ดีแล้วค่ะ
0: ดีผมชอบนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันมาจากไหนนี่คือของตอบแทนจากงานในฟาร์มนมวัวนี่คือห้องเก็บนมนมทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่แหละครับ
2: ใช่ตอนนี้มันออกจากเต้าแล้วก็จะไหลเข้ามาที่นี
0: ่
2: เข้ามาในแทงค์นี้และแช่เย็นเป็นสภาพนมดิบบริสุทธิ
0: ์ว้าวเยี่ยมใส่ได้กี่แกลลอนเหรอครับเนี่ย
2: ก็ 6,000 แกลลอน
0: โอ้ 6,000 แกลลอนงั้น 12,000 แกลลอนที่นี
2: ่ใช่เลยครับแล้วพอเอาขึ้นรถเทรลเลอร์1แทงก็จะบรรทุกอยู่บนรถได้พอดี
0: จริงเหรอครับ
2: จริงก็
0: โอ้ว้าว
2: เราจะขนส่งทุก19ชั่วโมง
0: โอ้ว้าวงานพวกคุณช่าง
2: เป็นงานที่ต้องทำตลอดครับถ้าคุณอยากลองชิมสักหน่อยไหมช
0: ิ
2: มนมหน่อยไหมได้เลย
0: จะลองชิมดูนะคร
2: ับฟ้าครอบข้างบนนั่นแล้วก็จะเห็นนมที่คุณเพิ่งรีดมาเมื่อกี
0: ้ไหนดูสิโอ้ว้าวมันเยอะมากเลยตักเลยแหละครับ
2: ตักได้เลย
0: โอเคอุณหภูมิของนมมันเท่าไหร่ครับ
2: 36ฟาเรนไฮต
0: ์36งั้นลองดูโอ้อร่อยมากเลยรสชาติดีมากครับคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมดื่มทั้งแก้วเน
2: ี่
0: ย
2: ตามสบายจะดื่มทั้งแท้งเลยก็ได้ถ้าคุณทำได้นะ
0: มันสดจนไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะโอ้นี่มันดีมากๆเลยงานต่อไปถ้าคุณสงสัยว่าล็อบสเตอร์ในเมื่อเย็นมาได้ยังไงคุณกำลังจะได้รู้กันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าโอเค
2: ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
0: ผมอยู่ในพอร์ตแลนด์รัดเมนที่ท่าเรือบริษัทคาร์แลนดาไอแลนด์เมนล็อบสเตอร์เฮ้โทนี
3: ่เฮ้ยเป็นไงบ้าง
0: ผมเจอร์มี
3: ่ยินดีที่รู้จัก
0: ครับคุณเป็นไงบ้างฮะเออดูสิผมโดนเข้าแล้วดีมากเหรอ
3: โชคดี
0: เออโชคดีสินะโอเคโอ้ดีก่อนคุณจะเริ่มจับล็อบสเตอร์ต้องมีเหยื่อและพวกเขาคือนักสร้างเหยื่อล่อเป็นเตรียมตัวกันเถอะ
3: ลุย
0: ไป
3: ที่รองเท้าบูทของคุณ
0: โอเค
3: มือหมวกเสื้อกันฝน
0: โอเค
3: ที่เป็นแว่นตานิรภัยป้องกันเหยื่อและอื่น
0: ๆครับ
3: และอย่าให้มันเข้าตาคุณถ้าเข้าตาอย่าขยี้
0: โอเค
3: ปล่อยไว้แล้วกระพริบตาบ่อยๆจนกว่าจะหายถ้าคุณขยี้มันจะขูดกระจกตาทำให้ยิ่งเจ็บกว่าเดิม
0: จริงเลยโอเค
3: ใช่เจ็บนานซ้อนด้วย
0: ว้าวโอเคงั้นเราต้องใส่แว่นตาตลอดเวลา
3: เอา
0: ละขอบคุณนะครับขอบค
3: ุ
0: ณที่แต่งตัวมันเป็นไงน่าจะดูเหมือนกลัวจราจรยักษ์นะเฮ้เจฟ
4: เป็นไงบ้าง
0: ดีครับดี
4: เราจะเปิดฝาออกนะดูว่ามีอะไรบ้าง
0: ได้เลย
4: เรามีพกกี้มาเยอะเลยนะ
0: พกกี้คืออะไรกันนะ
4: ให้ตายสิ
0: มันเหม็นมากเลย
4: อยู่ในกระดาษแข็งดังนั้นเราจะตัดพวกนี้ออกแล้วเอามันใส่เข้าไปในถังแทน
0: มันแย่เลย
4: แย่มากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเอามันออกจากรถทั้งๆแบบนี้ได้โดดขึ้นไปเดี๋ยวผมส่งมีดให้
0: จัดไปผมมีมีดกับพลั่วแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อเลย
4: เอาละผมจะช่วยคุณเอง
0: เอาละ จฟมาแล้ว
5: เอาล่ะ
4: เราจะตัดส่วนนี้ออกก่อน
0: จัดไปเอาล่ะนะลุยเลยระวังด้วย
4: แ
0: ล้ว
4: นั่นแหละครับ
0: โอเคเสร็จแล้วครับโอเค
4: จากนั้นขอมีดคืนครับ
0: เชิญเลย
4: ครับแล้วก็มายืนตรงนี้ครับ
0: เอาพลั่วตักมันเลย
4: ถูกต้องแล้ว
0: เอาละเริ่มแล้วนะ
4: หลังจากได้สี่
0: มาจากไหนกันเหรอ
4: จากนิวเจอร์ซีย์นะ
0: คุณมี
4: พอทำไม่ได้สักสี่หมื่นปอนด์คุณก็จะเบื่อมันเหมือนพวกเราทุกคนเลย
0: แล้วแต่ละถังมีทั้งหมดกี่ปอนด์เหรอครับ
4: 2,000
0: อ๋อ2,000นะ
4: ใช่
0: แล้ววันนี้เราต้องทำทั้งหมดกี่ถังเหรอ
4: วันนี้เราจะทำประมาณ40ถัง
0: อ๋อ40ถัง
4: ใช่แล้ว
0: 40ถังนะปลาโพกี้ 80,000 ปอนด
4: ์ใช
0: ่ให้ตายเฮ้นี่มันมีห้องให้ว่ายน้ำไปถึงนิวเจอร์ซีย์หรือเปล่าครับเนี่ยดูเจ้าปลาสิไม่ใช่เล่นๆเลย
4: ถ้าผมทำของผมเสร็จก่อนคุณต้องเลี้ยงมื้อเที่ยงผมนะ
0: เฮ้ยของคุณมันใกล้เต็มแล้วนะดูสิช่วยบอกทีว่าไม่ใช่ซีฟู้ด
4: ใช่เราจะไปกินเนื้อกันนะเบอร์เกอร์น่ะ
0: จัดไป
4: เอาละของผมเต็มแล้ว
0: ครับ
4: โทษของคุณคือคุณต้องจุ๊บกับปลาเอานะเอาเลยเอาเลยจุ๊บเลย
0: โอ้ยเอาออกไปเลยอันนี้เต็มแล้วเอาออกไปเลยเอาออกไปเอาละผมทำงานนี้แล้วพวกเขาสุดยอดพวกเขายอมรับผมเป็นหนึ่งในพวกเขายังเป็นเด็กฝึกงานและคนพวกนี้ทำงานหนักอย่างแท้จริงเลยละครับและอยากทำงานให้เสร็จทำงานให้จบแล้วเสร็จอย่างถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่ปู่ทำในรัฐเมนี้พวกเขาทำฟาร์มล็อบสเตอร์ครับ
6: จิมมี่นี่เจอร์ม
0: ี่
6: เฮ้ยต้องโชว์ให้เขาดูว่าต้องทำยังไงกับมัน
7: จัดไป
6: อย่าให้เขาทำพลาดนะ
7: ครับนี่คือแผงควบคุมสวิตนี่คือเกลือ
0: โอเค
7: สวิตนี่คือปลาคุณต้องโรยเกลือก่อนแล้วค่อย
0: okay.
7: ปล่อยปลาออกมาคุณเอามันไปกองต้องเอามันขึ้นมาจนกว่ามันจะเต็มราง
0: โอเคครับโอเค
7: แล้วคุณก็ต้องจับมันเอาไว้แล้วคุณก็ต้องดันมันออกไป
0: จัดไป
7: เข้ามาทางนี้เลยมาๆๆ
0: ครับ
7: พอมันใกล้จะเต็มแล้วผมก็โดดไปทาง
0: ปลาพวกนี้จะไปอยู่ในสำรับอาหารในเรือของล็อบสเตอร์ในอีกไม่กี่วันแจ๋วเลย
7: แค่นั้นแหละ
0: โอเค
7: แล้วก
0: ็แล้วตอนนี้เราจะ
7: ตอนนี้ก็รอให้มันเต็มซะก่อน
0: โอเคต้องเอาตัวติดไว้ตรงนี้จะได้ไม
7: ่ติดตัวไว้เลยคุณจะพิงมันก็ได้นะจะเอ็นตัวหรือจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เอามือของคุณลงด้านข้างแบบน
0: ั้
7: นเอาเราจับรางแล้วก็ดันไปเลย
0: โอ
7: ้ไม่เป็นไรหรอกระวังที่รอมันเต็ม
0: โอเค
7: ถ้าคุณมีเวลาก็ก้มลงไปเก็บได
0: ้1ดอลลาร์ได้หลายปอนด์ดังนั้นนักจับล็อบสเตอร์จะซื้อปลาโพกี้หลายตัน
7: เอาละเปลี่ยนถังเลย
0: โอ้โอ้นั่นดีขึ้นนะคิดว่าเราคงไม่เสียปลาไปหรอกโอเคนั่นเป็นถังสุดท้ายแล้ว
7: กดปุ่มปิดเกลือได
0: ้โอเค
7: ให้เสร็จถังนั้นก่อน
0: โอเค
7: หมุนไปตรงนั้นเลย
0: หมุนไปเลยเสร็จแล้วเหรอ
7: ใช่เลย
0: เอาละพวกขอบคุณจิมมี่ตอนนี้ปลาพอกี้เตรียมตัวไปหาเหล่าล็อบสเตอร์แล้วงานเป็นไงบ้าง
8: ดีครับเรากำลังบรรทุกเหยื่อไป25ถังที่ที่คุณต้องทำคือควบคุมสิ่งนี้
0: ควบคุมสิ่งนี้เหรอ
8: ว่าวนี่คือขึ้น
0: โอเค
8: ลงขึ้นลงง่ายมากเลยใช่ไหมคุณทำได้อยู่แล้ว
0: ผมจะทำเอง
8: เอาละ
0: เราจะดูกันว่ามันจะไปถึงไหนเจ้าเครื่องยักษ์เครื่องน
8: ี้เอาละขึ้นไปช้าๆค่อยๆนะ
0: โอ้ทำงี้นะโอ้ขึ้นแล้วนะ
8: ทำได้ดีมากเลยละ
0: เหวี่ยงมันไปเหรอ
8: เอามันลง
0: เอาลงแล้วนะแต่ละถังมีปลาโพกี้เพียงพอสำหรับล็อบสเตอร์100กล่องแต่ละถังหนักเท่าไหร่กันเหรอ
8: ก็400ปอนด
0: ์400ปอนด์นะ
8: คุณก็ชิน
0: ใช่เอาละแล้วกำลังกลับขึ้นมาระวังหัวด้วยโอ้เอาละเวียงมันไปอีกทาง
8: เวียงมันเข้ามาเลย
0: ที่ผมจากมาเป็นฤดูร้อนพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งท้องฟ้าสีครามแต่นี่เราเจอหมอกและหนาวด้วยและกำลังเข้าไปในหมอกที่มองไม่เห็นแล้วอยู่บนเรือนาเลยครับนี่คือสิ่งที่เด็กฝึกงานทำกันเหรอใช่เลยครับมันอันตรายนิดหน่อยมันไม่ใช่ฤดูร้อนแล้วแถวบ้านแต่เป็นฤดูร้อนรัดเมนเป็นหน้าล็อบสเตอร์กัปตันอเล็กซ์ทอดเป็นนักจับล็อบสเตอร์รุ่นที่10ตอนเครื่องสูบขึ้นมามีล็อบสเตอร์กี่ตัวครับ
4: ก็1กรงมี3ปอนด
0: ์อ๋อ1กรงมี3ปอนด์เหรอครับ
4: ใช่
0: และคุณมี

0: อเคคุณต้องเอามันไปไว้ตรงกลางนิ้วแบบนี
1: ้
0: โอเคมีทุ่นเต็มไปหมดเลย
1: สีเหลืองกับดำทางนั้น
0: สีเหลืองกับดำนี่กำลังเชียร์ทีมรูน
1: ใช่ใช
0: ่หรือบอสตัน
1: ผู้เก่งกา
0: จบอสตันที่เก่งชะกาด
1: เก่ง
0: เรายังพูดได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอเคดีแล้วกำลังเตรียมดึงตรงขึ้นมาแล้วจู่ๆฝนก็กระหน่ำใส่เรือสภาพอากาศตอนนี้ไม่เป็นใจครับแถมยากลงเรื่อยเรื่อยผมแทบจะโดนเหวี่ยงออกจากเรืออยู่แล้วแต่เฮ้ยก็เป็นวันที่น่าดื่มด่ำอีกวันนึงดาดฟ้าเริ่มลื่นโอเค
2: จับราวด้วย
0: โอเคแล้วไงต่อ
2: ก็แค่เก็บข้างใต้ของมัน
0: โอเคผมอยู่ที่เมนทำงานบนเรือล็อบสเตอร์แต่สภาพอากาศแย่มากนี่เป็นฤดูร้อนของเมนครับพวกเขาบอกให้ผมกลับมาเดือนกุมภาพันธ์และดูว่าพวกเขาทำงานกันยังไงจากดาดฟ้าเรือนี้เราต้องดึงทุ่นที่ติดกับกรงต่อๆกันนี่คือโครงอันแรกครับเอาละเรามีไม่กี่ตัวในนี้นะเกิดอะไรขึ้นล็อบสเตอร์เข้าไปได้ยังไง
2: ตามทฤษฎีแล้วมุมของกรงนี้เป็นรูอย่างดีให้พวกมันเข้ามาได้นะ
0: โอเค
2: และมีเหยื่อคอยล่อมันแล้วพอพวกมันเข้าไปแล้วพอเดินไปเดินมารอบๆตัวของมันก็มีแต่กำแพงเต็มไปหมดเลย
0: โอ้โอเคมันมาในห้องนั่งเล่น
2: ใช่
0: มาเยี่ยมงานปาร์ตี้เล็กๆสักหน่อยใช่ไหม
2: หลังจากมันกินแล้วก็จะอยู่ในกรงแบบนี้
0: คุณรู้ได้ไงว่ามันมีเท่าไหร่และต้องเก็บอันไหนหรือว่าโยนอันไหนลงไป
2: คุณต้องการจำนวนมันการจำนวนด้วยการดูมัน
0: โอเค
2: ดูขนาดแล้วก็วัดจากลูกตาครับมันโยนกลับไปไม่ได้เห็นตัวนั้นไหม
0: ตัวนั้น
2: นั่นโยนลงไปได้เลย
0: แค่นิดเดียว
2: พวกมันจะไปรวมกันอีกฝั่งนึงดังนั้นถ้ามันใกล้กันต้องเช็คทั้งสองฝั่ง
0: โอเค
2: แล้วก็ต้องเช็คเพศของมันด้วย
0: ครับ
2: ถ้ามันตัวใหญ่ประมาณนี้น่าจะเป็นตัวผู้ซึ่งมันใช้ได้เอาละลองกันเลยนี่เป็นตัวเมียที่มีไข่
0: ว้าวดูไข่พวกนี้สิกี่ฟองกันเนี่ยก็มันวางไข่ทีเดียวเลยแหละครับ
2: ใช่ถ้าทำปกตินะบางครั้งมันก็ไม่ได้มีเต็มท้องบางครั้งไข่ก็เยอะกว่านั้นอีก
0: ครับ
2: ตัวนี้มีตัววีอยู่แล้ว
0: ตัววีเหรอครับ
2: ใช่เหมือนตัวนี
0: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ก็ตัวเมีย
0: โอ้ใช่
2: ไม่มีไข
0: ่โอเค
2: แต่มีคนทำตัววีบนตัวมัน
0: โอเคครับ
2: เราก็จับมันไม่ได้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคเราแม่กลับไปได้โอเคผมได้เหยือกรงเหล็กแล้วนะครับโอเค
1: แกมันออเชือกตรงนั้นน่ะ
0: แกเชือกจากตรงนี้เหรอใช่ไหม
1: ใช่
0: เย้ yeah.
1: สามารถปล่อยส่วนปลายไว้ได้นะแล้วก็ดันมันออกมาอย่างนั้นแหละแล้วใส่มันกลับเข้าไป
0: โอเค
1: ก็
0: โอเคโอเคครับอันนี้หมายเลข
1: ไว้ตรงนี้นะ
0: ไว้ตรงนี้นะ
1: ไปมาแล้วก็เริ่มมัดล็อบสเตอร์
0: แล้วมัดล็อบสเตอร์เหรอ
1: ใช
0: ่โอเคแล้วเราจะทำยังไงล่ะ
1: ผมจะโชว์ให้ดูเอามันมาหมุนสักเล็กน้อย
0: นั่นไง
1: พยนต์ใช่ผมโยนมันไว้ตรงนั้น
0: โอเคตรงนั้นน่าจะเย็นสำหรับพวกมันงานที่นี่ดูไม่มีวัน
1: นั้นนี่คือลังที่เราโยนมันลงไปแล้วใส่เข้าไปในแทงก์ออกซิเจน
0: เอาละโอเคเอาละผมก็ลองดูหน่อยนะคุณทำดูเหมือนง่ายจังนี่อาจจะเป็นคำถามโง่ๆนะผมต้องกังวลกับเจ้าพวกนี้ไหมมันหนีบเจ็บหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่มันไม่มันไม่กัดหรอ
0: ใช่ไม่กัดแต่หนีบเจ็บมาสิใช่ไหม
1: ใช่ผมไม่เอานิ้วไปให้มันหนีบหรอก
0: หยิบหนังยาง
1: ใช่
0: แล้วก็
1: ไปรอบๆแล้วก็บิดยาง
0: บิดยางบิด
1: บิดเร็วๆมันจะง่ายขึ้น
0: แบบนี้เหรอโอเคโอเคครับ
1: ดูนั่นสิใช่แบบนั้นละ
0: เอามันไว้ในนั้นโอเคต่อไปเอาละทำไมเราต้องมัดพวกมันด้วยล่ะ
1: ก็มันมีพวกนักฉีกกับนักขยี้ที่กล้ามแข็งแรงและถ้ามันอยู่ในแท้งเดียวกันแล้วก็มันจะเริ่มฆ่ากันเองโดยการฉีกพวกเดียวกัน
0: โอ้จริงเหรอ
1: ใช่เราก็เลยมัดมันไว้เพื่อไม่ให้มันฆ่ากันเอง
0: คุณบอกว่ามันมี2ประเภทมีนักฉีกแตกต่างก
1: ัน ใช่ตัวนั้นเป็นนักขยี
0: ้โอ้
1: ใช่
0: แต่นักขยี้โอเค
1: ตัวนั้นเป็นนักฉีกแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
0: โอเคงั้นตัวที่ใหญ่กว่าก็จะทำร้ายตัวอื่นได
1: ้ใช่โดยเฉพาะบนกระดองหลัง
0: นี่ละหน่วยกล้าท้างานจี๊ดไงต่อเราได้ล็อบสเตอร์แล้วแล้วเราเตรียมเหยื่อแล้วและตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องโยนกรงลงไป
1: และพวกเขาจะเริ่มอีกครั้งเมื่อพร้อมแล้ว
0: โอเคแล้วพวกเราล่ะยืนตรงนี้เหรอ
1: ใช่จนกว่าแบบว่าจับเชือกไว้จนกว่าจะเริ่มน่ะ
0: โอเคสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าใช่ไหม

0: ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
1: เป็น
0: หวังว่าจะว่ายได้นะ
1: ผมว่ายน้ำได้เอาละเริ่มแล้วนะเชือกไปแล้ว
0: คอยมองเชือกด้วย
1: ตอนนี้แค่มองไปก่อน
0: ใช
1: ่โอเค
0: มองไปก่อน
1: โอเคจนกว่าเราจะได้อันนี้
0: ตอนนี้จับเชือกไว้เลย
1: โอเค
0: แค่ดึงให้ตึงก็พอแล้วคุณก็ค่อยไปจับอีก
1: ครั้ง
0: จับประดันวะ
1: ได้เอาแล้วนะได้นะโอเคพวกเขาจะกลับมาเช็คกรงอีกทีในอีก 3-4 วันโอเคแล้วตอนนี้เราก็กังวลนิดหน่อยกับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้
0: พอมัน
1: ต้องหันไปให้ถูกทางด้วย
0: ใช่หันขึ้นเราไม่อยากให้มันหันกลับหัวหรอก
1: แค่ปล่อยมันไป
0: ดีมากเอาละมาทางนี้
1: ก้าวข้ามไป
0: เพอร์เฟ
1: คเรียบร้อยแล้วผมมันออกไปอีกแถวนึง
0: ใช่
2: เอาละเจอร์มี่เราใส่ลังเต็มแล้ว
1: โอเค
2: ถึงเวลาปิดกันแล้วเราจะแค่โยนมัน
1: ลังเต็มแล้วโอเค
2: ใช่จับตรงปลายวางมันบนเหยื่อ
1: โอเค
2: จับสายที่อยู่ข้างหลังด้วย
1: โอเค
2: โยนมันขึ้นไปตรงนั้นเลย
1: เอาละจัดไปเราแค่จะแพ็คมันแล้วส่งไปที่บ้านของผมนะครับ
2: ก็นะ
1: เอาละเราต้องเอาไปไว้ไหนอ่ะ
2: ต้องประทับปลาก่อน
1: โอเค
2: มีแทงอยู่ข้างหลังนั่น
1: โอ้เอาละเรียบร้อยเจ๋ง
2: ดีมาก
1: แล้วไงต่อ
2: คุณทำความสะอาดเรือทั้งหมดส่วนเราจะไปจากที่นี่เหรอ
1: คุณได้ยินแล้วไม้ถูกพื้นอยู่ไหนเนี่ย
3: ตัวอย่างตอนต่อไปโลกในยุคแรกเริ่มเกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกสัตว์บางชนิดได้เกิดขึ้นแล้วก็สูญไปแต่บางชนิดคงอยู่มาถึงทุกวันนี้สัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันรวมทั้งมนุษย์ด้วยทั้งหมดสืบเนื่องมาจากเส้นทางเดินแห่งชีวิต

0: สักแห่งในทะเลนี้สูตร DNA ของเราเองได้ก่อตัวขึ้นมาประกายไฟแรกของชีวิตได้ถูกจุดขึ้นแล้วมาพบกับบรรพบุรุษของเราเซลล์รูปง่ายๆเช่นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแรกสุดและเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เพิ่มรูปแบบและกระจายไปทั่วโลกแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกนี้สมุทรเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบเราจะพาคุณเดินทางไปค้นหาว่าความหลากหลายสุดตระการตานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะได้พบกับสัตว์ที่สวยงามแปลกตาดูแสนประหลาดเราจะได้เผชิญหน้ากับความหลากหลายของนักล่าที่น่ากลัวที่สุดบนโลกเมื่อได้ชมพวกมันเราจะได้เรียนรู้ถึงต้นกำเนิดของเราที่เกี่ยวข้องกับน้ำเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ทะเลแห่งชีวิต
1: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโรกาพินาศว่าคราวที่แล้วว่าเสือเพ่นจะเป็นมาอิกาจะเป็นหงโรคร้ายจะลุกรานโรคร้ายจะลุกรานโรคมันมาจากไหนล่ะแต่ก่อนมาตามลมตามน้ำใช่ไหมลมพัดไปทางไหนน้ำไปทางไหนเดี๋ยวนี้คนไปทางไหนไอเรือเดินไอเรือมาทางเรือธรรมดาไม่มามาทางเรือบินมันมาทางเรือบินแล้วโรคร้ายๆเหล่านั้นมันเกิดจากต่างประเทศก็มีเกิดในประเทศไทยก็มีพบมลพิษมันเยอะมากมลพิษเยอะมากเมื่อมลพิษต่างๆมามารวมกันมันจะเกิดเชื้อโรคตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่แล้วเราก็สูดดมเข้าไปสิท่านสูดดมสัมผัสกับผิวเข้าไปคราวนี้ก็ผลิตยากันไม่ทันก็ต้องมาชดใช้สิ่งที่เป็นเคมีวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานไปฝังใต้ดินแล้วถามว่าเมื่อลงใต้ดินแล้วมันจะไปไหนวัสดุที่ใช้งานไม่ได้ที่เป็นกากอุตสาหกรรมไปฝังไว้ใต้ดินต่อไปมันจะไปไหนขยะทั้งหลายฝังใต้ดินที่ฝังแฉะไม่ได้กวาดจัดในขณะที่มันแห้งนั้นต่อไปมันจะไปไหนก็ไหลลงลำน้ำลำคลองไปกินกันอะไรกันอย่างนู่นอีกนะที่จะพม่าสารอะไรล่ะสารตะกั่วมันทำลายหมดเมืองโลกเมืองแร่แต่ที่สั่งนำเข้ามาปล่อยให้เข้ามาโดยระบบการเส้นสวงเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าประเทศไทยเป็นคนไทยได้ยังไงวะเป็นคนไทยได้ยังไงวะแล้วอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อแม้ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมแต่ละประเภทแม้แต่ขยะพิษดังนั้นต่อไปนี้นะฮะเด็กเกิดมาใหม่นี่จะต้องมีการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผิวหนังกับเรื่องปอดเรื่องหัวใจแล้วก็ไม่ปลูกต้นไม้ตัดกันตะพึดตะพื้นหนึ่งบ้านมีต้นไม้กี่ต้นไม่ได้คิดถึงอากาศที่หายใจและปาดการป้องกันภัยทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่เกิดจากฝีมือมนุษย์โดยแท้จริง

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ินวาไวให้พากันมีสติตั้งปะสงเตียงดอกกองบุญคือวศีลท่านสั่งบารมีแต่ปางก่อนขอให้มาซอยคำจูงเข้าดอกใต้ทางอย่าได้ทุกข์ยากคอยสรรพสิ่งเงินคำแม่นประสงค์อันใดให้คล้องใจดอกอันนั้นอะหนึ่งให้เจ้าคิดคำโหคานิ่งหอดคุณตะคือพุทธังธรรมังสังฆังอยากขาดวันเย็นเศร้าเหตุพระมีคุณหล่นจูงค้นจนให้พ้นโศกคนเกิดโรคทุกข์ยากหายเพิ่นเพียนโพดให้ซุ่มเย็นสั้นได้ขอเจริญพรต่อคนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบปะกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชาญเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เศร้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อบูฮัมบูฮานเป็นนักละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตับเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดใจชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจะสละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แล้วได้มันดีมันงามป้ากันเห็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกปลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาตรหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุขสุขวันให้พากันมีสติตั้งประสงค์เตียงของบุญคือวศีลท่านสั่งบารมีแต่ปางก่อนขอให้มาซอยคำจูงเข่าดอกใส่ทางอย่าได้ทุกข์ยากให้สรรพสิ่งเงินคำแม่นประสงค์อันใดให้คล้องใจดอกอันนั้นอันหนึ่งขอให้เจ้าคิดทำโหกันหนึ่งหอดขึ้นพุ่นพระซะแล้วคือพุทธังธรรมังสังฆังอย่าสุขขาดวันเย็นเศร้าเหตุพระมีคุณหล่นจูงก้นจนให้พ้นโศกก้นเกิดโรคทุกข์ยากให้เพิ่นเพียนโปรดให้ตุ้มเย็นเห็นบ่ล่ะญาติโยมในเรื่องของชีวิตมันก็เป็นจังสิล่ะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและกันอยู่นำกันด้วยความมีเมตตากรุณาต่อกันและกันเนาะแหมคนเฮาจะมีเมตตากรุณามีน้ำจิตน้ำใจอันดีงามต่อกันและกันมันก็อยู่เย็นเป็นสุขเห็นบ่ล่ะแหมคนเฮาก็อยากได้เด้เนาะความอยู่เย็นเป็นสุขความอยู่ดีมีสุขนี่ก็อยากได้กันทุกผู้ทุกคนน่ะล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตเนาะอยากได้กันทั้งนั้นเนาะโอ้นี่ย่อมพุ่มมาลิ้นลัดเป็ดป้อยลำป้าคุณนี่เพิ่นที่เกโอ
คุณสมบูรณ์ตำหนกคุณวิเชียรไตยย่องคุณปัสสาวะนกบอกว่าจากกทม.ว่าแต่เนาะคุณปัสสาวะนกเอาเข้าไปตักใต้ตั้งเฟซบุ๊กไหลเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้ว่าผู้ใดมีเมตตาเป็นวิหารธรรมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผู้นั้นสิได้บรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเป็นจีเข้าไประงับสังขารเพิ่นว่าอันนำมาซึ่งความสุขเห็นบ่ล่ะญาติโยมอันนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้จะเหมาะแก่บุคคลทั่วไปน่ะละว่าผู้ใดถ้าแม่นว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาปลูกภาษาตะมั่นคงในพระพุทธศาสนาก็คือมีความเชื่อมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลผู้ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเมตตามีเมตตาเป็นหลักเนี่ยล่ะบำเพ็ญเมตตากรรมฐานอยู่เป็นประจำเพียรจิตใจให้สงบระงับจากความอาฆาตพยาบาทคุณมั่วได้ผู้นั้นแก่ย่อมว่าห่างไกลจากคุณวิเศษอันสูงสุดแก่คือพระนิพพานนั่นล่ะคำว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นเอื้อนว่าเป็นสันตบทก็คือถือว่าเป็นบทหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นส่วนสูงสุดเนี่ยล่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความสงบในภายในเป็นที่เข้าไประงับดับเสียซึ่งกังสังการทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกได้ล่ะนำมาซึ่งบ่ลมสุขบ่มีสุขอื่นที่ยิ่งไปกว่าเห็นบ่ล่ะนิพพานังปรมังทุกขังนี่ล่ะเพิ่นบอกแก่งสั่นเนาะน่ะอันนี้ล่ะญาติโยมสุภโสกันแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นได้ทรงแสดงอานิสงส์ของเมตตาไว้สูงสุดได้หั่นน่ะเป็นฐานสนับสนุนผลักดันให้ผู้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเมตตาภาวนามีโอกาสอันที่ได้สมบัติที่ได้โดยยากเห็นบ่ล่ะเพิ่นจึงให้เจริญเมตตาธรรมนี่เนาะเมตตานี่ล่ะเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขานี่ล่ะเมตตาธรรมนี่ล่ะโลโกปัตตัมปิกาเมตตาธรรมกำจุนโลกเห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นได้หั่นน่ะพวกเฮาเนี่ยให้มีเมตตาธรรมต่อกันและกันให้ประพฤติให้ปฏิบัติด้วยความมีเมตตาจะสละเนาะให้หูจักในการที่สิมีรักธรรมคำสั่งสอนอันนี้เนี่ยอยู่ในกระตนกระโตในชีวิตจิตใจเมตตาคืออีหยังเมตตาก็คือภาวะของจิตที่มีเยื่อใยมีไมตรีต่อกันและกันเนี่ยล่ะมีความหักความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์มอบให้แก่กันและกันเป็นความหมู่ซึกที่เป็นมิตรเนาะมันบ่ขึ้นอาฆาตบ่โกรธเคืองบ่พยาบาทมาดไล่มีแต่ความหวังดีมีแต่ความสุขหวังความสุขความเจริญแก่กันและกันเป็นที่ตั้งเด้ถ้ามีเมตตาแล้วมันก็สิแสดงออกมาทั้งสีหน้าท่าทางที่มีความสงบแจ่มชื่นแนมด้วยสายตาที่อิ่มเอิบอาบไปด้วยความสุขเห็นบ่ล่ะคือจังกับนี่ล่ะสีหน้าท่าทางของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่แนมเบิ่งลูกๆของเจ้าของด้วยแววตาที่เอิบอาบไปด้วยความฮักแม่นบ่ละพ้นปนไปด้วยความสุขกิริยาจังสี่ล่ะประเนินว่ามันเป็นกิริยาของความเป็นผู้มีเมตตาผู้จังสี่เนี่ยมันเอื้อนว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาเมตตาธรรมเนี่ยมันค้ำจุนโลกญาติโยมเพราะว่าเมตตามันก็คือความหักที่บริสุทธิ์เนี่ยคือดังกับความหักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกๆของเจ้าของเจ้าสละมันเป็นจังสั่นเด้งหันนะเมตตาเนี่ยมันมีลักษณะปรารถนาต้องการให้เขามีความสุขแม่นบ่ล่ะให้ได้รับแต่สิ่งที่มีประโยชน์เป็นคุณธรรมสำคัญที่ป้องกันบ่ให้เกิดโทสะความโกรธบ่ให้เกิดความพยาบาทมาดร้ายกันและกันและก็กำจัดโทสะเป็นต้นนั่นที่มันเกิดขึ้นแล้วให้เบิดไปเป็นคุณธรรมที่เย็นสนิทเพิ่นเทียบได้กับน้ำญาติโยมสมโภชก่อนเพิ่นบอกว่าเมตตาเนี่ยมันก็คือน้ำน้ำก็คือเมตตาเพิ่นว่าจังซั่นนะเมตโตทกังภาษาญะคู่เพิ่นว่าเมตโตทกังเนี่ยล่ะเมตโตทกังก็คือน้ำคือเมตตาเมตตานี่เป็นพรหมวิหารธรรมในจำนวนสี่ข้อเนี่ยล่ะเป็นข้อต้นเลยเมตตาธรรมเนี่ยเป็นข้อต้นเนี่ยเพราะว่ามันมี
เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแม่นบ่ล่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่คือว่าเป็นธรรมที่ประเสริฐเนี่ยล่ะโดยเป็นปฏิปทาที่พึงปฏิบัติให้เป็นไปต่อสัตวโลกทั้งหลายเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพร่มผู้มีจิตปราศจากโทสะความโกรธต่อผู้อื่นแต่สันใดนี่เห็นบ่ล่ะบ่แม่นของก่อยๆบ่แม่นของธรรมดาเด้หั่นเนาะเพิ่นจึงมีคาถาคาถามหาเมตตาใหญ่บางเดือนญาติผู้ปฏิภาคพวกเฮาสวดญาติโยมเนาะคาถามหาเมตตาใหญ่เนี่ยเป็นผ้าเฮาสวดผ้าเฮาสวดสวดว่าจังไดสวดว่านี่ละเอวัมเมสุตังเอกังสมายังปะกวาสาวัตติยังวิหัลติเจตวันนี่อานาตะบินทิกัสสะอาลาเมตัตระโขปะกวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติปะทันเตติเตภิกขุปะกวาโตปัจจัตโสสุงปะกวาเอตัตโวจะเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติญาอาเสวิตายะภาวิตายะปองุลีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารัตตายะเอกาทสานิสังสาปาติกังขากัตเมเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุษย์สานังปิโยโหติอมนุษย์สานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอคิวาวิสังวาสัตสังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติอสัมมุนโหกาลังกโลติอุตริงอัปปติวิจันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตาญาภิกขเวเจโตวิมุตติญาอาเสวิตายะภาวิตายะปังุลีกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารตายะอิเมเอกาสสังสานิสังสาปาติกังขาอิตมโวจะปะกวาหัตมนาเตปิกุปะกวาโตภาสิสังอภินันทุนตินี่เห็นบ่ล่ะอยู่ในเขาเอ่ยว่าคาถามหาเมตตาใหญ่อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าคาถามหาเมตตาใหญ่ญาติโยมทุกท่านเป็นสิ่งที่สำคัญคือกันเด้เพิ่นเว้าถึงเมตตานี่ล่ะเมตตาความรักที่บริสุทธิ์ใจมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติบ่ต้องฝืนใจที่ต้องฝึกบำเพ็ญให้เป็นไปเมตตาที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมดาธรรมชาติยังยกตัวอย่างที่เว้ามานั่นล่ะความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกลูกแม่นบ่ล่ะเพราะว่าพ่อแม่มีจิตเมตตาต่อลูกๆเนี่ยล่ะท่านจึงยกย่องเห็นบ่ล่ะบอกว่าพ่อแม่นี่เป็นพรหมของลูกๆเด้เป็นว่าพระมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรเห็นบ่ล่ะญาติโยมบิดามารดาเป็นพระพรหมของบุตรของธิดาเหตุประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นธรรมของพระพรหมอยู่ประจำใจเมตตาที่ต้องฝึกบำเพ็ญให้เป็นไปก็คือเมตตาที่แผ่ไปยังบุคคลอื่นสัตว์อื่นทั้งโดยเจาะจงและก็บ่โดยเจาะจงแต่สละเนาะการแผ่เมตตาก็คือการตั้งจิตปรารถนาดีไปหอดไปถึงบุคคลที่ตนฮักหรือว่าคนที่ตนหูจักให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าหรือว่าให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาในสุขจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บ่ต้องฝืนใจหลายเพราะว่าใจโน้มเอียงไปในทางฮักทางชอบเป็นทุนเก่าทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าการแผ่เมตตาไปถึงบุคคลที่ตนเกลียดหรือว่าบุคคลที่เป็นศัตรูกันนั่นจะเป็นเรื่องที่ยากแท้แม้จังสันเพิ่นก็แนะนําให้แผ่เมตตาไปให้แก่บุคคลจังสันนําทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับเมตตาให้มันสูงขึ้นกว่าระดับพรหมวิหารธรรมธรรมดาก็คือยกขึ้นให้มันอยู่ในระดับเป็นอัปปมัญญาเนี่ยอัปปมัญญาก็คือเมตตาที่แผ่ไปโดยหาประมาณบ่ได้บ่จำกัดขอบเขตครอบคลุมไปถึงสัตวโลกทุกมุมเราบ่ว่าสิเป็นผู้ที่ตนฮักตนชอบหรือว่าเป็นผู้ที่ตนสร้างบ่ว่าสิเป็นศัตรูหรือว่าเป็นมิตรเนี่ยล่ะอย่างพวกเฮาเนี่ยล่ะพากันแผ่เมตตาเห็นบ่ล่ะที่เฮาเฮ็ดเฮาทำกันเนาะสัพเพสัตตาเวลาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นแก่กันและกันเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาไปแบบที่มันเป็นอัปปมัญญาแต่คือเมตตาที่แผ่ไปโดยอัปประมาณบ่ได้การฝึกฝนเนี่ยนี่เมตตาประจำใจเนี่ยท่านแนะนำว่าในเบื้องต้นต้องป้องกันจิตบ่ให้ขึ้นโกรธหรือว่าอาฆาตมาดร้ายผู้ใดก่อน
ถ้าแม่นว่ามันมีความโกรธแค้นหรือว่าบ่มักบ่ชอบผู้ใดก็ให้พยายามระงับดับความโกรธนั้นด้วยวิธีการต่างๆนี่ล่ะอันดับแรกน่ะนี่ล่ะตั้งสตินี่ล่ะญาติโยมให้มีสติแต่ตั้งสติให้มันสงบนี่ล่ะปราลบความหมู่ซึกของเจ้าของซะก่อนว่าเฮาเองเนี่ยฮักความทุกข์เบียดความทุกข์ต้องการแต่ความทุกข์บ่ต้องการความทุกข์อันนี้เป็นจังไดเขาก็ฮักความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์จังสั่นคือกันเปลี่ยนสละนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะอย่างที่เว้าไว้ในตอนต้นนั่นล่ะว่าอย่าลืมเนี่ยอย่าลืมความมีสติให้พากันมีสติตั้งประสงค์เสียงของบุญคือว่าศีลท่านสร้างบารมีแต่ปางก่อนขอให้มากคอยกำจุงเข้าใส่ข้างนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะที่เว้าไว้ในตอนต้นก็คือตั้งสตินี่ล่ะตั้งสติให้มันสงบปราลบความหมู่ซึกของเจ้าของเนี่ยล่ะว่าโอ้ยโตของเฮาเนาะฮักความทุกข์เกลียดความทุกข์ต้องการความทุกข์บ่ต้องการความทุกข์อันนี้มันเป็นจังไดคนอื่นบุคคลผู้อื่นเขาก็เป็นจังซั่นคือกันเด้เขาก็ฮักความทุกข์เกลียดความทุกข์จังซั่นคือกันความโกรธแค้นมันก็สิค่อยๆคลายความรุนแรงลงตั้งสติขึ้นจังซี่เรื่อยเข้าบ่อยเข้าความเห็นอกเห็นใจในคนที่ตนโกรธแค้นมันก็สิค่อยเกิดขึ้นแหละครับพัฒนาเป็นความฮักความเมตตาสมบูรณ์แบบได้หรือว่าระลึกนึกถึงความดีเนี่ยความโหความสามารถนึกถึงความประพฤตินึกถึงความปฏิบัติที่ดีของเขาและก็พยายามฮักห่างความโกรธความแค้นเครื่องในหัวหลังซะพยายามตื่นส้มยินดีในข้อดีที่เขามีอยู่เมื่อเกินส้มยินดีได้ความตื่นส้มความมักความหักความแป้งมันก็สิเข้ามาแทนที่ความโกรธความเกลียดความตั้งแม่นบ่ล่ะหรือว่าถ้าแม่นว่าเขาเฮ็ดความตัวทําความผิดไว้ก็คิดไปว่าโอ๊ยบ่โดนบ่นานเขาก็สิต้องตายไปจากโลกนี้ไปแล้วและก็ต้องไปตกนรกหมกใหม่เสวยผลกรรมอยู่ในอบายภูมิตามกฎแห่งกรรมเขาที่เป็นคนที่หน่าหรือตนสงสารหลายกว่าที่สิไปแกล้งเครื่องเมื่อคิดได้จังซี่ความกรุณามันก็สิเกิดขึ้นแทนที่ความโกรธความโกรธความอาฆาตมันก็สิค่อยๆคลายโตลงและก็ระงับดับไปในที่สุดจังซี่ล่ะวิธีระงับความโกรธแค้นความอาฆาตเหล่านี้มันสิเป็นเหตุให้สามารถแผ่เมตตาครอบคลุมไปในบุคคลทุกหมู่เราโดยที่สุดแม้ในคนที่บ่มักบ่ชอบกันได้เมตตามันก็สิเป็นเมตตาที่เอิ้นว่าเป็นอัปปมัญญาโดยสมบูรณ์เนี่ยบุคคลผู้สามารถระงับความโกรธแล้วก็ฝึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้มันก็สิสามารถให้อภัยกันได้สิบ่จองเว้นจองกรรมกันต่อไปเว้นไผมันก็สิหมดไปจังซั่นน่ะแล้วก็สิสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขอยู่อย่างมีเมตตาต่อกันนี่ล่ะเน้นหมดล่ะญาติโยมมันสิมีแต่ความฮักความปรารถนาดีต่อกันมีแต่จิตใจที่อบอ้อมอารีมอบให้แก่กันและกันยิ้มแย้มเข้าหากันเว้าจากันด้วยภาษาที่ไพเราะมีสาระแต่สันนาประสานความสมัครสมานสามัคคีถ้าผู้ใดดำรงตนปฏิบัติโตในลักษณะเจงตีเนี่ยภาษาญาคู่ภาษาธรรมะเนี่ยเป็นเอื่นว่าเป็นเมตตาวิหารีบุคคลเป็นว่าเนี่ยเมตตาวิหารีก็คือผู้เป็นอยู่ด้วยเมตตาธรรมหรือว่าผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่ล่ะเอียนบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสุโปโซควันให้เฮามีเมตตานี่ล่ะเมตตาทำกำจุนโลกแกงเสร็จแล้วเนาะโลกโกปัตตัมปีกาเมตตาดิเนาะเมตตานี่สามารถเฮ็ดได้บ่ว่าสิเป็นทางกายเป็นว่าบ่ว่าสิเป็นทางวาจาบ่ว่าสิเป็นทางจิตทางใจเห็นบ่ล่ะเพิ่นจึงเว้าเนาะว่าเมตตากายกรรมเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดด้วยเมตตาเมตตาวจีกรรมเว้าอีหยังก็เว้าด้วยเมตตาเมตตามโนกรรมคิดอีหยังก็คิดด้วยเมตตานั่นเห็นบ่ล่ะให้เฮามีเมตตาเนี่ยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเห็นบ่ล่ะเวลาเฮาแผ่เมตตาเนาะแผ่เมตตาว่าแต่ไปสัพเพสัตตานี่ล่ะเอาเวลาหนตุอัปปญาปัสสาหนตุอานิฆาหนตุทุกขิยาตานั่งปาลิหารันตุนั่นล่ะที่พวกเฮาได้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเห็นบ่เอาเวลาหนตุจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเนี่ยล่ะไอ้ที่พวกเฮาแผ่เมตตาเนาะเมตตานี่เป็นธรรมสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก
ย้อนว่าเมตตามันเป็นธรรมที่เย็นใสสะอาดและก็สงบนิ่งขึ้นจังกับน้ำเป็นธรรมะที่สามารถระงับดับความโกรธความอาฆาตมาดไหลลงได้เหตุแห่งคนเฮาหักกันแย่งกันได้เลิกทะเลาะเบาะแหว่งกันได้เมตตาจึงสามารถเหตุแห่งสังคมโลกมันเย็นใสสะอาดสงบยิ่งก็คือว่าเมื่อผู้คนที่อยู่ความกันเป็นสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศระดับโลกต่างกับประพฤติเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อกันแม่นบ่ล่ะมีแต่ความหวังดีมีไม่ตรีจิตต่อกันหักกันแย่งกันบ่เป็นศัตรูกันยิ้มแย้มเข้าหากันแล้วสังคมมันก็สิอยู่กันอย่างสงบสุขได้ต้อยให้คือต้อยเหลือเกื้อกูลกันได้ความสุขความสงบอมเย็นอย่างที่พวกเฮาปรารถนามันจะสิมีอยู่ตลอดไปนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นอุปมาไว้ญาติโยมเพิ่นบอกว่ามันก็คือจังกับปลาใหม่ที่มีน้ำรอเลี้ยงอยู่เสมอเนี่ยนะมันก็สิเขียวสะอมอมเย็นเป็นปลาสมบูรณ์แบบนาเขาไปพักผ่อนแต่ละนาเขาไปส้นไปเซ้านี่แหละมันเป็นจังสั่นเด้แต่ว่าแต่แม่นว่าผู้คนขาดเมตตาจิตต่อกันต่างฝ่ายต่างกับขาดน้ำคือเมตตาที่รอเลี้ยงหัวใจให้มันซุ่มเย็นเมื่อนั้นความโกรธแค้นมันก็ได้ช่องได้โอกาสที่สิแสดงพลังเผาผลาญผู้คนผู้คนก็สิมีจิตใจแห่งภาคหยาบกระด้างเมื่อมีการกระทบกระทั่งเสียดสีกันขึ้นมันก็สิเกิดไฟโกรธไฟอาฆาตได้ง่ายและก็ลุกลามทำลายล้างกันก่วงขวางออกไปอย่างรวดเร็วมันจะเฮ็ดให้เกิดความฮ้อนไปทั่วได้บัดนี้อุปมาคือจังกับปลาใหม่ย่ำหน้าแรกน้ำมันแห้งหายต้นไม้ทั้งหลายต่างจิ่มใบจิ่มดอกผลแต่แม้นว่าเสียดสีกันด้วยแห้งล่มมันก็สิเกิดประกายไฟและก็เผาใหม่ต้นไม้นั่นล่ะก่อนมันสิลุกลามขยายวงกว้างกลายเป็นไฟป่าที่เผาผลาญนี่ล่ะเฮาเห็นไฟใหม่ป่าเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นไปลักษณะจังซั่นสังคมที่ขาดเมตตามันก็สิมีสภาพก็คือจังครับนี่ล่ะปลาที่มันขาดน้ำเนาะสิเป็นสังคมที่ฮ้อนมันเป็นยังสัตว์เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่าให้พวกเอ้าได้อยู่นํากันด้วยความมีเมตตาเพิ่นว่าได้พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ในญาติโยมสมบูรณ์สวรรค์มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ข้างในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25น่ะเพิ่นยกยกคำว่าภิกขุมาเป็นบทตั้งว่าซั่นไปเอาภิกขุเป็นบทตั้งซะก่อนเริ่มตั้งภิกขุซะก่อนว่าซั่นไปแต่ว่าบ่ว่าสิเป็นภิกขุภิกขุนี่อุบาสกอุบาสิกาก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ในพระบาลีบทนั้นพระพุทธเจ้าเป็นตรัสว่าเมตตาวิหาริโยภิกขุปะสัณโณพุทธศาสนิอาจิกัดเฉปะทั้งสันทังสังขารูปะสมังสุขังแบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระไตรญาติโยมความหมายก็คือภิกษุใดมีเมตตาเป็นวิหารธรรมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงได้บรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไประงับสังขารอันนำความสุขมาให้เห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็มงบอกให้เห็นว่าคนทุกผู้ทุกคนก็สามารถเฮ็ดได้เนาะผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาผูกภาษาทะในพระพุทธศาสนายังมั่นคงมีความเสื่อมในคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนให้เป็นเมตตาวิหารีบุคคลดำรงตนอยู่ด้วยเมตตาบำเพ็ญเมตตากรรมฐานอยู่เป็นประจำเจ็ดจิตใจให้สงบระงับจากความอาฆาตพยาบาทคุณมั่วใดผู้นั้นก็บ่ห่างไกลจากคุณวิเศษสั้นสูงสุดแต่เพิ่นเอื้อนว่าเป็นสันตบทก็คือพระนิพพานนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะอันนี้ล่ะคือสิ่งที่พวกเอ้าสามารถเฮ็ดได้ทำได้ญาติโยมสุภโสคนผู้คนในสังคมนี้จิตเมตตาต่อกันมันก็ฮักกันได้ให้อภัยกันได้จิตกรุณาก็สิได้ช่องได้โอกาสแสดงพลังเฮ็ดให้คืนต่อยเหลือกันแทนการทำลายล้างกันมันก็เฮ็ดให้โลกนี้อยู่กันยังสงบพึ่งพาอาศัยกันได้นี่ล่ะคือจังกับปลาที่มันซุ่มน้ำยังคงสภาพความเป็นปลาที่สมบูรณ์ไว้ได้นี่ล่ะเพิ่นจึงว่าว่าโลกโภปัตถัมปิกาเมตตาเนี่ยมันแม่นเนี่ยเนาะโลกโภปัตถัมปิกาเมตตาเมตตาทำเป็นเครื่องกำจุนโลกเห็นบ่ล่ะแต่อย่างที่เว้านั่นล่ะว่าถ้าแพ้เมตตาแล้วเมตตาทำมันก็กำจุนโลกเป็นหลักประกันความสงบสุขให้แก่โลกเห็นให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเมตตานี่ยังให้อานิสงส์สำคัญ
แก่เมตตาวิหารีบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยเมตตาอานิสงส์ดังที่ได้เว้าแก่คือจังครับในมหาเมตตาใหญ่ที่เว้าว่างั้นล่ะอานิสงส์ของผู้ที่มีเมตตาสิเพิ่งได้รับเนี่ยมันมีอยู่11ประการที่เพิ่นเว้าไว้แม่นบ่ล่ะญาติโยมเพิ่นบอกว่าย่อมนอนเป็นสุขก็คือนอนหลับสนิทตื่นเป็นสุขก็คือตื่นด้วยความสดตื่นพอหลับสนิทบ่ฝันไหลให้โสดเป็นที่ฮักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่ฮักของอมนุษย์คือเทวดาปูดผีและกษัตริย์ทั้งหลายเทวดารักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยบ่มีเหตุไรไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราอาวุธก็ดีย่อมบ่ทำกายทำอันตรายได้จิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วสีหน้าก็ย่อมป้องใสมีเสน่ห์มีน้ำมีนวลเป็นตาหักตาแป้งเมื่อใส่สิ้นชีพก็ย่อมบ่หลงเพ้อสิ้นล้มสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนะเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าไปอยู่ในคาถามหาเมตตาใหญ่นั่นล่ะถ้าแม่นว่าเฮามีโอกาสมีเวลาก็สามารถสวดคาถามหาเมตตาใหญ่นี่อันที่ก็ได้แม่นว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังปกวาสวัตติยังวิหรติเจตวันเนอนาตบินทิกัสสอารามิตัตระโคปกวาปิกุอามันเตสิปิกโวติปัตันเตติเตปิกุปกวาโตปัจจัตโตสุงปกวาเอตทะโวจะเมตตายปิกเวเจโตวิมุตติยาอาเซวิตายปาวิตายปหุลีกตายะยานีกตายวัตถุกตายะอนุตติตายะปริจิตายะสุสมารัตตายะเอกาตสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาตสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินปาปกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเอวตารักันตินาสะอังคิวาวิสังวาสัตตังวากรรมติสุวตังจิตตังสมาธิยติมุกวันโนวิปัสสีตติสัมมุนโหกาลังคโรติอุตริงอัปปติวิจจันโตพรหมโลกุตโกโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปหุลีกตายะญาณีกตายะวัตตุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตตายะอิเมเอกาตสานิสังสาปาติกังกาอิตมโวจะปกวาอัตมนาเตปิคูปกวาโตปาติตังอภินันทุนตีนั่นเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกอันนี้สองไว้อันนี้อยู่ในคาถามหาเมตตาใหญ่หยาดยอมเนาะสุขังสุปฏิก็คือยอมนอนเป็นสุขก็คือนอนหลับสนิทแม่นบ่สุขังปฏิปุจจติก็คือตื่นเป็นสุขก็คือตื่นด้วยความสดชื่นเพราะว่าหลับสนิทแม่นบ่ล่ะนะปาปะกังสุปินั่งปัสสติเนี่ยล่ะบ่ฝันไหลให้โทษแม่นบ่ล่ะมนุษย์สานั่งปิโยโหติเป็นที่ฮักของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยล่ะอมนุษย์สานั่งปิโยโหติเป็นที่ฮักของอมนุษย์ก็คือเทวดาปูดผีและกษัตริย์ทั้งหลายเทวดารักขันติเนี่ยล่ะเทวดาก็รักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยบ่มีเหตุร้ายนาคะอัคคิวาวิสังวาสัตตังวากรรมติเนี่ยเพิ่นบอกไว้เด้ไฟเนี่ยล่ะอัคคิวาไฟวิสังวายาพิษสัตตังวาสัตราวุธเพิ่นว่าย่อมบ่ทําลายย่อมบ่ล่วงล้ํากำกายทําอันตรายได้ตุวะทังจิตตังสมาธิยติจิตก็ย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วไวมุขวันโนวิปัสสีตติปีหน้าก็ย่อมป้องใสมีเสน่ห์เป็นตาฮักเพิ่นว่าจังซั่นเด้เป็นอย่างไรอีกอสัมมุนโหกาลังกะโลติเมื่อใกล้สิ้นชีพก็ย่อมบ่หลงเพ้อสิ้นล้มเพิ่นว่าอุตริงอัปปติวิจันโตพรหมโลกุปโกโหติสิ้นชีพแล้วจะได้ไปเกิดในพรหมโลกอยู่ในคาถามหาเมตตาใหญ่เนี่ยล่ะเพิ่นเว้าเนี่ยอันนี้เพิ่นพากันสวดพากันสาธยายบางวัดว่าอารามหลังจากทำวัดแล้วเพิ่นก็สิพาสวดมหาเมตตาใหญ่เนี่ยล่ะเป็นการแผ่เมตตาเช่นนั้นล่ะเนาะนี่ล่ะเมตตานี่มีประโยชน์มีอานิสงส์ทั้งส่วนตนและแก่มวลมนุษยชาติมหาศาลเนี่ยล่ะจึงควรที่พวกเฮาสิให้ความสำคัญแก่ความเมตตานี่ล่ะเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความสงบสุขถือว่าเป็นหลักประกันเครื่องกำจุนโลกให้สงบเย็นปลอดจากไฟคือสงครามและก็ความอาฆาตบาดหมางกันและกันสนับสนุนให้เป็น
เมตตาวิหารีบุคคลเนี่ยนะเนี่ยในการประพฤติเมตตากายกรรมต่อกันประพฤติเมตตาวจีกรรมต่อกันประพฤติเมตตามโนกรรมต่อกันบอกาสายด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติได้เต็มที่ก็สิได้บรรลุถึงสันตบทก็คือปฏิภาณหรือว่าความสงบเย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าความห่อนความเดือดความห่อนความบาดหมางความบ่หักบ่แพ้งกันมันก็สิเบิดเบิดไปสิ้นไปนี่ล่ะจึงว่าโอ้ยแม่นความเพิ่นเด้เนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเตือนสติพวกเฮานี่ล่ะเฮ็ดแม่พบมาวิหารธรรมให้มันเป็นอัปปมัญญาให้มันได้เพิ่นว่าจังซั่นเด้แต่อัปปมัญญานี่ก็คือนี่ล่ะบ่มีประมาณว่าซั่นไปบ่จำกัดบ่จำกัดจำเกี้ยวว่าซั่นไปให้ได้ทั้งศัตรูหมู่อมิตรจังซั่นน่ะคือบ่แม่นว่าเจาะจงเฉพาะบุคคลผู้เป็นที่หักที่แพ้งเท่านั้นพุ่นเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเนี่ยได้ปานนั้นพุ่นเด้ญาติโยมเนาะนี่ล่ะจึงบอกว่าโอ้พรหมวิหารธรรมมันเป็นอัปปมัญญาเพิ่นว่าอัปปมัญญาบ่มีประมาณเด้อแพ้ไปเพิ่นว่าจังซั่นน่ะเนี่ยถ้าผู้ใดเฮ็ดได้ผู้ใดทําได้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้จนกระทั่งเป็นอัปปมัญญาโอ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะอันนี้มันก็อยู่ที่การฝึกการหัดเนี่ยล่ะการอบรมกระตนกระโตจิตใจของเจ้าของแต่ละล่ะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ๆได้เนาะญาติโยมเนาะอัปปมัญญาเนาะอัปปมัญญาก็คือบ่มีประมาณบ่มีขอบเขตหมายถึงธรรมะคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่แผ่ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเสมอภาคบ่จำกัดตัวบุคคลนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ของสมถะกรรมฐาน40ที่ใส่ในการเจริญภาวนาอัปปมัญญา4พรหมวิหาร4มันมีความหมายและก็ลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแตกต่างกันที่พรหมวิหาร4เป็นการแผ่ไปโดยมีขีดจำกัดเจาะจงตัวบุคคลผู้รับส่วนอัปปมัญญา4เนี่ยเป็นการแผ่ไปโดยบ่มีขีดจำกัดบ่เจาะจงต่อบุคคลผู้รับเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะมันมีความแตกต่างกันแม่นบ่ล่ะอย่างในพรหมวิหาร4นี่ก็คือเมตตานี่ปรารถนาให้บุคคลที่ตนหู้จักดังเช่นบิดามารดาญาติมิตรของตนมีความสุขกรุณาสงสารและก็อยากช่วยเหลือบุคคลที่ตนรักหรือว่าบุคคลที่ตนหู้จักให้พ้นจากความทุกข์มุทิตาแสดงความยินดีเฉพาะกับญาติมิตรหรือว่าบุคคลที่ตนหูจักตอนนั้นอุเบกขาความว่างใจเป็นกลางเมื่อบุคคลที่ตนหูจักถึงความวิบัติจนบ่อาจสิซ้อยได้แต่ว่าถ้าเป็นอัปปมัญญาแล้วเริ่มต้นจากเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขกันส่วนนะกรุณาสงสารและก็อยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์มุทิตาแสดงความยินดีกับสรรพสัตว์ทุกตัวตนที่กำลังมีความสุขอุเบกขาก็คือความว่างใจเป็นกลางในเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของตนบ่อาจสิซ้อยเหลือได้น่ะเห็นบ่ล่ะอันนี้ล่ะโอ้ยจังแม่นเพิ่นแบ่งไว้ชัดเจนตามหมวดธรรมต่างๆที่เพิ่นได้บอกได้สอนไว้จังซี่ล่ะเนาะลองเฮานำไปประพฤติปฏิบัติลองเฮานำไปเฮ็ดไปทำจังซั่นล่ะมันก็เกิดนี่ล่ะความเป็นบุญเป็นกุศลแม่บ่ล่ะจึงว่าโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ที่เฮามีสตินี่ล่ะตั้งสติให้มันดีให้พากันมีสติตั้งประสงค์เพียงของบุญคือว่าศีลท่านสร้างบารมีแต่ปางก่อนขอให้มาซอยกำจูงเข่าดอกไฟสร้างอย่าได้ทุกข์ยากให้สรรพสิ่งเงินคำแม่นประสงค์อันใดให้คล้องใจดอกอันนั้นอันหนึ่งให้เจ้าคิดทำหูกันหนึ่งหอดคุณปะคือพุทธตั้งตั้มมั่งสังกังยากาศวันเย็นเศร้าเหตุเพราะมีคุณหล่นจูงคนจนให้พ้นโศกคนเกิดโรคทุกข์ยากให้เพิ่นเพี้ยนโอดดอกให้เย็นเพิ่นว่าจังซั่นนี่อันนั้นเนาะโอ้จังแม่นดีคําสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์เนาะเฮาสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติรักษากันตนกันโตชีวิตของพวกเฮาให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เนาะนี่ล่ะเอาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการรับชมรับฟังตั้ง Facebook ไลฟ์เนาะแต่ละคืนแต่ละหม่องแต่ละบอนเพิ่นก็โอ้ยทำเฟซบุ๊กไลฟ์เด้เนาะมีเฟซบุ๊กไลฟ์ว่าซั่นไปคุณท่องเกิงยุสนองบ่ได้เข้ามาหมอลำเงาฝ่าอัศวินเนาะเพิ่นก็เข้ามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เนาะเพิ่นเข้าไปทักทายเมื่อนี่เฟซบุ๊กไลฟ์มีทั้ง
อำนาจยะเลิศมุกดาหารอุบลราชธานีร้อยเอ็ดนครพนมมาเอาต่อไปทางใต้กันได้สบายสบายเนาะย่อมสุปิญญาว่ามาลุ่นหมดก็ต่อมาทางใต้อนุโมทนาสาธุเนาะเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจบรรยากาศของชีวิตเข้าไปนั่งต้องเดินต่อไปนั่งต้องก้าวต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะให้หยิบผ้ากันสั่งปีนผ้าอย่าเด็ดขาดตักบาตรแล้วหยาบน้ำไม้ฝากพ่อลานี่หากจักมีบุญคำน้ำตั้งให้ถือกองขึ้นสิ่งไหนหากจักได้สู้เจ้าให้หังมีแต่แล้วอันที่ของจิบหล่นเดียระดาษได้เมืองคนหากจักเป็นมุ่งก้นสีเวินเวียนมากไก่อย่าได้สงสัยแฉการบุญการบาปไปปูตั้มบาปให้หาอ่อนเข่าไซโตคือว่าโลภโผล่ความผิดบ่งหูเมื่อมั่นนั้นหากจักทนทุกข์ใหม่แสนเวทนานักเกิดถึงเป็นคนยั่งบ่ตายสดสีเวียนมากต้องคนมีบุญเป็นห้อมเฮาเอาบุญท่านสนุกใหญ่คนบาปไปบ่ได้ห้อมห่อนถึกแต่เวทเป็นว่าโอ้ยจังแผ่นเป็นเมาดีเราเป็นเตือนสติพวกเอาเนาะคนสัตว์ไส้อาไพกับสาธุกับเปิ่นว่าน้องคุณปัดไส้อาไพเนาะปาจิกันตุยฝนตกทั้งคืนเปิ่นว่าเอาอนุโมทนาย่อมสีมาล่าเส้นเลยใยสีดีดวงปั้นมวลน่ะเนาะเปิ่นเขามาทักใต้ฮอกทักใต้กันเขามาได้บรรยากาศสบายสบายเนาะของการที่พวกเฮาเนาะฝนก็ตกดีเลยหยาดย่อมสมบูรณ์สก้อนเนาะอากาศจังสีก็ต้องระมัดระวังเนเด้ออากาศมันสุ่มมันสื่นเนี่ยวัดไอ้ไข่จามเนี่ยแล้วมันมาเยี่ยมยามถามเก่าถ้าผู้ไหนสุขภาพร่างกายบ่แข็งแรงแน่จังหน่อยเนี่ยห่วยวัดไอ้ไข่จามมายามเลยเด้อหั่นน่ะอากาศมันสุ่มๆตื่นๆจังสิเนี่ยถ้าแม่นว่า

แนบเบิ่งในบันเทือนก็โอ้ยแนบเบิ่งว่าผู้นั้นเข้ามาผู้นี้เข้ามาเนาะเนาะเอาคุณประสิทธิ์เทพารักษ์เนาะเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายคุณประยุทธ์สำลั่นใจเอาทักทายกันเข้ามานี่ล่ะคือบรรยากาศของครอบครัวแผนที่ทำมาเอามีน้ำจิตน้ำใจทักทายยิ้มแย้มจำใจกันเนาะชีวิตมันก็มีความสุขกันจังสิล่ะญาติโยมเอ้ยผู้จักในการบริหารจัดการร่างกายชีวิตกระตุ้นกระโตเฮาก็อยู่เย็นเป็นสุขได้บ่ว่าสิอยู่ในสถานการณ์จังใดโลกมันสิเป็นจังใดเฮาก็มีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันได้เป็นกำลังใจให้สุขโสดคนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตุ้นกระโตเนาะคุณไพบูลย์ FM เพิ่นกราบอนุโมทนาสาธุมานำเนาะเอาสาธุคือกันเด้อคุณศรีสว่างทัศวงศ์เพิ่นบอกว่าฟังอยู่นิคมทหารปานศึกอำเภอหวันใหญ่มุกดาหารเพิ่นว่าทายทอดเสียงสมืออากาศฝนตกนิดหน่อยครับเพิ่นว่าเนาะกูบับเป็กประวุติจักแมลิดมุกดาหารแหมคุณน้องท่านสุวรรณไตรยญาติเอียนบ่ล่ะญาติโยมปาจิการตุ้ยว่านั่งฟังเทศประเดชประคุณกับนายวีระศักดิ์หงษาเพิ่นว่าเนาะแหมคู่ดำรงปากเจริญเพิ่นก็ยันเข้ามาทักทายเนาะคุณน้องท่านสุวรรณไตรเอ้าอนุโมทนาสาธุกันแล้วกันเนาะคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมายุเด้ออาตมาภาพอยู่คุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่านะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมบ้างมาให้ข้อคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีข้อคิดจริงหนึ่งประการใดแนะนำทั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายของมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะย่อมสมบูรณ์ทุกคนเนาะวิทยุคลื่นหลักก็มีวิทยุคลื่นชุ่มช้นก็มียังวิทยุคลื่นหลักกันนี่สวทอำนาจเจริญ 103.25 เนาะท่านพอนันทพัฒน์พิมพ์ภาพพร้อมกันนะสวทมุกดาหาร 99.25 ท่านพอสัตสุดาโคตรพัดพร้อมกับเจ้าหน้าที่คณะเพิ่นน่ะละแต่สวทอุบลราชธานี 98.5 ท่านพอวีระพลสุทธาอัศพร้อมเจ้าหน้าที่คณะของเพิ่นเนาะแล้วก็สวท101 94ท่านพอปมป้อนเพียงธรรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่คณะเพิ่นแล้วก็สวทนครพนม 90.25 ท่านพอพระนุมัติมาเนาะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกตัวทุกคนล่ะที่เพิ่นมากเข้าเว้นเนาะนำเสียงมาลกปกเป็ดออกอากาศไปสู่พี่น้องฟังเนาะโอ้จังแม่นดีเด้นี่คุณหยุดประป้องการจันทร์สีคุณไปย่องสายตาว่าฝนตกเบิดขึ้นครับเพิ่นว่าคุณลดนั้นลงคุณสวัยหลอดค่ำเนาะเพิ่นก็ยังเข้ามาคุณมานิดวังกะหาดคุณนิยมกระบวนสีคุณธีระวันเฉลิมวัดที่คุณเดือนเพ็ญสายแววคุณหงค่ำเสือท้องเป็นยังเข้ามาจากใต้โอ้ยจังแบนดีจังแบนดีเอ้าตักใต้ทำบกขี่กันในการตักใต้มาตักใต้มาวิทยุชุ่มจ้อนกับหลายกลืนแต่วิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าอย่างสิเนาะย่อมสมปานย่อมเก็บเพชรปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีปุญญ์ยิ่งใหญ่มหาแป้นเนาะคงเก็บเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบทวิทยุทรงปั๊บผ้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเฮ็ดขึ้น 87.7 หายโสตอนคนสังคมคนนำอ้อยยมติสิญาป้อนขึ้นก่อนหน่อยเลดีโอปอตนาคันต้องคุณนำเพื่อเขื่อนในเนาะเสมาปันสีบันเผยเลื่อมหนักคุณปุ้มเดชามาตระวงหนักเห็นบ่ล่ะโอ้บ่แม่นของคอยๆบ่แม่นธรรมดาเนาะเอาเดี๋ยวเมื่อนี้เว้านิทานสู่ฟังจักเรื่องเนาะญาติยอมสมผู้สมควรเนาะเว้านิทานสู่กันและกันฟังเดี๋ยวซั่นล่ะเนาะบรรยากาศของชีวิตจะยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปเนาะก่อนสิฟังนิทานเอาลูกหลานต้องอากยานต้องอากยานว่าจังได๋ก็ยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปภายหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไผปูกว่ำโอ้ตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองชื่อเอาชำเอาเด้อหลานเป็นคนโอ้ผู้ดีของปอของแม่เป็นคนโอ้ผู้ดีของครูบาอาจารย์เด้อประพฤติดีปฏิบัติดีเนาะปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคุณเติบใหญ่ย่อมหาทุนทรัพย์ไว้ปางแก่แสวงบุญทำชอบแก่งอมแล้วทำได้ได้แต่ล้วนอนิจจังนี่แหละเนาะโอ้นี่ยังเข้ามาคุณคำก่อนมือหล่าเนาะคุณมีนายย่อมช่วงนี้มีพายุเข้าฝนตกเสมอโอ้เลยแจ้งกันเหรอ
คุณวีระวันคำสุวรรณสาธุ

้าอนุพ่อท่านาสาธุเนาะผู้เป็นเขาบ้าตักใต้เนาะมันมีเรื่องเนาะตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของพวกเฮาเพิ่นประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีเนี่ยล่ะในเรื่องที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือว่าในกรุงสาวัตถีเนี่ยเศรษฐีผู้หนึ่งเล่ามีชื่อว่าอานนทะนะหรือว่าอานนท์นั่นล่ะเรามีสมบัติประมาณ80โกดแต่ว่าโอ้ยชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนขี้จี้ขี้เหนียวหลายว่าซั่นไปอานนท์เกษตรีนั่นนี่ก็เลยให้พวกญาติพี่น้องมาซุ่มกันทุกกลางเดือนและก็กล่าวสอนลูกๆของตนโดยเฉพาะเพิ่นผู้ชื่อว่ามุลสิรินี่ล่ะเพิ่นสอนบอกว่าจังซี่เด้อว่าซั่นสอน3เวลาพุ่นเด้บอกลูกนะกล่าวสอนลูกคือมูลสิรินี่สามเวลาบอกว่าลูกเอ้ยเจ้าอย่าได้ทำความสำคัญว่าทรัพย์40โกดนี่มันหลายเด้อเจ้านี่บ่ควรให้ทรัพย์ที่มีอยู่ควรเฮ็ดทรัพย์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลทำกหาปณะแม้นึงๆให้มันเสื่อมไปทรัพย์มันก็ย่อมสิ้นไปคือกันเพราะเหตุจังซั่นนี่บุคคลผู้สลาดเพิ่งเห็นความสิ้นแห่งยาสำหรับหยอดตาความก่อขึ้นแห่งโตปวกทั้งหลายและการประมวลมาแห่งโตพังทั้งหลายเพิ่งอยู่คล่องเคลื่อนเด้อว่าแต่เนี่ยเราสอนลูกเราอานนทะเศรษฐีเนี่ยเราสอนลูกเราสามเวลาสามเวลาว่าแต่สอนจังสิล่ะบอกว่าลูกเอ้ยว่าแต่เจ้าเยสุเปกิดว่างเงินมันหลายเด้ว่าแต่นี่ล่ะบอกวันที่สิเอาทรัพย์ที่มีอยู่นี่ไปใส่ควรหาทรัพย์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นว่าซั่นไปถ้าแม่นเจ้าเฮ็ดกะอัปปนะนึงเนี่ยให้มันเสื่อมไปทรัพย์มันก็สิ้นไปตลอดได้ว่าซั่นเราก็ย้ำเด้ย้ำกับลูกเราบอกว่าบุคคลผู้สลาดนี่เพิ่งเห็นความสิ้นแห่งยาสำหรับหยอดตาความก่อขึ้นแห่งโตปวกทั้งหลายและก็การประมวลมาแห่งโตพังทั้งหลายให้อยู่คล่องเงื่อนเด้อลูกเด้อเราว่าบาดนี้โดยสมัยอื่นอีกบาดนี้อานนทะเศรษฐีนั่นจะบอกว่าขุมทรัพย์ใหญ่หามองของเจ้าของนี่แก่ลูกอาศัยทรัพย์มีความมนหมองเพราะม่นจิ้นคือความตรณีได้ล่มหายตายจากไปพ่อตายไปแล้วก็ไปถือปฏิสนธิในท้องฉันของแม่ยิ่งกันท่านบัวหนึ่งในจำพวกกันท่านพันตระกูลที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้ประตูหม่องหนึ่งแห่งเมืองนั่นละบาดนี้พาล่าซ่าของเมืองเนาะได้หูจักการทำกาละคือการล่มหายตายจากของอานนทะเศรษฐีแล้วก็เลยรับสั่งให้เอิ้นมูลสิรินี่ล่ะผู้เป็นลูกของเขามากและก็ตั้งเพิ่นผู้มูลสิริลูกไส้ไว้ในตำแหน่งของเศรษฐีตระกูลแห่งคนจันท่านตั้งท่านนั้นก็ทำงานเพื่อคาจังโดยความเป็นพวกเดียวกันเป็นอยู่จำเดิมแต่เวลาถือปฏิสนธิของท่ารกปูนักย่อมบ่ได้ค่าจ้างเลยทั้งบ่ได้แม้ก่อนเขาเกินไปกว่าอาหารพ่อยั่งอัตภาพไปเป็นไปพวกคนจันทาเหล่านั้นก็เลยเว้าบอกว่าโอ้ยบัดนี้เนี่ยเฮาทั้งหลายแม้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ย่อมบ่ได้อาหารสักวันก่อนเขาแม้ยิ่งอาลกันนี่พึ่งมีในระวังเฮาทั้งหลายพ่อจังปีแล้วก็เลยแยกย้ายกันออกเป็นสองพวกจนมั่นดาบิดาของท่าลกนั่นอยู่แผนกหนึ่งต่างหากไล่มั่นดาของท่าลกนั่นออกไปย้อนความคิดว่าแม้ยิ่งกาลกันนี่เนี่ยเกิดในตระกูลนี้ท่าลกนั่นยังอยู่ในท้องของแม่ยิ่งนั่นตราบใดแม่ยิ่งนั่นก็ได้อาหารแม้สักว่าให้อัตภาพให้เป็นไปโดยฝืดเครื่องเล่ากับคลอดลูกออกมาถ้ารกผู้นั้นบัดนี้ได้มีมือมีตีนมีในตาหูจมูกปากบ่ตั้งอยู่ในที่ตามปกติถ้ารกนั้นประกอบไปด้วยความวิกลวิการแห่งอวัยวะปานนั้นได้มีรูปร่างหน้าเกลียดเหลือเกินเป็นคือจังกับปีศาจพุกฝุ่นแม้เมื่อเป็นจังปันผู้เป็นแม่ผู้เป็นมั่นดาถึงลูกติกิไล่ปานไหนลูกมันเป็นตาสั่งปานไหนกับบ่ละลูกนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าธรรมดามารดาธรรมดาว่าแม่นี่ย่อมมีความเยื่อใยเป็นกำลังในลูกที่อยู่ในท้องนั่นก็เลี้ยงลูกนั่นโดยเปิดเครื่องในมือจิ้มผ้าลูกไปแต่สิบ่ได้ยังเลย

ในมื้อที่ให้เขาอยู่บ้านแล้วก็ไปเองนั่งจึงได้คาจักสิเป็นจังซี่เป็นจังไดล่ะบาดนี้ต่อมาบาดนี้เนาะในเวลาที่ทารกนั้นสามารถเที่ยวไปเพื่อก่อนเขาเลี้ยงตัวเองได้ผู้เป็นแม่ก็เลยวางกระเบื้องไว้ในมือแล้วก็เว้ากับลูกบอกว่าเออพ่อแม่นี่อาศัยเจ้าถึงความลำบากหลายตอนนี้เนี่ยแม่นี่บ่อาจสิเลี้ยงเจ้าได้เด้ออาหารวัตถุทั้งหลายมีเขาเป็นต้นที่เขาจัดไว้เพื่อคนทั้งหลายมีคนกำพร้าและก็คนเดินทางเป็นต้นมีอยู่ในพระนครนี้เจ้าจงเกี่ยวไปเพื่อปรึกษาในนครนั้นเลี้ยงชีพเด้อลูกเอ้ยว่าท่านแม่ก็เลยเอากระเบื้องขอท่านน่ะล่ะเอากระโปะน่ะล่ะใส่มือแล้วก็ให้ลูกนี่ไปขอท่านกินว่าท่านไปแล้วก็ปล่อยลูกนั่นไปถ้าโรคนั้นจะเที่ยวไปตามลำดับเพื่อนไปถึงหม่องที่ตนเกิดในข้าวที่เป็นอานนท์เศรษฐีแล้วเป็นผู้ระลึกศาสตร์ใดระลึกศาสตร์ใดเข้าไปสู่เงื่อนของตนผู้ใดก็บ่ได้สังเกตเขาในสุ่มประตูทั้ง3ในสุ่มประตูที่4พวกลูกของมูลสิริเศรษฐีเห็นเขาแล้วก็มีใจหวาดเสียวอ้องให้เพราะว่ามันเป็นตาญาณนี้ตีนมื่นหน่วยตาหูหูดังปากว้ายวิดเบี้ยวไปว่าสันไปบอกคือจังกับคนว่าสันไปจนกระทั่งว่ามันคือจังกับปีศาจคุกฟุ้นว่าสันไปพวกลูกๆของมูลสิริเศรษฐีเห็นก็ว้ายไห้เลยล่ะบัดนี้ห้องไห้กันสนั่นว่าสันไปลำดับนั้นพวกบุรุษเจ้าหน้าที่ของเศรษฐีก็เลยเว้ากับท่านลูกนั้นบอกว่าโอ้ยไอ้เจ้าโตซวยคนกาลเกนี่โตจงออกไปว่าสันเอาไปแสกเกียนไล่ออกไปและก็เอาไปย่อนไว้ที่กองขี้เหงื่อออกจนหยาดดมสุโปโซก้อนเรื่องเล่าสิเป็นจังได๋ต่อไปเดี๋ยวมื้ออื่นคอยมาเว้าต่อมื้ออื่นคอยมาเว้าสู่กันฟังต่อเบิ่งที่ล่ะนี่ล่ะคนขี้จีคนบ่ฮู้จักในการเฮ็ดบุญให้ท่านเป็นคนที่บ่มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเปื้อแปรเห็นบ่ล่ะลมหายท้ายฉากไปแล้วเป็นจังได๋ล่ะโอ้ยเนาะบ่แม่นธรรมดาเด้บ่แม่นแต่เจ้าของตัวนั้นเด้ทนทุกข์ทรมานยังมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้หมู่ให้พวกให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่อีกว่าซั่นไปเบิ่งดิขนาดว่าแม่นี่เปหาหาอยู่หากินจังซั่นนะแต่แม่นว่าพาลูกผู้นี้ไปนำว่าซั่นไปไปกระเต็งลูกไปนำปุ่มลูกไปนำแล้วบ่หมานว่าซั่นไปหากินบ่หมานหลอดว่าซั่นไปจนกระทั่งเมื่อเอ้ามันใหญ่มันโตแล้วแม่ก็เลยนี่แหละเอ้าบอกโตไปหากินเองซะว่าซั่นไปแต่ว่าโอ้หมอก็ยังมีบุญอยู่ได้ญาติโยมสมบูรณ์สมควรยังระลึกศาสตร์ได้ว่าซั่นไปไปฮอดบ้านฮอดเฮือนเจ้าของว่าซั่นระลึกศาสตร์ได้เรื่องเล่าสิเป็นจังได๋ต่อไปเดี๋ยวมื้ออื่นค่อยมาเว้าสู่ฟังเนาะญาติโยมสมบูรณ์สมควรเดี๋ยวมื้ออื่นมาเว้าสู่ฟังอ้อนี่โยมอธิกิจว่าอําเภอหัวตะป้านฝนตกโอ๋เหรอพระครูโพธิปัจจโลบนกราบสาธุเพิ่นเข้ามาเนาะคุณไปบุญสิงจันทน์เนาะเข้ามาเอ้าทักทายกันเข้ามาคุณไผ่สกุลเด่นแมววิคุณตัสนีสมสนุกเนาะเป็นเข้ามาทักทายเด้นี่เนาะคุณซิลิป้อนแก้วเสนาเนาะคุณสมบูรณ์ฝึกซิลิคุณกนกป้อนกำบางคุณวีลาวันย่อมสีมาล่าเส้นเลอเล่าขยันเข้ามาทักทายเนาะคุณสุรพงษ์มุนธรรมาสนะเข้ามาทักทายคุณยิ้มสู่เป็นเข้ามาทักทายคุณดีทักป้องเพชรเนาะเอาอนุโมทนาสาธุพวกเข้ามาทักทายเนาะแนบเบิ่งนาฬิกาโอ้สิเบิดเวลาเลยตัวออกจนญาติโยมเนาะเบิ่งดีแหละวันเวลาจะมันผ่านไปไวไวได้ออกต้นญาติโยมเนาะชีวิตของพวกเข้าจังสิล่ะโอ้จักเบิ่งแง่งดูแลกันตนกระโตเด้อญาติโยมสุภุสุพันอย่าประมาทเด้อย่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยโอ้จักในการที่สิประพฤติปฏิบัติจังซั่นน่ะอันใดมันดีมันงามพากันเฮ็ดพากันทําเด้อชีวิตนี่โอ้ยบ่แม่นธรรมดาเด้อมันต้องโอ้จักในการบริหารจัดการร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแต่ว่าล่ะญาติโยมคนเฮาเนี่ยมันก็ยังว่าล่ะญาติโยมเนาะต้องฮู้จักนี่ล่ะถ้าแม่นว่าประพฤติดีปฏิบัติดีตามที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนแล้วโอ้ยจังแม่นมันมีคุณค่าเด้เนาะนี่ล่ะชีวิต
มันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างนี่ล่ะอยากได้ดีก็ต้องเฮ็ดดีทำดีเอาน่ะล่ะเนาะทำคุณงามความดีเด้เออถ้าแม่นอยากได้ดีบ่ทำดีมันก็บ่ได้อีหยังแล้วแม่นบ่ล่ะเออคือจังครับที่เพิ่นเว้านั่นล่ะอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าคำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีบ่ดีเด้เพิ่นว่าท่านอยากได้ดีล่ะบ่ทำดีมันก็บ่ดีเพิ่นว่าจังซั่นล่ะเนาะโอ้เนี่ยเบิ่งนาฬิกาสิหมดเวลาอีกแล้วโอ้ญาติโยมยังเข้ามาคุณจิรพัฒน์จินตนาคุณสุดาจันหอมคุณราตรีพุ่นน่ะยังเข้ามาทักทายเอาหมดเวลาแล้วค่อยพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่เนาะสําหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเม่นองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญวงเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญพร

0: เดิมทีในพื้นที่ของห้วยลานหรือว่าห้วยแม่ลานแห้งแล้งมากๆพื้นที่ที่มันแห้งแล้งแต่ทำไมถึงจะมีน้ำในหลวงรัชกาลได้เสด็จที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ผาแหนมีราษฎรในพื้นที่ของตำบลใต้ถวายฎีกาบอกว่าในพื้นที่ของห้วยลานพอจะทำอ่างเก็บน้ำได้เพราะว่าพื้นที่แห้งแล้งมากๆจากพื้นป่าที่มีความแห้งแล้งกับชุ่มชื้นคนที่ไม่รักป่าก็รักป่าขึ้นชาวบ้านเราก็มีอาหารอยู่ในป่าเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ที่นี่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9เยอะมากเลยมีการนำแนวทฤษฎีเกษตรพอเพียงมาใช้ตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วเราก็เอื้อกับชุมชนโดยการให้นักท่องเที่ยวที่นี่ได้เข้าไปทำกิจกรรมกับชุมชนโดยอาศัยน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลานแล้วก็มีการทำพืชผักสวนครัวกินกันเองโดยการใช้น้ำจากโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
0: พอดีเรามีเก็บน้ำมีโครงการพระราชดำริปัจจุบันนี้เราไปทั่วโลกแล้วครับผลสำเร็จมากๆเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอากาศเราช่วยกันรักษาพื้นป่าไว้อย่างปีนี้ไม่มีไฟไม่ป่าเลยเพราะเราช่วยกันดูแลครับ

แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่9กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรภัทรภัทธิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: กองทัพเรือจัดการซ้อมย่อยครั้งที่5ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำลังพลฝีภายกว่า 2,200 นายพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเข้าประจำการพร้อมดำเนินการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช

0: ศักราช 2569 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน 2569 ซึ่งขบวนเรือเริ่มที่บริเวณสะพานพระราม8มุ่งหน้าสู่วัดอรุณราชวรารามโดยเน้นการฝึกจัดรูปกระบวนการรักษาตำแหน่งและระยะห่างของเรือรวมถึงการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงรักษาระยะและตำแหน่งของเรือให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อให้ขบวนมีความเป็นเอกภาพสง่างามและสมพระเกียรติริ้วขบวนครั้งนี้ประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีการจัดลำดับขบวนในการฝึกซ้อมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนำหน้าตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9อีกหนึ่งจุดเด่นของการฝึกซ้อมคือการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับซ้อมของกำลังพลมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสีของธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยใช้เป็นสีประจำริ้วเรือช่วยให้สังเกตตำแหน่งของแต่ละริ้วได้อย่างชัดเจนทั้งริ้วที่1และ5สีแดงริ้วที่2และ4สีขาวและริ้วที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินและแม้จะเป็นการฝึกซ้อมและมีสายฝนโปรยลงมาแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาปักหลักเฝ้ารอชมความงดงามของริ้วขบวนเรือที่แม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมก็ยังคงหนาแน่นทั้งบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569ด้วยสำหรับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ซึ่งประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข098-279-0903และหมายเลข098-279-0914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะคะและให้มารับบัตรด้วยตนเองที่ห้องพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
1: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงออสโลของนอร์เวย์แล้วนะครับเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปีติยินดีขอบคุณมากๆครับทั้งนี้ในภาพถ่ายพบว่ามีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์จะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธี

0: งติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แม้ว่าจะมีการประท้วงอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะใช้เวลา15ชั่วโมง40นาทีพิจารณาได้เพียง6กระทรวงค่ะก่อนที่จะปิดการประชุมไปในเวลาเที่ยงคืน40นาทีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาทตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยในช่วงเช้าถึงเย็นที่ประชุมก็สามารถพิจารณาได้2มาตราก็คือมาตราที่14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมาตรา15กระทรวงคมนาคมขณะที่ในช่วงค่ำที่ประชุมได้พิจารณามาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และต่อด้วยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอของบกว่า 14,375 ล้านบาทซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้ตั้งข้อสังเกตและคัดค้านการจัดสรรงบประมาณในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลางบประมาณ190ล้านบาทผูกพัน3ปีซึ่งประเด็นนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าเนื่องจากพบรายการค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติเช่นค่าคอมพิวเตอร์และทุนสำรวจ83ล้านบาทค่าจ้างพัฒนาแพลตฟอร์ม50ล้านบาทค่ารายงานและประชาสัมพันธ์51ล้านบาทรวมถึงตั้งข้อสงสัยเรื่องเกณฑ์ความแม่นยำ85%ของระบบ AI ที่ใช้ประเมินสัตว์น้ำด้วย
1: ทางด้านนางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่างบประมาณ 83.9 ล้านบาทในการรับมือสารพิษและโลหะหนักข้ามแดนแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงเน้นแค่การตรวจวัดและบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุพร้อมทั้งเสนอถาม3แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทูตวิทยาศาสตร์เจรจากับประเทศต้นน้ำและนำมาตรฐาน BAT BEP มาใช้ควบคุมเหมืองแร่โดยบริการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่พร้อมพิจารณาให้มีการตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ5เพื่อนำไปปรับโครงสร้างเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางแทนการตามแก้ไขปัญหาในส่วนมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายเสนอตัดงบประมาณโดยเฉพาะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยขอตัดลดลง 10% เพราะไม่สามารถออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใช้ได้แม้ว่าผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลเพื่อบังคับใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเน็ตซีโร่ขณะที่มาตรา18กระทรวงพลังงานนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าอุ้มผู้ประกอบการมากกว่าประชาชนพร้อมกับทวงถามถึงยุทธศาสตร์และทิศทางการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมของกระทรวงพลังงานเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนและการบริหารจัดการครับด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่แพงแม้วิกฤตพลังงานไม่ได้เริ่มต้นจากรัฐบาลหรือว่าภายในประเทศแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารอย่างจริงจังจึงต้องใช้งบประมาณสูงในการเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนครับ
0: ค่ะจากนั้นก็เป็นการพิจารณามาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับนะคะมีการแก้ไขและมีผู้สงวนคำแปรยติโดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ50นาทีก่อนที่ประชุมเห็นชอบด้วยมติ274เสียงไม่เห็นด้วย115เสียงงดออกเสียง52เสียงค่ะ จากนั้นนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้สั่งปิดการประชุมในเวลาเที่ยงคืน40นาทีและนัดประชุมใหม่ในวันนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งจะเริ่มมาตรา20กระทรวงมหาดไทยรวมเวลาอภิปรายตลอดทั้ง2วันกว่า31ชั่วโมงทั้งนี้การอภิปรายผ่านไปได้เพียง19มาตราจากทั้งหมด41มาตราค่ะยังเหลือการอภิปรายอีก22มาตราวันนี้อีก1วัน
1: ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ประธานในที่ประชุมก็เน้นย้ำนะครับว่าต้องการให้อภิปรายทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นจะให้อภิปรายอย่างกว้างขวางวันนี้คือวันสุดท้ายติดตามทางหน้าจอ MPT to HD ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติมาดูงานบริหารบ้างนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยสำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเป็นผู้ช่วยของนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขยับขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายภรดรสำหรับนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทยเส้นทางการเมืองเริ่มจากที่รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี2562ก่อนย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นสวนทางกับมติพรรคก่อนลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยช่วงปลายปี2565ขณะที่นายเอกภพกล่าวว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงการค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์ครับ
2: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ครับ
1: ทั้งนี้หากข้อเสนอใดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในขณะเดียวกันหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้จะเป็นทิศทางการทำงานหลักของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในระยะต่อไปครับ
0: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก หัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังงานของโลคอลฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:21 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีครับคาดว่าอีก1 สัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนโดยมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเดิมครับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีมากสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการเจรจาคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรและจะจบในสาระสำคัญทุกประเด็นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อไรเรื่องนี้นางสุปจีกล่าวว่าไม่น่าจะเหลืออะไรเพราะประเด็นสำคัญจบแล้วเหลือแค่รายละเอียดคาดว่าภายใน1 สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้หากสรุปได้ชัดเจนการส่งออกของประเทศไทยก็น่าจะเป็นไปได้ปกติซึ่งตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้ฉันก็คิดว่าภายใน1 อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะ
2: ต
1: ั
2: วเลขจะได้ประมาณ
1: ตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังบอกอีกว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาเรียบร้อยแล้วจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดดีลการเจรจาอย่างเป็นทางการครับ
3: หลังจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังในสุสานชาวยิวภายใน7 วันนะคะหลังจากที่ไปพบร่างของชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่ถึง49 หลุมล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศพร้อมขยายผลเครือข่ายนอมินีถือครองที่ดินสร้างสุสานยืนยันว่าถ้าหากว่าพบผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ฌาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49 หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้10 กันยายนจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง
4: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวชที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
3: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบัตมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3 คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยซึ่งร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบัดย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องของสัญชาตินายพลพีบอกว่าถ้าหากว่ามีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินแต่ถ้าหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
4: ้บริษัทการชาบัดเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัดที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัดที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: นี้ในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่ที่การเดินหน้าปราบปรามการกระทำความผิดนะครับกรุงเทพมหานครผนึกกำลังตำรวจ4สน.เดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยโดยมีการกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนจับได้แล้วเกือบ40คนครับทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักเทศกิจตำรวจ4สน.ประกอบด้วยสน.ทองหล่อสน.ลุมพินีสน.ปทุมวันและสน.บางรักจากการประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวในลักษณะรถเข็นทั้งขายผลไม้ขายน้ำผลไม้และขายอาหารโดยเฉพาะในย่านถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตโดยในช่วง2เดือนจับผู้ทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนไม่มีเอกสารมาแสดงเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ว่าภายหลังแยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับ
5: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
6: 36ราย
5: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
3: อาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยอยู่นะคะ40อาชีพอย่างเช่นงานแกะสลักไม้หรือว่างานช่างฝีมือแบบนี้นะคะก็คือห้ามต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงระหว่างสถานศึกษากันบ้างนะคะโดยเฉพาะอุเทนถวายปทุมวันนะคะที่มีปัญหามาอย่างยาวนานล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งยุติความรุนแรงระหว่างอุเทนถวายและปทุมวันค่ะโดยมีการนัดพูดคุยทุกฝ่ายวันนี้พร้อมเดินหน้าย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดซึ่งตั้งแต่ที่ตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนก็ได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาแล้วโดยขั้นแรกจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันนายชนันท์กล่าวอีกว่าในวันนี้ค่ะที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปลัดและรองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดสำหรับความคืบหน้าเรื่องของการย้ายสถานที่ปัจจุบันเตรียมไว้2แนวทางก็คือใช้พื้นที่นอกเมืองที่เคยตกลงกันไว้เบื้องต้นและพื้นที่วิทยาเขตต่างๆของราชมงคลตะวันออกนอกจากนี้ยังได้หารือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแผนการในอนาคตที่จะปรับปรุงพื้นที่พิพาทเดิมให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมงานวิจัยและการค้าขายซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นของพื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนการเจรจากับกลุ่มการนำหรือว่าหัวโจกนายชนันท์ยืนยันว่าต้องมีการเจรจาด้วยเหตุผลและหลักฐานทางกฎหมายนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากมีผู้บาดเจ็บก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวก็ถึงเวลาที่ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะล่าสุดเนี่ยขึ้นไปตีกันบน BTS รถไฟฟ้าถึงขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีการหารือยุติเรื่องนี้กันค่ะ
0: ทหารพรานบุกจับไรเดอร์ส่งยาบ้า180,000เม็ดครับได้ริมถนนจังหวัดนครพนมสารภาพ

0: ภาพว่าตระเวนส่งยาบ้ามาแล้วทั่วภาคอีสานเนื่องจากพ้นโทษแล้วไม่มีงานทำครับโดยร้อยเอกวันชาติเหมือนปืนผู้บังคับกองร้อยชุดเฉพาะกิจฐานพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่21นำกำลังลงพื้นที่ตรวจตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหลังจากที่มีสายข่าวจากฝั่งสปป.ลาวว่ามีการลักลอบนำยาบ้ามาส่งฝั่งไทยโดยขณะที่วังกำลังดักซุ่มอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข212เขตพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงก็พบรถยนต์ Honda City สีขาวทะเบียน3ขอไข่ออ่าง3942กรุงเทพมหานครมาจอดริมถนนจากนั้นคนขับซึ่งเป็นวัยรุ่นเดินมายกกระสอบปุ๋ยที่เป็นสิ่งของต้องสงสัยแล้วก็นำขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมทันทีจากการตรวจสอบภายในกระสอบดังกล่าวพบมียาบ้าจำนวน90เม็ดรวมตรวจนับได้จำนวน 1.8 แสนเม็ดส่วนผู้กระทำความผิดทราบชื่อก็คือนายปิยศักดิ์อายุ31ปีชาวจังหวัดนครพนมและการสารภาพว่าตั้งตัวเป็นไรเดอร์รับจ้างส่งยาที่ลักลอบมาจากสปป.ลาวโดยใช้วิธีการเช่ารถเก๋งมารับจ้างตระเวนส่งลูกค้าทั่วอีสานได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 100,000 บาทแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยมีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติดตั้งแต่ปี2562เพิ่งพ้นโทษมาประมาณ2ปีแต่ว่าหันกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเพราะไม่มีงานทำไม่มีรายได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้มีการขยายผลต่อไปครับ
1: ส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะรวมถึงพฤติกรรมเรียนแบบด้วยก็ทำให้หลายโรงเรียนค่ะก็ต้องจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตอย่างโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้เพื่อเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเมื่อวานนี้โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนหนีซ่อนสู้ด้วยการจำลองสถานการณ์กรณีคนร้ายเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วอยู่บนตึกเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดยุทธวิธีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมตามแผนที่วางเอาไว้นายธรรมสอนสุสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำร่องของจังหวัดอ่างทองเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนก็จะได้ทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจริงโดยทุกคนต้องทราบหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำอย่างไรเกิดเหตุแล้วต้องไปที่ไหนตามขั้นตอนเลยนะคะทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมจำลองสถานการณ์ได้ให้คำแนะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเรื่องของการขอความร่วมมืองดไลฟ์ในกรณีเกิดสถานการณ์จริงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการแจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยทุกคนค่ะซ้อมไว้นะคะเมื่อเกิดเหตุจริงก็จะได้ตั้งสติได
0: ้นะครับพูดถึงเด็กและเยาวชนเด็กเกิดน้อยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นประเทศไทยนะครับรัฐบาลจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยโดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาสวัสดิการเด็กให้กับครอบครัวยุคใหม่ครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนปี2569เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวการมีบุตรและการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและมาตรการสนับสนุนครอบครัวทั้งนี้ในปี2567มีเด็กเกิดตัวเลขก็คือ 800,000 กว่าคนแต่ว่าในปี2569ลดลงเหลือ 400,000 กว่าคนแล้วเด็กเกิดน้อยไม่พอยังด้อยคุณภาพด้วยครอบครัวติดยาเสพติดขาดความอบอุ่นจึงต้องระดมสมอง5กระทรวงหลักโดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกไปสู่การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

พระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:40 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ค่ะคุณหญิงแสงเดือนณนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่ประชุมยังได้อนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีคุณธรรมได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนะคะคัดเลือกจาก51จังหวัดเพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนจำนวน15คนประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์เด่นแก่ประชาชนและสังคมจำนวน53คนซึ่งครอบคลุมถึงตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงพลเมืองดีและจิตอาสาเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาจำนวน8คนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ27แห่งประเภทครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิคัดเลือกจากผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน93คนจาก58จังหวัดประเภทคนพิการเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน7คนและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นคัดเลือกจากหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน12หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน2คนสำหรับการจัดงานและมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมรอบด้านทั้งด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสตรีเยาวชนชนบทและการศึกษารวมถึงเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจจริงและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569โดยมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนางสาวพลอยธนิกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569พร้อมเปิดอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือโดยนายกรัฐมนตรีระบุในสารว่าการเรียนรู้หนังสือในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงความสามารถในการอ่านและเขียนแต่ยังครอบคลุมถึงการคิดวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะดิจิทัลและการปรับตัวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภาย

0: ใต้แนวคิดการรู้หนังสือเพื่อผู้คนโลกและความผาสุกรุ่งเรืองซึ่งเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าการรู้หนังสือเป็นมากกว่าทักษะพื้นฐานแต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพประชาชนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อการรู้หนังสือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเสริมพลังผู้คนปกป้องโลกและสร้างความผาสุกรุ่งเรืองพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้รวมถึงชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งจากการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้นำสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาภูผาขามค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำโดยนางกัญญพัฒนางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ที่มีชื่อว่าอันซีนไทยๆประตูมิติการเวลาภูผาขามโดยแนะนำส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยประตูมิติการเวลาภูผาขามตั้งอยู่บริเวณภูผาขามบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นสำคัญก็คือมีภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่8ประมาณอายุไว้ราว 3,000 ถึง 3,500 ปีค่ะนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ยังมีซุ้มหินธรรมชาติขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูอยู่บนหน้าผาด้านทิศใต้ของภูเขาห่างจากจุดค้นพบภาพเขียนประมาณ1กิโลเมตรนี่นะคะจากข้อมูลการตรวจสอบการวางตัวของซุ้มหินก็พบว่าสอดคล้องกับแนวตะวันออกตะวันตกค่ะซึ่งประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกในแนวทิศตะวันออกและตะวันตกและแสงอาทิตย์ก็จะสามารถส่องผ่านช่องกลางประตูหินได้อย่างสวยงามสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีภูมิประเทศธรรมชาติและภูมิปัญญาการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสำหรับประตูมิติการเวลาภูผาขามสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีนะคะช่วงไฮไลท์สำหรับชมปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องประตูก็คือช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงวันวสันตะวิสุวัตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมการลงในปฏิทินไว้เลยนะคะคุณบุ๊กลางานไว้เลยนะคะไปด้วยกัน
0: อันนี้คือชักชวนหรือว่าบังคับ
1: บังคับไปเป็นเพื่อน
0: ทีนี้ถามว่ามีเงิน100บาทเที่ยวได้ไหมคุณจิตนา
1: เดี๋ยวนี้เที่ยวไม่ได้ค่ะหน้าปากซอยก็ไปไม่ถึงแล้วค่ะ101
0: ที่นี่มีคำตอบนะอาจจะเที่ยวได้ก็ได้นะครับอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ครับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ติดตามจากรายงานครับ
2: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาปิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
4: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักนะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักนะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
1: แหล่งท่องเที่ยวสวยแล้วนะคะสภาพแวดล้อมมลพิษอากาศต้องไม่มีด้วยนะคะอากาศต้องดีด้วยค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันนะคะนอกจากแก้ในประเทศเราแล้วไทยและสปป.ลาวยังจับมือกันยกระดับความร่วมมือสิ่งแวดล้อมลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวค่ะนายสุชาติกล่าวว่า MOU ฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนความร่วมมือจากกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งไทยจึงพร้อมทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากการลงนาม MOU แล้วนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้แก่สปป.ลาวได้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสำหรับสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ลาวในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จริงทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการยกระดับความร่วมมือผ่าน MOU ไทยสปป.ลาวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศ
0: มาดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกันบ้างคือฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทำให้นาข้าวในจังหวัดอุทัยธานีกว่า 5,000 ไร่ต้องเผชิญยืนต้นตายนะครับทำให้ชนรับประทานจังหวัด

0: ต้องเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนไปเริ่มที่อุทัยธานีนะครับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงลากยาวนะอันเป็นฝนมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่บอกไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเล็งหลังเก็บกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะที่เขื่อนวังร่มเกล้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอทับทันและอำเภอเมืองขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนได้แห้งขอดลงอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวในหลายตำบลของอำเภอเมืองกว่า 5,000 ไร่ได้ขณะที่โครงการชลประทานอุทัยธานีได้เดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาเพื่อทำการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาว15กิโลเมตรเพื่อส่งต่อไปยังคลองส่งน้ำชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ใน6ตำบลได้แก่ตำบลไผ่แบนตำบลโนนเหล็กตำบลทุ่งใหญ่ตำบลหนองเต่าตำบลหนองแกและตำบลหนองผังค่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้วลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้เร่งวางแผนรับมือสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนและก็ความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายด้านภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้จะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่รับผิดชอบและบริหารจัดการเฉพาะโซนทั้ง4พื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทรัพยากรและเครื่องมือให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะก็เตรียมรับมือนะคะซูเปอร์เอลนีโญก็มีทั้งแล้งหนักแล้วก็ฝนหนักด้วย
0: ครับ
1: ช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะคะคุณผู้ชมออกจากบ้านพกร่มกันด้วยค่ะตอนบนฝนเพิ่มวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจะมีที่ไหนบ้างตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT 24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้เหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรและมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร